นอนาคตจริงๆนะแล้วคนที่เลิกไม่ได้นี่เห็นแล้วเอาเนี่ยรับรองชีวิตนี้ไม่มีมิตรแท้เลยแล้วต่อไปเนี่ยไม่มีใครเขาเอาทำงานเลยนะคนเขากลัวพอเสพไปแล้วมันขาดสติใช่ไหมพอเสพมันทำมีอาการไงเคยเสพแล้วเป็นไงหลับม้าไม่ออกฤทธิ์แต่ก่อนม้าออกฤทธิ์ยังดีนะยันนี้ม้าหลับอ่ะแล้วพอตื่นขึ้นมาก็มึนงงสติปัญญาก็หายไปหมดนะก็หลบจนจ้อนพอตื่นขึ้นมาพอตกจนเมื่อเช้าตื่นมาเย็นมาคิดว่าจะหาที่ไหนได้อีกใช่ไหมจะหาที่หายเสพได้อีกวางแผนจะหาอีกเอาพอเสพก็ไปก็เมาอีกพอรุ่งขึ้นจะหาที่ไหนได้อีกนะเข้ามันไม่มีจะทำไงจะหาที่ไหนได้นะไปค้นตังในตู้ของพ่อแม่มีเท่าไรก็ค้นหมดเลยหมดไปก็มาวางแผนจะมีที่ไหนอีกทั้งนั้นอนาคตมันก็ไม่มีก็จนตลอดชีวิตเลยลำบากตลอดชีวิตทั้งนั้นสิ่งที่โยมบอกว่ามีก็ไม่เอาเนี่ยนี่แหละทหาร 100% ลูกผู้ชาย 100% โยมจะไม่ลำบากหรอกจะไม่เดือดร้อนพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งที่ผิดแล้วกลับใจได้นั่นถือว่าคนนั้นก็คือว่าคนไม่ผิดถือว่าคนนั้นสามารถมีปัญญาดับสมุทัยคือความอยากความอยากทำให้เกิดทุกข์ท่านบอกว่าทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากับความอยากถ้าคนใดมีความอยากมากก็ทุกข์มากมีความอยากน้อยก็ทุกข์น้อยดังนั้นแก้ความอยากตรงสัจธรรมว่ามีแล้วไม่เอาเนี่ยนั่นคือความอยากไม่มีแล้วโยมก็จะชนะจะผ่านได้จะมาดีใจนะได้ทั้ง40คนมากี่คนเนี่ยฮะ80ได้ทั้ง40คนก็เก่งนะถ้าพูดจะเรือจะล่มก็เลยว่าเขายังมีคนพายไปได้นะฮะไอ้40คนก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังไม่ไปแต่ไอ้40คนก็ไปได้ได้ครึ่งเสียครึ่งแต่คนที่40คนที่ยังไม่รับปากนี่ก็ฝากความหวังว่าให้ไปคิดดูนะโยมนะคืนนี้ไปนอนคิดกันดูว่ากูจะเอายังไงวะถ้ามันผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วจะเอาเงินทองที่ไหนมากินมันหวัดไหวจะเอาชนะมันได้ยังไงยาม้าเนี่ยใช่ไหมถ้าผ่านมาแล้วกูเอาผ่านแล้วแล้วจะเอาชนะมาได้ยังไงในเมื่อเราตกเป็นทาสที่แล้วมาเราก็เห็นเดือดร้อนไหมเดือดร้อนไงให้มีตังค์แล้วไปเอาที่ไหนมากินแล้วหน้าแล้วเวลาไม่มีหน้าด้านไหมขอนะไถไหมหน้าทุเรศไหม ทุเรศจริงๆนะใครว่าทุเรศไหมทุเรศนะแล้วไปไถใครให้แม่แล้วแม่ทำไงให้ของหน้าสงสารแม่จังเลยโอ้โหมันยังไงก็รักนะลูกนะยังไงขี้ง่อยเปียเสียขาก็รักแม่น่ะไม่พิกลพิการบ้าใบก็รักขนาดลูกตีนดีมือดีก็รักมากขึ้นดังนั้นพ่อแม่ไม่มีเนี่ยจะทำไงแล้วใครเคยที่ไปที่เอานอกพ่อแม่มีไหมไปขโมยมีไหมขโมยไหมอ๋อถ้าขโมยก็คงไม่ได้มาถึงขั้นนี้นะน่าสงสารแล้วคนที่เลิกไม่ได้ก็กลับไปต้องไปเอาอีกสิไปเอาอาชีพเดิมใช่ไหมคนที่เลิกไม่ได้ก็กลับไปก็คือต้องไปขโมยของพ่อแม่หรือไปขอของพ่อแม่ต่อใช่ไหมก็ต้องกลับไปลำบากต่ออีกพ่อแม่ก็โอ้โหเลี้ยงมาขนาดนี้เลยยังพึ่งลูกไม่ได้เลยนะเรายังไม่เคยให้พ่อแม่เป็นที่พึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยเก็บเงินเดือนส่งไปบ้างยังเนี่ยยังไม่พอกินโอ้เกิดเป็นแม่คนที่ลำบากนะโยมนะขอให้เขาเป็นคนดีก็พอแล้วไม่เอาเงินเดือนมั้งพ่อแม่น่ะนะขอให้เขาเป็นเด็กดีเป็นคนดีกลับไปหูตาครบสมบูรณ์หน้าตาก็ดีใจแล้ว

แล้วเราเคยเห็นไหมไอ้คนที่กินแล้วมีอนาคตมีไหมมีไหมเคยมีสักคนไหมไม่มีเลยนะแปลกนะกินเหล้ายังมีอนาคตมั้งเนาะแต่ถ้ากินเหล้ามันยังมีสังสรรค์มีแต่พวกกินติดไม่มีอนาคตนะแต่ถ้ากินไม่ติดก็มีอนาคตกินเหล้าเนี่ยแต่ติดพวกนี้มันหมดอนาคตเลยแล้วเคยเห็นไหมที่เขาฆ่ากันตายทุกวันติดทุกวันเห็นไหมพวกยามาเนี่ยลงสือพิมพ์อ่ะพวกเราก็แน่นะเห็นไหมล่ะพ่อค้าอะไรมันหนีความมันหนีกฎหมายไปไม่พ้นนะถือจะยังไงเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเพราะกรรมมันมีจริงบาปมันมีจริงก็ขอให้ตั้งใจว่าให้เห็นโทษโยมเหมือนจะเลิกบุหรี่เนี่ยจะมาก็เคยเลิกบุหรี่มาจะมาเห็นโทษบุหรี่ไม่ดีมันทำยุ่งยากจิตใจเรามากเลยทำให้เราต้องคิดมันคิดถึงมันไปไหนก็ต้องพกต้องห่อต้องอะไรต้องหามันไปเป็นพิเศษเราก็เลยเห็นว่าโอ้โหถ้าเลิกได้มันจะสบายใจมากพอเลิกได้จริงสบายจิตใจสบายไปไหนไม่เคยคิดถึงบุหรี่เลยไม่งั้นเราก็ต้องเป็นพระสูบบุหรี่ไปไหนก็ต้องพกบุหรี่โอ้ลำบากใจพอเลิกได้นี่สบายแล้วก็บอกว่าคนที่ไม่เสพติดเนี่ยนะคนไม่เคยสูบบุหรี่เคยไม่เสพติดบอกว่าไปเอ็กซเรย์โรปอดเนี่ยบอกปอดจะบริสุทธิ์มากเลยแต่คนที่เคยสูบบุหรี่แล้วเนี่ยอย่างเราเนี่ยหมอเขาบอกว่าปอดไม่บริสุทธิ์แหละถึงจะสูบไม่มากเขาบอกว่าถือว่าปอดมีมลทินแล้วเขาจะเอาแต่พกปอดที่ไม่เคยสูบบุหรี่ถือว่าปอดบริสุทธิ์เนี่ยเขามาเอ็กซเรย์ที่นี่ทุกปีเนี่ยจะมาขอพระโยมที่นี่ที่ไม่สูบบุหรี่เขาจะขอมาเอ็กซเรย์เขาจะเอาไปพิสูจน์ว่าปอดที่ไม่สูบบุหรี่เป็นยังไงเขาบอกใช้ได้เลยปอดที่ไม่สูบบุหรี่ปอดดีมากอย่างนี้อยู่กับอีกกี่ปียังจะออกไปเนี่ยอีก2ปีก็คงทำใจได้เนาะโยมก็ดีแล้วเนี่ยอุตส่าห์เอาพาเข้ามานะนะก็หวังดีต่อดีแล้วเขาจะได้ดีคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่การมาเป็นทหารนี่ก็เป็นการกันออกแล้วเหมือนกันถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนไหนติดไม่ติดไม่ยากกับโยมนะสังเกตง่ายไหมสังเกตได้ไหมสังเกตง่ายสังเกตง่ายฮะคนไหนติดสังเกตง่ายฮะเดินเป็นพันแสดงว่าเป็นไงอาการหนักเลยฮะอาการออกไงนอนไม่หลับไอ้คนหนึ่งมันน้องมันนอนกับพี่ชายมันน่ะคืนปากมันขยับเรื่อยอ่ะปากขยับงับงับเรื่อยไอ้น้องก็เป็นบอกแม่พี่ทำไมปากขยับเรื่อยเลยนอนหนังมันอยากใช่ไหมนอนปากก็อยู่ไม่สุขอ่ะตัวเองก็หลับเลยปากมันขยับเลยไอ้น้องมันไม่รู้ไอ้นี่ทำไมปากมันขยับอยู่เรื่อยเลยเดินเต้นท่านนอนไม่หลับอาการหนักใช่ไหมได้อะไรใช่ไหมงั้นน่ะสบายหรือทุกข์มากอ่ะจะเอาทำไมถ้าหากว่าไม่มีอาการนั้นสู้กินแล้วนอนหลับไม่ดีกว่านะฮะกินข้าวแล้วนอนหลับดีไหมมันก็จบไปเท่านั้นเลยมีเงินสัก20 บาทไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าใช่ไหมถ้า100 บาทเนี่ยเราก็กินอิ่มนอนหลับเราโง่หรือเราฉลาดอะโง่เลยก็คนที่เขาบอกฉลาดตั้ง40 คนน่ะฮะพวก40 คนก็ยังว่าฉลาดอยู่น่ะบอกกูฉลาดก็พวกไอ้พวกนี่โง่นี่เองฮะไอ้พวกยังไม่ยอมรับความโง่ตัวเองอ่ะใช่ไหมเขาบอกฉลาดอยู่น่ะเจอแล้วเอาอ่ะอีกคนหนึ่งมันตายเลยนะมันว่ามันฉลาดน่ะขายยามาน่ะแต่ได้ตำรวจก็เข้ามาจับมันตกใจยามามันมี40 เม็ดมันยัดใส่ปากกลืนหมดเลยซ่อนเลยฉลาดไหม
ฉลาดซ่อนไหมผู้หญิงอ่ะที่จริงแล้วผัวมันอยู่ก็คงจะแบ่งคนละ20อ่ะไอ้คนนั้นเอามัน40เม็ดเลยกลืนปึ๊บๆตำรวจก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะผลสุดเดี๋ยวพวดเลยนะเลือดออกกระหมูกกระปากเลยหามเข้าโรงพยาบาลตายไม่ทันเช่นหินฝอยแตกมันหนักจัดเนี่ยฉลาดไหมมันมีผัวโง่เมียมันก็เลยโง่ตามอ่ะมันต้องมีด้วยกันทั้งคู่นะจริงๆไปด้วยกันได้นะใช่ไหมจี๊ดสิเม็ดตายนะจะบอกให้แต่ตมาว่าไม่ถึง40หรอก20ก็ตายอ่ะฮะไม่ตายเหรอลองแล้วเหรอลองแล้วเกินไปแล้ววันเดียวรีบพาตำรวจไปก็รีบพวกกันออกนะไม่ออกอ๋อเลยลองมา20เมตรอ๋อรอดได้ถ้า40เมตรตายใช่ไหมเดี๋ยวตายพอร่างกายเราอ่อนแอแล้วตายไม่รอดหรอกฮะนี่มันก็โทษชันตายเห็นตายมันก็ไปนรกตอนนั้นพวกนี้ไม่ไปดีนะฮะตายอย่างนี้ไม่ไปดีตายพวกนี้ไม่ไปดีนะตายไปลำบากตอนอยู่มันก็เป็นเปรตอยู่แล้วอ่ะนะตอนอยู่ก็เป็นเปรตเดินได้ตายก็ต้องเป็นเปรตพวกหิวโหยเนี่ยตายเป็นอะไรรู้ไหมพวกติดเนี่ยตายเป็นเปรตนะเป็นเปรตขอส่วนบุญล่องลอยเนี่ยเพราะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นเปรตอยู่แล้วมันอยากอ่ะความอยากทำให้เป็นเปรตเนี่ยไม่เป็นอื่นเลยอ่ะอาการมันออกเนาะเพลนพลานเลยนะแล้วมาอยู่เป็นทหารนี่มีเพลนพลานบ่อยไหมนะก็ดีนะบุญของเรานะมาอยู่กันในหลวงในหลวงคุ้มครองนะใช่ไหมบารมีในหลวงคุ้มครองนะในหลวงท่านเมตตานะเรารักในหลวงเราต้องเลิกนะในหลวงคุ้มครองเราให้คนหนึ่งกินเหล้าสองคนผัวเมียกินเหล้าก็จนนะก็กินเหล้ามีเกียนอยู่เล่มหนึ่งก็ไปกระทุกข้าวสารกระทุกอะไรตัวไรกับจ้างเขาสองคนพอตกเย็นมาก็ซื้อเหล้ากินสองคนตายายกินเหล้าเรื่อยเลยลูกชายก็บวชนะลูกชายบวชแต่ก็ขอร้องพ่อแม่ไม่ได้ผู้ชายก็เป็นสมภารกินเหล้าไปเขาก็บอกว่าพอกินเสร็จแล้วก็พอแก่ตัวก็มันก็ป่วยไอ้ตาคนผู้ชายเนี่ยตายตอนจะตายเนี่ยมันทรมานมากเลยนะเหล้าเนี่ยไม่ตับเนี่ยอักเสบหมดก็ร้องทนทุรายแล้วก็ตายพอตายก็คนเขาน่าสงสารว่าไอ้คนที่กินเหล้าตายเนี่ยคงจะทรมานมากเขาก็เลยให้ขึ้นไปเชิงตะกอนบ้านนอกนะให้สับเปลือผ่าท้องดูว่าไอ้คนตายเนี่ยตับมันเป็นยังไงธรรมดาคนตายตับต้องแข็งใช่ไหมกิเลสติดเนี่ยก็ผ่าท้องตับมันเน่าตับมันสุกมันตับมันเป็นวุ้นดำหมดเลยตับมันที่มันไม่แข็งนี่กลายเป็นตับเป็นวุ้นก็เขาก็เอามีดผ่าตับเลยพอมีดกรีดตับมันไหลเลยเละเป็นวุ้นเลยขนาดนั้นจึงได้ตายนะคนที่กินเหล้าตับมันสุกแล้วก็ไหลออกเป็นวุ้นไอ้คนที่มาในงานศพเนี่ยกินเหล้าติดไม่ยอมเลิกเลยคนนั้นนะหมดนาไป20ไร่พอเห็นไอ้ตับคนนี้เละท่านน่ะเลิกเลยไม่กล้ากินเลยเขารู้ว่ากูก็ต้องไอ้นี่กินด้วยกันอยู่แล้วอ่ะไอ้นั่นตายไปก่อนแล้วไอ้คนนี้เลยเลิกเลยคืนกินกูตายแน่เลยมันทำลายตับฉะ นั้นสิ่งเหล่านี้มันไปทำลายร่างกายเราหมดแล้วนะเนี่ยเราโดนทำลายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคอยจะเลิกได้ต้องไปเห็นสิ่งเหล่านั้นจึงกลัวก็แล้วเขาก็ต่ออายุตัวเองไปทรมานพยาตายและทรมานพวกเสพติดพวกนี้ นี่ใครออกจากทหารจะบวชบ้างเนี่ยบวชไหมเมื่อกี้คนออกจะบวชนะหลายคนเหมือนกันเนี่ยดีบวชให้พ่อแม่ใช่ไหมบวชแล้วไปนั่งกรรมฐาน

นะปวดแล้วไปนั่งกรรมฐานไอ้นี่ไม่เคยมาเลยใช่ไหมเคยมาครั้งแรกก็เอาแล้ววันนี้ก็แค่นี้นะขอให้ที่มาก็ตั้งใจว่าขอให้สำเร็จดังที่ปรารถนาไว้ขอให้ทุกคนที่ใช้ชีวิตมาถึงขั้นนี้แล้วถือว่าดำเนินมาในชีวิตที่ดีแล้วถูกต้องแล้วก็ขอให้ปฏิบัติความดีต่อไปจะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็กับพ่อแม่คนที่เรารักและเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองขอให้ทุกคนจงมีความสำเร็จในชีวิตและก็มีความเจริญยิ่งไปทุกท่านทุกคน

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ลุ่มน้ำป่าสักเป็นลุ่มน้ำขนาดกลางสาขาสำคัญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาต้นกำเนิดอยู่ทางภูเขาแถบจังหวัดเลยไหลเรื่อยผ่านป่าใหญ่และทุ่งกว้างมีลักษณะแคบเรียวยาวสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีและมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับความยาวได้ประมาณ513กิโลเมตรแต่เนื่องจากลักษณะลุ่มน้ำแห่งนี้มีลักษณะคล้ายขนนกความลาดชันสูงจึงทำให้ในฤดูฝนกระแสน้ำจะไหลจากด้านบนลงมาอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยส่งผลกระทบโดยตรงต่อจังหวัดในเขตภาคกลางอาทิลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาแต่ในทางกลับกันในฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบด้วยพระเนตรพระกันด้วยความห่วงใยยิ่งดังพระราชดำรัสในพระราชวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคมพุทธศักราช2536และ4ธันวาคมพุทธศักราช2537ความว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัยจะได้รับการบรรเทาให้น้อยลงเมื่อได้ก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสักจากแนวพระราชดำริดังกล่าวและผลการศึกษาความเหมาะสมรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสมควรที่จะสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำจากแม่น้ำป่าสักด้วยการปิดกั้นแม่น้ำป่าสักที่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและที่บ้านคำพรานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีคณะรัฐมนตรีได้สนองพระราชดำริด้วยการอนุมัติให้เปิดโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสักเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2537และรัฐบาลชุดต่อมาได้สานต่อแนวทางโครงการพระราชดำริจนทำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สร้างสำเร็จลง
1: ในระหว่างปี36 37ที่มีพระราชดำรัสเนี่ยผมเป็นนายช่างอยู่ในกรมชลประทานนะครับในปีพ.ศ. 2539ผมได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองซึ่งรับผิดชอบโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเป็นรองอธิบดีเมื่อปี2542เนื่องจากว่าพระราชดำรัสเกี่ยวกับน้ำเนี่ยมีมากมายหลายประการนะครับที่สำคัญพระราชดำรัสที่ว่าน้ำเพื่อชีวิตเนื่องจากว่ามองว่าในเรื่องของเกิดการปัญหาภัยแล้งซึ่งอาจจะว่าถึงเกิดการแบ่งสรรปันส่วนน้ำด้วยกันถ้าได้สร้างเขื่อนแห่งนี้ก็จะสามารถทำให้การบรรเทาแก้ไขปัญหาในเรื่องของภัยแล้งในเรื่องของน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีจากพระราชดำริดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าราชการกรมชลประทานซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านหลังจากได้ทอดพระเนตรโมเดลของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วพระองค์รับสั่งว่าพระองค์จะเสด็จมาเปิดเขื่อนป่าสักแห่งนี้ด้วยพระองค์เองทำให้กรมชลประทานมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทที่จะทำงานโครงการนี้ให้บรรลุตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านฉะนั้นรัฐบาลจึงเห็นความสำคัญของโครงการนี้จึงคิดว่าโครงการนี้น่าจะมีการบริหารจัดการในรูปแบบพิเศษจึงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์รับสั่งว่าอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนและอย่าให้มีใครมาหากินกับโครงการนี้ทุกคนเมื่อน้อมนำมาปฏิบัติก็ทำให้โครงการนี้บรรลุตามพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริก่อสร้างเขื่อนนี้เสร็จแล้วนอกจากจะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งแล้วนี่ยังเป็นการบรรเทาคือแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยถ้ารู้ว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีจำนวนมากเราก็กักน้ำไว้ที่ป่าสักชลสิทธิ์แห่งนี้นะครับหลังจากแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงไปแล้วก็สามารถค่อยๆปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักนี้ลงไปเพราะเขื่อนป่าสักทุกวันนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
0: เขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสักได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537จนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2542รวมระยะเวลาทั้งสิ้น5ปีโดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนทั้งกำลังคนและเครื่องจักรเครื่องมือจากกรมทหารช่างกองทัพบกพร้อมทั้งได้จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างเขื่อนซึ่งมีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมรวม 1,5300 ไร่เป็นพื้นที่ของราษฎร 1,500 ไร่ประกอบด้วยครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 7,700 ครอบครัวเมื่อราษฎรได้รับเงินทดแทนทรัพย์สินแล้วก็ได้รวมตัวกันสร้างชุมชนขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากที่เดิมนักและในวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2541พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันหมายถึงเขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านกายภาพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียวความยาวประมาณ 4,860 เมตรระดับเก็บกักน้ำสูงสุดที่บวก43เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางปริมาณเก็บกักน้ำ960ล้านลูกบาศก์เมตรและมีอาคารระบายน้ำ3แห่งคืออาคารระบายน้ำล้นซึ่งระบายน้ำได้สูงสุดวินาทีละ 3,900 ลูกบาศก์เมตรอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมระบายน้ำได้สูงสุดวินาทีละ80ลูกบาศก์เมตรและอาคารท่อระบายน้ำฉุกเฉินระบายน้ำได้สูงสุดวินาทีละ65ลูกบาศก์เมตรในด้านประโยชน์ต่อราษฎรมีพื้นที่เพื่อการชลประทานเพิ่มขึ้นถึง 135,500 ไร่และราษฎรมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปีเกิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่และอาชีพนานาประการอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งก็คือได้มีการติดตั้งระบบโทรมาศเพื่อการพัฒนาระบบทรัพยากรน้ำตั้งแต่ต้นน้ำป่าสักจนถึงตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จำนวน15แห่งเพื่อให้ทราบปริมาณน้ำและคาดการปริมาณน้ำได้ล่วงหน้าเพราะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปรียบเสมือนสาขาหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยามีความ

0: คัญต่อการกักเก็บน้ำหรือเพิ่มปริมาณน้ำในยามที่แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำมากหรือน้อยตามแต่ฤดูกาลน้อยคนนักที่จะทราบว่าหากวันนี้ไม่มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พื้นที่เขตลุ่มน้ำป่าสักเรื่อยมาจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงจะเกิดปัญหาอุทกภัยอย่างหนักที่คนเมืองหลวงได้ประสบมาแล้วในอดีตด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริที่จะช่วยป้องกันอุทกภัยแก่คนเมืองหลวงและชุมชนในปริมณฑลด้วยโครงการต่างๆอันได้แก่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัยสนามชัยโครงการคลองลัดโพเป็นต้นกว่า1ทศวรรษแล้วที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริและยังประโยชน์มหาศาลสำฤทธิ์ผลตามที่ทรงกำหนดทุกประการด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2542ดังพระราชดำรัสที่ยิ่งน้อยคนนักจะทราบความว่า72ปียังเดินไหวจะไปเปิดเขื่อนป่าสัก
1: มาเวรคืนก็ไม่ยึกง่ายนึกใจไม่ทำอะไรดีง่ายหลวงคงไม่ทำหรอก
2: เหมืองน้ำทำอะไรเขาก็จัดมาทุกอย่าง
3: ก็มีมหากษัตริย์องค์ไหนที่ห่วงราษฎรขนาด
4: รักสิครับเพราะว่าในหลวงเป็นคนดีครับเป็นคนที่ช่วยพัฒนาให้ลูกหลานได้อยู่ดีมีแรงมีที่ดินมีอะไรถ้าไม่ได้ในหลวงเราก็จะไปอยู่ที่ไหน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับวันนี้ขอพูดถึงการรีดผ้าครับเตารีดและรีดผ้าใช้คำเดียวกันในภาษาอังกฤษคือ iron ออกเสียงว่า iron ครับ iron เตารีดก็คือ iron ครับ where is the iron เตารีดอยู่ที่ไหนพูดตามผมนะครับ where is the iron หรือ is the iron hot yet เตารีดร้อนหรือยังIs the iron hot?

yet คำกริยาหรือรีดผ้าคือ iron เหมือนกันนะครับนี่เป็นคำสั่งความหมายก็คือรีดเสื้อเชิ้ตนี้หน่อย iron these shirts ในรูปคำถามนะครับ have you ironed my clothes คุณรีดเสื้อผ้าผมหรือยัง have you ironed my clothesการรีดผ้าคือ the ironing นะครับ the ironing ไม่ต้องเน้นอิงตอนท้ายนะครับหลายคนจะออกเสียงว่า the ironing ไม่ถูกครับเน้นพยางค์แรกดีกว่า the ironing เช่น I must do the ironing ประโยคนี้แปลว่าผมต้องไปรีดผ้า I must do the ironingผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: หักด้ามพระด้วยเข่าใช้กำลังแรงรานทำหานหักไม่รู้จักใช้ปัญญาดูกล้าเก่งเหมือนหักพระด้วยเข่าเอาเต็มแรงด้ามพระแข็งคนหักจักเจ็บตัวเพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่าหักด้ามพระด้วยเข่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าใช้กำลังเอาชนะหรือตัดสินปัญหาด้วยวิธีรุนแรงซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งฝ่ายตรงข้ามและตัวเองด้วยเหมือนเอาเข่าหักด้ามพระไม่หักตัวก็ต้องเจ็บค่ะ

ำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: นิทานคติธรรมเรื่อง

ุณหนูๆครับคุณหนูๆคงจะคุ้นเคยกับหมูดีนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งในบ้านที่คุ้นเคยกับคนมากลักษณะของมันตัวอ้วนๆกลมคอสั้นขาสั้นจมูกใหญ่และก็แข็งแรงมันชอบใช้จมูกดมเพื่อหายอดไม้อ่อนๆหรือว่าหัวเผือกหัวมันที่อยู่ใต้ดินกินเป็นอาหารมันมีหนังหยาบขนหยาบชอบกลิ้งตัวนอนในโคลนเพื่อให้ตัวเย็นชอบอาบน้ำตัวมันเปรอะทั้งวันไม่น่าดูเลยมีคำพังเพยในภาษิตโบราณว่าระวังนะอย่าขี้เกียจละทิ้งงานผลัดวันประกันพรุ่งจะกลายเป็นคำพูดที่ว่าดินพอกหางหมูหมูไม่มีมารยาทเสียเลยเมื่อถึงเวลาอาหารมันตะกลักมันชอบยืนอยู่หน้ารางหมายจะกีดกันตัวอื่นแย่งกันกินอย่างมูมามและกินเกือบทุกอย่างเช่นข้าวสุกรำผักหยวกกล้วยและอาหารเหลือๆมันก็กินได้แล้วกินเก่งเสียด้วยสิครับกิริยาจึงส่ออาการตะกลักนึกเห็นหน้าได้ตลอดเวลาเช่นชอบพูดคุยอยู่เสมอพร้อมกับส่งเสียงดังไปด้วยด้วยเหตุดังกล่าวนั้นเมื่อพิจารณาไปแล้วทำให้คนส่วนมากรู้สึกว่าหมูเนี่ยเป็นสัตว์ขี้เกียจสันหลังยาวงานการอะไรก็ไม่ทำไม่เหมือนกับสัตว์อื่นๆจะมาใช้แรงงานก็อุ้ยอ้ายเกินไปจะเอามาเฝ้าบ้านก็ไม่มีอาวุธในตัวเพื่อที่จะให้ศัตรูเกรงกลัวทั้งยังสิ้นเปลืองและก็เสียเวลาดูแลจึงเหมาะที่จะต้องถูกกินเป็นอาหารมากกว่าทำให้เกิดอุทาหรณ์ให้เรานำมาคิดว่าสิ่งที่มีชีวิตในบ้านทุกๆชีวิตไม่มีสิทธิ์ที่จะมานั่งกินนอนกินเพื่อแสวงหาความสุขหรือว่าเสพสุขเฉยๆได้เลยตามกฎของธรรมชาติอย่างน้อยก็ต้องเลี้ยงตัวเองเอาใจใส่ตัวเองให้ได้ก่อนแม้ว่าไม่อาจจะทำประโยชน์ให้คนอื่นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้ก็อย่าเพิ่มภาระให้แก่เขาอย่าเบียดเบียนคนอื่นนับว่าเป็นความดีอย่างยิ่งในขั้นพื้นฐานแต่ถ้าสามารถทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมากขึ้นและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้ด้วยก็ยิ่งแต่จะเจริญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกัน

เช่นเดียวกับชีวิตของเจ้าหมูดังกล่าวซึ่งได้กลายเป็นอาหารที่ถูกนำไปปรุงแต่งหลากหลายรสชาติในราคาแพงสักวันหนึ่งมันอาจจะต้องกลายเป็นสัตว์ที่ต้องสูญพันธุ์ไปเหมือนกับสัตว์อื่นๆบางประเภทที่หมดพันธุ์สลายไปแล้วไม่มีใครรู้จักหรือไม่อาจจะเชื่อได้ว่ามันเคยมีมาก่อนเพราะความเข้าใจผิดของคนนั่นแหละที่ทำให้ไม่สามารถตัดขาดจากรสชาติอาหารเนื้อสัตว์ชนิดนี้ไปได้ถ้าเราใส่ใจหรือค่อยๆตั้งจิตพิจารณาชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ต่างๆรอบๆตัวเราทั้งที่เป็นสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงเสมอเราก็จะเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซาบซึ้งใจว่าชีวิตนี้อยู่ยากยิ่งนักสัตว์ต่างๆนานาชนิดก็จะพยายามประคับประคองตนเองเพื่อความอยู่รอดของมันด้วยตนเองทั้งสิ้นจนกลายเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นเพราะไม่มีปัญญาในการคงอยู่รอดด้วยวิธีที่ดีไปกว่านี้อีกแล้ว

ดังนั้นพุทธองค์จึงทรงได้แนะนำสั่งสอนให้พวกเราน่ะแผ่เมตตาต่อกันและกันอย่ารังแกกันเพราะทุกชีวิตก็ย่อมรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตนเอง

ุณหนูๆครับวันนี้เราจะพาคุณหนูๆไปรู้จักกับชีวิตของครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีลูกหมูอยู่3ตัวลูกหมูก็นับวันที่จะโตขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้บ้านหลังน้อยที่เคยอยู่กันอย่างผาสุกคับแคบลงทันตาเห็นทีเดียว

0: วันหนึ่งแม่หมูจึงได้พูดกับลูกหมูสามตัวนั้นว่า
1: ลูกจ๊ะวันนี้แม่มีเรื่องจะปรึกษาลูกๆหน่อยนะจ๊ะ
2: มีอะไรเหรอครับแม
1: ่คือแม่ว่านะลูกๆ ก็โตมากแล้วบ้านเราก็เล็กลงแล้วก็คับแคบด้วยแม่อยากจะให้ลูกๆเนี่ยไปสร้างบ้านอยู่กันอีกหลังหนึ่ง
2: จริงๆฮะแม่เวลานอนเนี่ยเบียดกันที่สุดเลยครับ
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นน่ะเราก็แยกกันไปเตรียมวัสดุสร้างบ้านดีกว่านะฮะ
1: เออดีแล้วล่ะลูก
0: แม่หมูเป็นผู้ที่มีปัญญารู้เวลาที่จะเป็นภาระเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกได้อบรมนิสัยในการพึ่งตนเองอันจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อลูกหมูและก็สังคมด้วยในเมื่อความแก่ความเจ็บป่วยและความตายยังมีอำนาจเหนือสรรพสัตว์อยู่ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องมีการพัดพรากในที่สุดไม่เหมือนกับการเลี้ยงลูกของคนบางคนที่ค่อนข้างประมาทเอาแต่ตามใจลูกยิ่งถ้าเป็นลูกคนมีเงินมีทองมากหน่อยก็จะไม่สอนแนะนำลูกให้ขวนขวายด้วยตนเองที่จะทำให้เอาแต่สุขสบายไม่เอางานเอาการไร้สมรรถภาพกลายเป็นคนไร้ซึ่งความเป็นคนในที่สุดแม้แต่ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ก็ยังรักษาเอาไว้ไม่ได้ลูกหมูตัวพี่สร้างบ้านด้วยฟางและกำลังหาฟางมาสร้างบ้าน
2: เราจะสร้างบ้านด้วยฟางเราจะทำได้หรือเปล่านะเราเป็นพี่เราจะต้องสร้างให้เสร็จก่อนเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างแก่น้อง
0: ๆความเป็นพี่คือความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูงรองลงมาจากพ่อและแม่ใช่ว่าจะเอาแต่ความสุขความสบายควรตอบแทนพระคุณรู้จักกตัญญูกตเวทีตอบแทนต่อผู้ที่มีอุปการะคุณผู้เป็นพี่จึงต้องรับผิดชอบด้วยการเลี้ยงดูน้องๆส่วนผู้เป็นน้องควรที่จะให้การเคารพผู้เป็นพี่ซึ่งจะนำมาด้วยความผาสุกแก่ครอบครัวในที่สุดเราอย่าทำตัวเป็นคนที่ไม่เอาธุระอะไรแม้ในสังคมครอบครัวก็ควรที่จะกำหนดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้เข้าร่องเข้ารอยตามความเป็นจริงนับถือกันและกันช่วยเหลือให้อภัยกันและกันแล้วเราก็จะชนะศัตรูที่คิดจะมาทำร้ายเราได้ลูกหมูผู้พี่ภาคเพียรสร้างบ้านด้วยความเอาใจใส่โดยหารู้ไม่ว่าขณะนั้นมีเจ้าหมาป่าเกเรคอยจ้องมองดูอยู่ทุกขณะจิต
4: โอ้ลูกหมูตัวเล็กกำลังอ้วนท้วนน่ากินแท้ๆเราจะต้องฆ่ามันกินให้ได
0: ้หมาป่าเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวหน้าเหี้ยมจมูกยาวหูกลางปราดเปรียวมีนิสัยเจ้าเล่ห์ชอบหากินในเวลากลางคืนหลบอยู่ในป่าใหญ่ส่งเสียงร้องโหยหวนวิ่งเร็วและชอบกินอาหารสดๆจำพวกเนื้อและเลือดของสัตว์อื่นๆอีกด้วยแถมยังขี้เกียจชอบนอนหลังจากกินอาหารแล้วทุกครั้งหมูสร้างบ้านเสร็จก็นอนพักอยู่ในบ้านหมาป่าตรงเข้ามาเคาะประตู
4: เปิดประตูหน่อยลูกหมูเปิดประตู
2: ใครน่ะไอ้ตายละเจ้าเจ้าหมาป่าโอ้ยฉันไม่เปิดประตูหรอก
4: ดีละไม่เปิดเหรอไม่เปิดข้าจะพังบ้านเจ้าเดี๋ยวนี้หนึ่ง

0: 2 3 4เลย
1: ไอ้โซฟาของฉันพังแล้วฉันหนีดีกว่า
2: ลูกหมูออกวิ่งหนีโดยเร็วและไปขออาศัยอยู่กับลูกหมูตัวที่2ทันทีลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยไม้ลูกหมูตัวที่1วิ่งมาถึงด้วยท่าทางของคนฝันกระเจิงทีเดียว
1: เปิดประตูหน่อยเปิดประตูให้พี่ด้วยหมาป่ามันวิ่งไล่ตามพี่มาแล้วเปิดประตู
3: เอามาเร็วเข้ามาเร็วสิใส่กรอนประตูด้วยนะ

0: พอหมาป่ามาถึงบ้านลูกหมูก็ใช้อุบายปลอมเป็นเสียงแกะเพื่อหลอกให้ลูกหมูหลงกลให้ได้และเปิดประตูให้ในที่สุด
1: เหนื่อยเหลือเกินนะขอแกะแกะอย่างฉันเข้าไปพักเหนื่อยสักครู่ได้ไหม
2: อุ้ยแกะเกออะไรอย่ามาหลอกเราหน่อยเลยนะเจ้าไม่ใช่แกะแต่เจ้าเป็นหมาป่าเราจะไม่ยอมเปิดประตูรับเจ้าอย่างเด็ดขาด
1: ดีละเจ้ารู้แล้วก็ดีถ้าไม่เปิดประตูข้าจะพังบ้านเจ้าเดี๋ยวนี้นี่นี่นี
0: ่หมาป่าโกรธมากและถล่มบ้านลูกหมูพังลงมาเป็นแถบลูกหมูทั้งสองตัววิ่งหนีด้วยความรวดเร็วไปหาลูกหมูตัวที่สามทันทีลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านด้วยอิฐใช้เวลาในการสร้างหลายวันแม้จะเหน็ดเหนื่อยมากแต่ก็เป็นบ้านที่มั่นคงและแข็งแรง
3: น้องหมูน้องหมูเปิดประตูหน่อยหมาป่าตามพี่มาเร็ว
4: เร็วเร็ว
3: เปิดประตู
4: เปิดประตู
5: หมาป่าตามมาเหรอพี่เร็วรีบเข้ามาถ้าเข้ามาในบ้านหลังเนี้ยรับรองว่าใครทำอะไรไม่ได้แน่ๆเข้ามาเร็ว
1: ดีละเราจะเป็นฝูงได้ดีถ้าได้กินรวดเดียวหมดฝูงไปเลย
5: ถ้าเก่งจริงก็เข้ามาสิหมาป่า
1: ไม่ต้องท้าข้าจะพังบ้านเจ้าเดี๋ยวนี้นี่นี่โอ้ยทนแข็งแรงอย่างเงี้ยโอ้ยเลี้ยงกูไปหมดเลยแล้ว
0: หมาป่าถึงแม้จะพยายามพังบ้านพังตึกยังไงแต่ก็ทำไม่สำเร็จลูกหมูทั้งสามดีใจมากที่ตนเองมีที่อยู่ที่แข็งแรงและปลอดภัยจึงพากันร้องเพลงอย่างสนุกสนาน
1: จะหมูน้อยไปดูข้าจะต้องปีหลังคาขึ้นไปถล่มหลังคาให้พังไปแทบๆจับจะมากินให้หมดคอยดู

0: ด้วยความรีบร้อนที่ไม่ระมัดระวังของหมาป่าเพื่อมุ่งหวังที่จะทำร้ายผู้อื่นมันจึงปีนขึ้นไปบนหลังคาและตกลงมาในกระทะที่มีน้ำเดือดพล่านทีเดียวมันวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตด้วยความตกใจและเจ็บปวด
1: โอ้เจ็บเหลือเกินโอ้ไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้ว

นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีความพยายามในทางที่ผิดย่อมไม่ให้ประโยชน์อะไรแก่ผู้นั้นเลยกลับแต่จะให้โทษอย่างเดียวพระพุทธศาสนาจึงสอนให้คนเราจงพยายามละความโลภความโกรธความหลงให้ได้เสมอๆเพื่อความสุขกายสบายใจของผู้ที่ทำได้ผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นย่อมอยู่เป็นสุขผู้พยายามเบียดเบียนผู้อื่นก็ย่อมประสบแต่ความทุกข์ดังเรื่องราวที่คุณหนูได้ฟังจบลง

ที่รักทั้งรู้จักกตัญญูรู้คุณท่านจะเป็นสีแก่เผ่าพงทั้งวงวานคนกล่าวขานและนิยมชมว่าดีอีกอ่านเขียนเรียนสิ่งใดไม่เลยละอุตสาหะทั้งกายใจไม่ไหนหนีโรงเรียนนั้นจะภูมิใจในเด็กดีทั้งเป็นสีแก่ชาติไทยภูมิใจเอ่ยจากเด็กหญิงกัญญารัตน์วรรณสุขน้องมัดหมี่ผู้อ่านค่ะ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ที่อยู่ที่นี่ได้สังเกตได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี้ก็รับน้ำได้มากแล้วก็โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เรื่องที่ได้ให้ผ่านทางประตูน้ำก็ได้ผลเพราะว่าที่เห็นน้ำสูงที่ผ่านต่อหน้าเห็นได้ชัดว่าเวลาฝนตกหนักน้ำสูงขึ้นมามากแต่ก็ถ้าฝนหยุดเมื่อไรก็มันสามารถที่จะลดเพราะว่าลงไปสั่งประตูน้ำที่มันผ่านตรงลงทะเลอันนี้เป็นโครงการที่ดีเห็นได้ชัดว่าทำได้ให้ลงทะเลโดยเร็วเพราะว่าตรงที่ผ่านโครงการรัดโพมันระยะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรส่วนทางที่จะไปทางยาวนั่นก็ต้องผ่านหลายกิโลเมตร16-17กิโลเมตรนี่ก็ได้เห็นโครงการอะไรที่ได้ทำได้ซึ่งเพิ่งใช้การมาไม่นานนี้ตั้งแต่หลายปีมาแล้วที่มีกันทำโครงการนี้ก็เพิ่งได้ผลขึ้นมาน้ำมันลดลงไปจริงๆก็ถ้าพัฒนาวิธีการนี้เพิ่มขึ้นให้ลงทะเลแล้วชาวบ้านก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเห็นความประสิทธิภาพของโครงการรัดโพนี่ยังมาสัจจานจริงๆเห็นได้ชัดเพราะว่าสั่งจากข้างบนนี่มองลงไปเห็นว่าตอนเช้าต้นน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นน้ำเต็มแม่น้ำแต่เวลาปล่อยที่คลองลัดโพลดลงไปเวลาฝนหยุดน้ำก็ลดขึ้นอันนี้ก็มีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเพิ่งใช้ประสิทธิภาพของคลองลัดโพ
2: นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลก ความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งนี่ยิ่งปลื้มนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่า

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขา

ัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088 095 4205

0: สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายโอ้มีพ่อมือชนกันแล้วก็ตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับให้สบายใจหลับไม่ต้องห่วงกังวลอะไรก็หลับตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาทำใจสงบภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำใจว่างๆเวลาหายใจเข้าเราก็ทำความรู้ว่าพุทหายใจออกทำความรู้ว่าโทอยู่ที่สองช่องจมูกของเรา เอาพุทโทไว้เป็นอารมณ์แล้วเราจึงจะฟังธรรมได้รับความรู้ความเข้าใจความสงบเวลาลมหายใจเข้าเราก็นึกพุทเวลาลมหายใจออกก็นึกโทหายใจยาวๆลึกๆเข้าไปสัก 3-4 ครั้งแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมาทีละน้อยแล้วก็จับความรู้สึกไว้ที่2ช่องจมูกสูดลมเข้าพุทแล้วก็ค่อยปล่อยออกโทพุทโทแล้วก็ทำความรู้ไว้ที่ลมหายใจเข้าออกกลับตามองเห็นหน้าตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองนั่งอย่างใด นี่การฝึกตัวเองฝึกให้ตัวเองเป็นพระฝึกตัวเองให้รู้จักความสงบมาเรียนเรื่องบุญมาเรียนเรื่องบาปมาวัดต้องเรียนสองอย่างเรียนบุญคือความสงบใจเรียนบาปคือความไม่สงบใจเราก็ละความไม่สงบแล้วก็มาทำความสงบก็เรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญละความทุกข์ใจละความเล่าร้อนใจแล้วก็มาทำความสงบอยู่ที่ใจเรานี่เรียกว่าเข้าถึงพระเข้าถึงพุทธะเข้าถึงธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายอันทำให้ใจของเราสงบเยือกเย็นเข้าถึงสังฆะพระสงฆ์พระสงฆ์แปลว่าผู้เดินตามทางปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้กระทำใจผู้ชนะใจคือละความทุกข์ใจพระสงฆ์ผู้มีความเพียรดับความทุกข์ใจฉะนั้นการที่เราเข้าถึงพุทธศาสนาคือเข้าถึงใจก่อนการมาวัดเราก็ต้องเข้าถึงวัดที่ใจก่อนเราจึงจะเกิดความสบายใจเราจึงจะมองเห็นว่าบุญมีอยู่ที่ใจเราแล้วจะมองเห็นได้ยังไงก็ต้องเห็นความสงบที่ใจเราคนไหนเห็นความสงบที่ใจตัวเองย่อมรู้จักว่านั่นแหละบุญเกิดขึ้นกับใจเราไม่ต้องวิ่งไปถามหาใครว่าฉันมีบุญแล้วหรือยังฉันละบาปได้แล้วหรือยังฉันจะไปสวรรค์ถึงสวรรค์แล้วหรือยังฉันจะถึงนิพพานแล้วหรือยังตายไปแล้วฉันจะเป็นอะไรก็รู้อยู่ที่ใจตัวเองว่าขณะนี้ใจของเราถึงอะไรถ้าใจของเราถึงแต่บาปยกใจไม่ขึ้นคิดแต่บาปอย่างเดียวคิดแต่จะทำแต่บาปคิดแต่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่ยอมแพ้ใครจะเอาชนะผู้อื่นจิตใจไม่เคยสงบเกิดความเล่าร้อนเกิดความชิงชัง
เมื่อจิตใจเราอย่างนั้นเราก็รู้ว่านี่มันตกนรกแล้วเราจะหาคนดีที่ถูกใจเราก็ไม่มีเราก็เลยไม่สบายใจทุกเวลาเราก็รู้นี่เราตกนรกทั้งเป็นทำอย่างไรดีหนอไอ้ใจที่มันตกนรกนี่จะยกให้มันพ้นนรกได้ทุกวันที่คนเราตกนรกกันเยอะก็ไม่เห็นเองว่านรกคุมที่ใจเราเนี่ยมันตกแล้วเศร้าหมองใจตกกันทุกคนจะตกมากตกน้อยก็ทุกคนต้องตกนรกนี่ไปแล้วไปอีกบางคนตกจนไม่กลัวตกจนไม่กลัวนรกก็เลยอยู่กับนรกตลอดเวลาแต่บางคนตกแล้วกลัวตกซะจนเข็ดก็เลยไม่อยากจะตกอีกเพราะความทุกข์ใจมันเสียดแทงใจเกิดความลำบากใจก็พยายามจะตะเกียกตะกายให้พ้นจากนรกก็พยายามจะทำจิตให้เข้าถึงสวรรค์เข้าถึงนิพพานเพื่อจะทำจิตตัวเองให้ผ่องใสเบิกบานมีความรื่นเริงบันเทิงใจจะทำอย่างไรได้ในเมื่อใจของเราคอยจะไปนรกอยู่เรื่อยก็ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนายึดหลักพุทโธไว้เป็นอารมณ์พุทโธช่วยได้แค่ไหนพุทโธช่วยได้ตลอดไปช่วยเดินพุทโธทำให้ใจสบายในการเดินกินพุทโธทำให้ใจสบายในการกินนอนพุทโธทำให้ใจสบายในการนอนนั่งพุทโธทำให้สบายในการนั่งพูดคุยคิดนึกก็พุทโธทำให้พูดคุยคิดนึกสบายใจเราต้องพยายามรู้ว่าทุกคนเราปรารถนาความสบายใจก็คือความสุขสงบใจแต่ทำไมมันจึงหายากเหลือเกินความสงบใจไอ้ความสบายใจเนี่ยพอมีบ้างนิดหน่อยแต่ไอ้ความสุขสงบใจนั้นมันหาไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะใจมันไม่เคยว่างใจมันไม่เคยสงบใจมันไม่เคยหยุดคิดก็จึงถามหาความสุขสงบที่ใจไม่ได้ถ้าตราบใดญาติโยมทุกคนเราในพุทธศาสนายังเรียนใจว่างยังเรียนใจพุทธะเรียนใจพุทโธไม่ได้ก็ยังไม่พบความสุขไม่พบความสงบที่ใจฉะนั้นเราจะต้องพยายามมาปฏิบัติที่วัดเพื่อจะนำเอาไปใช้กับการกินเดินนั่งนอนในตัวเราเราจะได้เอานำสติสัพพัญญะหรือสติปัฏฐานนี้เอาไปตั้งไว้ในตัวเราเอาสติปัฏฐานนี้ไปตั้งไว้ในตัวเราเราจะไปที่ไหนก็สบายใจเพราะเรามีพุทโธไว้ในตัวเราในใจเราฉะนั้นการมาฝึกจิตใจเราก็ต้องทำให้ใจของเราเนี่ยรู้จักความสงบรู้จักการควบคุมไม่มีวิธีใดเท่ากับการสร้างตัวเองให้มีธรรมะเกิดขึ้นที่ใจของเราให้สงบด้วยการระลึกอยู่ตลอดเวลาถ้านานๆระลึกทิ้งมันก็นึกไม่ทันมันคิดอย่างอื่นเสียมากกว่าคิดเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องคิดปัญหาร้อยแปดมากกว่ามันก็ไม่ว่างเมื่อใจไม่ว่างมันก็วุ่นวายเมื่อวุ่นวายเราก็ไม่เกิดความสบายใจไม่พบความสุขสักทีตอนนี้เราก็ต้องทำใจของเราภาวนาให้ติดต่อกันเช่นว่าทำไมจะต้องให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเพราะรู้ว่าใจของเราเนี่ยเวลาออกเวลาเข้าเวลาลมออกลมเข้าแต่ใจเราคอยจะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันไม่อยู่กับลมหายใจเมื่อจิตใจของเราไม่อยู่กับลมหายใจแล้วมันก็ปรุงแต่ง
เรื่องราวต่างๆเข้ามาประดังในใจเราก็เกิดความไม่สบายใจชีวิตของเราจะต้องสร้างตัวเองให้มีคุณธรรมคือจะได้พึ่งตัวเราบ้างเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขจากผู้อื่นให้เราคนทุกวันนี้คอยจะวิ่งหาความสุขจากสิ่งอื่นอยากจะได้ความสุขก็จะวิ่งไปขอคนอื่นเขาก็ไม่มีอะไรจะให้เราเขาก็ทุกข์อยู่เต็มหัวใจเขาอยู่แล้วเขาก็ทุกข์เต็มหัวใจเขาก็มีโลภโกรธหลงเต็มหัวใจเราก็โลภโกรธหลงเต็มหัวใจแล้วจะเอาอะไรมาแบ่งให้กันคนที่จะมีความสุขก็ต้องปราศจากโลภโกรธหลงในหัวใจทำใจสบายได้นะจึงจะแบ่งความสุขให้กันได้เหมือนเราจะไปขอเงินกับคนที่เป็นหนี้นั่นแหละไอ้เราก็เป็นหนี้เป็นสินไอ้เขาก็เป็นหนี้เป็นสินต่างคนต่างใครยืมกันมันไม่ได้อะไรให้กันเลยฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี่จึงเป็นการแก้ใจตัวเองเรามาปฏิบัติที่วัดเนี่ยเราจะต้องมาดูเรื่องของตัวเอง

ว่าทำวิธีใดที่จะให้ใจของเราเนี่ยเป็นหนึ่งบ้างใจเราเนี่ยมันคิดมามากแล้วคิดมาทั้งวันทั้งคืนเราก็ไม่เลยเคยห้ามมันสักทีไม่เคยหยุดมันได้สักทีมันก็ไม่เคยเจอความสงบสักทีเอาละเราตั้งใจสัก5นาที10นาทีที่จะหยุดความคิดของเราไปบ้างมันจะได้เลิกวุ่นวายสักทีเราเอาไงเราก็ภาวนาไม่รู้จะเกาะอะไรก็เกาะพุทโธไว้ก่อนเกาะลมเข้าพุทลมออกโธทำอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าอานาปานุสติผู้ที่รู้ลมหายใจเข้าออกแล้วย่อมลืมเรื่องราวย่อมลืมเรื่องราวที่เป็นอดีตลายแรงย่อมไม่ปรุงแต่งเรื่องอนาคตที่ฝันหวานย่อมทำใจให้เป็นปกติสงบได้เพราะอะไรเพราะตัวเองมีสติรู้เท่าทันความคิดตัวเองแต่ถ้าหาไม่แล้วคนเรานี่จะเป็นคนที่เผลอตัวหลงตัวลืมตัวเพราะไม่สามารถจะภาวนาให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้จิตมันก็ยอมคิดไปเรื่องต่างๆนานาแล้วมันไม่ใช่คิดดีๆมันคิดเรื่องไม่ดีคิดว่าคนโน้นคิดว่าคนนี้คิดให้ร้ายคนโน้นคิดให้ร้ายคนโน้นคนโน้นไม่ก็คนโน้นพูดไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีคนนั้นไม่ดีกับเราให้เราก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีกับเราไม่ดีกับเขาเราก็เลยมองเห็นทุกคนวุ่นวายทุกคนมีปัญหาไม่รู้จะแก้ยังไงตกจับจนจนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่าใครเป็นตัวยุ่งตัววุ่นกันบางทีสามีก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนวุ่นโทษภรรยาโทษลูกทิ้งภรรยาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนวุ่นโทษสามีโทษลูกโทษสังคมแต่แท้ที่จริงไอ้ตัววุ่นจริงๆนะมันดูที่ใจเราก่อนดูแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ตัววุ่นจริงๆมันอยู่ที่ใจเราหรือเปล่าตัวปัญหามันอยู่ที่ใจเราหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ไงถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่รู้จริงๆมันวุ่นอะไรก็ไปตามมันหมดมันใช้ทำอะไรแล้วก็ทำไปตามความคิดไม่เคยรู้เท่าทันความคิดของตัวเองที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่เราต้องการดูใจวุ่นของเราทำให้ใจมันว่างมันปล่อยวางให้เราก็เห็นวันนี้เนี่ยวิธีทำบุญที่ดีที่สุดวิธีไปนิพพานไปสวรรค์ที่ถูกต้องที่สุดเพราะคนเราตายแล้วไม่กายมันไม่ไปใจมันไปเอางั้นกายมันจะสุขทุกข์ไม่ไปกับเราแต่ตัวจิตคิดนึกนั่นไปกับเราไปดีถ้าคิดดีก็ไปดีถ้าคิดเป็นบุญก็ไปเป็นบุญถ้าคิดเป็นบาปก็ไปตกต่ำดังนั้นเราก็ต้องสร้างความคิดของเราให้เป็นกุศลให้ระลึกถึงกุศลที่เราทำไว้เช่นเรายึดพุทโธของเราไว้เป็นอารมณ์เนี่ยถ้าเรามีพุทโธพุทโธมันก็ครองใจเราไหนๆเราก็มีพุทโธครองใจเราอันนี้เรียกว่าเราทำบุญให้แก่ตัวเองอย่างมากแต่ถ้าเราไม่มีภาวนาใจของเราก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีที่เศร้าหมองใจที่มีปัญหาประจำวันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ลืมไม่ลงสังคมสิ่งแวดล้อมทุกวันเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยฟุ้งซ่านมากมันแก้ไม่ได้ต้องแก้โดยธรรมะแก้ความฟุ้งซ่านด้วยการไปเห็นไปดูไปกินไปเต้นไปลำไปเที่ยวแก้ความพุ่งสั้นไม่ได้แก้ใจไม่ได้หรอกยิ่งไปยิ่งวุ่นวายใหญ่ยิ่งคิดมากยิ่งหัวใจอ่อนแอมากใหญ่ต้องเลิกคิดต้องหาที่เกาะที่พึ่งทางใจต้องมาภาวนาพอมาปฏิบัติเราจะเห็นทางแก้หัวใจอยู่ตรงนี้เอง
จุดเดียวเท่านั้นเองเหมือนกับไฟหลายดวงมีสวิตช์อันเดียวเนี่ยพอกดสวิตช์อันเดียวดับมืดหมดกดสวิตช์อันเดียวสว่างหมดจิตใจเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยถ้าสงบใจมันก็สว่างปัญหาร้อยแปดก็ดับหมดถ้าไม่สงบใจมันก็มืดปัญหาร้อยแปดก็ตามมากุ้มลุมหัวใจหมดไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมันวาวุ่นไปหมดจับต้นทนปลายไม่ถูกนี่เรื่องปฏิบัติธรรมเราต้องยินดีในธรรมยินดีในความสบายใจยินดีในการให้ทานมากมากบ่อยๆให้อะไรไม่ได้ก็ให้ใจตัวเองสบายให้ความโกรธหมดไปให้ความตนีหมดไปให้สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่เดือดร้อนเพื่อให้เขาสบายใจเราก็สบายใจอย่าไปทำให้ใจคนอื่นไม่สบายทำให้ใจคนอื่นโกรธความโกรธนั้นก็ไม่หนีเราไปได้ทำให้ใจคนอื่นโลภความโลภนั้นก็ไม่หนีเราไปได้ทำให้ใจคนอื่นหลงความหลงนั้นก็หนีเราไปไม่พ้นเราก็ต้องอยู่กับคนโกรธคนโลภคนหลงแต่ถ้าเราทำใจช่วยเหลือคนให้พ้นความโกรธให้ใจเขาดีให้เขาเลิกฆ่ากันนินทากันให้ร้ายกันเบียดเบียนกันเมื่อเราช่วยเกื้อกูลให้ผู้อื่นเขาทำดีเราก็ได้ดีกับตัวเราให้คนอื่นเขาหมดโกรธเราก็สบายใจไปด้วยให้คนอื่นเขาหมดโลภเราก็สบายใจไปด้วยให้คนอื่นเขาหมดหลงเราก็พลอยไม่หลงไปด้วยการให้ทานจึงคือว่าการให้ประเสริฐให้การชนะการให้ทั้งปวงก็คือให้ตัวเองสบายใจนั่นเองลองคิดตอนที่เราทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลใครที่เดือดร้อนไว้เพราะเราช่วยแล้วเราไม่เคยลืมเลยมันภูมิใจในความดีตัวเองแค่มดตกน้ำตวงเนี้ยถ้าเราไปเกี่ยมดขึ้นจากน้ำนั่นแหมวันนี้เราได้ช่วยชีวิตเขาไว้พ้นทุกข์กว่าชีวิตหนึ่งแหละหรือสัตว์ตกน้ำสักตัวสองตัวเราไปยกเขาขึ้นมาจากน้ำไม่เขาตายจะเป็นแมลงเป็นอะไรตัวเล็กๆมันเกิดความอบอุ่นเกิดความสบายใจแค่เท่านี้เราก็ยังเกิดความสุขแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำมากๆล่ะมันก็เกิดความสุขสบายใจฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องอนุสติระลึกให้ตัวเองทำความดีเพื่อให้เกิดความภาคภูมิในความดีตัวเองตอนนี้ถ้าเราไม่ทำล่ะไม่ได้อะไรเลยถ้าตายวันนี้ไม่ได้อะไรไปเลยถ้าตายพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ทำวันเดียวเท่านั้นเองถ้าตายภายใน7วันก็โหได้ทำแค่7วันเท่านั้นเองเพิ่งมานั่งสมาธิได้7วันตายซะแล้วยังทำใจไม่ให้หายกลัวไม่ได้เลยยังทำให้หายกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายไม่ได้เลยยังหายกลัวผีไม่ได้เลยตายแล้วจะไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ไปเมืองผีเราก็ไม่ชอบผีซะด้วยเราชอบแต่มนุษย์เราไม่ชอบผีแล้วก็เราจะไปอยู่กับผียังไงเนี่ยก็หนีผีไม่พ้นเอ๊ะเราทำใจไม่ได้มันกลุ้มมันร้อนมันทุกข์เหลือเกินมันก็วุ่นวายใจเขาบอกทุกขติเกิดขึ้นในใจเขาเรียกว่าตายไม่เป็นเราก็ตายเสียก่อนตายอย่างตายไม่เป็นแต่ถ้าคนนุ่งเราต้องตายเราต้องแก่ต้องเจ็บเราก็ภาวนาของเราไปทำมันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติโอ้ถ้าเป็นอะไรขึ้นมามันก็ทำไปแล้วกุศลบารมีนี่สร้างไว้อิ่มใจแล้วมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เสียใจหรอกจะไปลดความลดชนจะเป็นอุบัติเหตุตายไม่กลัวเลยเพราะอะไรเพราะเราทำของเราไปแล้วคนเรามันตายก็อย่างนี้สมัยนี้ไม่แก่ตายก็เท่าไหร่หรอกและเสี่ยวนี้บ้านเมือง
าคนเราไร้ธรรมะก็ยิ่งวุ่นวายใหญ่แล้วต่อไปในโลกก็จะมีการลบลาฆ่าฟันกันแต่พวกเราไม่เข้าหาศีลหาธรรมเราจะทำอย่างไรเรามองดูรอบๆบ้านเราเนี่ยมีแล้วคนเริ่มลบกันแล้วสงครามโลกกำลังมาแหละเราไม่ต้องกลัวนะพวกนี้ถ้ากลัวแล้วก็เป็นโรคประสาทเหมือนอย่างสกายแล็บเนี่ยบอกจะตกบ้านเราเนี่ยโหบางคนช็อกตายมันยังไม่ตกเลยพอบอกสกายแล็บจะตกเนี่ยช็อกเลยบางคนแสดงว่าคนไม่มีธรรมะเนี่ยพอโรคเอดมาคนน้องก็เอดคนนี้ก็เอดกลัวกันใหญ่เลยทั้งยังไม่รู้จักหน้าตาโรคเอดเลยกลัวเลยเนี่ยคนไม่มีธรรมะคนมีธรรมะมันจะเป็นในโรคเอดคนมีธรรมะมันก็ไม่เป็นโรคไอ้คนไม่มีธรรมะมันแน่นอนแหละฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมเนี่ยคู่โรคศีลธรรมนี่ช่วยโรคได้ถ้าเราเกิดความกลัวเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมมันจะได้ไม่มันจะได้มีเหตุผลเพราะก็กลัวไอ้นั่นตกเฮ้ยจะตกอะไรคนเราหนีกรรมไม่พ้นเหมือนฟ้าร้องเนี่ยเราอยู่ในบ้านเนี่ยฟ้าร้องกลัวฟ้ากลัวฟ้าจะพาเพราะอะไรไอ้ที่กลัวนั้นเพราะอะไรความเป็นจริงถ้าเราเชื่อกรรมมันก็ไม่กลัวพระอรหันต์ท่านเชื่อกรรมฟ้าร้องเนี่ยท่านไม่ตกใจเพราะท่านถือว่ามันพาเราก็ตายสบายดีก็ถือว่าเป็นกรรมถ้ามันไม่พามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมันเพราะอะไรท่านเห็นกรรมก็เลยไม่กลัวอะไรทีนี้คนเราไม่มาปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ยอมรับความจริงเกิดความหวาดกลัวกันเป็นทุกข์เป็นร้อนไปต่างๆนานาจึงเรามาชวนกันปฏิบัติสิชวนกันภาวนามันจะได้มีเหตุผลตัดสินใจเอาเองว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรแก้ไขอะไรไม่ควรแก้ไขสิ่งที่ควรทำคือใจเราสิ่งที่ควรแก้ไขคือใจเราใจเราที่ไม่ดีควรจะแก้ไขใจที่ไม่สงบใจที่เป็นทุกข์เร่าร้อนควรแก้ไขสิ่งที่ควรทำคือทำใจให้มีสมาธิทำใจให้มีพระรัตนตรัยทำใจให้เบิกบานอยู่ทุกวันทำยังไงจะให้เบิกบานอยู่ทุกวันถ้าพูดอย่างนี้ทำยากจริงๆเอาแค่มานั่งวัดสังฆทานพักเดียวคงจะได้แต่ยังไม่เบิกบานมันยังคิดถึงบ้านอยู่เลยมันยังมีเวทนาค่อยเกินนั่งพักเดียวจะเอาใจสบายยังปวดยังเมื่อยเข้ามาบิดบังอีกโอ้มันก็เอาสบายไม่ได้แม่ใจสบายมันได้ปวดเมื่อยเข้ามาอีกทุกทรมานแต่ถ้าเราทำใจสบายได้นั่นแหละมันก็เป็นความสุขใครเลยจะทำได้สบายทั้งวันทั้งคืนพูดกันแล้วเกิดมามันเป็นมนุษย์เนี่ยก็น่าสงสารไม่น่าสงสารนะมนุษย์เนี่ยน่าสงสารมันมีทุกข์มากนะไม่ใช่ไม่มีทุกข์นะโยมลองคิดดูสิตกใจก็กลัวเป็นทุกข์พอใครมาทำอะไรตกใจหูยเป็นทุกข์ใจสั่นรัวมันเป็นทุกข์น่าสงสารตัวซี่ตัวสั่นน่าสงสารไหมตกใจอย่างเด็กๆเราเรียนเนี่ยพอตกใจมันร้องหน้าเขียวหน้าดำเชียวน่าสงสารอย่างคนโตเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยน่าสงสารไหมเวลาโกรธนี่แยกเขี้ยวเยี่ยวฟันหน้าดำหน้าแดงน่าสงสารไหมถ้าพูดกันสังขารแล้วน่าสงสารจริงเพราะเขาผิดปกติเขาคุมอารมณ์เขาไม่ได้ตีนมือไม้เป็นไปหมดสังขารนี่เป็นทุกข์จริงๆเพียงใจเขาระงับโกรธไม่ได้เขาแสดงออกทรมานกายเขาเหลือเกินบางคนเต้นแรงเต้นกาเลยความโกรธก็น่าสงสารเวลาโลภนี่ก็น่าสงสารบางคนพยายามอยากจะได้ซื้อหวยใต้ดินทุกงวดเลยซื้อลอตเตอรี่เล่นแชร์มั่งอะไรมั่งขอให้ได้เงินเถอะบริสุทธิ์หมดเป็นหนี้เขา
โหคนนี้เข้าหาใครไม่ได้จะหลบหน้าน่าสงสารจริงๆพอเดือดร้อนเรื่องเงินขึ้นมามันก็มีปัญหาน่าสงสารยังคนมีความหลงมากๆเนี่ยตัดใจไม่ออกนอนไม่หลับ1คืนนอนไม่หลับ2คืนนอนไม่หลับ3คืนพอ7คืนเบลอแล้วมีเสียงประสาทหลอนพูดเพ้อเจ้อผลสุดต่อเข้าโรงพยาบาลหมอต้องจับไปฉีดยาไปมัดไปช็อกประสาทโอ้น่าสงสารจริงๆคิดแล้วคนเรานี่มีปัญหาเยอะนะมันน่าสงสารเราไม่น่าไปเกลียดกันหรอกไม่น่าโกรธกันหรอกเอาสิตาเราเนี่ยน่าสงสารไหมอะไรเข้าตาหน่อยเดียวโอ้ยแสบน้ำตาไหลจมูกเราเนี่ยอะไรเข้าไปแหลงๆหน่อยจามไอขัดเคืองหายใจไม่ออกล้วนแต่ร่างกายคนเราเนี่ยน่าสงสารดังนั้นร้อนมากก็ทุกทนไม่ไหวหนาวมากก็ทุกทนไม่ไหวหิวมากก็ทุกทนไม่ไหวล้วนแต่ร่างกายคนเราเนี่ยมันพิรุษมันทรุดมันโทรมอยู่น่าสงสารที่จะต้องทนุบำรุงประคบประงมอยู่ตลอดเวลาและถ้าใจคนเราเนี่ยเวลาคิดมากๆก็น่าสงสารจริงๆใครก็แก้ไม่ตกคิดมากๆแล้วโอ้ยวุ่นวายใจพลอยบ้านช่องปั่นป่วนกันไปหมดเพราะเขาทำใจไม่ได้ล้วนแต่น่าสงสารเป็นทุกข์ทั้งนั้นในเรามามีชีวิตอยู่เนี่ยคนเราถึงจะคิดจะตีจะเขียนจะฆ่ากันเนี่ยมันคิดผิดร่างกายคนเรานี่เจ็บป่วยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้พิจารณาดูตัวเองเราจึงไม่เห็นทุกข์อะไรเลยมันปิดบังไปหมดตาเราเนี่ยโอ้โหต้องระวังตลอดเวลาอะไรเข้าหน่อยดีไม่ดีตาบอดแค่หูบางๆอะไรไปแยงหูหน่อยทะลุหูตึงอีกร่างกายของเราเนี่ยมันพิรุธอยู่ตลอดเวลาต้องซ่อมแซมต้องบำรุงรักษาใครว่ามันคงที่ไหนแต่พุทธเจ้าท่านเห็นให้มองดูรอบนอกก่อนว่าเนี่ยอาการ32คนเราเนี่ยมันมีพิรุธเราจะต้องเลี้ยงดูให้ความสะดวกกับเขาแต่ใจนั่นเนี่ยสำคัญมากที่มันจะทำให้กายนั้นชำรุดทรุดโทรมไปได้เร็วแต่ถ้าเราทำจิตใจของเราได้แล้วมันจะดีขึ้นมาทุกอย่างนี่เรามองเห็นธรรมเราก็พิจารณาไปอย่างนี้เราจะได้ไม่ปล่อยใจของเราให้มันทุกข์ทรมานโลภโกรธหลงซะจนดับไม่ได้ละไม่เป็นถ้าเราปฏิบัติไม่ได้มันก็ดับอะไรไม่ได้ฉะนั้นเข้าวัดเราจึงมาหาสมาธิกันเราหาได้เราก็ไปใช้ได้ถ้าเราหาไม่ได้เนี่ยก็วุ่นวายต่อไปใจดวงนี้ก็ไม่เคยสบายสักทีถ้าทำใจหยุดคิดไม่ได้มันไม่เคยเจอความสุขหรอกสุขที่ละเอียดอ่อนคือสุขจากความสงบใจเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านส่งให้พวกเราเนี่ยแสวงหาให้ได้ก่อนที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าตายซะแล้วไม่ได้อะไรแล้วร่างกายเรานี่หรือไม่ใช่ของเราหรอกเขาก็เอาไปเผาไฟทุกคนเนี่ยเขารักเราหรือเขาก็ไม่รักเราจริงหรอกเขาก็ให้สัปเหร่อรักเรามากกว่าตัวเราอีกใช่ไหมเวลาเราตายเนี่ยสัปเหร่อรักเรามากกว่าสามีภรรยาเราอีกสัปเหร่อมันรักไงมันจับได้จับมัดแข้งมัดขาพลิกคว่ำหงายได้เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าได้จับให้พนมมือได้ผัวหรือสัปเหร่อมันรักไงมันจับได้จับมัดแข้งมัดขาพลิกคว่ำหงายได้เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าได้จับให้พนมมือได้ผัวหรือไม่เข้าใกล้เลยเมียหรือไม่เข้าใกล้เลยกลัวไม่รักแล้วถึงจะร้องไห้ก็ร้องไห้อยู่ไกลๆเพราะอะไรมันเรื่องที่ว่าเราไม่เข้าถึงธรรมะ
เราต้องรักตัวเองต้องคิดปฏิบัติธรรม

เดียวเจ็บคนเดียวตายคนเดียวดีใจก็ดีใจคนเดียวเสียใจก็เสียใจคนเดียวไปสวรรค์ก็ไปคนเดียวไปนิพพานก็ไปคนเดียวไปนรกก็ไปคนเดียวใครก็ไปก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ทำบุญไว้มันเป็นอย่างนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อของพวกนี้ก็มีจริงโยมจะเชื่อหรือไม่เชื่อของนี้ก็เป็นสัจธรรมอยู่คู่โลกตราบใดที่ยังมีมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดบุญบาปสวรรค์นรกก็

ใดที่ยังมีมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดบุญบาปสวรรค์นรกก็ยังมีอยู่ตราบนั้นถ้าเข้านิพพานแล้วเมื่อไรหมดก็หมดไปไม่มีใครเกิดไม่มีตายฟังเข้าใจไหมโยมหรือของเราทั้งหมดนะหรือของเราทั้งหมดตรงไหนที่เราเป็นของเราตรงที่เราหลงนั่นเองนะตรงที่เราหลงของเราทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่หลงไม่ใช่ของเราหรอกมันน้ำลายนะโยมน้ำลายเนี่ยอยู่ในคอก็เป็นของเราพอเราบ้วนเป็นของเราไหมนะอยู่ในปากเนี่ยน้ำลายเรากลืนได้พอเราบ้วนเป็นของเราไหมถ้าเป็นของเราต้องกลับมากลืนใหม่เมื่อกี้เป็นของเราปัจจุบันเป็นของเราพอบ้วนปุ๊บไปเป็นอดีตไม่ใช่ของเราใช่ไหมขี้เกือกขี้ไข่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราก็ว่าของเราพอล้างออกไปแล้วไม่ใช่ของเราขี้หูขี้ตาเนี่ยอยู่ที่ตาเราเนี่ยพอแคะออกมาไม่ใช่ของเราขี้มูกอยู่ในจมูกเราไม่เกลียดหรอกพอออกแล้วไม่ใช่ของเราอีกใช่ไหมมันล้วนแต่ว่าเราไม่เห็นธรรมะเองเราก็นึกว่าอะไรอะไรของเราหมดนึกใครว่าขี้ตาของเราหรือว่าแค่ขี้มูกของเราถ้าของเราก็ต้องเอามาใส่ปากใหม่พอขี้มูกออกแล้วมาใส่ปากใหม่เป็นของเราทิ้งไม่ได้ต้องเป็นของเรามันไม่ใช่ของเรามันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยมองตัวเราเองเราไปมองแต่คนอื่นทีนี้เมื่อเราไม่รู้มันก็หลงอะไรอะไรมันก็ถูกต้องไปหมดเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่อยากได้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาเลือกสิ่งที่ดีแล้วพุทธเจ้าก็สอนของจริงสอนสัจจะสอนเรื่องปฏิบัติให้ตัวเราได้ดูตัวเองได้แก้ปัญหาตัวเองแล้วพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจสงบมันก็เชื่อกรรมเชื่อเหตุเชื่อผลมันก็เข้าใจเองไม่สงสัยแต่นี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนพระพุทธรูปเนี่ยตั้งไว้ในป่าแล้วไม่มีใครกราบใช่ไหมพุทธรูปไปตั้งไว้ในป่าไม่มีอานิสงส์แล้วนกกาก็กราบไหว้ไม่ได้เหมือนกับไปสร้างโรงทานไว้ในป่าไปสร้างถนนไว้ในป่ามันก็ไม่ได้ไม่มีใครเดินเอาพุทธรูปไปตั้งไว้ในป่าก็ไม่มีคนกราบฉะนั้นเรียกว่าธรรมะก็เหมือนกันมันต้องน้อมเอามาใช้ใจเรามีประโยชน์เราต้องน้อมเอามาปฏิบัติมันจึงจะเกิดประโยชน์กับตัวเราถ้าเราไม่นำเอามาใช้นะไม่มีประโยชน์อะไรเลยพอเข้าใจไหมนั่งสมาธิไม่เป็นก็หัดนั่งที่บ้านเนี่ยเรียกฝึกซ้อมลองมาดูใจตัวเองว่ามันเป็นยังไงวันหนึ่งถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อมไม่รู้เลยว่าสงบเป็นยังไงพอเราทำได้แล้วมันอยากทำพอทำสมาธิเกิดขึ้นมันเห็นว่าของนี้เป็นของประเสริฐดีกว่าสิ่งอื่นจะมีเงินมีทองก็ไม่ให้ความสุขกับใจเราแต่ความสุขไปหลักพอใจในการกระทำมันก็เลยปิดประเด็นไม่ค่อยไปหมายกับใครและไม่ห้าเรื่องทะเลาะกับใครคนอันตรพาลคือคนไม่สงบอย่าว่าเขาโน้นเดือดดาคนนี้ทะเลาะเขาวันยังค่ำทะเลาะกันไม่เบื่อทะเลาะคนของเรานั่นแหละทะเลาะกับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่มีทะเลาะกับใครมันไม่ทะเลาะใครเพราะอะไรมันชอบสงบพอรู้ว่าการทะเลาะเบาแวงกันมันไม่สงบอยากทำใจให้มันสบายไม่ต้องไปกระทบ

กระเทือนกับใครคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราหรือเราว่าเขามันกระทบกระเทือนไม่สบายใจสู้สบายใจดีกว่าก็เลยหลีกทางไม่ค่อยมีปัญหากับใครแต่ถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมมันมีปัญหาทุกคนพวกคนเราในใจมันคอยคิดในแง่ไม่ดีอยู่เรื่อยไอ้แง่ดีมันก็ไม่คิดใครพูดไม่ดีมันเอาชนะตอบกลับไปทันทีอย่างน้อยก็ขโมยโกรธเขาก่อนก็ยังดียังไม่โกรธแสดงออกขโมยโกรธก็เอาโกรธเขาข้างหลังเกลียดเขาข้างหลังพอทำใจได้แล้วมันก็แยกความรู้สึกตัวเองให้อยู่ในฐานะของคนรักสงบชอบอยู่อย่างสบายใจไม่หาปัญหาให้ตัวเองแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นอยู่ตามหน้าที่ของตัวเองสามีก็อยู่อย่างสามีที่ดีภรรยาก็อยู่อย่างภรรยาที่ดีลูกก็อยู่อย่างลูกที่ดีทุกคนก็อยู่ในฐานะที่เหมาะสมกับตัวเองต้องการความสงบไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะตัวเอง

โยมเราดูหนังกันเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนเนี่ยดูกันได้นะลองมานั่งสมาธิฟังเทศตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนบ้างสิลองทำแล้วยังไปดูหนังให้ดูก็ได้นะสองทุ่มยันเที่ยงคืนแล้วจบแล้วยังไม่อยากเลิกเลยดูกันได้ขนาดไม่มีเงินยังพยายามหาเงินไปซื้อตั๋วจนได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าได้อย่างนั้นนะดีทุกคนเลยในประเทศไทยนี้ถ้าขยันนั่งสมาธิยังขนาดขยันนั่งดูหนังสำเร็จทุกคนเอาแค่อาทิตย์ละวันพระละครั้งก็พอไม่ต้องดูทุกวันหรอกที่เราพยายามดูหนังดูมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่ได้อะไรเลยมีแต่เรื่องระบายอารมณ์เท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มรรคผลอะไรแต่ท่านี้7 วันมานั่งวันนิยมได้เยอะเลยได้ฝึกจิตใจได้เยอะเลยได้กุบุเราจะภูมิใจตัวเองแล้วโอ้เราทำบุญไว้เยอะเลยเดี๋ยวนี้เราทำเยอะเลยวันพระทิ้งก็นั่งตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนพระท่านเทศบ้างสวดมนต์มันนั่งสมาธิบ้างมันจะเห็นบุญเราทันตาเลยพอใจเราดีขึ้นกับเก่าเยอะเลยไอเราไปอยู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราได้อะไรบ้างไม่มีเครื่องวัดเพราะเราไม่ได้ทำใจเราเลยธรรมานี่มันยังทำได้แต่ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ทำได้นะคิดว่าเราควรจะทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ก็บอกไอ้ที่รักก็จะไม่ได้ไอ้ที่รักก็จะห่างไอ้ที่ชังก็จะชิดนึกได้ไหมโยมไอ้ที่รักก็จะห่างไอ้ที่ชังก็จะชิดไอ้ที่เราไม่รักมันจะห่างไอ้ที่เรารักก็ห่างหมดไอ้ที่ชังก็กลับมาชิดใช่ไหมโยมไอ้โรงผีใครกลัวไหมโยมโรงผีใครกลัวไหมใครกลัวโรงผีไหมโยมใช่โรงผีก็กลัวกันแต่เราไปนอนทุกคนเลยแต่บ้านเราเนี่ยรักแต่เราอยู่ไม่ได้ลูกเราหลานเราสามีเรารักเหลือเกินอยากจะอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาแต่เรารักกับห่างไอ้ที่ชังกลับชิดใช่ไหมคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละปลายเขาว่างั้นแต่ถ้าว่าเรารักศีลธรรมเนี่ยรักการภาวนานึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันจะห่างจะพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างกลัวกันนะหลงผีใครไม่อยากนอนหรอกเขาบอกที่นี่มีโรงผีไปเลยไม่นอนเลยตรงเนี้ยบางคนจะมาว่าต้องทานทำสังฆทานมีประชาหรือเปล่าถ้ามาจะไม่ไปหรอกเขาจะหนีประชาให้พ้นโยมหนีพ้นไหมไม่เคยพ้นเลยสักคนเดียวใครก็หนีประชาไม่พ้นสักคนเดียวต้องวิ่งไปหาประชาทุกคนแต่คนที่มาวัดน่ะหนีประชาพ้นคนยิ่งไม่คิดถึงประชายิ่งไปหาประชาได้ง่ายเลยพอไปแล้วก็กลัวถ้าเป็นใครจับเราไปใส่โรงให้เราร้องตายนะโยมนะนะเอาเราไปใส่โรงให้นอนก็ผีทั้งคืนเนี่ยตายเด้แน่เลยช็อกไอ้ที่เอาไปได้เพราะอะไรมันหมดลมมันไปได้ทุกคนเป็นนี่ไม่เคยอยากนอนหรอกคิดไม่ถึงว่าเราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคิดเลยว่าเราจะต้องไปนอนในโรงผีวาสนาเราเป็นอย่างนั้นทุกคนโยมวาสนาบ้านปลายชีวิตไปนอนโรงผีหมดทุกคนใครนอนใครหนีพ้นนะถ้าหนีพ้นก็นั่นแหละหนีพ้นก็จะหนีไม่นอนโรงก็ไปยังกับไม่อะไรเลยนะคือแม่อะไรแล้วไปตายในป่าแม่อะไรชื่อแม่นงนุชนั่นน่ะไม่ต้องนอนโรงจะนอนให้หมาแทะนั่นน่ะ
มีเงินซื้อโรงแต่ไม่ได้นอนโรงซื้อโรงทองได้ด้วยแต่ไม่ได้นอนโรงทำไงกรรมมันเป็นอย่างนั้นนี่คนไม่อยากนอนโรงโยมคนไม่อยากนอนโรงก็ต้องไปนอนในป่าพวกนี้กลัวตายโยมมีเงินแล้วพยายามเก็บไว้กลัวตายเอาเงินเป็นสรณะผลที่สุดไม่ได้นอนโรงหรอกเอาแค่นอนโรงก็ยังดีเนาะเรื่องไงไม่อยากนอนเลยต้องไปอย่างนั้นนะโยมต้องคิดว่าเราต้องคิดกันไว้บางคนก็ซื้อโรงมานอนเลยก็มีอายุ70กว่าซื้อโรงนอนเลยนอนทุกวันเลยเดี๋ยวเข้าโรงเลื่อมเลยไม่ตายสักทีอยู่ต้อง80ฝ่ายยังไม่ตายเลยซื้อโรงมานอนตั้งแต่อายุ70 80ก็ยังไม่ยอมตายไอ้คนกลัวโรงไม่กี่วันแล้วตาย60 50เป็นมะเร็งตายเรียบหมดเพราะอะไรคนกลัวตายมันไม่มีภาวนาบุญกุศลมันเลยหมดไปยังไงก็เอาลงไว้กันแล้วกันนะโยมนะดีกันนังอะไรนั่นน่ะนงรุดไม่มีโรงนอนนี่เงินก็ไม่แน่เหมือนกันโยมคนมีเงินจะนึกว่าตัวเองสบายแล้วชาตินี้ไม่แน่อาจจะตายเป็นผีไม่มีญาติก็ได้อาจจะไม่มีอาจจะชักศพดูไม่ได้ก็ได้ยังไงก็มาสมัครไปที่วัดก่อนจะได้ตามศพเจอคนไม่มีเออว่าเจ้าไม่มีสารนี่แย่เลยกันวันเกิดก็รู้แล้ววันตายไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้จะไปตายที่ไหนยังไม่รู้ก็สักคนเดียวทำไงไอ้ตายนะตายแน่แต่ยังไม่รู้ตายแบบไหนคนเราก็ไม่อยากจะคิดนะไอ้ที่ชังกับคิดนะไอ้ที่รักกับอยากจะคิดอยู่ด้วยไอ้คนที่เรารักไอ้คิดถึงเราคิดอยู่เรื่อยเลยคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้แต่ไอ้ที่ชังเนี่ยเราไม่อยากคิดเพราะมันน่าเกลียดน่ากลัวแต่เราก็หนีไม่พ้นในความน่าเกลียดน่ากลัวพวกนี้

ความสุขที่แท้จริงเราก็จะต้องมีธรรมะมีคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีการตรงมีการพิจารณาเอาหลักใจของเราไว้ถ้าเราไม่มีหลักใจของเราไม่มีอะไรเลยเช้ามาก็ไม่สบายใจกลางวันมาก็ไม่สบายใจเย็นมาก็ไม่สบายใจมืดมาก็ไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจภรรยาก็ไม่สบายใจสามีก็ไม่สบายใจลูกก็ไม่สบายใจเพื่อนฝูงก็ไม่สบายใจแล้วจะไปหาความสบายที่ไหนเพราะไม่สบายใจเพราะไม่ทำใจไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ตั้งจิตตั้งใจเข้าหาศีลธรรมเพราะศีลธรรมนั้นเป็นเครื่องปลงใจ เป็นเครื่องสอนใจให้เรารู้จักวิธีการทำใจวิธีการฝึกทุกอย่างการมาวัดเนี่ยมีการฝึกอย่างไรอย่างเงี้ยฝึกการสวดมนต์ฝึกการรับศีลฝึกการกราบพระไหว้พระฝึกการนั่งสงบใจฝึกการพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายฝึกการว่าเกิดมาเรานี่ไม่มีอะไรติดตัวมาแล้วเราจะอะไรติดตัวไปเราก็ฝึกให้เกิดปัญญาว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นแก่นสารมีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้เราก็มองจากเราไปหาเขาจากเขามาหาเรามันก็เกิดไม่หลงการที่เราไม่หลงเราก็ทำให้เราเนี่ยมีสติปัญญาที่จะประคับประคองจิตของเรามันให้เยือกเย็นถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมะเราก็หลงพอเรามีความหลงตัวตนมันก็เกิดความโลภมากโกรธมากวุ่นวายมากมันไปโทษคนอื่นหมดไม่โทษกรรมของเราไม่โทษการกระทำของเราเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครมาว่าเราไม่มีใครทำให้เราขาดทุนกำไรไม่มีทำให้ใครเราต้องเป็นห่วง แต่พอเรามาอยู่หลายคนเ พราะเราต้องการอยู่หลายคนเพราะมีหลายคนเราก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะเราไปอยากมีหลายคนแต่ตอนที่เราอยู่คนเดียวเราไม่มีทุกข์เราก็อยู่ไม่ได้เราก็กลัวจะเหงากลัวจะว่าเวก็ต้องไปหาคนอยู่เยอะๆพออยู่มาหลายๆคนเราก็เกิดทุกข์แต่ที่จริงทุกข์เพราะตัวเราวางเฉยไม่ได้พอเราวางเฉยไม่ได้เราก็ต้องไปหาทุกข์มาใส่ตัวเราแล้วเราก็ไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ดีแต่ที่จริงมันใจเราต่างหากที่เราไม่มีศีลธรรมที่เราไม่มีอุเบกขาแต่ถ้าใจเรามีอุเบกขามาตลอดซะแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่เป็นธาตุความดีความชั่วใครไม่เป็นธาตุอารมณ์ของใครอันนี้เราก็ต้องทำใจเรามันขึ้นอยู่กับใจของเรานี่เนี่ยที่มันจะสร้างสุขสร้างทุกข์เรื่องราววุ่นวายต่างๆมาในครอบครัวเราในตัวเรามันเหตุมันอยู่ที่เราเราแก้เหตุที่ตัวเราได้ปัญหาก็จบหมดเราก็ต้องพยายามหาศีลธรรมหาทางประพฤติปฏิบัติหาทางสงบใจมันตัดใจอะไรไม่ได้เราก็ต้องภาวนายังตัดใจอะไรไม่ได้ยังทำใจไม่ได้ก็พยายามเข้ามาระลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าในมันมากขึ้นพุทโธให้มันมากขึ้นมันก็มีการปลงใจปล่อยวางเป็นจิตมันก็จะสงบได้เราไม่ไปว่าใครเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อการกระทำของเราดีอยู่ที่ใจเราชั่วอยู่ที่ใจเราสุขทุกข์สงบไม่สงบอยู่ที่ใจเราปัญหา108อยู่ที่ใจเราถ้าเราไม่คิดถึงมันไม่มีอะไรเลยถ้าเราปลงปล่อยวางจะได้เรื่องราวทั้งหลายก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้มันมาเยอะหมดเลยเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเข้ามาเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามามีแต่เรื่องเราแต่ที่จริงไม่ใช่เรื่องเราหรอกเราไปเอาเรื่องคนอื่นเข้ามาคิดว่าเป็นเราว่าเป็นคนของเราว่าเป็นเรื่องของเรา แต่ถ้าเราทำใจจริงๆแล้วสงบแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องใจเท่านั้นเองคิดไปถ้าแก้ไม่ตกคิดเหมือนคนตายถ้าปัญหามันแก้ไม่ตกคิดเหมือนคนตายคิดเป็นคนตายไงเหมือนคนตายเนี่ยดูสิคนที่ตายเราจะไปเผาเอาศพเข้าไปไว้ในป่าช้านะ
ศพก็ไปตั้งสวดเขาไม่สนใจใครเลยเมื่อก่อนที่เขายังไม่ตายเนี่ยโหห่วงลูกคนนั้นห่วงหลานคนนี้ห่วงนี่ห่วงสินห่วงเงินห่วงทองเรื่องเขาอยู่ไม่ได้เลยเขานอนอยู่ไม่ได้เขานั่งอยู่ไม่ได้เลยแต่พอเราเขาหมดลมแล้วเขาเฉยหมดเลยใครจะเดือดร้อนใครจะน้ำท่วมไฟไหม้ใครจะแก่ใครจะเจ็บจะตายใครจะด่าจะว่าไงฉันไม่สนทั้งหมดมันตัดใจเลยคิดเหมือนคนตายสบายดีคนเราไปถึงตรงนั้นแล้วมันโวไปสโมสุโขทุกทีถ้าไม่คิดถึงคนตายแล้วโอ้มันวุ่นวายจริงๆตัดไม่ได้คนตายไม่เอาอะไรจริงๆคนเคยมีเงินมากก็เลิกลืมหมดเงินทองก็ไม่คิดถึงคนมีหนี้สินมากก็ไม่คิดถึงหนี้สินคนมีปัญหาครอบครัวมากก็ลืมไปหมดเพราะอยู่เฉยๆทำใจก็ต้องทำอย่างนั้นพยายามทำใจมันเฉยเหมือนคนตายแล้วเหมือนคนตายแล้วไม่หวั่นไหวกับใครไม่ดีใจไม่เสียใจไม่หวั่นไหวกับใครเนี่ยเราก็ปลงแบบนั้นปลงอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องปลงเหมือนคนตายแล้วจะได้สบายใจก็เรียกว่าหัดตายก่อนหัดปลงก่อนเรามาปฏิบัติธรรมะเราก็ต้องการทำใจให้มันสบายอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นยอดบุญบุญที่ดับทุกข์ได้บุญที่ทำให้ใจสบายได้บุญที่ทำให้เป็นสุขได้เห็นบุญในชาตินี้ก็คือการมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาทำจิตใจของเราให้มันปลงให้มันปล่อยมันวางได้ก็เรียกทำบุญแล้วบุญช่วยบุญช่วยดับทุกข์ทางใจได้คนที่บุญไม่ช่วยก็เพราะทำใจไม่ได้ทำใจสงบไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องทำตัวเองเดือดร้อนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ต่อไปดิ้นรนต่อไปดังนั้นเหตุมันต้องนึกว่าเราเป็นคนต้นเหตุเราติดน้ำเมาเพราะเราไปกินเหล้าเราติดบุหรี่เพราะเราไปสนใจบุหรี่เราติดการพนันเพราะเราไปสนใจการพนันเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินเสียเงินเสียทองมากเพราะเราไม่ประหยัดเพราะเราไม่รู้จักคำว่าพอดีเราไม่สันโดษเราไม่มักน้อยเราไม่สันโดษเราไม่ยินดีเท่าที่มีอยู่คือเราไม่ขยันเราไม่มีความเพียรความหมั่นมันเป็นที่ตัวเราทั้งหมดเลยเขาด่าเราโกรธที่จริงถ้าเราไม่โกรธมันก็อยู่ที่ปากเขาเขาเกลียดเราไม่เกลียดตอบมันก็อยู่ที่ใจเขาเราแก้ใจเราอย่างเดียวแล้วเรื่องข้างนอกไม่มีเลยปิดประตูหมดถ้าเราทำใจได้มันปิดประตูหน้าต่างหมดเลยบ้านเราถ้าเราไม่เปิดประตูหน้าต่างเสร็จแล้วใครก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเราปิดเสร็จแล้วใครก็เข้ามาได้ที่เลยมันที่เขาเข้ามาได้พอเราเปิดประตูหน้าต่างจิตใจคนเราที่มีเรื่องราวทุกวันนี้เพราะเราไม่ปิดประตูหน้าต่างเราทำสติไม่ได้เราทำสมาธิไม่ได้เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราภาวนาไม่เป็นนั่นเองถ้าเรารู้หลักธรรมคำสอนพระเจ้าเราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันฝึกตัวเอง ฝึกฝนอบรมตัวเองไปก่อนให้จิตใจมันดีก่อนแต่ใจดีที่ใจดีมากๆเนี่ยเอาไปใช้กับคนอื่นก็ดีไปหมดเอาไปพูดเอาไปคิดเอาไปทำมันก็พลอยดีกันตามกันไปหมดถ้าใจไม่ดีเอาไปทำอะไรมันก็ไม่ดีเอาไปพูดเอาไปคิดเอาไปทำมันก็พลอยไม่ดีกันไปหมดเ มื่อคนโทสะจริตไม่มีเมตตาพูดกับใครก็แสดงความโกรธคนมีเมตตาพูดกับใครก็ใจเย็นพูดด้วยเมตตาพูดกับคนกี่คนกี่คนมันก็มีแต่เมตตาให้คนฟังมันก็รู้ว่าคนที่พูดมีเมตตาไอ้คนขี้โกรธเจ้าอารมณ์พูดกับใครก็มีอารมณ์เรื่อยไม่สบายใจด้วยคนฟังมันก็ไม่สบายใจอันนี้เนี่ยมันต้องโทษใจเราก็ต้องฝึกที่ตัวเราก่อนแล้วมันจึงจะไปเย็นข้างนอกเย็นข้างในแล้วจึงจะไปเย็นข้างนอกข้างในยังไม่เย็นจะไปข้างนอกเย็นไม่ได้ฉะนั้นเรามาวัดนี่เรามาศึกษาธรรมะมาหาหลักที่พึ่งทางใจของเรา
าฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เข้าถึงหลักธรรมให้เข้าหลักถึงเป็นผู้มีสติไม่ลืมไม่หลงเป็นคนมีความรู้เท่าทันจิตใจของเราเพื่อจะมาฝึกให้มันรู้ทางศาสนาให้มันลึกซึ้งมากขึ้นจะได้ไม่เป็นคนที่หลงไปทำอะไรผิดพลาดจะทำบุญกุศลก็ทำให้มันถูกต้องทำอะไรทำให้มันจิตใจมันมีทางสงบดับทุกข์ได้นั่นเองมันก็จะได้ผลขึ้น

นี้ถ้าเรามาวัดแล้วเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ภาวนาไม่เป็นใจก็สงบไม่เป็นไปที่ไหนก็วุ่นวายเรื่อยไปเมื่อไรก็ไม่เจอความสุขสงบสักทีก็เราไม่รู้จักคำว่าปฏิบัติธรรมไม่รู้จักคำว่าภาวนาธรรมทำใจให้มันดีลงอันนี้แหละเมื่อเรามารู้เรื่องวิธีการทำจิตทำใจให้สงบแล้วเราก็เข้าใจแหละว่าหลักคำสอนพระพุทธเจ้าในสอนให้ทุกคนเป็นผู้มีศีลมีสมาธิในตัวเองมาหัดทำจิตใจของเราที่มาวัดนี่ก็ต้องการให้มาฝึกใจมาศึกษาธรรมที่ใจที่ว่าคนมีธรรมะก็คือคนมีสติคนมีสตินั้นมีธรรมะคนที่มีธรรมะคือว่าเวลาโกรธแล้วก็รู้ว่าตัวเองโกรธแล้วก็สามารถห้ามความโกรธได้นั่นเรียกคนมีธรรมะเวลาโลภอยากจะไปฉ้อโกงอยากจะไปยักยอกอยากจะไปเอาทรัพย์คนอื่นมาเป็นของตนแล้วก็มีสติพิจารณาความตายโลภไปทำไมถ้ารู้เท่าทันความโลภไม่โลภตอบก็เรียกว่าคนมีธรรมะ นั่นแหละธรรมะเกิดขึ้นกับใจคนมีความหลงลืมตัวไม่คิดเข้าวัดคิดจะไปทำมาหากินเอาให้ร่ำให้รวยให้ใหญ่ให้โตทะเยอทะยานมากใหญ่ไฟสูงจนไม่คิดถึงความเกิดแก่เจ็บตายหลงอยู่ในอำยศในอำนาจวาสนาหลงมากพอได้สติโอ้ก็เห็นคนใหญ่คนโตแค่ไหนก็ตายกันไปจนหมดแล้วเราวิเศษแค่ไหนเราจะไม่ตายมีสติว่าคนเราไม่มีอะไรเกิดมาร่างกายก็เป็นเพียงตัวประกอบมาจากดินน้ำไฟลมหลงแค่ไหนมันก็ไม่พ้นจากธาตุทั้งสี่พอมีสติเห็นความเกิดแก่เจ็บตายพอไม่หลงตัวไม่หลงอารมณ์เขาเรียกว่าคนมีธรรมะธรรมะคือดับความโกรธดับความโลภดับความหลงคือรู้เท่าทันใจของเราบ้างนั่นเลยเรียกคนมีธรรมะประจำใจคนที่ไม่มีธรรมะประจำใจนั่นหมายถึงว่าคุยธรรมะได้แต่ว่าทำใจไม่ได้คุยธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะแต่เวลาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะคือธรรมะเขามีอยู่แต่ใจเราไม่มีเวลาเขาด่าว่าอะไรเราก็ห้ามความโกรธไม่ได้โกรธตอบเวลาอยากได้อะไรก็ต้องพยายามเอาให้ได้เวลาหลงก็ไม่รู้จักห้ามใจทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงที่จะเป็นไปอย่างที่เขาเป็นคือการทำใจไม่ได้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะเหมือนอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยไปวัดเรื่อยฟังธรรมะเข้าหาพระเรื่อยเลยแม่สนใจธรรมะมากแต่ว่าพอเวลา พอเวลานั่นแล้วก็ชวนไปเที่ยวกินเหล้าไปหาผู้หญิงไปเลยไปมีเมียน้อยกี่คนก็เอาแต่พอไปเจอไอ้สาวๆเขาลูกเขาหลานไปเลยหลงไปเลยแต่พอเรามาหาพระในธรรมะธรรมโอเต็มหมดเลยเขาเรียกว่าคนไม่มีธรรมะเวลามาฟังธรรมะนั้นมันรู้หมดแต่เราไปเจองานห้ามใจไม่ได้คนพวกนี้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะ

ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ไม่ต้องพนมมือ

มัยพระพุทธเจ้าเป็นธรรมปรมัตถ์แต่สมัยนี้เป็นธรรมสมมุติต่างกันเราก็ถูกสมมุติเข้ามาทำให้เวลาเนี่ยหมดไปแต่ถ้าปรมัตถ์เนี่ยก็เริ่มต้นปฏิบัติเลยไม่ต้องทำอะไรฟังธรรมก็ไม่ต้องอาราธนาธรรมเทศเลยไม่ต้องมีธรรมาสน์โคนไม้ก็นั่งเทศพุทธเจ้าไปเทศให้ชาวนาฟังก็เทศบนคณาไปเทศให้คนหาปลาฝั่งก็เทศชายตะลิ่งแม่น้ำคนกำลังตกเบ็ดกำลังหาปลาท่านก็เทศไอ้คนฝั่งเทศมันยังมีคันเบ็ดติดมืออยู่เอาฟังแล้วก็บรรลุธรรมพละคันเบ็ดก็บรรลุธรรมธรรมที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยเป็นธรรมที่ไม่มีอะไรไม่มีพิธีไม่มีรีตองเป็นธรรมปฏิบัติด้วยกายวาจาใจสงบแต่สมัยนี้มันถูกประเพณีสร้างขึ้นมาวัฒนธรรมประเพณีสร้างรูปแบบต่างๆขึ้นมาเพื่อให้สวยงามให้กำลังใจให้เกิดปีติให้เกิดศรัทธาก็ทำอะไรต่ออะไรขึ้นมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยจนกลายเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีก็เรียกว่าเป็นธรรมสมมุติธรรมประมัติธรรมวิมุตติเนี่ยธรรมหลุดพ้นเนี่ยธรรมไม่มีทุกข์ธรรมไม่มีกังวลมันยังทำบุญเนี่ยทำบุญกับพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปใส่บาตรอย่างเดียวก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องถวายทานไม่ต้องกล่าวถวายทานไม่ต้องรับศีลอะไรเพราะศีลพอรู้เจอพุทธเจ้าก็เกิดศีลขึ้นมาเลยรู้แล้วว่าพุทธเจ้าห้ามอะไรก็ไม่ทำแล้วไม่ทำบาปแล้วทำไมนี่รับศีลกันทุกวันแต่คนกับไม่รักษาศีลสวดมนต์กันทุกวันแต่คนเราไม่เลิกความโกรธไม่เลิกอิจฉากันสักทีไม่เลิกนินทาสักทีไม่เลิกปากลายใจลายสักทีก็ไม่เลิกแต่สมัยก่อนไม่ต้องพอฟังพุทธเจ้าก็เลิกเลยเขาเรียกละบาปบำเพ็ญบุญเลยเข้าใจเป็นเช่นโจดาบันเนี่ยจะไม่กล่าวร้ายใครแล้วจะไม่กล่าวร้ายใครแล้วไม่เสียดสีไม่นินทาไม่พูดปดมดเท็จไม่เป็นคนพูดส่อเสียดแหละสำรวมวาจาแหละสำรวมใจรู้จักจิตตัวเองรู้จักควบคุมความสงบตัวเองเนี่ยเราก็สวดหลวงพ่อเหลือมา15วันแล้วสวดเพื่อจะให้บุญเนี่ยมาเกิดขึ้นกับผู้ฟังกับผู้ตายกับผู้ตายก็คือหลวงพ่อเหลืออายุโทที่เอามาตั้งไว้เนี่ยถ้าตามหลักพระพุทธศาสนาคือตั้งไว้ให้พวกเราดูตั้งไว้ให้เราพิจารณา

คนที่จะได้บุญนี่คือคนที่มันนั่งดูมาดูหลวงพ่อเหลือตายหลวงพ่อเตือเอาบุญไปแล้วเอาบุญไปตอนบวชตอนปฏิบัติตอนตายหลวงพ่อเหลือก็เอาไปแล้วแต่ตอนนี้เหลือเอาไว้ให้เราทำบุญเหลือให้พวกเราทำบุญเราก็ทำสมมุติเนี่ยทำสมมุติเพื่อให้ถึงทำปรมัตถ์ทำให้เห็นธรรมทำให้ฉลาดทำให้เข้าใจทำให้แยกแยะออกว่าความตายเป็นของพวกเราอย่างนี้หรือกระเทาะเปลือกขึ้นมาก็นี่แหละตายที่พระพุทธเจ้าท่านนางสิริมาเนี่ยนางสิริมาเนี่ยเป็นหญิงงามเมืองอ่ะเป็นประกวดได้เป็นหญิงงามเมืองสมัยก่อนก็ต้องแต่งตั้งผู้หญิงงามเมืองเอาไว้เป็นคนรับแขกรับแขกเจ้าแผ่นดินก็ดีเศรษฐีก็ดีต้องมาจองล่วงหน้ากันเป็นปีจึงจะได้ไปอยู่กับนางงามเมืองค่าตัวแพงถ้าสมัยนี้ก็เหมือนพวกนางโทรศัพท์มาเนี่ยแต่นางโทรศัพท์มันยังไม่สู้นางงามเมืองได้เพราะนางโทรศัพท์นี่เป็นผู้หญิงที่ยังไม่ถูกเจ้าแผ่นดินยกย่องอย่างนางงามเมืองนี่เจ้าแผ่นดินตีตาแล้วว่าเป็นผู้หญิงประเภทหากินชั้นหนึ่งตีราคาไว้เนี่ยคือละหมื่นหนึ่งเนี่ยใครมีเงินจึงจะได้นางคือละหมื่นสมัยก่อนละหมื่นบาทนี่คนจนๆไม่มีโอกาสต้องเป็นเศรษฐีจึงจะได้ผู้หญิงงามเมืองเศรษฐีก็ต้องเป็นเศรษฐีระดับมีระดับยังไม่ต้องเศรษฐีเมืองนอกลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จึงจะได้นางเขาตีราคาไว้ผู้หญิงงามเมืองต้องคัดคนที่สวยๆนะมาเป็นผู้หญิงงามเมืองสมัยนี้ผู้หญิงนางงามนี่เขาไม่เอามาคัดเป็นนางงามเมืองมาเป็นผู้หญิงสาวงามอย่างเดียวแต่สมัยก่อนเขาคัดเอามาเป็นผู้หญิงไว้รับแขกนางสิริมานี่เป็นคนสวยแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยสวยแต่รูปก็คงไม่ได้อะไรถึงคนจะหลงไหลตัวเองมากแค่ไหนก็ความแก่ความทรุดโทรมก็ต้องเกิดขึ้นนางก็มาพิจารณาว่านางจะสวยอยู่อย่างนี้ไม่ได้นางต้องหาที่สวยกว่านี้อีกสวยงี้ไม่ยืดยาวนางก็เลยตักบาตรถวายทานต่อพระสงฆ์พุทธเจ้าเสด็จมาก็ถวายทานมีเท่าไรก็ใส่ก็ยังรับแขกอยู่แต่นางจะไม่รับแขกที่ภรรยาเขาหวงต้องบอกผู้ชายว่านี่ภรรยาเธอหวงไหมมันไม่หวงนะฉันก็จะเป็นผู้หญิงให้นางได้ฟังธรรมพุทธเจ้าให้คนใช้เนี่ยไปเอาฟังเอาธรรมะพุทธเจ้ามานางไม่สามารถจะไปเข้าวัดได้เพราะกลัวคนทั้งหลายจะโจทําให้วัดเสียหายพระพุทธเจ้าคบกับพวกโสภณีหรือพระสงฆ์ในวัดก็จะแตกตื่นคือว่าอะไรคนโสภณีมาเข้าวัดหญิงงามเมืองมาเข้าวัดก็เลยไม่ไปใส่ตบาตรอย่างเดียวแล้วก็นิมนต์พระมาบิณฑบาตตัวเองก็รู้ฐานะตัวเองเป็นผู้หญิงนั้นก็ให้คนใช้ไปเอาฝังไปรับฝังธรรมะพุทธเจ้ามาแล้วก็มาสอนตัวเองพอฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็สำเร็จตรงสังขารว่าไม่ใช่รูปของเราสวยไม่นานสวยไม่คงทนสวยไม่ถาวรก็พิจารณาจะรูปนั้นผุพังไปเป็นธาตุทั้งสี่นางก็สำเร็จเป็นโสดาบันก็ตั้งตนอยู่ในสัมมาทิฏฐิไม่ถือผิดละปฏิบัติถูกละมีศีล5ประจำใจ

สมาธิเรื่องรู้วาระจิตตัวเองผลที่สุดนางเนี่ยพระเนี่ยจะจัดเวรมาเข้าคิวบิณฑบาตนางพุทธเจ้าท่านบอกว่าบ้านโสดาบันเนี่ยไม่ให้บิณฑบาตเกิน3องค์ขึ้นไปไม่ให้บิณ3องค์แต่นางสิริมาก็เป็นนั้นว่าพระก็ต้องจัดคิวมารับบิณฑบาตบ้านนางพระก็มาล่ำลือว่าโหผู้หญิงอะไรสวยเลิศประเสริฐอย่างนางคว้าเลยพระที่เป็นพระอรหันต์ก็เฉยเฉยไม่ได้ชมเฉยอะไรพระที่เป็นปุถุชนก็ชมเฉยว่านางไม่มีบุญมีรูปงามเหลือเกินผลที่สุดองค์หนุ่มบวชใหม่แม้เมื่อไรจะถึงคิวเราสักทีอยากจะไปเห็นหน้านางเหลือเกินเขาลือกันว่าสวยเหลือเกินสมัยก่อนไปเจอกันยากพอถึงคิวของพระหนุ่มองค์นั้นก็ได้ไปแต่บิณฑบาตไอ้ความที่ไม่สำรวมนั่นนะอยากเห็นหน้านางมาหลายวันก็เลยดูหน้านางแต่นางสิริมาเนี่ยเป็นป่วยซะแล้วให้คนใช้ประคองลงมาเป็นไข้คงจะนางแบบทำกาบกลางการงานแบบร่างกายก็ทรุดโทรมนางก็ป่วยให้คนใช้พยุงมาตักบาตรฐานไม่ขาดพอตักบาตรเสร็จแล้วนางก็ขึ้นไปพระพอเห็นหน้าก็โหกลับไปก็นอนละเมอเลยนี่ขนาดป่วยนะยังสวยขนาดนี้ที่ถ้าดีๆนะคงสวยยิ่งกว่านี้อีกคิดในแง่ดีหมดเลยว่านางสวยเหลือเกินงามเหลือเกินขนาดป่วยหน้าซีดเซียวขนาดนี้แล้วยังสวยขนาดนี้ถ้าหายป่วยจะสวยขนาดไหนนึกลำพึงลำพันนึกวิสภาคารมนึกถึงกระนางตลอดแล้วไม่ฉันข้าวเลยคุมหัวคุมโปงนอนปล่อยข้าวบูดในบาตรเลยเป็นไข้ใจคิดถึงตนางอย่างเดียวไม่ฉันแหละเป็นไข้ใจก็ไม่อาบน้ำไม่บินทำบาตรไม่ฉันลำพึงลำพันนึกถึงแต่ว่าถ้านางหายจะสวยขนาดนี้ก็หูคือหลงเลยอ่ะเป็นไข้ใจเพราะนางพอใส่บาตรเสร็จแล้วนางก็ตายตายนางก็ไปเป็นเทพยดานางสวยก็เก่าอีกเพราะนางได้ทำบุญไว้มากถือเป็นโสเภณีก็จริงแต่นางได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นโสดาบันแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพ้นนรกแล้วอีก7ชาติก็ไปนิพพานนางก็ทิ้งร่างที่คนอื่นว่ารักใครนางก็ทิ้งไว้แต่ได้ร่างใหม่ก็คือเป็นกายทิพย์ที่สวยงามกว่าเดิมอายุยืนกว่าเดิมพระองค์นี้ก็หลงอยู่งั้นเองไม่รู้ว่านางตายหรอกคนทั้งหลายก็ลือก็บอกว่านางเนี่ยสิ้นแล้วพระเจ้าบิดินก็บอกว่าใครจะเอานางบ้างตอนอยู่ดีๆเนี่ยคืนนึงเป็นแสนก็เอาเป็นหมื่นก็เอาจองกันมาเป็นปีๆเราจะขายนางหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็ไม่มีใครเอาเศรษฐีที่จองกันไว้นั่นไม่เอาเลยไม่เอาบอกงั้นเหลือ5,000เหลือ1,000นึงก็ไม่เอาเหลือ100นึงก็ไม่เอาไปเล่พระเจ้าบิดินก็แห่ศพไปทั่วเมืองก็อยากให้คนมีธรรมะด้วยนะพระเจ้าบิดินก็เหลือ100นึงก็ไม่เอาเหลือบาทนึงก็ให้เปล่าๆก็ไม่เคยเอาพุทธเจ้าก็เลยให้อานนท์ไปรับบอกพอพุทธเจ้าเอาพุทธเจ้ารับเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของศพก็พระเจ้าพระนนท์ก็บอกให้ไปไว้ที่ไหนพระองค์บอกไปไว้ที่ประชาเผาศพจะไปไว้เสร็จแล้วพระเจ้าก็ให้คนให้พระไปคอยดูแลไว้พอ7วันนี่สกินมันก็ตลบอบอวนหมดหนอนมันก็ขึ้นชัยขางใส่หูใส่ตาตีนกลางมือกลางเลยตาถลนออกมาเละหมดเลย
นางก็เลยน่าเกลียดน่ากลัวสิริมหาที่สวยนั้นหายหมดเลยใครเข้าไปเขตประชาเนี่ยไกลยังไงก็รู้เข้าเขตก็รู้แล้วว่ากลิ่นนางตลบอบอวลหมดสาวที่เรื่องลือไปคำว่าสวยงามมันก็หมดพุทธเจ้าก็บอกให้พระอานนท์ไปบอกพระภิกษุที่กำลังป่วยเป็นไข้ใจลงนางก็บอกให้ไปบอกให้ไปเสด็จให้ไปหาพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพระอานนท์ก็บอกว่าทำไมจะต้องเข้าเฝ้าพุทธเจ้าบอกนางพระพุทธเจ้าจะพาไปพบนางสิริมาที่ท่านเพ้อฝันนั่นแหละหรือพุทธเจ้าเมตตาเราขนาดนั้นอย่าบอกเมตตารู้ว่าท่านเนี่ยองค์รู้วาระจิตของท่านว่าท่านหลงหลายนางชอบนางท่านจะพาไปให้จะเอาจะยกนางให้ลุกขึ้นมาก็อาบน้ำผมจีวรยังดีก็ตามเสด็จพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าถามบอกพระพี่ท่านรักนางสิริมามากเลยบอกรักชอบบอกถ้าเห็นนางสิริมาได้จะจำได้บอกได้แล้วเราจะยกนางสิริมาให้เอาบอกเอาบอกงั้นเป็นไงก็เอาเพราะว่ายอมรับอะว่าตัวเองรักหลงเหลือเกินพุทธเจ้าถ้าไม่ว่าอะไรท่านก็ให้ตามเสด็จให้เดินตามหลังเลยให้พระอรหันต์พวกพระอื่นก็เดินต่อไปให้พระองค์หนุ่มนี้เดินตามหลังพระก็เดินมาเอ๊ะพระองค์ทำไมเดินไปทางป่าบอกว่าเอ้าพระสิริมาเขาคอยอยู่ที่ป่านี้นี่ก็ไม่เดินนึกเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าไม่เดินไปบ้านนางสิริมาไม่เดินเข้าวังก็บอกสิริมาเขาคอยในป่าเนี่ยเข้าไปประชาเอ๊ะทำไมสิริมาไปคอยประชาก็บอกนั่นสิเขานัดที่ประชาก็ต้องไปเจอกันที่ประชาพอไปเจอเขาบอกไหนแล้วพระองค์สิริมาบอกนั่นน่ะนอนกลางมือกลางเท้านั่นน่ะบอกไม่ใช่หรอกพระองค์นางสิริมานี่งามดุจดังฟ้านี่มันเป็นซากศพอะไรน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินบอกเนี่ยสิริมาตั้งแต่ใส่บาตรเธอแล้วก็สิ้นใจนางได้ทำบุญกับท่านครั้งสุดท้ายก็ขึ้นไปก็สิ้นใจเอาศพให้ใครใครก็ไม่เอาเนี่ยเอามารับไว้เนี่ยเอาไว้ให้ท่านเนี่ยท่านจะเอาก็เอาไปเถอะท่านนั้นน่ะปลงตกเลยโอ้โหสวยอย่างนั้นแล้วก็มาเป็นอย่างนี้พระองค์นั้นก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เดียวนั้นเลยได้ทำที่เป็นปรมัตถ์ไม่พระพุทธเจ้าเทศแบบเนี้ยเทศกลางประชาไม่ต้องมีธรรมาสยืนเทศยืนสอนเดินสอนประชาก็เป็นที่แสดงธรรมได้ยืนฟังธรรมก็สำเร็จได้ถึงว่าปฏิบัตินี้อยู่ในลักษณะสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกเนี่ยอยู่ในสติปัฏฐาน4ทำนิยบทใดถ้ามีสติปัญญาก็เกิดขึ้นได้มีความเห็นถูกต้องก็ใช้ได้เห็นว่าสภาพร่างกายคนเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์แตกดับนี้ก็ใช้ได้พระพุทธเจ้าลงทุนสอนพระภิกษุสำเร็จได้ทนายก่อนเอาศพมาเนี่ยก็ไม่ได้สวดหรอกเอาให้พระมาพิจารณาแล้วก็สำเร็จแล้วก็กลับเผาทำไมพระจึงพุทธเจ้าจึงสอนแต่พระทำไมจึงสอนแต่พระให้พิจารณาศพทำไมไม่เอาศพพระมาให้สาวๆพิจารณาบ้างมาให้ภิกษุณีพิจารณาบ้างก็มีพิจารณาก็พวกที่ผู้ชายตายก็ให้ภิกษุณีไปพิจารณาแต่ที่จริงแล้วพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้หญิงเนี่ยผู้ชายสำเร็จผู้หญิงก็สำเร็จผู้หญิงเนี่ยเป็นธาตุที่รอหลอมง่ายกว่าผู้ชายแต่ธาตุที่รอหลอมง่ายคือสำเร็จตามผู้ชายเพราะผู้หญิงเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยมาตามผู้ชายผู้หญิงเป็นพุทธเจ้าไม่ได้แต่นั้นพอมีพุทธเจ้าองค์เดียวผู้หญิงก็จะสำเร็จตามไปเองถ้าผู้ชายไม่สำเร็จผู้หญิงก็ไม่สำเร็จแต่นั้นเมื่อมีผู้ชายสักคนเดียวสำเร็จผู้หญิงก็สำเร็จตามเพราะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นธาตุที่รับ
รู้รสพระธรรมได้เร็วกว่าผู้ชายเพราะเป็นคนละเอียดอ่อนในเรื่องบุญกุศลดูที่นางฟ้ามีเป็นพันๆมี500เทพบุตรมีคนเดียวอ่ะคือรับฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยมากกว่าผู้ชายตักบาตรทำบุญมากกว่ารักษาศีลมากกว่าภาวนามากกว่าใจกุศลมากกว่าผู้ชายถึงผู้ชายเลยสำเร็จคนหนึ่งก็เลยไปได้ผู้หญิงตามไปเป็นพันๆเหมือนนี่ทำเป็นปรมัตถ์สมัยก่อนเข้าใจกันง่ายศาสนานี่เข้าใจง่ายเพราะกระเทาะเปลือกหมดคือเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีการสอน ยากลำบากอะไร แค่นี้พุทธเจ้าก็สอนศาสนาแล้วเอาคนตายมาสอนแหละไม่ต้องขึ้นธรรมาเทศไม่ต้องพรหมาจโรกาแหละนี่พระองค์นั้นฟังเทศพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่ไปฟังก็สำเร็จตามได้ทำตามเทวดายังฟังด้วยอีกยังไปสอนคนตกเบ็ดเนี่ยคนหนึ่งเขาเป็นคนตกเบ็ดพระพุทธเจ้าก็ไปมาเข้าข่ายญาณพุทธเจ้าว่าคนนี้จะเป็นโสดาบันจนเป็นเนื้อหนอของพุทธเจ้าพุทธเจ้าในท่านจะไปโปรดคนที่เป็นญาติกับท่านท่านมีญาณตอนตีสี่เนี่ยท่านจะเดินจงกรมตั้งข่ายญาณแล้วท่านจะเห็นคนที่มาปรากฏในญาณของท่านเนี่ยจะเป็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเป็นคนยังไงจะมาปรากฏในข่ายญาณท่านจะมาปรากฏปรากฏเป็นเหมือนกับมากราบท่านหรือเอาดอกบัวมาถวายท่านมาเอาคารพท่านท่านก็จะรู้ว่าบุคคลนี้เข้าขายญาณท่านท่านก็จะไปเลยไปบิณฑบาตท่านก็ไปโปรดเลยจะเป็นคนรวยคนจนคนขอทานไงแต่ถ้าหากมาอยู่ในขายญาณของท่านชาวมืดเนี่ยท่านต้องไป คนนั้นเมื่อพุทธเจ้าไปแล้วจะต้องได้จะมาเป็นศัตรูยังไงเดี๋ยวท่านก็ปราบได้จะเป็นอรวกยักษ์เงี้ยโหมีฤทธิ์มากเนี่ยเป็นพญาช้างเนี่ยท่านมาอยู่ในข่ายญาณของพระพุทธเจ้าพระเจ้าจะไม่กลัวพระเจ้าจะรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะละพยศจะยอมรับฝังธรรมเพราะมาตั้งอยู่ในข่ายญาณพุทธเจ้าแล้วก็ไปโปรดคนที่ตั้งในข่ายญาณก็คนนั้นก็ตกเบ็ดพระพุทธเจ้าบิณฑบาตเสร็จแล้วก็พาพระนั้นเดินไปฉันสมัยก่อนพุทธเจ้าจริงไม่มาฉันที่วัดพอบิณฑบาตเสร็จแล้วก็พาพระภิกษุเนี่ยเจอหนองน้ำไหนดีเจอร่มไม้ไหนดีท่านก็วางบาตรฉันเลยเอาผ้าเนี่ยผ้าที่พาดบาตรที่เป็นสังฆติเนี่ยปูผ้าที่พาดบาตรเป็นรูปสังฆติเอามาปูเป็นผ้าปูนั่งปูนอนได้พอปูเสร็จแล้วก็ฉันฉันเสร็จแล้วตอนนี้ก็ไปโปรดละจะไปโปรดใครก็วันนั้นไปโปรดก็พอไปเจอพรานเบ็ดพรานเบ็ดก็คนมันหลงตัวเอง คนมันหลงชื่อตัวเองอ่ะเหมือนคนมียศเนี่ยอยากบอกให้เขารู้เหลือเกินว่าตัวเองมียศชั้นนั้นชั้นนี้คนรวยอยากบอกเหมือนกันว่าฉันมีเงินเท่านั้นอยากรู้ไอ้คนว่าฉันเป็นคนรวยคนสวยก็อยากอวดหน้าตัวเองคนรวยก็อยากอวดความมั่งมีคนมียศก็อยากอวดยศตัวเองคนมีศีลก็อยากอวดศีลตัวเองคนมีชื่อไพเราะก็อยากอวดชื่อไพเราะคนมีตระกูลสูงส่งก็อยากอวดตระกูลตัวเองอวดกับคนที่ไม่รู้คนเราชอบอวดถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่อยากโอ้อวดอยากอวดเครื่องประดับสวยๆอยากอวดแหวนเพชรอยากอวดทองคำอยากอวดบางคนอะไรก็ได้อวดคิ้วอวดตาอวดหน้าอวดตัวเองอวดชื่ออวดเสียงบางคนก็อยากจะอวดเพราะมันเป็นความสุขชนิดหนึ่งที่โรคของนิยมไอ้คนนี้ไม่มีอะไรจะอวดน่ะก็เอาชื่อตัวเองอวดพุทธเจ้ามาถึงพุทธเจ้าก็รู้พุทธเจ้าจะเทศสอนตรงวาระจิตคนเป็นครูผู้สอนผู้เลิศที่รู้จักวาระจิตคนไม่มีครูใดในโลกนี้จะสอนเกินพระพุทธเจ้าไม่มีพุทธเจ้าจะสอนตรงหัวใจคนที่ฟัง
ท่านนี่ตรงเนี้ยลูกศรที่ตรงแล้วรู้เป็นศรก็จะสอนที่ลูกศรที่ดัดตรงยิงถูกเป้าเลยไม่มีครูใดที่สอนอัศจรรย์พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนอัศจรรย์นะเพราะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในจึงสอนคนได้อย่างพวกเรานั้นสอนกันลำบากเพราะเราไม่ใช่เป็นนักสอนอย่างนั้นเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาเพื่อสอนคนโดยตรงเป็นครูผู้สอนผู้เลิศทั้งเทพมนุษย์และเทวดาไม่มีใครเปรียบเทียบได้ก็พระเจ้าไปถึงตรงนั้นก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าคุณทำบาปไม่ดีคุณตกเบ็ดแล้วบาปไม่พูดหรอกพระเจ้าก็ไปยืนตรงนั้นก็ถามบอกถามพวกตัวเองอะถามดูก่อนท่านท่านชื่ออะไรถามพระมหาพระอานนท์อนนท์บอกกระหม่อมฉันชื่ออนนท์พระเจ้าค่ะเออแล้วนี่ชื่ออะไรชื่อพระสารีบุตรพระเจ้าค่ะแล้วเธอชื่ออะไรชื่อพระโมคคัลลาพระเจ้าค่ะแล้วนี่เธอชื่ออะไรชื่อสิวลีพระเจ้าค่ะชื่อพระพอถามองค์ไหนองค์ไหนก็บอกชื่อพอถามไปได้หลายหลายองค์ไอ้คนที่เป็นคนตกเบ็ดก็มานึกในใจบอกแหมชื่อพอเพราะแล้วไม่ถามถามฉันสิฉันจะตอบพวกนี้ชื่อไม่เพราะเลยชื่ออานนท์ชื่อกัสสปะชื่อศิวลีเนี่ยไม่เพราะเลยสู้ชื่อเราไม่ได้เดี๋ยวถ้าถามเราจะบอกให้เพราะใช่อยากจะอวดพุทธเจ้าพอถามองค์โน้นนี้จบแล้วก็องค์สุดท้ายถามบอกคุณชื่ออะไรกรรมข้าพเจ้าชื่ออริยะพระเจ้าค่ะโอ้โหเพราะจังเลยชื่ออริยะแต่ตกเบ็ดพุทธเจ้าบอกหรือท่านชื่ออริยะหรืออริยะแปลว่าอะไรรู้ไหมโดนพุทธเจ้าต้อนนะสิเพียงจะอวดชื่อตัวเองว่าอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐนะพุทธเจ้าก็ต้อนบอกอริยะนี่แปลว่าอะไรหมายความว่ายังไงอริยะก็แปลว่าผู้ประเสริฐพระองค์แล้วคนทำบาปประเสริฐไหมไม่ประเสริฐสิพระองค์แล้วคนที่ชื่ออริยะแล้วทำบาปมันจะประเสริฐไหมอริยะก็ขอตกเลยคนนี้ทำไงละกูมาอวดชื่อว่าเพราะแต่ที่จริงแล้วทำบาปคำว่าอริยะนี่คือผู้มีศีลผู้มีความเห็นถูกต้องแล้วไม่เห็นผิดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นผู้ยังชื่อว่าเบียดตนเบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นอริยะอริยะย่อมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นย่อมไปทางเดียวคือพระนิพพานย่อมเป็นสัจธรรมอริยะจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะถ้าอริยะในหัวใจเกิดขึ้นอริยะภายในเกิดขึ้นนั้นผู้นั้นจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ไม่ทำบาปนั่นชื่อว่าอริยะพุทธเจ้าก็แสดงถึงการให้ทานเป็นอริยะรักษาศีลเป็นอริยะภาวนาเป็นอริยะเจริญกรรมฐานเป็นอริยะฟังไปตัวเองก็ละขันเบ็ดนั่งพนมมือฟังพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระโสดาบันเลยกราบเลยพระองค์โอ้โหถ้ากระหม่อมฉันไม่มาโปรดพระองค์ไม่มาโปรดกระหม่อมฉันพระกระหม่อมฉันคงหลงตัวเองก็เป็นอริยะอยู่นี่เองหลงมาชั่วนานเนี่ยกระหม่อมฉันเนี่ยมาอวดตัวเองว่าตัวเองชื่อดีชื่อเพราะต่อไปนี้กระหม่อมฉันไม่มีคำโอ้อวดอีกแล้วกระหม่อมฉันจะยกย่องพระองค์ตั้งแต่วันนั้นมาไม่คุยเลยคนนี้ยกย่องพระพุทธเจ้าประเสริฐยกย่องคำสอนประเสริฐยกย่องพระสงฆ์ประเสริฐไม่ติดชื่อไม่ติดรูปติดนามเอาธรรมะเป็นเครื่องบูชายกย่องเลิกอวดชื่อตัวเองนี่คือการทำปรมัตถ์ที่พุทธเจ้าแสดงชายน้ำแสดงพักเดียวสำเร็จได้คนเดียวนี่เท่ากับได้คนมากมายคนนี้ฉลาดและโยมแค่ฟังธรรมพุทธเจ้าพักเดียวฉลาดรู้หมดเลยคนนี้รู้แล้วว่าคำสอนพุทธเจ้าไปสู่ทิศทางใดไม่งมงายแล้วคนนี้ใครจะชวนไปทำอะไรก็ไม่ไปแล้วจะไปถือศีล นอกศาสนาไปพิธีรีตองอย่างอื่นก็ไม่ทำแล้วบอกปฏิบัติธรรมตามพุทธเจ้านี่ไปนิพพานได้พอแล้วไปสวรรค์พอแล้วไม่งมงายไม่ถือผิดแหละ

ครองคนเขามีบารมีแต่ที่จริงเขาไม่แสวงหาพระพุทธเจ้าน่ะท่านรู้ว่าบุคคลพวกนี้จะฟังธรรมเลยท่านเกิดความฉลาดท่านก็ไปสอนอุตส่าห์ไปสอนให้ฉลาดพอฉลาดได้คนก็นั่นแหละธรรมะก็จรไปทั่วไปเรียกเป็นกลิ่นศีลกลิ่นธรรมหอมทวนลมหอมกว่าดอกไม้นานาพันธุ์ดอกไม้นานาพันธุ์ที่ว่าหอมในโลกนี้ไม่มีใครหอมเท่ากับคนดีคนดีเนี่ยหอมทวนลมทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นคนมีศีลคนมีน้ำใจเนี่ยหอมทวนลมเหมือนต้นเด่นหญ้าเห็นไหมเนี่ยเป็นกลิ่นที่หอมพอสิ้นไปแล้วก็หอมไปทั่วโลกคนส่งสารมาดุจดีแสดงไว้อะไรการสูญเสียการสิ้นพระชนเนี่ยนะสิ้นธรรมเป็นอย่างนั้นหอมไปอย่างนั้นตอนนั้นถึงว่าธรรมะพระพุทธเจ้าสอนให้คนไม่ลุ่มล่ามไม่เรื่องมากนะไม่เรื่องมากกินง่ายนอนง่ายยังทำอะไรเนี่ยสมัยพุทธเจ้ามันเรื่องง่ายหมดนะแต่เรามาทำให้ยากเองสมัยเนี้ยทำไมยากก็ไม่ชอบนะสมัยก่อนถวายทานก็คือไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์สี่องค์ถวายเลยไม่ต้องกล่าวก็ถวายได้เสร็จคนที่ถวายนั้นรู้แล้วว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรคนเป็นอุบาสกอุบาสิกามีศีลพร้อมเสมอเข้าใจธรรมะเสมอถวายเพื่อให้พระสงฆ์ได้สงเคราะห์ซึ่งกันและกันหรือถวายเพื่อให้สงเคราะห์ไม่ต้องการอะไรแต่สมัยนี้เป็นถวายทานอยากจะต่อดวงชะตาไม่ดีอะไรราหูมันมาเข้าพระเสามาแทรกดวงอะไรไม่ดีอยากจะทำบุญให้ดวงมันดีอะไรต่ออะไรก็คือมาแต่เรื่องที่เหมือนมาเส้นสังเวยกับพระเพื่อให้ตัวเองนี่หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจากความทุกข์ยากลำบากยากจนเหมือนกับเราไปทำบุญหวังสิ่งตอบแทนก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ได้สละโดยความรู้เข้าใจของบุญทำเพื่ออยากได้มาคนพวกนี้ก็เป็นเหยื่อเขาได้เป็นเหยื่อในการทำบุญได้ถูกเขาหลอกได้เพราะอยากสบายอยากพ้นทุกข์อยากมีเงินมีทองอย่างว่าคนเนี่ยถือศาสนาพุทธไม่รวยเปลี่ยนศาสนาอื่นดีกว่าเขาถูกเขาซื้อตัวได้เขาให้โน่นให้นี่บอกไปเมืองนอกเมืองนาได้เงินได้ทองลูกดาวได้เรียนหนังสือฟรีเอาเลยรักษาฟรีไปเปลี่ยนศาสนาเลยทั้งที่ทางไปสวรรค์นั้นไม่ไปแหละเอาเงินมาเป็นใหญ่เพราะตัวเองไปถือไปอย่างนั้นถือว่าช่วยตัวเองได้แต่หารู้ไหมว่าคนที่นับถือพุทธศาสนายังเข้าถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่ได้มามองอย่างนี้มองว่าวิธีว่าเราเกิดมาเนี่ยเพราะบุญนำกรรมแต่งเกิดมาเนี่ยมาลำบากในชาติเนี่ยเพราะไม่ได้ทำทานไว้พอไม่ได้รักษาศีลทำสมาธิไว้พอชาตินี้จึงไม่ฉลาดท่านนี้จึงจนท่านนี้จึงลำบากอย่างนั้นเลยเราจะไม่เปลี่ยนทิศทางการนับถือจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่ในศีลฐานภาวนาให้มั่นคงแล้วเพื่อจะได้พ้นทุกข์เพื่อจะได้ไปไม่ลำบากกว่านี้ถ้าเขามั่นคงงานแล้วนั่นเนี่ยใครจะเอาเงินทองมาเปลี่ยนศาสนาเขาก็ไม่เปลี่ยนเพราะเขาไม่ถือเพื่อแลกเปลี่ยนเงินทองเขาถือเพื่อให้เกิดสติปัญญาเพราะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนฉลาดให้เข้าใจเรื่องชีวิตจิตใจตัวเองว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่บันดาลให้ได้เราต้องทำเอาเองต้องทำเอาเองจึงจะช่วยตัวเองได้เหมือนโง่ฉลาดไม่ใช่คนอื่นมาไม่ใช่คนอื่นจะยกสมองมาให้เราฉลาดให้เราโง่ได้เราต้องสร้างของเรามาตั้งแต่ปุเรตชาติตั้งแต่อดีตตั้งปัจจุบันสะสมบารมีไว้จึงจะฉลาดได้แต่นี้การนับถือพระก็เลยง่ายเข้าถึงธรรมง่ายเข้าถึงศีลง่ายพิธีรีตองก็ไม่ค่อยมี

0: เรียกว่าไม่มีเลยละไอ้สินคล้องคอก็ไม่ต้องใช้สินผูกข้อมือก็ไม่ต้องใช้สินผูกบ้านก็ยังใช้สินสมาธิปัญญาอย่างเดียวถึงสวรรค์นิพพานตัดสินข้างนอกออกหมดเป็นสินปรมัตถ์ไปนี่เขาเรียกเข้าถึงวิมุตติเข้าถึงปรมัตถ์คือเข้าใจธรรมะเข้าใจถึงแก่นไม่งมงายอ่ะหลวงพ่อสังวานยังเคยพูดอยู่เรื่อยบางคนบอกแม่ฉันมาวัดหลวงพ่อไม่มีสีขาวมาไม่ได้กลัวไม่ได้บุญพ่อบอกเป็นพระไม่ได้เป็นอยู่ที่สีนะเป็นพระเป็นชีเป็นคนมีบุญกุศลไม่ได้เป็นอยู่ที่สีสีมันแค่ภายนอกแค่เปลือกท่านบอกมันต้องเป็นด้วยศีลงั้นต้องเป็นด้วยใจนั่นสำคัญงั้นไอ้สีเนี่ยมันเป็นสองสมมุติงั้นท่านพูดให้เป็นปรมัตถ์เพื่อไม่ให้เราติดยึดอะไรเกินไปแต่ไอ้สีนี่มันก็เป็นระบบระเบียบเขาเรียกว่าเป็นระบบระเบียบของการเป็นอยู่ของสังคมมันก็ต้องใช้สำหรับคนที่มาบวชนะภาษีก็เป็นระบบระเบียบก็จำเป็นต้องใช้แต่ถ้าจิตใจมันมีศีลธรรมนะอยู่ในสีไหนมันก็ใช้ได้เหมือนอย่างพระอรหันต์สมัยก่อนเนี่ยยังกัดใบไม้นุ่งเงยเป็นพระอรหันต์นะคนที่บวชต้องหลายปียังไม่เป็นพระอรหันต์แต่คนนั้นมากลัดใบไม้นุ่งเรือล่มขึ้นมาไม่มีผ้านุ่งก็เลยกลัดใบไม้นุ่งพอมาเจอพระพุทธเจ้าฟังธรรมพระพุทธเจ้าเข้าใจเป็นพระอรหันต์น่ะยังนุ่งใบไม้อยู่เลยเนี่ยเป็นพระอรหันต์ยังไม่มีผ้านุ่งมีใบไม้นุ่งเป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่ทันได้บวชแต่ใจบวชแล้วเหยียบแบบนี้พอไปหาจีวรหาบาทมาได้พระเจ้าก็บอกว่าเธอจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดธรรมวินัยเรากล่าวแล้วก็เป็นพระเลยไม่ต้องแห่เข้าโบสถ์บวชกับพระเจ้าไม่ต้องมีโบสถ์เป็นเดี๋ยวนั้นเลยถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเป็นอย่างนั้นเลยแต่สมัยนี้ต้องมีสมมุติต้องมีการฝังพัทธสีมามีการทำอุโบสถมีการผูกมีการฝังมีการทำยัตติให้ถูกต้องจึงจะเป็นโบสถ์บวชพระได้ไม่งั้นก็เป็นทุกข์ก็ไม่ได้ไม่เป็นโบสถ์แต่ถ้าเป็นปรมัตถ์เนี่ยต้องมีพระพุทธเจ้าสมัยนี้ก็เป็นโลกสมมุติที่ทำอะไรต้องยากขึ้นมาอีกขั้นตอนหนึ่งพวกนี้เข้าใจไหมเพราะว่าคนเราเนี่ยที่สุดแล้วคนเราก็ไม่ได้อะไรนะที่สุดแล้วเราก็ศึกษาธรรมะไปศึกษาไปก็ไปลงเกิดแก่เจ็บตายอะไรอะไรก็เอาไปไม่ได้เนาะมันที่สุดแล้วมันผลที่สุดอะไรอะไรมันก็เอาไปไม่ได้รักแค่ไหนห่วงแค่ไหนห่วงแค่ไหนที่สุดแล้วมันก็ต้องมาทิ้งกันต้องมาทิ้งกันถึงจะกอดคอกันตายก็ต้องทิ้งกันเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมะซึ่งทุกอย่างมันเป็นของแน่นอนอยู่แล้วเราจะเชื่อไม่เชื่อเราจะทำไม่ทำมันก็เป็นสิ่งที่เห็นอยู่แก่ตาแก่ใจฉะนั้นเราจะต้องลงมือปฏิบัติคือไงเพื่อจะได้รู้ธรรมะพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นที่ความสงบนะเกิดขึ้นจากสมาธิเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นจากการภาวนาตามคำสอนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็เกิดขึ้นจากการทำสมาธิพระองค์ก็ทำอานาปานุสติเนี่ยดูลมหายใจจนสำเร็จดูจนไปถึงแก่นของจิตดูจนไปรู้วาระจิตตัวเองดูจนถึงวาระจิตคนอื่นนะพุทธเจ้าละเอียดถึงขนาดนั้นมีญาณปัญญารู้จิตของพระองค์แล้วยังรู้จิตคนทั่วโลกเลยว่าใครคิดอะไรนึกอะไรพระองค์ไปรู้หมดเลยเนี่ยมีปัญญาถึงขั้นนั้นเพราะความบริสุทธิ์ของท่านจึงไปเห็นหมดทุกอย่างนั่นแหละเป็นการปฏิบัติที่ตามพุทธเจ้าคือดูลมหายใจไปถึงรู้จิตตัวเองที่เราดูทุกวันเนี่ยจิตเรายังไม่สงบเพราะจิตเรายังไม่สงบมันก็ยังไม่รู้อะไรมันก็ยังสงสัยมันก็ยังวนเวียนอยู่กับความพุ่งสร้างกับความหดหู่ท้อถอย ความง่วงเหงาเฮานอนอะไรต่างๆที่เราเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยคือเรายังทำไม่ถึงละเอียดของธรรมดูลมยังไม่ละเอียดดูจิตยังไม่ละเอียดมันก็เลยดับนิวรณ์ไม่ได้มันก็ยังตั้งอยู่ในความไม่สงบอยู่นี่เองแต่ถ้าเราตั้งอยู่ในความสงบได้ก็ต้องเข้าไปถึงปรมัตถ์ถึงความละเอียดของการพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนจิตของเราเนี่ยตั้งเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาได้อันนั้นนะถ้าเราทำอุเบกขาเอตคตาได้เราก็จะอ่านออกบอกถูกว่านี่เราสงบเป็นเหมือนกันเราได้ถึงธรรมเหมือนกันเรารู้จักวิธีสงบแล้วเป็นอย่างนี้เองมีความสุขอย่างนี้เองสงบอย่างนี้เองอันนี้สำคัญนะเรามาวัดเราต้องเรียนตรงนี้โดยตรงเลยเหมือนกับคนที่ตกเบ็ดเนี่ยพอฟังพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่พูดเรื่องอื่นเลยพูดเรื่องสมมุติให้เป็นปรมัตถ์นั่นเองไอ้แค่ชื่อมันก็ไม่ช่วยอะไรได้มันต้องปฏิบัติธรรมต้องเป็นอิริยะคือการละบาปบำเพ็ญบุญต้องละการปรุงแต่งที่เห็นผิดต้องทำให้จิตสงบนี่เข้าใจตรงนั้นธรรมะพุทธเจ้าแสดงแบบนั้นพวกเราก็ต้องมาปฏิบัตินะจะไปฟังธรรมตรงไหนก็ฟังที่จิตแล้วนั่นเองธรรมะเกิดที่จิตนะจะไปนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตไปนึกถึงธรรมะตรงไหนพระธรรมะก็อยู่ที่จิตพระสงฆ์อรหันต์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์อยู่ตรงไหนสวรรค์ก็อยู่ที่จิตนิพพานอยู่ตรงไหนก็ดับที่จิตฉะนั้นเราไม่เรียนรู้ธรรมะที่ไหนก็เรียนอยู่กายจิตเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเรียนรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็รู้ความเกิดของจิตที่มีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูรู้อยู่ทุกลมหายใจเนี่ยมันก็เข้าไปถึงจิตตัวเองอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะมาทำสมาธิกันหลวงพ่อเหลือท่านก็เหลือว่าให้เราพิจารณานั่นเองเหลือเป็นธรรมะสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนฉันไม่เอาไปหลวงพ่อเหลือก็บอกฉันไม่เอาไปฉันเหลือทิ้งไว้พวกแกนี่แหละฉันทิ้งร่างอันเนี้ยเอาไว้ให้พวกญาติโยมนี่แหละญาติโยมจะทำแล้วก็ทำเถอะเหลือไม่หวงหรอกเหลือแล้วหรือเอาดีไปแล้วไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยเอาไว้ให้พวกแกร่างกายที่มันผุพังเนี่ยไม่เสียดายเลยหลวงพ่อเหลือเลิกเสียดายแล้วเราก็พิจารณาตัวเองหลวงพ่อเหลือยังไม่เอาไปเลยเราก็จะเอาไปยังไงได้หลวงพ่อเหลือยังทิ้งให้เราเลยที่ท่านเอาไปได้ท่านก็ไม่ข้อคงเอาไปทีนี้ท่านรู้ว่าท่านไม่เอาไปก็ทิ้งให้พวกเราพวกเราก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาหรือเผาฝังไปตอนที่ยังอยู่นี้ก็เอาสวดอุทิศบุญกุศลทำกันไปตามประเพณีหลวงพ่อเหลือจะได้ไม่ได้แต่ก็คิดว่าท่านได้แต่ที่จริงท่านได้ก็คือได้ฝังได้ปฏิบัติไปก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำเพื่อเป็นปุคคลาธิฐานทำสงเคราะห์ถ้าเป็นลูกหลานก็กตัญญูไม่ทอดทิ้งเอาศพมาตั้งสวดเป็นประเพณีเพื่อให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นดีงามแต่ที่จริงแล้วก็ต้องมาพิจารณาเป็นธรรมะว่าคนตายก็มีอย่างนี้แหละไม่ว่าพระวโยมก็ต้องไม่เอาอะไรไปไม่ได้แม้ตัวเองก็จัดการตัวเองไม่ได้จะอยู่ตรงไหนก็ไม่ว่าอะไรใครจะให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ใครจะทำยังไงก็ทำตอนเป็นแล้วมันใหญ่คนเป็นเนี่ยมันเก่งโทสะมันเก่งโลภะมันเก่งโมหะมันเก่งโหมลายตัวตนมันเก่งมันไม่ยอมแพ้ใครมันก็อวดกันแข่งกันอยู่เงี้ยที่อวดกันแข่งกันกิเลสมันแข่งกันมันอวดกันไอ้ที่ทะเลาะกันเถียงกันมันก็กิเลสมันทะเลาะกันตัวเราจริงๆมันก็ไม่มีอะไรไม่มาอวดตัวกันได้เพราะกิเลสมันอวดตัวกันมันข่มเหงน้ำใจกันด่ากันทะเลาะกันเบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของความคิดนึกที่มันถูกยอมด้วยความโลภกดหลงปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นแต่ที่จริงแล้วถ้าเป็นธรรมะทุกคนก็ต้องเมตตามุทิตากรุณาอุเบกขาทุกคนต้องการความเย็นใจสบายใจเย็นกายสบายกายต้องการความสุขทางกายใจทุกคนต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์และไม่ต้องการเบียดเบียน ไม่ต้องการให้คนอื่นมาเบียดเบียนเราไม่ต้องการให้ใครมาด่าเรามาว่าเรามานินทาเราต้องการให้ทุกคนเข้าใจเราว่าเราก็ต้องการความดีความสุขแสดงว่ามนุษย์เนี่ยปรารถนาดีเท่ากันไม่มีอะไรจะตัดสินได้นอกจากการปฏิบัตินอกจากการทำจิตให้ดีอย่างอื่นช่วยกันไม่ได้เพราะเป็นความเห็นผิดๆได้มากกว่าก็ต้องลงมือปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานถึงจะกำจัดทุกข์ได้แล้วก็เห็นทางคำสอนพระพุทธเจ้าได้แน่นอนไม่เดินนานไม่ราชาก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างเดียวที่คนที่เนิ่นนานล่าช้าไม่รู้ทำเป็นทำก็เพราะไม่ใส่ใจในการทำสมาธิให้จริงๆให้เกิดขึ้นละเลยหน้าที่อันนี้ไปมาวัดก็มาชุกคู่โชยามแล้วก็ไปก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรจริงจังก็ไม่รู้จริง ก็พลาดโอกาสไปเอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาบุญกุศลใดที่พวกเราทำมาในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีบุญกุศลนั้นจงบังเกิดมีแด่หลวงพ่อเหลืออายุโทจงโมทนากุศลอันนี้ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลายุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้บางสกุลอานิจาวัตสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทิเวธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังโอปัสโมสุโภพามเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายนั้นเป็นสุขรับพรตนนามุทิตส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงรับ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอเชิญท่านผู้ฟังมาฟังชีวประวัติของอุบาสิกากันบ้างซึ่งความตั้งใจได้ดำเนินมาจนถึงบริษัทที่4แล้วได้เล่าชีวประวัติของภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทอันเป็นบริษัทสุดท้ายที่มีปรากฏอยู่ในพระศาสนานี้และการนำชีวประวัติของอุบาสิกามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังก็เพื่อที่จะให้สตรีทั้งหลายที่ไม่ได้บวชในพระศาสนานี้ได้รู้จักความเป็นไปของอุบาสิกาตัวอย่างในพระศาสนาที่นับว่าเป็นหนึ่งแม้ว่าท่านจะอยู่ครองเรือนก็สามารถที่จะกระทำคุณงามความดีให้เป็นหนึ่งในพระศาสนานี้ได้เหมือนกันการกระทำความดีของบุคคลเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องอยู่ในวัดเท่านั้นแม้แต่อยู่นอกวัดก็สามารถที่จะกระทำคุณงามความดีได้หลายอย่างหลายประการถ้าบุคคลเราตั้งใจจะกระทำคุณงามความดีอยู่ในที่ไหนก็กระทำดีได้ในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนางสุชาดาอุบาสิกามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังเป็นเรื่องแรกนางสุชาดาอุบาสิกาผู้มีตำแหน่งเอตทัคคะด้านสรณะเป็นประถมเปรียบเหมือนผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เป็นเครื่องรับรองเกียรติคุณของนางอย่างสมเหตุผลในฐานะที่นางได้กระทำความดีไว้ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติชีวประวัติในอดีตชาติของนางสุชาดาอุบาสิกามีปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีอันเป็นคัมภีร์อรรถกถาที่ขยายความพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตความพักเมื่อนับถอยหลังกลับไปจากพัทรกัปนี้ได้100,000กัปซึ่งตรงกับพุทธสมัยของพระปฐมพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้านางสุชาดาอุบาสิกาได้เคยเกิดเป็นนางกุลธิดาอยู่ในตระกูลหนึ่งซึ่งอยู่ในพระนครโพ งสวดีการต่อมาเมื่อนางปุริธิดามีวัยวัฒนาขึ้นวันหนึ่งนางได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เห็นพระองค์ทรงแต่งตั้งอุบาสิกาคนหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายฝ่ายผู้ถึงสรณะก่อนโดยนางได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ถึงสรณะก่อนกว่าบรรดาสตรีทั้งปวงในพระศาสนาเมื่อนางได้เห็นพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งสตรีผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเช่นนั้นนางก็มีความพอใจในตำแหน่งเอตทัคคะคือความเป็นเลิศกว่าบุคคลทั้งหลายนั้นเมื่อนางเกิดความพอใจแล้วจึงได้ตั้งใจกระทำอธิการกุศลกรรมคือตั้งใจกระทำคุณงามความดีอย่างเต็มที่ทีเดียวเมื่อกระทำความดีแล้วก็ปรารถนาฐานันดรนั้นคือปรารถนาตำแหน่งที่จะให้ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์หรือฐานะตำแหน่งหน้าที่ที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตการนั้นหลังจากนางได้ตั้งความปรารถนาแล้วนี่นางก็กระทำคุณงามความดีอยู่เสมอมาครั้นนางปุริธิดาสิ้นชีพจากชาตินั้นแล้วได้ท่องเที่ยวไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์อยู่ตลอดกาลนานประมาณ 100,000 กับอันหนึ่งก่อนที่นางปุริธิดาจะได้มาเกิดเป็นนางสุชาดานางได้เคยเกิดเป็นมารดาของยศกุลบุตรในอดีตชาติมาชาติหนึ่งและนางได้พิจารณาอสุภสัญญาคำว่าอสุภสัญญาก็คือการกำหนดรู้ว่าเป็นของไม่งามหมายถึงการพิจารณาร่างกายให้รู้ว่าไม่สวยไม่งามการพิจารณานี้นางสุชาดาก็ได้พิจารณาตามคำบอกเล่าของลูกชายดังมีเรื่องกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ตติยสมันตปาสติกาและในอรรถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งยมกวัคในเรื่องสนชัยตอนที่กล่าวถึงบุรพกรรมของชน55คนมียศกุลบุตรเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงชน55คนตามที่พระภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามว่าได้เคยกระทำกรรมอะไรไว้ว่าชนทั้ง55คนได้ปรารถนาเป็นพระอรหันต์ในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วกระทำกรรมที่เป็นบุญไว้มากแต่ภายหลังเมื่อการที่พระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอุบัติขึ้นพวกเขาได้เกิดขึ้นมาเป็นสหายกันได้กระทำบุญรวมกันเป็นพวกไว้โดยได้เที่ยวจัดการเผาศพคนที่ไร้ที่พึ่งหรือคนตายที่ไม่มีญาติเรียกอย่างภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเผาผีไม่มีญาติเห็นคนตายก็ช่วยกันจัดการเผาศพให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆก็ทำไปด้วยความเต็มอกเต็มใจเพราะว่าการที่จะปล่อยให้ศพมาเน่าเฟะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นไปนั้นเป็นที่รบกวนประชาชนคนทั้งหลายดูแล้วน่าสมเพชท่านเหล่านี้จึงได้ช่วยกันจัดการที่จะเผาศพที่ไม่มีญาตินี่เพราะว่าการเผาศพนี้ถ้าจะพิจารณาดูไปแล้วก็เป็นการตัดต้นเหตุแห่งการแพร่เชื้อโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าการตายของบุคคลตอนนั้นบางทีก็ตายด้วยโรคระบาดเมื่อตายด้วยโรคระบาดแล้วถ้าหากว่าไม่จัดการเผาหรือฝังสิเนี่ยโรคนั้นก็จะแพร่ออกไปสู่บุคคลอื่นได้ง่ายฉะนั้นการจัดการเผาศพจึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งวันหนึ่งพวกเขาได้ไปพบหญิงตายทั้งกลมคำว่าตายทั้งกลมนี่ก็หมายถึงผู้หญิงที่มีท้องตายทั้งแม่และลูกที่อยู่ในท้องเมื่อได้พบหญิงตายทั้งกลมก็ได้ตกลงกันว่าจะจัดการเผาศพจึงได้ช่วยกันนำศพหญิงตายทั้งกลมนั้นไปที่ป่าช้าแต่บรรดาชนเหล่านั้นทั้งหมดตกลงให้อยู่เผาศพที่ป่าช้าเพียง5คนคือคนทั้งหมดมี55คนเนี่ยคิดว่ามีศพเดียวนี่5คนก็สามารถที่จะจัดการเผาศพกันได้ก็ให้50คนนั้นกลับบ้านไปส่วน5คนที่เหลือเนี่ยก็ช่วยกัน จัดการเผาศพหญิงตายทั้งกลมนั้น

โดยที่บุคคลทั้งหมดนั้นได้กล่าวสั่งไว้ว่าพวกท่านจงเผาศพนี้ส่วนบุคคลอีก50คนเมื่อสั่งเสียกันแล้วก็กลับไปบ้านเมื่อบุคคลทั้ง5ช่วยกันจัดการเผาศพอยู่นายสะได้ใช้หลาวแทงศพนั้นและพลิกกลับไปกลับมาก็ได้อสุภสัญญาคือการกำหนดรู้ว่าไม่สวยไม่งามแล้วเขาจึงบอกแก่สหาย4คนให้พิจารณาดูศพที่มีหนังลอกออกแล้วจากในส่วนต่างๆของร่างกายคือหมายความว่าในส่วนต่างๆนี้ไม่ลอกออกหมดทีเดียวลอกที่แขนที่ขาที่ตัวที่ไหล่หรือหลังอะไรก็แล้วแต่นี้ลอกออกมาเป็นดวงดวงท่านเปรียบลักษณะที่หนังถูกไฟเผาแล้วลอกออกเป็นที่ที่หรือเป็นบางแห่งเนี่ยมีลักษณะประดุจรูปโคดังนอกจากนั้นแล้วนี่ก็ยังพิจารณาดูเห็นความไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดนี่เป็นลักษณะที่ปรากฏขึ้นแก่ศพที่ตายทั้งกลมโดยนายสัตว์ได้พิจารณาเห็นเป็นคนแรกแล้วก็บอกแก่สหายทั้ง4คนให้พิจารณาดูตามบุคคลทั้งหลายจึงพิจารณาตามก็ได้อสุภสัญญาในศพนั้นเหมือนกันและเขาทั้ง5คนได้กลับไปบ้านบอกแก่สหายที่เหลืออีก50คนนั้นให้พิจารณาตามให้พิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามและน่าเกลียดของศพนั้นส่วนนายสักกลับไปที่บ้านของตนได้บอกอสุภสัญญาคือการกำหนดรู้ว่าเป็นของไม่งามที่ตนได้พิจารณาแล้วแก่มารดาบิดาและภรรยาให้พิจารณาตามด้วยนี่เท่ากับเป็นการสอนธรรมะในพระศาสนาให้บุคคลรู้ตามที่ตนเองได้รู้แล้วคือไม่ใช่รู้แล้วก็จะเก็บเอาไว้แต่เพียงคนเดียวยังได้ช่วยแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่และภรรยาของตนได้พิจารณาถึงอสุภสัญญาคือการกำหนดว่าไม่สวยไม่งามถึงศพที่เผาในวันนั้นด้วยนี่ก็นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ลูกสามารถที่จะชี้แจงให้พ่อแม่ได้รับความรู้ในเรื่องของอสุภสัญญาเพราะว่าอสุภสัญญาการกำหนดร่างกายของบุคคลเราว่าไม่สวยไม่งามนี้เป็นสิ่งที่จะเตือนใจให้ไม่หลงไหลใฝ่ฝันกันเพราะว่าบุคคลโดยมากจะเข้าใจว่าร่างกายนี้มีแต่ความสวยความงามติดอกติดใจใฝ่ฝันกันแสวงหากันเอามาบางคนแสวงหามา1ยังไม่พอต่อเป็น2 3 4อะไรกันเรื่อยไปแท้ที่จริงถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปตามนัยยะที่นายสะได้พิจารณาแล้วนี่จะเห็นว่าหาความสวยงามอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นเมื่อนายสะได้บอกให้คุณพ่อคุณแม่และภรรยาของตนได้พิจารณาตามด้วยนั้นบุคคลทั้งหมดมีมารดาบิดาและภรรยาเป็นต้นก็ได้เจริญอสุภสัญญาตามที่ได้ทราบจากนายสะนี่ก็เป็นกุศลกรรมที่นางสุชาดาอุบาสิกาได้กระทำไว้ในอดีตชาติอีกชาติหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องชี้ให้เห็นถึงการเข้าถึงธรรมะในพระศาสนาเราจะเห็นว่าการกระทำคุณงามความดีนั้นไม่จำเป็นจะต้องเสียทรัพย์จับจ่ายกันเป็นจำนวนมากเพียงแต่รู้จักทำใจให้ซึ่งในธรรมะนั้นหรือตั้งใจปฏิบัติธรรมะนั้นเราก็ได้บุญแล้วชีวประวัติในปัจจุบันชาติของนางสุชาดามีบันทึกไว้ในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีอัตถกถาคัมภีร์วิสุทธชนะวิลาสินีในอัตถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งยมกวักในเรื่องสนชัยและในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระประมาณุชิตชิโนรสความว่านางสุชาดาได้เกิดเป็นธิดาของเสนิยะกุดุมพีในเสนานิคมตำบลอุรุเวลาในมคตรัฐซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราจะเสด็จอุบัติขึ้นครั้นนางสุชาดามีวัยวัฒนาการขึ้นแล้วนางจึง
ไปตั้งความปรารถนาโดยบวงสรวงแก่เทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไทรต้นหนึ่งว่าถ้าข้าพเจ้าได้ไปสู่ตระกูลสามีซึ่งเป็นตระกูลที่มีชาติสกุลเสมอกันและได้บุตรชายเป็นคนหัวปีคือแม่ขมาท่าลูกคนที่เกิดก่อนเนี่ยเป็นผู้ชายข้าพเจ้าจะกระทำพลีกรรมคือทำพิธีบวงสรวงด้วยการสละทรัพย์หนึ่งแสนกหาปณะแก่ท่านเป็นประจำทุกปีท่านผู้ฟังดูความปรารถนาของนางสุชาดาที่ตั้งไว้นับว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆหนึ่งแสนกหาปณะตอนหนึ่งปีนะท่านผู้ฟังนับว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเปี่ยมด้วยการเสียสละการต่อมาความปรารถนาของนางสุชาดาได้สำเร็จสมมโนรถทั้งสองประการคือทั้งได้ไปสู่ตระกูลของสามีที่มีชาติสกุลเสมอกันและเมื่อไปอยู่ร่วมกับสามีแล้วนางก็ได้มีบุตรคนแรกเป็นชายเป็นอนุความปรารถนาสมมโนรถเมื่อพระมหาสัตว์สิทธัตถะทรงกระทำทุกขกริยาคำว่าทุกขกริยาก็หมายถึงการกระทำความเพียรอันยากที่ใครๆจะกระทำได้โดยพระองค์ทรงกระทำอยู่ครบ6พรรษาบริบูรณ์ส่วนนางสุชาดามีความประสงค์จะกระทำพลีกรรมคือการบวงสรวงในวันวิสาขปุณณมีคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6นางจึงใช้ให้บุรุษทั้งหลายผู้เป็นทาสและกรรมกรช่วยกันต้อนฝูงโคมา 1,000 ตัวเอาไปเลี้ยงไว้ในสวนชะเอมเครือเพื่อให้แม่โคเหล่านั้นกินชะเอมเครือน้ำนมจะได้มีรสหวานแล้วให้แบ่งแม่โคจำนวน 1,000 ตัวออกเป็นพวกละ500ตัวเมื่อแยกโคออกเป็น2พวกแล้วเนี่ยนางก็ใช้ให้รีดนมแม่โคจำนวน500ตัวพวกหนึ่งไปให้แก่แม่โคอีก500ตัวพวกหนึ่งดื่มกินคือหมายความว่าโคอีกจำนวน500ตัวที่ไม่ได้ถูกรีดนมเนี่ยจะกินนมโคของแม่โคจำนวน500ตัวที่ถูกรีดออกมาไม่ให้ไปกินน้ำอย่างอื่นให้กินน้ำนมโคเลยแล้วต่อจากนั้นนางก็ให้แบ่งจำนวนแม่โค500ตัวเนี่ยที่ดื่มน้ำนมแล้วคือเป็นพวกที่ดื่มน้ำนมของแม่โคอีกกลุ่มหนึ่งโดยแยกออกเป็น2พวกพวกละ250ตัวเมื่อแยกออกเป็น250ตัวแล้วก็ให้รีดน้ำนมของแม่โคจำนวน250ตัวพวกหนึ่งเอาไปให้แก่แม่โค250ตัวอีกพวกหนึ่งดื่มกินหลังจากที่ได้จัดการแบ่งอย่างนี้แล้วและให้แม่โค250ตัวได้กินเฉพาะน้ำนมโคเท่านั้นต่อจากนั้นก็ให้แยกแม่โค250ตัวเนี่ยที่ได้ดื่มน้ำนมของแม่โคพวกนั้นแล้วออกเป็น125ตัวแล้วก็ให้รีดน้ำนมของแม่โคจาก125ตัวไปให้แก่แม่โคอีกพวกหนึ่งจำนวน125ตัวได้ดื่มกินโดยนางให้กระทำวิธีนี้เรื่อยไปจนกระทั่งเหลือแม่โคนมที่ได้ดื่มน้ำนมโคมาตลอดเหลือเพียง8ตัวเท่านั้นทั้งนี้ด้วยความประสงค์จะให้น้ำนมมีโอชะอันล้ำเลิศจึงจะนำเอามากระทำเป็นข้าวกวนด้วยนำนมโคสดมีความปรารถนาของนางสุชาดาได้ตั้งความปรารถนาที่จะกระทำการกวนข้าวมัทุปายาสด้วยนำนมโคสดนี่นมโคนั้นนับว่าเป็นนมโคที่ได้รับอาหารอันโอชะมาโดยตลอดจริงๆช้ามืดวันวิสาขปุณณมีหรือที่เราเรียกกันว่าวันวิสาขบูชานางสุชาดาคิดว่าจะกระทำพลีกรรมแก่เทวดาที่ต้นไทรจึงตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่และสั่งให้รีดนมโค8ตัวนั้นส่วนลูกโคทั้ง8ตัวก็ไม่ได้ไปกินนมแม่โคในวันนั้นโดยลูกโคได้ยืนอยู่ในที่ไกล

เว้นเลยไม่ให้ลูกโคแปดตัวไปดื่มน้ำนมแม่โคหรอกเพราะว่านางสุชาดามีความปรารถนาที่จะได้น้ำนมจากแม่โคนะพวกชนที่จะกระทำการรีดน้ำนมนำภาชนะต่างๆเข้าไปรองเพื่อจะรีดน้ำนมลงในภาชนะเหล่านั้นตามคำสั่งของนางสุชาดาขณะนั้นเองน้ำนมก็ไหลออกจากเต้านมเองจนเต็มภาชนะโดยไม่ต้องรีดเลยนี่นับเป็นปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่งนะคือใครๆก็คงจะไม่เคยได้เห็นความอัศจรรย์ที่จะปรากฏขึ้นอย่างนี้มีแต่ว่าเข้าไปรีดเค้นแล้วเค้นอีกน้ำนมก็ไม่ค่อยจะออกไม่ค่อยจะไหลออกมาให้สักทีนึงแต่นี่ไม่ต้องรีดเลยเพียงแต่เอาภาชนะเข้าไปรองรับตั้งไว้ภายใต้ขาโคให้ตรงกับที่เต้านมของโคน้ำนมก็ไหลออกมาอย่างพรั่งพรูเต็มภาชนะเลยใครเห็นแล้วจะไม่อัศจรรย์ก็คงจะเป็นคนที่ใจด้านมากเกินไปนางสุชาดาเห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็มีความโสมนัสคือเกิดความดีใจขึ้นมาจึงรับภาชนะที่รองน้ำนมโคนั้นด้วยมือของตนเองแล้วเทลงในภาชนะใหม่และยกขึ้นตั้งบนเตาไฟแล้วใส่ฟืนก่อไฟเองเพื่อจะเคี่ยวน้ำนมและหุงข้าวปลาญาติในเวลาที่นางหุงข้าวปลาญาติอยู่นั้นได้มีฟองใหญ่ๆเกิดขึ้นจากน้ำนมเวียนเป็นทักษิณาวัตรคือเกิดฟองขึ้นแล้วก็เวียนไปทางขวาเนี่ยเวียนเรื่อยไปแต่ว่าฟองใหญ่เหล่านั้นแม้สักฟองหนึ่งก็ไม่กระเซ็นตกลงมาที่พื้นดินเลยมันจะเป็นฟองใหญ่ความจริงถ้าหากเป็นฟองใหญ่ๆเวลาแตกเนี่ยก็จะกระเซ็นออกไปไกลตกไปที่พื้นดินเปรอะเปื้อนไปหมดแต่นี่ไม่มีเลยถึงควันไฟแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏขึ้นจากเตาไฟเลยเช่นกันนี่ก็เป็นนิมิตหมายที่แปลกดีตามธรรมดาไฟเมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่ย่อมจะมีควันปรากฏแต่ในครั้งนี้ไม่มีควันปรากฏเลยไม่มีเปลวไฟออกมาให้เห็นเลยในวันหุงข้าวมทุปายาตอยู่นั้นท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ได้มายืนถือพระขันเฝ้ารักษาเตาไฟอยู่ในสี่ทิศท้าวมหาพรหมก็ได้นำทิพยสเวตฉัตรมากางกั้นให้ในเบื้องบนภาชนะที่หุงข้าวมทุปายาตพระอินทร์ก็ได้เสด็จมาทรงใส่ดุ้นฟืนเข้าไปในเตาไฟทำให้ไฟลุกโผล่ฝ่ายทวยเทพพยดาในหมื่นโลกธาตุก็นำเอาทิพยโอชาจากทวีปทั้งสี่มาใส่ลงในภาชนะที่หุงข้าวมัทุปายาตนั้นเหมือนกับบุคคลบีบรวงผึ้งคั้นเอาแต่น้ำผึ้งฉะนั้นตามปกติในเวลาอื่นๆเทพยดาทั้งหลายย่อมใส่ทิพยโอชาลงในอาหารเป็นคำๆส่วนในวันที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้และวันจะเสด็จปรินิพพานเทพยดาทั้งหลายจะใส่ทิพยโอชาลงในภาชนะที่ใส่อาหารทั้งหมดฝ่ายนางสุชาดาได้เห็นความอัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้ในวันเดียวกันนี้นั่นเทียวจึงเรียกนางปุณธาสีมาสั่งว่าแม่ปุณาวันนี้เทวดาของพวกเราเป็นที่น่าเลื่อมใสยิ่งนักความอัศจรรย์นี้พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนตลอดการประมาณเวลานานมาแล้วเธอจงไปปัดกวาดสถานที่ประทับของเทวดาโดยเร็วคำสั่งของนางสุชาดานี้ก็เป็นที่เข้าใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่บังเกิดขึ้นนั้นคงจะเป็นด้วยความบันดาลให้เป็นไปของเทวดาคือเทวดาอาจจะแสดงฤทธิ์ให้ปรากฏให้เกิดความเลื่อมใสมากขึ้นอะไรทำนองนั้นนางปุณธาสีรับฟังคำสั่งของนายแล้วได้รีบไปที่โคนต้นไทรแต่ว่าเหตุการณ์ของการกระทำบวงสรวงพรีกรรมของนางสุชาดาจะเป็นไปในรูปใดคือจะได้พบเทวดาหรือพบใครกันแน่ก็ขอให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนางสุชาดาอุบาสิกามาเล่าต่อจากตอนที่แล้วที่ได้เล่าเสนอท่านผู้ฟังไปเรื่องในตอนที่แล้วได้เล่าถึงตอนที่นางสุชาดาได้เห็นความมหัศจรรย์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นจากการที่ได้รีดนมโคได้กระทำการกวนข้าวมัทุปายาตบ้างนี่จึงได้เรียกนางปุณธาสีมาสั่งว่าแม่ปุณณาวันนี้เทวดาของพวกเราเป็นที่น่าเลื่อมใสยิ่งนักความมหัศจรรย์นี้พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนตลอดการประมาณเวลานานมาแล้วเธอจงไปปัดกวาดสถานที่ประทับของเทวดาโดยเร็วนางปุณณธสีรับฟังคำสั่งของนายหญิงแล้วได้รีบไปที่โคนต้นไทรนั้นแต่ว่าก่อนที่จะได้เล่าถึงความเป็นไปของนางสุชาดานี้ก็จะขอเล่าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเสียก่อนคืนก่อนที่พระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้ได้ทรงมหาสุบินคือความฝันใหญ่5ประการดังที่ตรัสไว้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตความว่า1บรรทมโดยมีมหาปฏภีนี้เป็นพระแท่นสายญาติมีขุนเขาหิมวันเป็นขเนยคือมีภูเขาเป็นหมอนพระหัตถ์ซ้ายเหยียดอย่างลงในมหาสมุทรด้านทิศบูรพาคือทิศตะวันออกพระหัตถ์ขวาเหยียดอย่างลงในมหาสมุทรด้านทิศปัจฉิมคือทิศตะวันตกพระบาททั้งสองเหยียดอย่างลงในมหาสมุทรด้านทิศทักษิณคือทิศใต้พระมหาสุบินนิมิตข้อนี้เป็นบุพนิมิตหมายถึงการได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณอันไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่า 2. มียะคางอกขึ้นจากนาภีของพระองค์สูงจดท้องฟ้าพระมหาสุบินนิมิตข้อนี้หมายถึงการที่ได้ตรัสรู้อริยอัสดางคิกมรรคคือทางมีองค์8อันประเสริฐแล้วทรงประกาศออกไปถึงมวลมนุษย์และถวยเทพพยดา 3. มีหมู่หนอนตัวขาวศีรษะดำพากันไต่ขึ้นมาจากพระบาทคลุมเต็มถึงพระชานุมณฑลคือบริเวณหัวเขาพระมหาสุบินนิมิตข้อนี้หมายถึงการที่คนนุ่งขาวชาวคฤหัสถ์มากมายพากันถึงตถาคตเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต 4. มีนกทั้งหลาย4จำพวกมีสีต่างๆกันบินมาจากทิศทั้ง4แล้วมาหมอบจับที่เบื้องพระบาทและกลับกลายเป็นสีขาวไปหมดสิ้นพระมหาสุบินนิมิตข้อนี้หมายถึงการที่ชนทั้ง4วรรณะได้ออกมาบวชรวมกันในพระธรรมวินัยและได้ประจักษ์แจ้งวิมุตติธรรมคือทำเป็นเครื่องหลุดพ้นจากกิเลส 5. ได้เสด็จดำเนินไปมาบนภูเขาคูดก็หมายถึงภูเขาอุจระลูกใหญ่แต่คูดไม่แปดเปื้อนเลยพระมหาสุบินนิมิตข้อนี้หมายถึงการทรงเจริญด้วยลาภปัจจัย4ประการพรั่งพร้อมแต่ไม่ทรงลุ่มหลงติดพันทรงบริโภคด้วยพระปัญญาที่ทรงดำรงจิตปลอดโปร่งเป็นอิสระครั้นพระโพธิสัตว์ได้ทรงเห็นมหาสุบินนิมิต5ประการในเวลากลางคืนวันนั้นเมื่อทรงพิจารณาดูก็ทรงแน่พระทัยว่าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้โดยไม่ต้องสงสัยและพอสิ้นราตรีนั้นจึงได้ทรงชำระพระองค์ด้วยการทรงสงฆ์อุทกวารีแล้วทรงรอเวลาเสด็จจาริกภิกขาจารย์รุ่งเช้าขึ้นพระโพธิสัตว์ได้เสด็จไปประทับนั่งพักอยู่ที่โคนต้นไทรนั้นทำให้ปริมณฑลแห่งต้นไทรทั้งสิ้นสว่างสวยด้วยรัศมีของพระองค์ครั้งนั้นนางปุณธาสีได้มาเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไทรทรงหันพระพักไปทางทิศตะวันออกทรงแลเห็นต้นไทรทั้งสิ้นมีสีดังทองคำด้วยรัศมีที่เปล่งออกจากประกายของพระโพธิสัตว์นางจึงคิดว่าวันนี้เทวดาของเราได้ลงจากต้นไทรมานั่งรอรับการพลีกรรมด้วยมือของตนเองจึงรีบกลับไปบอกนางสุชาดาว่าคุณนายเจ้าคะ
เทวดาได้มาประทับนั่งที่โคนต้นแล้วเจ้าค่ะนางสุชาดาได้ฟังคำบอกเล่าของนางปุณธาสีก็ดีใจจึงกล่าวว่านี่แน่ปุณาถ้าเธอพูดจริงแล้วเธอจะไม่ต้องเป็นทาสีอีกต่อไปและเธอจะตั้งอยู่ในฐานะเป็นธิดาคนใหญ่ของเรานับจำเดิมแต่นี้ไปว่าแล้วนางก็ได้ให้เครื่องแต่งตัวทุกอย่างตามที่สมควรแก่ธิดาแล้วนางสุชาดาได้ตักข้าวมัทุปายาตใส่ถาดทองคำที่มีราคา 100,000 กหาปณะจนเต็มแล้วใช้ถาดทองคำอีกใบหนึ่งปิดเป็นฝาและห่อถาดข้าวมัทุปายาตด้วยผ้าขาวบริเวณรอบๆถาดทองคำวางพวงเครื่องหอมและพวงมาลัยทั้งหลายส่วนนางแต่งตัวด้วยเครื่องประดับอย่างดีทั้งสิ้นแล้วยกถาดข้าวมัทุปายาตขึ้นเทินบนศีรษะของตนเดินออกไปที่โคนต้นไทรพอนางได้เห็นพระโพธิสัตว์ก็เกิดปีติสมนัสอย่างแรงกล้าขึ้นมาทันทีด้วยเข้าใจว่าเป็นรุกขเทวดานับตั้งแต่ที่นางสุชาดาได้เห็นพระมหาบุรุษแล้วนางได้ค้อมกายเข้าไปได้ยกถาดลงจากศีรษะเปิดผ้าห่อออกและถือเต้าน้ำที่อบด้วยดอกไม้หอมน้อมเข้าไปถวายพระมหาบุรุษและถวายถาดข้าวมัทุปายาตทองคำไว้บนพระหัตถ์ของพระมหาบุรุษนางถวายบังคมแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สละถาดทองคำนี้แก่ท่านขอท่านจงถือเอาตามชอบใจความปรารถนาแห่งใจของข้าพเจ้าสำเร็จแล้วฉันใดขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จฉันนั้นนางกล่าวดังนี้แล้วก็หลีกไปการสละถาดทองคำที่มีราคา 100,000 กหาปณะของนางสุชาดาโดยนางไม่มีความอะไรใยดีเหมือนบุคคลสละถาดดินเก่าๆไปฉะนั้นพระมหาบุรุษเสด็จจากที่ประทับทรงถือถาดข้าวมัทุปายาตเสด็จไปสู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงวางถาดข้าวมัทุปายาตไว้ริมฝั่งแม่น้ำแล้วเสด็จลงสงที่ท่าน้ำและเสด็จกลับขึ้นมาทรงปั้นข้าวมัทุปายาตเป็นคำๆได้49ปั้นปั้นหนึ่งประมาณเท่าเม็ดในผลตาลสุกแล้วเสวยข้าวมัทุปายาตนั้นครั้นเสวยเสร็จจึงทรงลอยถาดทองคำลงในกระแสฐานน้ำโดยทรงปฏิญาณว่าถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอให้ถาดใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปถ้าหากเราจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอให้ถาดใบนี้จงลอยไปตามกระแสน้ำถาดใบนี้ได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปไกลได้ถึง80ศอกโดยลอยทวนกระแสขึ้นไปโดยรวดเร็วเหมือนม้าที่มีกำลังฝีเท้าเร็วแล้วจมลงในน้ำวนแห่งหนึ่งจนกระทั่งลงไปถึงที่อยู่ของพญากาลนาคราชถาดทองคำที่พระมหาบุรุษทรงลอยน้ำไปได้จมลงไปซ้อนกับถาดบริโภคของพระพุทธเจ้าสามพระองค์ด้วยกันจึงเกิดเสียงดังกริ้งกริ้งพญากาลนาคราชได้ยินเสียงถาดกระทบกันก็ตื่นบรรทมและตรัสว่าเมื่อวานนี้ก็มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นพระองค์หนึ่งแล้ววันนี้ทรงอุบัติขึ้นอีกพระองค์หนึ่งแล้วเสด็จไปยังสถานที่ประดิษฐานถาดทองคำและตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยสุนทรกถา100บทฝ่ายพระมหาบุรุษทอดพระเนตรเห็นสุภนิมิตดังนั้นก็ทรงแน่พระทัยว่าเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยทรงโสมนัสจึงเสด็จนิวัตไปประทับพักกลางวันอยู่ที่ป่าไม้สาละซึ่งมีดอกบานสะพรั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพอถึงเวลาสายันคือเวลาเย็นพระมหาบุรุษจึงเสด็จออกจากป่าไม้สาละทรงมุ่งพระพักไปสู่ต้นสีมหาโพธิ์แต่ในระหว่างทางเสด็จดำเนินโสเทียพราหมณ์ได้ถวายยาคา8กำแก่พระมหาบุรุษพระมหาบุรุษทรงถือยาคาเสด็จไปที่ภายใต้ต้นสีมหาโพธิ์แล้วทรงปูลาดยาคาลงใต้ต้นสีมหาโพธิ์และประทับนั่งบนยาคาทรงหันพระพักไปทางทิศบุรพาโดยพระมหาบุรุษตั้งพระทัยมั่นคงเด็ดเดี่ยวว่าถึงแม้ว่าเราจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกส่วนเลือดและเนื้อทั้งสิ้นในสรีระกายจะแห้งเหือดไปก็ตามถ้าเรายังไม่ได้บรรลุพระสัมโพธิญาณตราบใดจะไม่ทำลายสมาธิบัลลังก์ตราบนั้น
เมื่อพระมหาปุรุษทรงบำเพ็ญสมาธิจิตภายในคืนนั้นนั่นเองก็ได้ทรงสำเร็จพระสัพพัญญุตญาณพระสัพพัญญุตญาณก็หมายถึงปรีชาอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วประทับอยู่ที่โพธิมณฑลตลอด7สัปดาห์แล้วทรงประกาศพระธรรมจักรโปรดบรรพชิตปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันและทรงเล็งเห็นอุปนิสัยของยสกุลบุตรผู้เป็นบุตรของนางสุชาดาจึงเสด็จไปประทับที่โคนต้นไทรต้นหนึ่งซึ่งอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีฝ่ายยสกุลบุตรได้เห็นพวกสตรีที่เป็นนางบำเรอนอนหลับอ้าปากผ้านุ่งผ้าห่มเปิดในเวลากลางคืนก็เกิดความสังเวชคือสลดใจได้กล่าวขึ้นว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วจึงออกจากนิเวศมุ่งหน้าไปสู่อิสิปตนมฤคทายวันและขณะที่เขาเดินไปได้เปล่งอุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเวลานั้นเป็นเวลาใกล้รุ่งสว่างพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรมาแต่ไกลจึงเสด็จลงจากที่จงกรมไปประทับนั่งบนอาสนะและเมื่อพระองค์ทรงสดับเสียงเปล่งอุทานของยสกุลบุตรจึงตรัสว่านี่แน่ยสที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเชิญเธอมานั่งลงในที่นี้ตถาคตจะแสดงธรรมให้ฟังยสกุลบุตรได้ฟังธรรมีกถาที่เรียกว่าอนุปุพพิกถาคือถ้อยคำที่กล่าวไปโดยลำดับมี5ประการและอริยสัจ4หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าสามุกังสิกธรรมจบลงแล้วก็ได้รู้แจ้งแทงตลอดมรรคและผล3ชั้นในวันที่ยสกุลบุตรหนีออกมาจากบ้านไปพบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าจนเป็นเหตุชักนำให้มารดาคือนางสุชาดาบิดาคือท่านเศรษฐีและภรรยาเก่าของท่านได้พบแสงสว่างแห่งธรรมนอกจากมีเรื่องกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระประมาณุชิตชิโนรถแล้วยังมีเรื่องบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์มหาวะพระวินัยปิฎกแห่งมหาขันตกะความว่าพระยสกุลบุตรออกจากบ้านไปในเวลากลางคืนโดยไม่มีใครรู้ความโกลาหลได้เกิดขึ้นในบ้านของยสกุลบุตรเมื่อนางสุชาดามารดาของยสกุลบุตรได้ขึ้นไปที่ปราสาทไม่เห็นยสกุลบุตรจึงรีบไปบอกเศรษฐีผู้เป็นบิดาว่าท่านกฤหบดียสกุลบุตรหายไปไหนไม่ทราบท่านเศรษฐีจึงใช้ให้คนขึ้นมาออกไปตามหาใน4ทิศส่วนตัวท่านได้ออกไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันครั้นไปถึงก็ได้เห็นรองเท้าทองคำของลูกชายถอดวางไว้ที่ประตูจึงเดินตามเข้าไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีกำลังเดินมาแต่ไกลทรงดำริว่าเศรษฐีนั่งอยู่ที่นี่จะไม่เห็นยสกุลบุตรผู้นั่งอยู่ในที่นี่ด้วยอาการอย่างไรเราจะแสดงอิทธาภิสังขารคำว่าอิทธาภิสังขารก็หมายถึงการบันดาลด้วยฤทธิ์บังไว้ไม่ให้เศรษฐีและยสกุลบุตรมองเห็นกันด้วยอาการอย่างนั้นแล้วจึงทรงบันดาลตามที่ทรงดำริไว้ครั้งนั้นท่านเศรษฐีเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นยสกุลบุตรบ้างหรือไม่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีถ้าเช่นนั้นเชิญท่านคฤหบดีนั่งลงถึงอย่างไรท่านนั่งอยู่ที่นี่ก็จะได้เห็นยสกุลบุตรนั่งอยู่ในที่นี่ท่านเศรษฐีมีความดีใจที่จะได้พบลูกชายจึงถวายบังคมแล้วนั่งลงในที่ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุปุพพิกถาโปรดท่านเศรษฐีเพื่อฟอกจิตท่านเศรษฐีให้ผ่องใสแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ4ต่อภายหลังท่านเศรษฐีได้สำเร็จอริยผลเป็นพระโสดาบันแล้วจึงกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาและถวายตัวเป็นอุปสกในพระพุทธศาสนาโดยเปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นปฐมอุบาสกฝ่ายยสกุลบุตรเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ท่านเศรษฐีบิดาซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงคลายฤทธิ์ให้บุคคลทั้งสองได้เห็นกันพอท่านเศรษฐีได้เห็นยสกุลบุตรจึงบอกว่าลูกเอ๋ยมารดาของลูกกำลังร้องไห้เสียใจ

ถึงลูกลูกจงกลับไปเพื่อให้มารดาของลูกมีชีวิตอยู่ต่อไปเถิดยศกุลบุตรแลดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดียศกุลบุตรไม่สมควรที่จะไปอยู่ครองเรือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วท่านเศรษฐีจึงกราบทูลสรรเสริญว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับเป็นลาภอันประเสริฐของยศกุลบุตรพระเจ้าค่ะแล้วกราบทูลรัตนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระยศลูกชายให้เสด็จเข้าไปเสวยที่บ้านของตนและเมื่อท่านเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับการรัตนาแล้วจึงกราบถวายบังคมลากลับไปบ้านลำดับต่อจากนั้นยศกุลบุตรจึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดณทันทีทันใดนั้นเพศคฤหัสถ์ของยศกุลบุตรก็อันตรธานคือหายไปและท่านพระยศได้เป็นผู้ทรงบาตรและจีวรที่บังเกิดขึ้นด้วยบุญญฤทธิ์นับว่าท่านได้บรรพชาอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเรียกว่าเป็นเอหิภิกขุคือท่านผู้ใดก็ตามที่ได้รับการบวชจากพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการที่พระองค์ตรัสเรียกว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดคือถ้าจะพูดง่ายๆก็ว่าหมายถึงว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอุปัชฌาย์เองเนี่ยท่านผู้ที่ได้บวชต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ถือว่าท่านผู้นั้นได้เป็นเอหิภิกขุรุ่งเช้าขึ้นท่านพระยศเถระได้ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปัจฉาสมณะคือเป็นพระตามหลังไปที่บ้านของเศรษฐีบิดาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จถึงบ้านของท่านเศรษฐีแล้วจึงทรงแสดงอนุปพิกถา5ประการได้แก่ทานศีลสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ของการออกจากกามหรือการออกบวชและอริยสัจ4ได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคโปรดมารดาและภรรยาเก่าของพระยศเถระครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบลงมารดาและภรรยาเก่าของพระยศเถระได้ดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลแล้วได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งและไพเราะนักพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยตั้งใจให้คนมีตาดีได้มองเห็นหม่อมฉันทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์ทรงจำหม่อมฉันทั้งสองว่าเป็นอุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึงพระรัตนตรัยจำเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าค่ะในวันนั้นนางสุชาดาผู้เป็นมารดาพร้อมทั้งภรรยาเก่าของพระยศเถระเมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้วได้ประกาศตนเป็นอุบาสิกาโดยกล่าวอ้างถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเป็นชุดแรกก่อนกว่าสตรีทั้งหลายในโลกหลังจากนางสุชาดาท่านเศรษฐีและภรรยาเก่าของพระยศเถระได้ช่วยกันจัดอาหารอันประณีตถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระยศเถระจนกระทั่งอิ่มหนำสำราญแล้วพอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จจึงทรงแสดงธรรมโปรดบุคคลทั้ง3แล้วเสด็จกลับไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันการต่อมาภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแต่งตั้งอุบาสิกาทั้งหลายไว้ในตำแหน่งต่างๆตามความเหมาะสมก็ได้ทรงแต่งตั้งนางสุชาดาอุบาสิกาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะคือเป็นผู้ยอดเยี่ยมด้วยผู้หนึ่งดังมีข้อความบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางสุชาดาผู้เป็นธิดาของเสนานิเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นอุบาสิกาของตถาคตฝ่ายถึงสรณะก่อนผู้อื่นท่านผู้ฟังเป็นนั้นว่าชีวประวัติของนางสุชาดาอุบาสิกาที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้ส่วนสาระ

ติในเรื่องนี้ข้าจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาเห็นถึงความปรารถนาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ได้มาด้วยการทำดีเป็นตัวอย่างที่น่านำมาใช้มิใช่พวกอยากได้ดีได้หน้าเมื่อเวลาได้รับคำชมหน้าบานเป็นชันเชิงด้วยวิธีการนอนรอให้ได้ดีเองหรือบางคนก็ใช้วิธีเอาความดีที่คนอื่นเขาทำมาเป็นของตัวเองคนประเภทนี้น่ากลัวเป็นคนอันตรายที่ให้ร้ายแก่คนอื่นได้ง่ายมากคือพวกที่จะชิงเอาความดีของบุคคลอื่นมาเป็นของตัวเนี่ยคำพูดนี้ก็มักจะให้ร้ายบุคคลอื่นพูดทำลายบุคคลอื่นให้ตกต่ำไปเหยียบย่ำบุคคลอื่นให้เตี้ยลงไปเพื่อจะยกตัวเองให้สูงขึ้นมา

กต่ำไปเหยียบย่ำบุคคลอื่นให้เตี้ยลงไปเพื่อจะยกตัวเองให้สูงขึ้นมาบุคคลประเภทนี้เป็นพวกเหยียบหัวเรือคนอื่นค้าคืออาศัยความดีของบุคคลอื่นที่ตนเองโดยไม่ต้องลงทุนเลยหรือจะลงทุนบ้างก็เป็นประเภทเอาเปรียบผู้อื่นเขาส่วนนางสุชาดาอุบาสิกาเป็นผู้ที่ต้องการได้ดีมีชื่อเสียงเกียรติยศด้วยการลงมือกระทำเอาเองกระทำด้วยความเพียรพยายามและกระทำมาเป็นเวลานานมากจึงถือเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์นำมาสอนตนได้เป็นอย่างดีท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ที่จะทำถวายนะให้กับวัดเพื่อใช้ในด้านกิจกรรมงานบุญต่างๆของทางวัดสังฆทานก็ดีหรือว่าสาขาก็ดีที่เวลามีทีมเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยก็จะมีเรือรำน้อยๆนะคะนะเราจะเรียกกันติดปากว่าเรือบุญเรือบุญเรือบุญนี่แหละ จะเป็นบุญพาเราสู่กระแสพระนิพพานนะก็คือทานมาแล้วนะมาแล้วนะคะเรือบุญนี่อันนี้ต่อมาใหม่เลยนะคะลำนี้นะคะเนี่ยนางฟ้าเดินมานะคะท่านใดยังไม่ได้ลงเรือนะคะเรียนเชิญเลยนะร่วมด้วยนะร่วมบุญกุศลกันจะมากจะน้อยถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้หนึ่งในการร่วมบุญครั้งนี้นะคะก็เรือลำนี้ต่อมาใหม่เพื่อใช้ในงานของสังฆทานหรือว่าสาขานะเวลาไปงานบุญต่างๆนะพระป่ากฐินเนี่ยกฐินเนี่ยได้ใช้แน่นอนเราเป็นผู้ประเดิมบุญก่อนเลยนะคะท่านใดที่จะร่วมบุญตรงนี้นะคะไปลงเรือกันนะคะเราจะได้ไปสู่กระแสพระนิพพานนะทานบารมีด้วยกันเพราะว่าบุญสูงสุดก็คือความหลุดพ้นนะคะเราก็เวียนเกิดเวียนตายมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขนะก็ตามวิบากนะที่เราได้เพียรสร้างมานะเวลาใครเจอเรื่องราวต่างๆจะดีก็ดีไม่ดีก็ดีอันนั้นก็มาจากเหตุที่เราได้สร้างวันนี้ถ้าเราเริ่มต้นดีชีวิตเราดีตั้งแต่วันนี้เลยนะมันจะถ้าวันนี้เราทำดีอนาคตเราย่อมดีแน่นอนนะอันนี้ยืนยันได้เลยนะคะถ้าเราทำดีตั้งแต่วันนี้นะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะศีล5เนี่ยตั้งมั่นให้ได้นะอนาคตเราดีแน่นอนนะเพราะว่าฐานเราดีนะมันจะส่งเราให้ไปสู่สิ่งที่ดีนะนี่นะคะพี่สำราญเดียวแรงอ่ะท่านใดยังไม่จับพี่สำราญเดียวเลยอ่ะบงมือบายบายนะคะพี่สำราญเดียวแรงเป็นต้นบุญในครั้งนี้นะเท่าที่ทราบมาเห็นรู้สึกว่าถ้าผิดขออภัยพี่เขาเป็นต้นบุญให้หมื่นหนึ่งน่าจะเกินด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีสายทานศรัทธาญาติธรรมนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะในการเป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ทำถนนทางเข้าวัดสังฆทานมาร่วมบุญด้วยกันนะคะจะมากจะน้อยหลังแสดงธรรมในเวลา10หลังแสดงธรรมนะคะก็ประมาณเที่ยงนะคะเราจะได้มีโอกาสถวายผ้าป่าด้วยกันแล้วก็เรียนเชิญนะคะมาร่วมบุญด้วยกันนะคะแต่นิดแต่หน่อยถือว่าเป็นบุญนะคะเราก็ได้ร่วมในบุญตรงนี้ไปด้วยนะคะนะก็อนุโมทนากับทุกท่านนะคะเราร่วมกันทำถนนนะถือว่าให้ความสะดวกความสบายนะเป็นเส้นทางแห่งอริยมรรคนะมรรค4ผล4พระนิพพาน1นะให้กับตัวเรานะให้เรามีที่หวังได้นะเราสร้างทานเนี่ยทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเราต้องมีจุดหมายด้วยนะเวลาทำเนี่ยนะเรามีจุดหมายดีหวังที่ดีนะสิ่งที่ดีนะเพื่อเข้าความพ้นทุกข์นะเพื่อวางสิ่งต่างๆได้เพราะว่าสิ่งที่เราเสาะแสวงหาก็ดีไม่มีสิ่งใดเลยนะคะที่เราจะนำติดตัวไปได้ก็มีแต่

0: ปิยทรัพย์นี่แหละที่เราเพียรสร้างเพียรทำกันนี่แหละเนาะที่จะติดตัวเราไปได้เป็นเครื่องให้เราระลึกได้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะอนุโมทนาบุญนะอันนี้บุญชำระหนี้สงฆ์กันเทศ100ทำถนนเข้าวัด100อุทิศบุญให้กับคุณพ่อเจียวคุณแม่ไข่แก้วปูวัดรวม300บาทอนุโมทนานะคะสาธุพ่อกับแม่เราได้รับบุญแล้วนะอ้าวประกาศผิดไม่ได้แจ้งมานะคะแต่เราเดาถูกนะแต่ว่าเราไม่เห็นมีแจ้งมาเราก็เลยอ่านในรายชื่อนะก็เมื่อวานนี้นะคะก็ครูบาอาจารย์นะคะท่านก็ได้สลับกันแสดงธรรมนะด้วยกิจนะนิมนต์ด้วยกิจภารกิจนะที่แตกต่างกันนะวันนี้นะคะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนั่นจะเมตตาแสดงธรรมในเวลา 11:00 ซึ่งขณะนี้นะคะหลวงพ่อเสน่ห์ท่านก็ได้มาที่ลานธรรมแล้วนะคะท่านใดที่จะถวายสังฆทานหลังจากแสดงธรรมนะคะก็เรียนเชิญเข้ามาที่ลานธรรมนะคะมานั่งฟังธรรมกันนะคะมาเตรียมตัวจิตใจเราให้สงบนะตั้งแต่ตอนฟังธรรมเลยเวลาที่เราถวายทานนะจิตเราจะได้สงบเวลาอุทิศบุญกุศลในวันนี้เนาะวันศาสตร์ไทยบรรพบุรุษเราบิดามารดาเราเขาจะได้รับกระแสบุญนี้ได้เต็มที่นะคะแล้วเราก็จะได้มีโอกาสทอดพระป่ากันด้วยหลังแสดงธรรมนะคะเดี๋ยวเราอนุโมทนากับทุกท่านนะคะค่ะท่านใดที่จะร่วมบุญตรงนี้ยังได้อยู่นะคะเดี๋ยวครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะคะฟังธรรมกันค่ะ
1: สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับทุกท่านผู้ใดที่พิจารณาเสร็จแล้วจึงเข้าสู่ลานธรรมนะครับสำหรับทุกท่านอัญเชิญนางฟ้าเทวดาเทพบุตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีการหลังจากเทศจบแล้วก็จะมีถวายผ้าป่านะครับค่าน้ำค่าไฟค่าถนนตามถนนเข้าวัดนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีของทุกท่านนะครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับครับท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมเชิญนำเข้ามาจะลานธรรมได้เลยนะครับต่อจากนี้ก็จะนำทุกท่านกราบองค์แสดงธรรมนะครับครับเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมครับกล่าวคำกราบพระพร้อมกันนะครับ

ุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบเจริญทุกท่านนั่งพระเพียบลงครับต่อจากนี้ไปก็จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมากรรมูพระเถระครูบาอาจารย์สังฆทานจะแสดงธรรมนะครับครับต่อไปก็จะอารณาธรรมสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

0: สันติธาสัตตาพระราชคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปาชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโคหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตของเรามาทำความรู้ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราว่าลมหายใจของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจก็ร้อยเป็นปกติธรรมชาติเพียงแต่เรารู้ว่าลมหายใจของเราเข้าหรือออกลักษณะลมเป็นอย่างไรเมื่อเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโทพุทโธพุทโธเรื่อยไปวันนี้เป็นวันพระวันพระก็เป็นวันที่ชาวพุทธเรามาสร้างคุณงามความดีเลิกละความชั่วทำจิตของเราให้ผ่องใสให้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงมันเป็นเหตุของความทุกข์ทำไงให้ละได้ก็ต้องอาศัยการรู้ตัวภาวนาทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเรียกว่าสมถะย่างใจให้สงบก่อนเมื่อใจของเราสงบแล้วเราก็สามารถจะพิจารณาธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นตามความเป็นจริงได้และจุดเริ่มต้นเราก็มาสร้างบุญก่อนถวายทานทานกระจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายคนเราส่วนใหญ่แล้วให้มันกันแต่ให้เฉพาะหมู่ญาติของตัวเองเราไม่ได้ให้บุคคลทั่วๆไปไม่ได้ให้กษัตริย์ทั่วๆไปแต่ในทางพุทธศาสนาพระองค์สอนให้เราให้โดยไม่เจาะจงไม่หวังผลตอบแทนสิ่งใดที่เราให้แล้วมีหวังผลตอบแทนสิ่งนั้นไม่ใช่การให้ที่แท้จริงให้ด้วยความโลภเช่นเราให้บาทอยากได้ร้อยเราให้ร้อยอยากได้ล้านถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการให้ของเราไม่มีความสุขความเจริญไม่ได้ให้ตามหลักของพุทธศาสนาให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้แล้วเราเป็นสุขเราสบายขณะให้จิตคิดจะให้แล้วมีความสุขอันนี้เราก็ต้องพยายามทำจิตใจของเราให้เป็นผู้ให้ที่ถูกต้องใจของเราจะได้มีความสุขในการให้ศีลก็เช่นเดียวกันเรารักษาศีลสมาทานศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8 ศีล5คือข้อห้ามข้อยกเว้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยอบายมุขของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดเมื่อเรามีเบญจศีลข้อห้ามไม่ให้ประพฤติชั่วเขาก็มีเบญจธรรม5ประการสำหรับประพฤติดีเมื่อเราไม่ประพฤติชั่วแล้วเราก็หันมาประพฤติดีข้อที่1ก็เมตตากรุณาเมตตาก็มีความสงสารเห็นใจกรุณาก็พยายามช่วยให้เขามีความสุขมีความเจริญเราไม่เบียดเบียนเขาแล้วเราก็ช่วยให้เขามีความสุขช่วยเขาเราช่วยให้เขามีความเจริญอทินนาห้ามลักทรัพย์แต่ข้อกำหนดให้ทำก็คือการที่เรามีสัมมาอาชีวะประกอบการงานโดยสุจริตเราทำอะไรก็ทำโดยความสุจริตความตั้งใจไม่เบียดเบียนไม่คิดคดโกงไม่คิดที่จะไปเอารับเอาเปรียบบุคคลอื่นนี่เขาเรียกว่าสัมมาอาชีวะกาเมประพฤติผิดสามีภรรยาบุคคลอื่นหรือบุตรธิดาอันนี้ก็ต้องมีเขาเรียกว่ากามสังวรสำรวมในการเป็นอยู่ของตัวเองในคู่ครองของตนเองไม่ละเมิดทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทำให้ผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากจากการกระทำของตัวเองข้อ4มุสาพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระก็เป็นคนมีสัจจะพูดแต่ความเป็นจริงแล้วก็มีความก็เรียกว่าซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตัวเองรักษาคำพูดยิ่งกว่าชีวิตแก้กันได้ทำให้โลกนี้เจริญสุรายาเสพติดของมึนเมาอบายมุขทั้งปวงอันนี้ต้องแก้โดยสติมีสติระวังรักษากายวาจาของตัวเองไม่ละเมิดไปกระทำไปดื่มไปเสพไปกินในสิ่งเหล่านั้นมันเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยที่เราเห็นอยู่ทุกวันแม้แต่ในครอบครัวก็สามารถทำร้ายพ่อทำร้ายแม่เอาชีวิตพ่อเอาชีวิตแม่เอาชีวิตคนในครอบครัวเผาบ้านทำร้ายสิ่งของเกิดจากการขาดสติไปเดิมไปเสพไปหลงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยท่านทั้งเบญจศีลและเบญจธรรมเบญจศีลคือข้อห้าม5ประการไม่ให้ทำเบญจธรรมคือการทำอยู่สม่ำเสมอแล้วโลกนี้ก็จะเจริญทำให้เจริญขึ้นนี่เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแก่พุทธบริษัทส่วนการที่เรามาถือศีลอุโบสถศีล8ก็ถือว่าเรามาเพิ่มศีลของตัวเองเป็นศีลของพรหมจรรย์ไม่มีบ้านไม่มีเรือนออกจากบ้านจากเรือนมาประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ รักษากายวาจาใจของเราให้เป็นหนึ่งโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมประพฤติปฏิบัติเราต้องการทำลายความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้อวิชชาที่มันหุ้มห่อเราไว้อันนี้เราก็ต้องมาพยายามทบทวนว่าสิ่งใดที่เราบกพร่องสิ่งใดที่เรายังขาดสิ่งใดที่เรายังมีไม่พร้อมเราทำให้มันพร้อมทำให้มันมีทำให้มันเกิดชีวิตของเราจะได้สมบูรณ์ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อเราพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นชีวิตของเรานี้ขึ้นอยู่กับการกระทำที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกใครทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเรามันเกิดขึ้นได้สามทางบุญก็ได้บาปก็ได้จะทำให้มันเป็นบุญมันก็เป็นบุญจะทำให้มันเกิดบาปมันก็เกิดบาปมันเกิดมาทางใจความคิดมาสู่กายมาสู่การมาสู่วาจาของตัวเองมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาเพราะใจเป็นต้นเหตุของความคิดเกิดการกระทำคำพูดอันนี้เราต้องพยายามรู้ว่าใจของเราคิดอะไรเมื่อเราพุทโธอยู่เนี่ยมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นที่ใจใจเป็นบุญแต่เมื่อใดที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันไม่ได้อยู่ที่ใจใจของเราก็มีแต่บาปเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวเรื่องดีเดี๋ยวเรื่องชั่วมันก็หมุนวนมาตลอดไม่ได้หยุดไม่ได้นิ่งไม่ได้เฉยกรรมนี่มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเพราะความคิดของเราการกระทำคำพูดของเราที่เราไม่มีสติเข้าไปรู้มีสมาธิเข้าไปยับยั้งมีปัญญาเข้าไปตัดละความคิดของตัวเองมันจึงเกิดบาปอกุศลสิ่งที่ไม่ดีตามมาฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสวันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่เรามีโอกาสมาสร้างบุญกุศลได้เต็มที่เราก็พยายามรักษากายวาจาใจของเราสิ่งที่จะรักษาได้ก็คือสติตัวรู้ระลึกได้สัมปชัญญะเรารู้ว่าเรากำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรรู้ก่อนคิดรู้ก่อนพูดรู้ก่อนทำฝึกอย่างนี้บ่อยๆอำเภอก็ตั้งต้นใหม่เพราะปกติถ้าเราไม่เคยฝึกมันก็จะเผลออยู่เรื่อยขนาดเราฝึกมันก็ยังเผลอแต่ถ้าเราไม่ฝึกเลยเนี่ยมันไม่เกิดสติมันไม่เกิดสมาธิมันไม่มาปัญญามันไม่สามารถที่จะไปตัดละความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้อันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเปลี่ยนสร้างเปลี่ยนทำ สติมันยังไม่เกิดก็ทำให้มันเกิดสมาธิมันยังไม่มาก็ทำให้มาแต่อย่าไปอยากเวลานั่งสมาธิอย่าไปอยากเห็นอย่าไปอยากสงบถ้าอยากเมื่อไหร่นี่มันไม่สงบต้องปล่อยมันไปเป็นธรรมชาติของมันถ้าสติมันสมบูรณ์เมื่อไหร่มันก็สงบเมื่อนั้นอย่าไปตั้งความหวังมันจะต้องสงบมันจะต้องสงบไม่ใช่อย่าไปบังคับอย่าไปขู่เข็นอย่าไปบีบปล่อยตามสบายหายใจสบายสบายพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธพุทโธปล่อยให้มันสบายอะไรที่ไม่สบายมันทำให้เรา

ไม่พบความสงบกายไม่สบายใจไม่สบายงั้นเรามาฝึกให้มันสบายนั่งให้กายมันสบายทำใจให้มันสบายตัดอดีตละอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันอดีตเราก็ไม่คิดถึงมันอนาคตเราก็ไม่เก็บมาเป็นกังวลเรารู้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เรากำลังหายใจเข้าเรากำลังหายใจออกเรากำลังพูดเรากำลังโทพุทโธพุทโธเราก็ดูลมหายใจของเราไปนี่เป็นวิธีฝึกง่ายๆแต่เราต้องทำอยู่สม่ำเสมอถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่เข้าใจว่าความสงบเป็นยังไงเมื่อเราไม่พบความสงบเราก็ไม่เห็นความจริงของชีวิตเราจะไม่รู้อะไรเลยร่างกายของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมีแต่ความเสื่อมมีแต่ความแตกมีแต่ความสลายมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟเราก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ปัจจัยของเราไม่ตั้งมั่นมันไม่มีสมาธิมันมองอะไรไม่เห็นชีวิตของเรามันต้องอาศัยฝึกฝนอบรมมันเราเรียนหนังสือเราไม่ได้เรียนวันเดียวสำเร็จปีเดียวสำเร็จปริญญาตรีใน20ปีก็จะสำเร็จโทเอกอีก4ปี5ปีไม่ใช่ของง่ายการมาภาวนาแป๊บเดียวจะให้รู้จะให้เห็นจะให้เข้าใจเลยคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราไม่มีบุญกุศลหรือบารมีที่เราสะสมไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วๆมาเราไม่เคยฝึกไม่เคยทำไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีนิสัยไว้ก่อนความรู้ความเห็นความเข้าใจย่อมเป็นของยากแต่ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสไว้มนุษย์นี่ทำได้ทุกอย่างกับภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเราก็สามารถที่จะกำหนดพุทโธได้ทำความเข้าใจชีวิตของเรามันต้องอาศัยการอบรมบ่มอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นหนึ่งหลับตาแล้วเป็นหนึ่งไหมหูของเรายังแสสายอยู่ไหมได้ยินเสียงแล้วยังปรุงแต่งอยู่ไหมถ้ามันยังปรุงแต่งอยู่แสดงว่ามันไม่เป็นสมาธิมันยังคิดมันยังนึกมันยังไม่สำรวมตาก็ไม่สำรวมหูก็ไม่สำรวมจมูกลิ้นกายใจยังไม่สำรวมเมื่อมันยังไม่สำรวมมันไม่เกิดสมาธิเมื่อสมาธิมันไม่เกิดความสงบความตั้งมั่นแห่งปัญญาที่จะมารู้มาเห็นความเป็นจริงก็ไม่สามารถจะปรากฏได้ต้องอาศัยทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆไม่สงบไม่เป็นไรรู้ว่ามันไม่สงบมันคิดอะไรก็รู้มันนึกอะไรก็รู้ให้รู้ทันความคิดก็แล้วกัน
อย่าไปห้ามความคิดห้ามไม่ได้ถ้าห้ามแล้วมันเครียดมันคิดให้มันคิดไปเรารู้ว่ามันคิดอะไรรู้ทันความคิดของตัวเองคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้รักก็รู้ชังก็รู้โลภก็รู้โกรธก็รู้หลงก็รู้ใช้สติตามมันไปเรื่อยๆเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความคิดของตัวเองเราเป็นชาวพุทธพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสติของเราพร้อมมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ตลอดนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้พูดรู้คิดรู้ทำรู้เรารู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรเอากายนี้เป็นฐานที่ตั้งของจิตเอากายเอาจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติสัมปชัญญะพิจารณามันเรื่อยไปดูมันเรื่อยไปเห็นมันเรื่อยไปพอมันรู้บ่อยเข้าเห็นบ่อยเข้าความรู้ก็เป็นหนึ่งมันไม่วอกแวกไม่วุ่นวายมันรู้เรื่องของตัวเองมันไม่อยากไปรู้เรื่องของใครมันเห็นตัวเองมันรู้ตัวเองมันเข้าใจตัวเองนี่เป็นผลที่เราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆรู้บ่อยๆนักปฏิบัติก็พยายามเรียนรู้ศึกษาเราต้องการความสงบต้องการความสุขที่แท้จริงของชีวิตเราไปหาที่ไหนไม่ได้ไม่มีขายตำรับตำราไม่มีขายเราต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาของตัวเองมันจึงจะรู้จึงจะเห็นชีวิตของเราในขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรให้เข้าถึงความสงบเดินยังไงให้สงบนั่งยังไงให้สงบยืนยังไงให้สงบทำอะไรและมันเกิดความสงบเราต้องพยายามหาหลักของตัวเองให้เจอหลักของความสงบเมื่อเราเจอแล้วเราก็สามารถที่จะรู้ทุกอริยบทว่าจะทำยังไงให้สงบได้นั่งแล้วสงบได้เดินแล้วสงบได้นอนแล้วสงบได้กินแล้วสงบได้ทำงานแล้วสงบได้เมื่อเรามีหลักของความสงบแล้วปัญญามันก็จะเกิดพิจารณากายไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่งเราก็เห็นเดินเราก็เห็นนอนเราก็เห็นกินเราก็เห็นทำอะไรเราก็เห็นอยู่ตลอดพอเราเห็นบ่อยๆมันก็เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถแยกออกว่านี่คือธาตุคือขันธ์มันประชุมรวมกันแล้ววันหนึ่งมันก็แยกจากกันตอนมาก็ต่างคนต่างมามันมาอยู่รวมกันมากลายเป็นธาตุกลายเป็นร่างกายของเรานี้
ดินน้ำลมไฟมารวมตัวอยู่ด้วยกันมีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่พอถึงเวลาหนึ่งมันก็มีความเสื่อมพอเสื่อมแล้วมันก็ค่อยๆสลายไปดับไปหายไปสิ้นไปกลายเป็นธาตุกลับไปอย่างเก่านี่คือสภาวะของความเป็นจริงเราไม่ใช่เจ้าของเราไม่ใช่ผู้ควบคุมเราควบคุมไม่ได้ผมที่ดำอย่างออกอย่าหลุดอย่าร่วงอย่าสั้นอย่ายาวเราไม่สามารถกำหนดได้เลยถึงเวลามันก็ดำถึงเวลามันก็ขาวถึงเวลามันก็หลุดถึงเวลามันก็ร่วงถึงเวลามันก็จากเราไปฟันก็เหมือนกันขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันทุกอย่างเราไม่ใช่เจ้าของร่างกายของเราเนี่ยอาการ32เราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปไม่ช้าไม่นานก็จากไปเราดูทุกวันคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปหนุ่มก็ไปสาวก็ไปเด็กก็ไปแก่ก็ไปชราก็ไปพระราชาก็ไปเศรษฐีก็ไปคนจนก็ไปยากจนก็ไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานถึงเวลาก็จากกันหมดไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวความยึดความติดต่างๆที่เราสำคัญว่าเป็นของเรามันไม่ใช่เราถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้มองไม่เห็นความเป็นจริงถูกความหลงครอบงำมองไม่เห็นความเป็นจริงกายเป็นทุกข์ก็มองไม่เห็นนั่งเป็นทุกข์นั่งแป๊บเดียวเป็นทุกข์แล้วต้องคอยขยับมันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนมันหิวเราไม่สามารถทนกับมันได้เราต้องคอยทำตามที่มันสั่งอยู่ตลอดมันปวดก็สั่งให้ขยับเพื่อบรรเทาความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนความหิวความเจ็บเราก็สลับจับเปลี่ยนหมุนเวียนเนี้ยเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายวนอยู่เนี่ยเพราะความทุกข์นี่มันอยู่กับเราอยู่กับขันธ์5ของเราคือร่างกายนี่เองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5กองเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์มันอยู่กับเรามาตลอดเรานั่งมันก็อยู่กับเราเรายืนมันก็อยู่กับเราเรานอนมันก็อยู่กับเราเราทำอะไรมันก็อยู่กับเราเนี่ยมีหนาวมีปวดมีเมื่อยมีเจ็บมีไข้มีแก่มีตายเราไม่สามารถควบคุมยับยั้งให้มันอยู่อย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยความไม่รู้ของเราทวงอวิชชาหุ้มห่อไว้เราก็เลยหลงยึดหลงติดว่ามันเป็นของเราพอมันแปรสภาพมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราก็ทุกข์กับมันนี่มันเป็นสภาวะของธรรมชาติสภาวะของโลกเราไม่สามารถบังคับได้

ชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของมันเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขนี่อยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดไม่ได้นิ่งไม่ได้เฉยมันหมุนวนอยู่เนี่ยมันกลับมาที่เก่าถ้าเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงแล้วมันวนมาที่เก่าวนมาหาทุกข์นั่นเองร่างกายของเรามันอยู่กับความทุกข์เราจะหนียังไงก็หนีไม่พ้นมีวิธีเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือเข้านิพพานนิพพานเป็นสถานที่กำจัดทุกข์ทุกข์จะหมดไปสิ้นไปไม่เหลือเลยความเกิดความแก่ความตายจะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อบุคคลนั้นเข้าถึงนิพพานเป็นสถานที่เดียวเท่านั้นเองถ้าเราปรารถนาอย่างนั้นเราต้องการอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามขวนขวายสร้างเหตุสร้างปัจจัยของตัวเองมันสร้างมันทำมันขยันฝึกฝนอบรมบ่มอินทรีย์ของเราสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาของเราให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นให้เพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมาตรัสรู้โปรดเวนยสัตว์ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรทรงสอนเรื่องทุกข์สมุทัยเหตุของทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์นิโรธัสสะมรรคคือทางเดินเข้าปฏิบัติเข้าไปถึงความดับทุกข์เรียกว่าอริยสัจ4นอกนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนแบบถ้าเป็นคารวาสก็สอนแค่พออยู่พอกินไม่ให้ดิ้นรนขวนขวายจนเกินกำลังไม่งั้นมันจะเป็นทุกข์มากถ้าพออยู่พอกินมีความสันโดษมีความมักน้อยมีความพอเพียงบุคคลนั้นก็มีความสุขนั่นเราเห็นได้ว่าคนเราทุกวันนี้ที่มันไม่มีความสุขเพราะความพอเพียงไม่มีสมถะสันโดษไม่มีมีแต่ความต้องการมีแต่ความอยากความอยากเนี่ยมันพาให้เป็นทุกข์มันเป็นสมุทัยที่เขาเรียกว่าตัณหาตัณหาคือความอยากความอยากไม่มีที่สิ้นสุดถมเท่าไรไม่เต็มมันลึกไม่มีขอบไม่มีเขตยิ่งถมยิ่งลึกได้นี่ไม่พอได้นั่นไม่พอร้อยหนึ่งไม่พอพันหนึ่งไม่พอหมื่นหนึ่งไม่พอแสนหนึ่งไม่พอความพอไม่มีถ้ามันมีความพออยู่บ้างมีความสันโดษพอใจในสิ่งที่ตัวเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้พอแค่นี้เราไม่เดือดร้อนแล้วอยู่ได้ความสุขมันก็เกิดขึ้นแต่คนเราไม่รู้จักพอปัตนาความอยากมันพาให้ดิ้นรนพาให้ต่อสู้ความโลภพาให้ดิ้นรนพาให้ขวนขวาย
มีบ้านหลังไม่พอหลังเล็กไปอยากจะได้ใหญ่กว่านี้มีรถคันหนึ่งไม่พออยากจะได้สองคันมันอยากมีเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกข์มาเลยเกิดพอมันอยากมันก็ต้องดิ้นรนมันต้องขวนขวายบางคนไปกู้หนี้ยืมสินบางคนไปผ่อนมาเป็นหนี้เป็นสินสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองด้วยความไม่พอท่านถ้าเราธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้บ้างชีวิตของเราก็อาจจะมีความสุขเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยจากฌานจากศีลจากภาวนาที่เราสะสมที่เราสร้างสติปัญญาที่เราค้นคว้าบางครั้งอาจจะเพียงพอต่อการที่เราจะใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขถ้าไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตของเรามาหาความสุขได้ยากคนเรานี่ความสุขอยู่ที่ไหนมองไม่เห็นอยู่ที่ตัวเองนี่ไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่แก้วแหวนเงินทองไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัตินั่นเป็นส่วนประกอบความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจนี่เองใจที่พอใจที่ไม่อยากใจที่ไม่ดิ้นรนความสุขมันก็เกิดแล้วนั่นเราต้องค้นหาดูให้เจอความสุขที่เราต้องการที่แท้จริงนั้นมันคืออะไรชีวิตของเรานี้ต้องทบทวนดูให้ดีโยมเราใช้ชีวิตกันมาพอสมควรแล้วบางคนก็อายุมากแล้วยังค้นหาความสุขไม่เจอยังใช้ชีวิตไม่ถูกใช้ไปวันวันหนึ่งบางทีก็ละเลยเรื่องบุญกุศลว่าเรานี่อายุป่านนี้แล้วได้มาจากบุญกุศลที่เราสร้างชีวิตของเราจึงได้อยู่ยืนอายุยืนยาว70-80แต่ก็ไม่ได้ระลึกถึงบุญปล่อยประละเลยไม่คิดจะสร้างบุญกุศลเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยนึกว่าบุญไม่สำคัญวันพระวันหยุดหรือวันธรรมดาเราก็ไม่เคยสร้างบุญกันน้อยครั้งที่จะได้สร้างจะได้มีโอกาสงานชีวิตของเรานี่มันอยู่ด้วยบุญขาดบุญเมื่อไรหมดบุญเมื่อไรก็อยู่ไม่ได้ต้องอาศัยบุญเราก็ต้องสร้างบุญต่อเพื่อไปพบหน้าชาติหน้าที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าเราไม่มีบุญเราก็ไม่สามารถจะไปสร้างบุญบารมีได้ต่อทานก็ไม่สามารถทำได้ศีลก็ไม่สามารถรักษาได้ถ้าเราไปพลาดท่าเสียทีเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็หมดโอกาสที่ได้สร้างบารมีแต่ตอนที่เรามีโอกาสเราไม่ได้สร้างเราเนื่องว่าบุญไม่สำคัญเราก็เลยไม่สะสมบุญทานศีลภาวนาของตัวเอง

ฉะนั้นเมื่อเรามีบุญแล้วเราก็พยายามขวนขวายสร้างธรรมบุญกุศลให้เกิดขึ้นทานไม่มีก็พยายามทำทานให้มากๆถ้าเราเกิดไปชาติหน้าเราจะได้เป็นคนมั่งมีสีสุขมีกินมีใช้มีทรัพย์สมบัติมีข้าทาสมีบริวารเกิดจากทานวัตถุทานอภัยทานธรรมทานถ้าเราไม่มีศีลเราก็พยายามสมาทานศีลไว้ก็จะได้เกิดมาสมบูรณ์ผิวพรรณวรรณะผ่องใสรูปสวยถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ภาวนาไว้เราภาวนาบ่อยๆแล้วมันก็จะเกิดผลแห่งการภาวนาทำให้เรามีปัญญาสามารถแก้ปัญหาต่างๆไม่รู้ว่าปัญหาอะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็สามารถแก้ได้ชีวิตของเรานี่มันอาศัยบุญทั้งนั้นเลยอย่าได้ละเลยอย่าได้ประมาทที่เรามีลมหายใจอยู่มีชีวิตอยู่นี่ก็บุญบุญที่เราสร้างบุญที่เราทำมันนำให้เรามาเกิดพบพุทธศาสนามีสติมีปัญญาเข้ามาประพฤติปฏิบัติอบรมบ่มกายใจของเราให้รู้จักทานให้รู้จักศีลให้รู้จักภาวนารู้จักการละเว้นในการทำบาปอกุศลเหตุของความทุกข์จะช่วยให้เรามาเพิ่มพูนบุญกุศลเหตุของความสุขยิ่งได้เรามาสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นมีสติมีปัญญาเมื่อไรเราก็สามารถที่จะกำจัดทุกข์ได้มากจนถึงที่สุดของทุกข์สามารถทำลายกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันร้อยรัดเราไว้ให้เราออกจากบ้านจากเรือนไม่ได้นึกว่าเรือนเป็นของดีบ้านเป็นของดีเราก็สร้างบ้านสร้างเรือนกันอยู่ตลอดไม่คิดที่จะกำจัดบ้านเรือนไม่ออกจากบ้านจากเรือนนั่นเองชีวิตของเราเลยติดอยู่กับบ้านกับเรือนไปไหนไม่ได้จะมาวัดสักวันสองวันหาเวลายากบ้านมันไม่ให้มาเราไปยึดติดเอาไว้ไปผูกเอาไว้ให้ความสำคัญมันมากไปจนเราไม่สามารถออกจากบ้านจากเรือนเป็นเหตุที่เราต้องวุ่นวายมันไม่จบมันไม่สิ้นแต่ถ้าเราได้มีโอกาสเข้ามาวัดเสียบ้างสักวันสองวันหรือมากกว่านั้นก็จะทำให้เรานี่ได้รู้จักหนทางแห่งการหลุดพ้นทำไงให้ออกจากบ้านจากเรือนตัดห่วงตัดกังวลตัดภาระภาระนี่เราไปยึดไปติดมันไว้ไปผูกมันไว้สำคัญให้ความสำคัญมันถ้าคนมีสติมีปัญญาเขาก็เห็นว่าบุญนี่สำคัญเขาก็ให้ความสำคัญกับบุญ

เขาสามารถหาเวลาทำบุญได้ตลอดวันตลอดคืนนั่งก็เป็นบุญเดินก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญกินก็เป็นบุญพุทโธอยู่ตลอดใจนิ่งใจว่างใจสงบใจสะอาดความโลภความโกรธความหลงไม่สามารถเข้ามาทำร้ายจิตใจของบุคคลนั้นได้นี่เขาเรียกว่าบุคคลนั้นมีความฉลาดคนไหนที่ไม่ฉลาดก็ไม่สามารถเลิกละความโลภความโกรธความหลงได้นั่งก็โลภอยู่นั่นแหละอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากไปนั่นอยากไปนี่ทำนั่นทำนี่มีอยู่ตลอดมันคิดอยู่ตลอดเวลาไงมันไม่ว่างมันไม่สงบใจมันไม่เคยเป็นสมาธิเลยเพราะความวุ่นวายนี่แหละความยึดความติดนี่แหละมันทำให้ภพชาติของเราเนี่ยมันมากขึ้นแทนที่มันจะสั้นลงน้อยลงมันระยาวนานจนมองไม่เห็นฝั่งเหมือนที่พระพุทธเจ้าบางคนเปรียบมันคนว่ายน้ำในทะเลมองไม่เห็นฝั่งมองไปทางไหนก็เป็นเวิ้งไม่มีฝั่งมีแต่น้ำหาฝั่งไม่เจอคนไม่มีบุญไม่มีกุศลก็เหมือนกันหาฝั่งไม่เจอกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละทุกข์แล้วทุกข์อีกเขาบอกว่าทุกข์นะไม่เชื่อนั่งแล้วเป็นทุกข์ดูสิมันทุกข์ไหมทุกข์สิขยับแล้วขยับอีกทุกทั้งวันเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นอนสลับเปลี่ยนหมุนเวียนทั้งวันไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้กี่รอบทำไมมันทุกข์ไงต้องการบรรเทาทุกข์หิวก็ไปหาข้าวหาน้ำป่วยก็หายาหาหมอบรรเทาทุกข์หนาวหาผ้าห่มร้อนหาพัดลมหาแอร์เพื่อบรรเทาทุกข์ชีวิตของเราไม่มีอะไรหรอกมีแต่การบรรเทาทุกข์ตลอดเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายอยู่กับความทุกข์ตลอดเลยเพราะร่างกายเราเนี่ยเต็มไปด้วยทุกข์นานาประการมีตาก็ทุกข์มีหูก็ทุกข์มีแขนก็ทุกข์มีขาก็ทุกข์อาการ32นี่ทุกข์หมดเลยพอมันเสื่อมอะไรทุกข์มานั้นโรคมันกำเริบพอโรคมันกำเริบทุกข์มันก็เกิดมีความเสื่อมมีความแตกมีความสลายในที่สุดถ้าเรามองไม่เห็นถ้าเราไม่พิจารณาเราต้องพิจารณาบ่อยๆว่าทำไมเราถึงมีทุกข์นั่งแล้วมันเป็นทุกข์ต้องขยับเนี่ยเดินแล้วทำไมต้องทุกข์เดินนานก็ไม่ได้ทำอะไรนานไม่ได้ชีวิตนี้นั่งนานเดินนานนอนนานกินนานหิวนานอิ่มนานเจ็บนานทุกหมดเราอยู่กับความทุกข์ตลอดแต่ที่เรามองไม่เห็นเพราะสติปัญญาของเรามันไม่เกิดเราไม่ได้กำหนดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเห็นบ่อยๆหลับตาก็ไม่เห็นลืมตาก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นเราเลยไม่เห็นทุกข์เหล่านี้พอมันเกิดขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์กับมันหาทางแก้ไม่ได้หาทางดับไม่ได้หาทางผ่อนไม่ได้ทุกข์มันเกิดชีวิตของเรานี่มันเต็มไปด้วยทุกข์นานาประการอย่าประมาทใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับที่เราได้เป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาอันสร้างคุณงามความดีละความชั่วบำเพ็ญจิตให้ผ่องใสให้สะอาดอยู่เรื่อยเหมือนที่นอนเรานะคอยปัดคอยกวาดคอยถู

ค่อยขัดมันสบายนั่งเมื่อไรก็สบายนอนเมื่อไรก็สบายแต่ถ้ามันไม่สะอาดนี่ไม่สบายหรอกแค่มองไปก็ไม่สบายแล้วใจของเราก็เหมือนกันถ้ามันมีความโลภความโกรธความหลงอยู่มันไม่สบายมันทำให้ใจเป็นทุกข์ความโลภความอยากได้ความโกรธไม่พอใจความหลงคือความไม่รู้ว่าเราโกรธเราโลภพอมันมีแล้วมันทำให้เราไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นใครจะมาชี้ใครจะมาแนะใครจะมาบอกเราไม่เชื่อแม้มันเกิด

0: เมื่อกี้ใครจะมาแนะใครจะมาบอกเราไม่เชื่อแม้มันเกิดอยู่แล้วก็ยังไม่เห็นเลยบางคนเกิดอยู่ทุกวันเพราะเราไม่ได้พิจารณาให้เห็นด้วยสติด้วยปัญญาไม่เห็นด้วยสัญญาสัญญาคือความจำได้ไม่รู้มันไม่เห็นความเป็นจริงปัญญาญาณท่านนั้นที่เห็นความเป็นจริงญาณคือทัศนะของความเป็นจริงดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดเห็นอยู่ตลอดไม่ว่าเราจะเดินเราจะทำอะไรเราจะเคลื่อนไหวอะไรรู้กายรู้ใจตลอดเห็นอยู่ตลอดนั่นแหละเราจึงจะเข้าใจหลักของธรรมะว่าที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าทำไมร่างกายเราจึงเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์เลยไม่มีความสุขเลยที่เรามาลงกันเนี่ยว่ามันเป็นความสุขที่แท้มันไม่ใช่หรอกมันเป็นความทุกข์ที่เราไม่รู้มันทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ป่วยก็ทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับอันที่เกิดมาทุกวันนี้คือทุกข์ทั้งหมดเลยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของความทุกข์คือร่างกายของเราที่มันมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เรามองไม่เห็นสติสมาธิปัญญาของเรามันยังไม่เกิดก็มาทำความรู้ทำความเข้าใจให้มันเกิดให้มันเห็นบ้างมันจะได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายวางจะได้ละจะได้เลิกจะได้ไม่ลุ่มไม่หลงในกายนี้เมื่อเบื่อหน่ายก็มีความไม่ยึดไม่ติดเราก็สามารถที่จะปล่อยจะวางจะละจะตัดได้ในที่สุดฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญกุศลเนื่องในวันพระไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมขอความนาบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ขอให้ทุกท่านทุกท้องทุกท่านทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันโดยทั่วกันเทิน
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมรรคธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมกามโมพระเถระครูบาอาจารย์สังฆทานนะครับครับดังต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานขอไปผ้าป่านะครับเพื่อร่วมทำถนนลานจอดรถนะครับก็เป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับชำระหนี้สูงด้วยครับต่อจะไปก็กล่าวคำถวายพระป่าพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตปังสกุลจิวลานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุลจิวลานิ

0: านิปาติคานานตุอมหากังทีกระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายครับต่อไปกล่าวคำถวายสังฆทานนะครับสุสินนางวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
0: ครับเชิญพระป่านะครับเรือบุญครับเรือบุญและสังฆทานไว้ตามหลังนะครับทำพิธีหนึ่งเอาเรือบุญมาก่อนท่านหนุ่มนมไปช่วยหน่อยท่านที่อยู่ด้านหน้าช่วยกันยกมาหน่อยครับยกมาให้ประเคนถวายหลวงพ่อแล้วก็ให้ชักผ้าบางสกุลนะครับเชิญได้เลยครับยกมาเลยครับช่วยยกมาครับครับยกมาเลยครับท่านใดที่จะร่วมก็เชิญได้เลยนะครับยกมาสิครับยกมาเร็วยกมายกมาปากได้เชิญมาเชิญครับเชิญครับมาให้ผ้าให้หลวงพ่อชักผ้าบางสกุลครับครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญครับวางหัวเรือครับเดี๋ยวของถวายสังฆทานไว้ที่หลังครับเดี๋ยวให้เรือไปก่อนรอเรือก่อนครับเรือก่อนสาธุเชิญครับยกมาด้านหลังเลยครับยกเรือขึ้นมาครับยกเรือขึ้นมาครับเดี๋ยวใส่กันเทศครับเงินยกเรือออกมาทางด้านนอกยกมาออกมาในด้านนี้ครับยกมาเร็วโน่นเรือไปทางโน่นไปเดินไปแล้วครับเดินไปเลยครับไม่ต้องกลัวไม่มีน้ำการเทศอยู่ไหนจูนการเทศครับสวัสดิ์สังฆทานได้เลยนะครับสังฆทานต่อเลยนะครับสาธุบุญกับทุกท่านครับท่านใดที่จะบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้เลยนะครับครับสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับก็เป็นบุญกุศลกับทุกท่านวันนี้มีการทุกท่านในการให้ทานการรักษาศีลการรักษาศีลเจริญภาวนานะครับก็เจริญเมตตาเมตตาธรรมแล้วก็อมตะเมตตาครับทุกท่านได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้ในฐานะก็เป็นฐานแห่งบุญให้กับทุกท่านอายุวันนะสุขภละนะครับและปฏิพานปฏิทานสวรรค์ปฏิพานทานสารสมบัติทุกท่านนะครับได้วันนี้ก็เป็นสิริมงคลเป็นวันและทุกท่านวันนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาในวันที่31ตุลาคมนั้นที่วัดสังฆทานก็จะมีการตักบาตรเทโวโรหณะแล้วก็วันที่1 พฤศจิกายนก็จะมีทอดกฐินสามัคคีท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมก็เชิญหยิบพุ่มกฐินไปได้นะครับตรงทางลงตรงแม่บุญเรือนตมเติมครับก็เชิญได้ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกฐินสามัคคีในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับ
1: ก็อนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านนะคะในวันนี้ที่มาสร้างบุญสร้างกุศลกันรวมทั้งเมื่อสักครู่ที่ได้ถวายพระป่าไปต้องอนุโมทนาบุญกับคุณสำดานเดี่ยวแรงนะแล้วก็ครอบครัวหมู่ญาติเป็นต้นบุญพระป่าในวันนี้ซึ่งเป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ทำถนนท่านใดที่จะร่วมบุญนะคะในการทอดพระป่าเพิ่มเติมร่วมกับทางวัดสังฆทานรวมทั้งทุกๆบุญของทางวัดสังฆทานนะคะก็สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704ค่ะก็สามารถร่วมบุญตรงนี้ได้ท่านใดที่จะเหลืออีกไม่กี่สัปดาห์นะคะก็จะออกพรรษานะคะพระคุณเจ้าท่านก็ได้อยู่จำพรรษาในอาวาสครบไตรมาส3เดือนนะเราก็จะได้มีโอกาสมาร่วมบุญสร้างทานบารมีแล้วก็ร่วมกันทอดกฐินท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพกฐินร่วมกับทางวัดสังฆทานนะคะก็สามารถมาแจ้งความจำนงได้มารับพุ่มบุญกฐินนะคะถ้าเกิดจะรับเป็นร่วมบุญนี่ก็เจ้าภาพกองบุญละ 10,000 บาทซึ่งเราก็ทางวัดสังฆทานจะมีร่มให้1คันนะแล้วก็มีผ้าไตรให้1ผืนนะซึ่งมารับนะคะเฉพาะผ้าไตรนะคะมารับในวันทอดกฐินนะคะก็จะจัดสถานที่ไว้ให้กับเจ้าภาพนั่งหรือว่าจะเป็นกระเช้าบุญต่างๆนะคะบริวารกฐินก็ตามกำลังได้เลยนะคะมาแจ้งความจำนงได้ส่วนคอร์สสมาธินะคะท่านใดที่จะเข้าคอร์สสมาธิของธรรมสังฆทานในวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระก็สามารถมาลงชื่อได้ที่ลานธรรมสำหรับคอร์สสว่างใจรวมทั้งคอร์สสิโนไทยคอร์สธรรมชัยสิริมงคลนะคะก็0926698821เดี๋ยวเราจะได้กวดน้ำรับพรกันค่ะ
0: นิมนต์ก่อนเลยครับเดี๋ยวเขาเดินมา

0: แล้วต่อไปก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจุตยวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
1: สาธุ
0: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังทุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุสร้างกับปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสที่พระกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุติจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสาตวัสสาจายุจาแต่อายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพระวัตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาข้อเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสที่พวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับ

0: พนมมือไว้ก่อนนะครับครับครับครับพระมวล3ครั้งครับครับครับครับก็กราบในความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมได้แสดงธรรมเดือนนี้นะครับก็เป็นวันพระหลังจากนี้ไปนั่งบวชเนกขัมมาทั้งชายและหญิงและผู้ที่มาประพฤติและปฏิบัติธรรมนะครับเที่ยงครึ่งธรรมะสมมากลางวันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและยืนสมาธิก่อนที่จะไปพักตามอัธยาศัยกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งเตรียมตัวครับเตรียมตัวครับเดี๋ยวพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบสาธุ3กราบสาธุตอนนี้เจริญพักตามสัญญาสายนะครับแล้วก็กลับมาธรรมสมมุนพักกลางวันนะครับเที่ยงครึ่งยืนสมาธิและเข้าวัดธรรมสมมุนพักกลางวันตอนนี้ทุกท่านพักตามสัญญาสายได้เลยนะครับครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะท่านใดที่จะรอฟังยอดบุญพระป่าในวันนี้นะเดี๋ยวเรารอฟังได้ตอนนี้นะการเงินกำลังขมิขมันนะในการนับยอดบุญค่ะว่าจะได้ยอดบุญพระป่าครั้งนี้เท่าไหร่นะในการพระป่าน้ำไฟรวมทั้งทำถนนด้วยนะสำหรับในค่ำคืนนี้ในช่วงเย็นหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นในช่วงตอนเย็นนะคะวิธีสวดเจริญพุทธมนต์นะคะจากนั้นก็ทำวัดช่วงเย็นนะคะต่อจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์รุกพงศ์ติติคุโนเมตตาแสดงธรรมในค่ำคืนนี้นะคะซึ่งเป็นวันพระนะก็วันนี้ปฏิบัติธรรมในสันชิกตลอดรุ่งเมื่อวานก็เป็นวันเสาร์นะคะก็มีปฏิบัติธรรมก็ได้ธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกัตปุญโญนะคะเปิดให้เราได้มีโอกาสเป็นเสียงธรรมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติกันนะวันนี้เราก็จะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมกันนะคะสำหรับผู้ที่ออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วท่านใดที่จะจับจองรถนะคะไปอนุโมทนากฐินสาขาของทางวัดสังฆทานนะคะไปสอบถามได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะก็ยังไม่เต็มในหลายทริปบุญกฐินนะคะไปอนุโมทนาบุญกฐินนะคะก็ไปสอบถามได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะที่วัดเราจัดไปในระยะสั้นนะคะก็วันที่7กฐินวัดถ้ำเขาวงจังหวัดอุทัยธานีนะคะจะมีพิธีเบิกพระเนตรพระประธานในอุโบสถด้วยนะจากนั้นก็จะเป็นพิธีทอดกฐินนะคะก็เป็นกิจกรรมบุญของทางวัดถ้ำเขาวงนะคะท่านใดที่จะไปร่วมบุญนะคะก็สามารถไปจองได้ที่แม่ชีสมศรีรถออกในเวลาตีสี่นะคะเราจะได้มีโอกาสตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าตักบาตรเทโวโลหณะด้วยนะคะในช่วงเวลา8โมงกว่าๆนะคะรถเลยต้องออกตีสี่นะค่ารถ400บาทวันที่8พฤศจิกายนนะคะรถออกตีห้าไปอนุโมทนากฐินที่วัดถ้ำกฤษณาธรรมารามซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของคอสสว่างใจด้วยนะคะอีกที่หนึ่งนะในช่วงบ่ายก็จะไปทอดที่วังน้ำเขียวค่าเดินทาง400บาทนะธรรมชัยสีมงคลนะคะวันที่14พฤศจิกายนวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์นะรถออกเวลาตีห้าครึ่งค่าเดินทาง300บาทอันนี้เดินทางโดยรถบัสนะคะจองที่แม่ชีสมศรีเช่นกันนะคะออกตีห้าครึ่งนะคะส่วนวัดป่าพนาวิเวกนะคะอันนี้มีเจ้าภาพคุณพี่สำราญเดียวแรงนะคะเป็นเจ้าภาพ ทีนี้ไปเป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่วัดป่าพนาวิเบกแล้วก็จัดรถบัสให้ฟรีทราบมาว่าเต็มไปอย่างรวดเร็วนะคะส่วนท่านใดที่จะไปร่วมอนุโมทนากฐินที่วัดป่าพนาวิเวกก็จะเป็นรถตู้นะคะอันนี้ไปสอบถามได้ที่แม่ชีสมศรีเหมือนกันนะคะส่วนสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นการกฐินนะคะก็เราจะขึ้นเชียงใหม่

0: กันนะไปร่วมอนุโมทนากฐินที่วัดต้นตันโตนนะแล้วก็จากนั้นเราก็จะไปค้างคืนนะคะที่วัดหลวงขุนวิน1คืนนะในวันที่21นะคะ21เนี่ยกฐินวัดต้นตันโตนนะคะ22กฐินวัดหลวงขุนวินอันนี้ก็จัดรถบัสเหมือนกันนะคะค่าเดินทาง 1,800 บาทออกในเวลา1ทุ่มนะเดี๋ยวพาไปไหว้พระเท่าที่จะแวะได้เนาะก็อาจจะไปที่วัดพระธาตุหริพุนชัยนะคะสำหรับทริปบุญกฐินขึ้นเหนือนะคะไปร่วมเทศกาลโคมแสนดวงอันนี้เป็นรถบัสหนา2ชั้นไปจองได้ที่แม่ศรีนะรถยังไม่เต็มค่าเดินทาง 1,800 บาทเหมือนกันนะไปค้างที่หลวงขุนวินคืนนึงนะวันนี้เราจะเห็นว่า
1: อะไรจ๊ะอ่ะ 26,000 บาท
0: โอ้โหน่ายอดผ้าป่าออกมาแล้วสวยงามนะคะ 26,000 บาทค่ะสาธุนะผ้าป่าในวันนี้ที่พวกเราร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทั้งทานบารมีนะ 26,000บาทนะคะท่านใดที่จะเพิ่มเติมบุญนะคะต่อยอดได้นะคะยังอยู่ตรงนี้นะคะถือว่าเราฝากบุญกุศลไว้เป็นอริยทรัพย์ให้กับตัวเราฝากบุญกุศลไว้ในศาสนาณเวลาที่เรามาวัดสังฆทานนะได้เห็นแสงไฟสว่างสวยแล้วก็ภูมิใจปิติใจในบุญของเราว่าเราก็เป็นหนึ่งในกองบุญนี้เช่นเดียวกันนะคะค่าน้ำค่าไฟนะถือว่าสำคัญมากกับทางวัดสังฆทานรวมทั้งถนนนะในการเข้าวัดนะลานจอดรถนะฝุ่นก็จะเยอะนะแล้วก็ถนนในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อนะวัดสังฆทานก็จะมีการทำให้ดีขึ้นนะคะเพื่อความสะดวกกับผู้ที่มาประพฤตินะแล้วก็ปฏิบัติกัน
2: อย่าไปส่ง
3: อย่าล้ำไรแล้วถ่ายก็ถ่ายไปนี่โอ้ยขอถ่ายรูปคนหน่อยก็ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่เอาไม่เออล้ำไรถ่ายก็ถ่ายไปเลยกูเห็นแต่เล็กสูงเห็นบรรยากาศร้านแล้วก็เป็นหนึ่งในกองบุญนะคะขับเร็วขึ้นจับเงินมือดูเสียจัง
0: ในเวลา 12:30 นาทีนะคะข้อวัดของนักบวชนะช่วงนี้ยังปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะคะเที่ยงครึ่งนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะคะก็ไปทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยเข้าห้องน้ำนะจากนั้นก็มาที่วิมานนะคะเตรียมตัวเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสวดมนต์ทำวัดแล้วก็ยืนสมาธิในภาคกลางวันนะวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่สร้างบุญสร้างกุศลกันในวันพระนะคะขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาจงมีกับทุกท่านนะคะสาธุ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราทำให้ติดต่อกันจิตเราก็จะเป็นหนึ่งได้ง่ายหรือเรียกว่าเข้าสู่ความสงบได้เร็วการรู้เบื้องต้นของใจเราก็คนรู้อยู่ที่ลมหายใจเพราะลมหายใจนำพาทำให้เกิดความรู้สึกตลอดเวลาทำให้เกิดความรู้สึกอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสัมปชัญญะสัมปชัญญะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อม ทุกลมหายใจเข้าออกวิธีภาวนาอย่างอื่นก็ใช้ได้ถ้าใจเราสงบจะภาวนาอะไรก็ได้จะเป็นสัมมาระหังหนอพุทโธหรือกำหนดจิตล้วนๆก็ใช้ได้ทางนั้นเป็นอุบายของสมถะกรรมฐานตอนนี้เราก็ไม่ให้สับสนมากก็ใช้พิจารณากายหนึ่งใจหนึ่งหรือดูลมหายใจไปเรื่อยๆการดูลมหายใจเนี่ยมันก็จะขาดวรรคขาดตอนอยู่บ่อยๆแล้วก็ดูจนกว่าไม่ขาดวรรคขาดตอนดูจนติดต่อกันเป็นลูกโซ่กันเกี่ยวกันไปดูลมเหมือนลูกโซ่เลยเข้าก็รู้ชัดออกก็รู้ชัดเนี่ยเป็นลูกโซ่แหละสั้นในหายใจสั้นหายใจยาวในลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้ยังไงเรียกว่ารู้ชัดในลมหายใจเข้าออกพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทำความเพียรในการดูลมหายใจของพระองค์จนสำเร็จอัปปนาสมาธิฌานจนจิตของพระองค์ได้เข้าไปถึงอรูปฌานจนปล่อยวางได้หมดเหลือแต่จิตเหลือแต่กายคนเราไม่มีอะไรก็เหลือแค่จิตแค่กายเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรสมบัติเราก็กายกับจิตนอกนั้นก็เป็นภายนอกหมด จะเป็นคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงหรือเป็นแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติยานพาหนะต่างๆก็เป็นภายนอกหมดขณะนี้ไม่มีไม่ใช่ของเราเป็นภายนอกของอาศัยถ้ายึดว่าเป็นของเราก็เหมือนของเราถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันของนอกกายนอกใจ แต่สิ่งที่ติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งก็คือกายกับใจอันนี้คือสมบัติของเราที่เรามีติดตัวเราไม่มีนอกนั้นไม่ใช่เสื้อผ้าก็ยังไม่ใช่เลยเสื้อผ้าก็สมบัตินอกกายก็มีกายกับใจที่เราจะมองเห็นสมบัติมนุษย์ก็มีเท่านี้ที่จะเอาถ้าติดตัวไปจริงๆก็ไม่มีอะไรก็มีศีลทานภาวนาใจสงบนอกนั้นก็ไม่ใช่นอกนั้นก็เป็นของกายของกายก็ทิ้งไว้ ทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้ก็พยายามพิจารณาบ่อยๆหรือกำหนดรู้ความตายเป็นอารมณ์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเขาของเราของเขาก็มีอันเดียวกันเคยแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องพยายามทำความเพียรพยายามมีสติกำหนดรู้
มีอุบายที่จะทำจิตของเราให้อยู่กับกายได้บ่อยๆถ้าจิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่คิดอะไรอดีตก็ดับอนาคตก็ดับดับที่ลมหายใจถ้าเผลอลมหายใจก็อดีตก็เกิดอนาคตก็เกิดปัจจุบันก็ดับทุกข์กับความคิดสุขกับความคิดแต่ที่จริงแล้วความคิดนี่มันไม่ใช่เป็นสุขความคิดนี่มันตัวทุกข์เรียกตัวสมุทัยแต่ถ้าไม่คิดน่ะเป็นสุขวางเฉยน่ะเป็นสุขสงบความสงบนี่มันมีความสุขพอหยุดคิดอดีตอนาคตจุดปัจจุบันณขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่หายใจอยู่คิดนึกอะไรอยู่ให้รู้ปัจจุบันอย่างนี้ว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่พอขณะนี้เรากำลังมีลมหายใจอยู่ก็รู้ว่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือขณะนี้เรากำลังปวดเมื่อยอยู่หรือขณะนี้กำลังง่วงเหงาห้องนอนอยู่หรือขณะนี้เรากำลังฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่คือขณะนี้เรากำลังคิดเรื่องปัญหาต่างๆอยู่เอาอดีตมาเป็นปัญหาบ้างอนาคตเป็นปัญหาบ้างหรือขณะนี้เรากำลังจิตใจว่างอยู่สงบอยู่ก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อันนี้เราก็ต้องพยายามทำสติติดต่อไปให้รู้ไปตลอดเผลอก็ตั้งต้นใหม่เผลอก็กลับมาพุทโธใหม่ธัมโมใหม่สังโฆใหม่รู้ตัวใหม่ทำสติใหม่การปฏิบัติในเมืองการตั้งสติอยู่ตลอดเวลาหรือว่ากลับมาตั้งต้นใหม่ตลอดเวลาในนี้เราก็ต้องพยายามคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จด้วยวิธีใดพระเจ้าสำเร็จสมาธิพระพุทธเจ้าตั้งใจแน่วน้อยแน่วแน่คิดว่านั่งถ้าเราไม่สำเร็จคืนนี้ก็จะไม่ลุกจากตรงนี้แม้แต่เรื่องร่างกายเจือแดงหายไปก็ปล่อยให้ตายไปเลยเพราะท่านทำใจเป็นหนึ่งเด็ดเดี่ยวไม่วอกแวกแล้วจึงได้นั่งอยู่ได้นานๆตลอดคืนถึง7วันสำเร็จได้อยู่ได้7วันเสวยวิมุกอยู่7วันแต่กว่าจะได้เสวยวิมุกท่านก็ต้องทุกข์ทรมานมา6ปีแต่พอได้รับสมาธิจากอนาปานสติพระองค์ทำกำหนดลมหายใจได้แล้วพระองค์ก็สงบไปเย็นที่สุดถึงจิตว่างจิตดับจิตหลุดพ้นนี่ก็ว่าสิ่งที่ลงทุนมาก็ได้ผลไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับจิตที่หลุดพ้นจิตที่คิดนึกนั้นมันยังไปอยู่ในความคิดว่าเป็นสุขแต่ที่จริงมันก็เป็นความทุกข์เพราะจิตที่ยังต้องมีการพัดพากจากกันต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องโกรธต้องเกลียดต้องรักชังอยู่ในวงของโคจรของความอิจฉาริษยามีการชิงแย่งแก่งแย่งชิงดีกันอยู่ตลอดไม่มีใครปล่อยวางได้นี่เขาจะเป็นวงโคจรของความคนมีทุกข์หรือว่าคนมีความคิดไม่ใช่หยุดคิดแล้วมีความอยากกระสับกระส่ายที่ทำให้ใจเราไม่ปล่อยวางอันนี้เราก็ต้องสร้างพลังสมาธิของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็หัดพิจารณาว่าไม่เที่ยงไปหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้มันดับไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปเราก็ดีกายเราก็ดีใจเราก็ดีความคิดเราก็ดีรูปคนอื่นก็ดีความคิดคนอื่นก็ดีก็ไม่มีอะไรเป็นหลักมั่นคงสักอย่างเดียวนอกจากปล่อยวางให้ดับเท่านั้นเองพุทธเจ้าท่านสำเร็จเพราะเรื่องทำจิตใจมั่นคงแน่วแน่กับการที่ดูลมหายใจยนต์ตลอดสว่าง
จะจับยากลมหายใจพอละเอียดคนก็จะจับยากถ้ามีสติน้อยก็จะเผลอหลับไปเรื่อยจะไปคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคนที่มีสติปัญญาเข้มแข็งจึงจะจับลมหายใจได้ก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายก็ต้องอาศัยทำความพยายามทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆเพียรอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอก็สามารถช่วยให้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สงบได้เข้าถึงความรู้จริงๆได้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจกลับมาตั้งสติรู้กายหนึ่งใจหนึ่งต่อไปปล่อยวางให้หมดไปอดีตอนาคตไม่ต้องไปสนใจนั่งตรงนี้ก็ภาวนาตรงนี้นั่งตรงนี้ก็สงบตรงนี้รู้ตัวอยู่ตรงนี้แล้วจิตเราก็จะปล่อยวางได้หมดรู้กาย1รู้จิตคิดอะไรหรือรู้จิตเป็น1รู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ตั้งกลับมาไว้ที่ลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองให้เห็นตัวเองรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราจะถูกฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเผลอตัวก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างเผลอตัวก็ไปคิดอนาคตบ้างนั่นคือเรียกว่าเผลอโมหะกลับมารู้ตัวเองก็ดับอดีตดับอนาคตรู้ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หายใจอยู่จำตัวเองได้อยู่รู้สึกตัวเองอยู่พยายามกลับมาตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยใจไปไกลตัวเองพยายามตั้งคอตรงๆคอไม่คอยจะตกก็จะหลับพยายามดูคอตัวเองเหยียดคอกลับมาคืนมาให้ตรงๆพยายามไม่ปล่อยคอให้ตกลงไปพอลืมลมหายใจลืมภาวนาคอมันก็หลับไปตอนนี้มีสติมันก็ไม่หลับเพราะยังมีภาวนาอยู่คอก็ไม่ตกพยายามกลับมาสู่ที่เดิมคิดอะไรก็กลับมาสู่ที่เดิมมารู้กายรู้ใจอาการ32ของเราผมก็เล็บขนหนังเป็นต้นไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่การพิจารณาลมหายใจเราเบื้องต้นดูระยะละเอียดร้อนเย็นต่อไปก็ไปดูจิตตัวเองคิดดีคิดไม่ดีสุขทุกข์สงบไม่สงบก็จะปรุงแต่งออกมาอันนี้เราก็รู้กายก็รู้จิตของเราพยายามพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราพิจารณาเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่มีกายอย่างไรก็รู้จักตัวเองอย่างนั้นพยายามดูตัวเองเห็น

ัวเองอยู่เรื่อยๆพิจารณากายเวทนาจิตธรรมรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าคิดอะไรก็เฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยพยายามดูอยู่ตลอดเวลาว่าคิดอะไรนึกอะไรสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรเรียกพิจารณาวิตกวิจารณ์อยู่ตลอดเวลาพยายามให้กลับมารู้ตัวเองอยู่เรื่อยไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมความคิดตัวเองว่าคิดอะไรสอดส่องดูภายในใจของเราในกายของเราพิจารณาตัวเองอยู่ทุกลมหายใจของเราการทำสมาธิพอสงบแล้วเราก็หัดพิจารณาตัวเองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำมันสมองน้ำเสลต์น้ำลายพิจารณาเห็นกายภายในของเราจิตเราจะได้ละตัวตนความยึดมั่นตัวตนออกไปว่ากายเรากายเขาเป็นอย่างไรพิจารณากายตัวเองเรื่อยไปพิจารณาผมขนเล็บขนหนังถ้าเราไม่ถูไม่จักไม่ล้างไปนานๆผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นโรมาขนขนทั่วตัวเราไม่ถูไม่ล้างไม่จักละต่อทิ้งนานขนเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาด ฟันเล็บหนังถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระปล่อยทิ้งนานฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นตาโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเลยหนังก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาผมก็เล็บกับหนังเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดความยึดมั่นว่าตัวเราตัวเขาจะได้เบาบางลงไปเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงพิจารณาเรื่อยไปจนถึงเป็นธาตุสี่ธาตุกายของเรามีส่วนแข็งคือร่างกายเนื้อกระดูกเป็นธาตุดินส่วนแข็งส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟแล้วบางส่วนก็เป็นอากาศธาตุแล้วความคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะได้เบาบางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาออกไปเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรตายมีแต่เรื่องการปรุงแต่งของร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดตามวาระตามอายุไขของเขาเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พิจารณาให้เป็นธาตุสี่ก็ได้ว่ากายเราเป็นธาตุสี่จริงหรือเปล่าเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนคนเป็นก็เป็นธาตุเช่นเดียวกันคนที่อยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายเพราะเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมเหมือนกันพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมพิจารณากายตัวเองพิจารณาความคิดตัวเองเป็นไงเบาบางลงไหมใจของเราภาวนาแล้วจิตไปอยู่ที่ไหนจิตเราเป็นวางเฉยไหมเห็นตามความเป็นจริงไหมรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงคือร่างกายเราหรือยังรู้จิตคิดนึกของเราได้ตลอดเวลาแล้วหรือยังถ้ารู้ก็จะเป็นผู้ถึงธรรมะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่การรู้เท่าทันจิตของเราหรือไม่หลงกายของเราเห็นว่ากายนี้ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันไม่มีใครหลีกหลบไปได้จะเกิดแก่เจ็บตายก็เห็นตามความเป็นจริงต้องเป็นงั้นทุกรูปทุกนามพยายามตั้งกายให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงเหยียดคอให้ตรงถ้าคอต่ำแล้วก็จะหลับไม่รู้ตัวตัวหลังคดก็จะทำให้จิตของเราไปสู่อดีตทำให้เราหลับไม่รู้ตัว

ทำใจสบายสบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือรู้แค่กายหนึ่งใจหนึ่งกายเดียวใจเดียวไม่ปล่อยใจไปคิดอย่างอื่นให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกให้น้อมเข้ามาติดที่ตัวตลอดเวลาไม่ปล่อยส่งจิตไปที่อื่นไกลตัวเองการทำใจเราก็เป็นเครื่องรู้อยู่แค่ตัวเองเรียกรู้ใจตัวเองรู้กายตัวเองเป็นรู้เฉพาะตนปฏิบัติเฉพาะตนใครทำให้เราไม่ได้เราต้องรู้เองเห็นเองจึงจะเข้าใจการทำใจสงบก็ขึ้นอยู่กับตัวตั้งสติตั้งจิตให้มั่นคง พยายามตั้งจิตให้มันคงไม่วอกแวกไม่ปล่อยจิตให้สับสายไปคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่กังวลไม่ปริโภทพยายามมีขันติมีความอดทนมีความพยายามคือความเพียรเมื่อเราทำอย่างนี้ต่อกันไปจิตเราก็จะค่อยปล่อยวางได้ทุกอย่างนี่เราก็ต้องพยายามตั้งจิตแน่วแน่ให้มันคงไว้จะต้องพยายามอดทนต่อสู้กับความปวดเมื่อยต่อสู้กับความง่วงเหงาหอนอนต่อสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต่อสู้กับความฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุถึงความสงบใจเมื่อบรรลุเข้าถึงอารมณ์วิปัสสนาก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลกับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนักรุกเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายใจของเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ทำความรู้สึกทั่วตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งใจอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่พุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วภพไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห้วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

ถานีโทรทัศน์ SBBTV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นเป็นประจำโดยมีพระครูปลัดพลินศิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานท่านก็มีเมตตาให้มีรายการธรรมะนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาแต่ก็ใกล้จะออกพรรษาแล้วนะวันเดือนปีนี้ไม่เคยรอใครนะเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีนะมีแต่เกินกินทุกสรรพสิ่งนะชีวิตมนุษย์นี่ก็เป็นการต่อสู้นะสู้กับดินฟ้าอากาศฝนตกน้ำท่วมนะลมฝนพายุนะพอหน้าแล้งหน้าฝนนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาชีวิตของเราก็สืบเนื่องไปด้วยนะสืบเนื่องหมายถึงว่าเราแก่ทุกวันเจ็บทุกวันเราต้องพักผ่อนจากของรักของชอบใจทุกวันความหนุ่มความสาวที่เรามีก็หมดไปทุกวันทุกวันเหมือนกันนะเราทำกรรมอันใดไว้เราก็ต้องได้รับกรรมอันนั้นฉะนั้นการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแสนยากแล้วเนี่ยแสนประเสริฐแล้วแต่ว่าการเป็นอยู่นะให้มีชีวิตมีความสุขมีความสงบนะก็แสนยากเหมือนกันนะสู้กับวันเดือนปีก็สู้ไม่ได้ก็ต้องทุกวันเดือนปีเกินกินทุกสรรพสิ่งสู้กับร่างกายสังขารในตัวเราก็แก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายทุกวันไหนยังจะต้องสู้กับใจเจ้าของอีกใจเจ้าของเนี่ยน่ากลัวนะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีอิจฉามีริษยามีความเห็นแก่ตัวมีทิฏฐิมีมานะใจของเรานี่ถ้าเราไม่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะใจที่ไม่ดีก็จะพาให้เราลำบากมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจนะถ้าใจเราดีแล้วอะไรก็ดีถ้าใจเราไม่ดีเนี่ยจะพูดก็ไม่ดีจะทำก็ไม่ดีแม้แต่คิดก็คิดไม่ดีนะแต่ถ้าใจเราดีนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแม้จะพูดนะก็พูดดีเพราะมีสติมีปัญญาถ้าจะทำก็ทำแต่ความดีสร้างบุญสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะแล้วเราก็เพียรสร้างขึ้นมาได้งั้นบุญบารมีที่เราจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยใจที่มีสตินะเป็นสิ่งสำคัญนะหลวงปู่มั่นขออภัยหลวงปู่ฟั่นเนี่ยอาจารย์โรนะได้ให้คำสอนก็ไม่ยากนะแล้วก็นำมาปฏิบัติได้ที่ไม่สมปรารถนาก็เพราะเหตุนี้นะที่เราปรารถนาอยู่เป็นสามไหน 1. ต้องการเงินทองเข้าของมากๆ 2. ต้องการรูปสวยงามๆอายุยืน 3. ต้องการมีสติมีปัญญาเหตุใดจึงไม่สมปรารถนาก็เพราะเราไม่ได้ให้ทานเราไม่ได้รักษาศีลเราไม่ได้ปฏิบัติภาวนาทานศีลภาวนาเนี่ยเรียกว่าบุญวิริยาวัตถุสามนะเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเราต้องเห็นประโยชน์ว่าเนี่ยรักษาใจให้ดีให้เรามีสติมีปัญญาเห็นประโยชน์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่เคยให้ทานเราต้องให้ทานเพราะผลของการให้ทานนั้นจะนำมาซึ่งสิ่งที่เราให้เราก็จะได้เราต้องการเงินทองเข้าของมากๆเนี่ยเหมือนพระเวสสันดรเนี่ยถ้าไม่ได้ปรารถนาที่จะเอาท่านจะให้นะให้ทั้งประเทศเลยนะให้ลูกให้เมียให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์สินหรือแม้แต่พระราชสมบัติทั้งหมดก็สละให้หมดสุดท้ายก็มาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มาโปรดก็มาให้อีกนะวันที่พระองค์ทรงประสูตินะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะขุมทรัพย์ทั้ง4ก็เกิดมา
นะสหชาติก็ตามมาด้วยหมดนะพระนางพิมพาพระอานนท์อมาตย์กาลุทายีนะสารถีนะชนะฉันทะนะมาคันธกะต้นสีมาโพนะแล้วก็ขุมทรัพย์ทั้งสี่ก็ตามมาให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกนะยิ่งให้สัปดาห์หมดนะไม่ไปไหนเลยให้ทานบารมีนะก็เกิดขึ้นนะให้อภัยไม่โกรธใครนะมีน้ำใจนะแล้วก็พระองค์ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังให้ทำเป็นทานอีกสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติสัพพะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสัพพะทานทานทานังธรรมะชินาติการให้ทานเป็นทานเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงฉะนั้นเราลองคิดดูว่าเราต้องให้นะถ้าเราไม่ให้เนี่ยเราก็ไม่ได้นะเราเริ่มต้นเลยนะเราให้พ่อแม่มีความสุขพ่อแม่ก็มีความรู้สึกว่า

ให้เราเกิดมาแล้วรู้จักความกตัญญูกตเวทีท่านก็มีความสุขที่เห็นลูกดีถ้าเราให้พ่อแม่ให้ครอบครัวสามีภรรยามีความสุขครอบครัวมีความสุขครอบครัวนั้นก็มีความสุขถ้าเราให้กับคนที่เราโกรธเราเกลียดเพื่อให้อภัยนะอโหสิกรรมให้เมตตาคนที่เราโกรธเราเกลียดก็กลับมาเป็นมิตรอีกนะถ้าเราให้ธรรมะเป็นทานให้ธรรมะเป็นทานเราก็จะได้ประโยชน์นะให้ตัวเองนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราไม่เคยให้ตัวเองเลยนะฟาดไปแล้วเกิดมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายนะเรามีแต่ให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ผ่อนให้ที่อยู่อาศัยแต่ใจไม่ได้ต้องการใจนี่ต้องการศีลสมาธิปัญญานะใจนี่ต้องการบุญแต่เราก็ไม่ได้หาไม่เขาฉะนั้นถ้าเราให้นะเราก็ไม่จนหรอกนะการรักษาศีลนะก็ทำให้เราเนี่ยมีรูปสวยมีอายุยืนมีร่างกายแข็งแรงเพราะเราไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคนที่มีเกิดมาแล้วรูปร่างไม่ดีผิวพรรณไม่ดีอายุไม่ยืนก็เพราะเบียดเบียนกรรมอันนั้นก็มาส่งผลในชาติปัจจุบันนะและที่สำคัญต้องการมีสติมีปัญญาเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นนะปัญญาเกิดจากการที่เราได้ปฏิบัตินะสุตตมยปัญญาได้ยินได้ฟังธรรมะจินตามยปัญญานำมาคิดพิจารณานะภาวนามยปัญญาพอเรามีสติมีสมาธิแล้วภาวนาแล้วเนี่ยเราจะเห็นความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือกายกับใจเราคนมีปัญญาก็เห็นความเป็นจริงว่าตัวเราไม่เที่ยงใจเราก็ไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั่นเองอย่าได้ยึดมั่นถึงมั่นนะก็เกิดมาก็ไม่ประมาทสร้างแต่คุณงามความดีฉะนั้นคำสอนของหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรเนี่ยก็เป็นคำสอนที่นำมาปฏิบัติแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ต่อใจเจ้าของของผู้ปฏิบัตินั่นเองนะที่ไม่สมปรารถนาก็เพราะเหตุนี้ที่เราปรารถนาอยู่3ใน1ต้องการเงินทองเข้าของมากๆ2ต้องการรูปสวยๆงามๆอายุยืน3ต้องการสติปัญญาเหตุใดจึงไม่สมปรารถนาก็เพราะเราไม่ได้ให้ทานเราไม่ได้รักษาศีลเราไม่ได้ปฏิบัติภาวนาฉะนั้นอย่าได้ประมาทเลยนะพึงให้ทานพึงรักษาศีลพึงปฏิบัติภาวนาเป็นบุญกิริยาวัตถุ3นะก็สามารถปฏิบัติได้ทั้งกลางวันกลางคืนปฏิบัติได้ทั้งหญิงทั้งชายนักบวชก็ดีนะคารวะก็ดีขอให้มีกายมีใจเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็อย่าได้เสียโอกาสนะสำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องมีที่พึ่งตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะตนเนี่ยเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตหิอัตโนนาโถไม่มีใครที่จะเราจะไปหวังเขาได้พึ่งเขาได้พ่อแม่ก็เป็นที่พึ่งของเราตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านมีอุปการะนะเป็นบุพการีแต่ท่านจากไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องพึ่งตัวเราเองเราแก่คนเดียวเจ็บคนเดียวตายคนเดียวตายไปแล้วไม่มีใครไปกับเราเราก็ต้องไปของเราคนเดียวฉะนั้นอัตหิอัตโนนาโถเราต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเองนะตัวแหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงฉะนั้นเราควรที่จะฝึกว่าตัวเรามีจิตจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะเราปรารถนาสิ่งใดเราก็ต้องฝึกนะเมื่อเราฝึกแล้วเราก็สามารถนำมาประกอบได้เราไม่เคยให้ทานเราก็ฝึกฝึกให้ทานทีละเล็กทีละน้อยนะพอเราให้มากๆขึ้นผลของทานทำให้เรามีความสุขเราก็ให้เป็นแล้วต่อไปก็ให้อภัยแล้วก็ฝึกเป็นที่สุดแล้วเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาจากการฝึกเราก็ให้ธรรมะเป็นทานได้นะอันนี้คือการฝึกนะถ้าเราฝึกให้ทานได้เราก็จากจิตใจเราที่แหละนะสู้กับใจตัวเอง
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการให้เนี่ยให้กับการออกรบการให้เนี่ยมันก็การต่อสู้กับศัตรูออกรบเลยนะเพราะในใจเรามีความตนีมีความโลภมีความยึดมั่นถือมั่นจิตตังทันตังสุขาวหังมันต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกความโลภก็ดีความตนีก็ดีความยึดมั่นถือมั่นก็ดีมันครอบงำมันไม่ให้นะมันจะเอาแล้วก็ไม่พอด้วยแล้วก็เป็นทุกข์นี่แหละนะเหตุที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะเราไม่ได้ฝึกนะไม่ได้ฝึกให้ทางดังนั้นชีวิตของเราก็ต้องฝึกให้มีสติรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลนี่ปกตินะศีลนี่แปลว่าปกติไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคนมีศีลเนี่ยฝึกมาดีแล้วนะสามารถที่จะมีสติห้ามใจตัวเองได้นะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแล้วก็ฝึกเจตนางดเว้นจากการฆ่าและไม่ใช่ให้คนอื่นฆ่าเราต้องฝึกนะบางทีเราอารมณ์ร้อนนะเราก็เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเราต้องฝึกให้ใจเรามีสติเห็นอารมณ์ตัวเองมันโกรธขึ้นมามันจะตีมันจะด่ามันจะว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีหมูสัตว์ก็ดีนะมันก็จะทำร้ายเราก็ฝึกเจตนางดเว้นต้องฝึกอาทินาทานาเวรมณีเนี่ยเราก็ต้องฝึกอีกแหละของไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ไปหยิบไม่ไปขโมยโดยเจ้าของไม่อนุญาตเราก็มีเจตนางดเว้นต้องฝึกมันอยากได้ใจมันโลภจะเอาเราก็ต้องเห็นใจตัวเองฝึกให้มีสติเห็นอารมณ์ตัวเองว่าเนี่ยมันมีความโลภมันจะเอาแล้วมันมีความหลงจะยึดมั่นถือมั่นเอาของคนอื่นแล้วนะแล้วก็ฝึกกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเราก็ต้องฝึกอีกแหละเจตนางดเว้นจากการผิดลูกผิดเมียคนอื่นอาจารย์มันมีกามราคะนะมีกามคุณมาครอบงำมันเห็นผิดลูกชาวบ้านไม่ใช่ลูกเมียของตัวมันก็ยังจะไปล่วงเกินของไม่สวยไม่งามมันก็หลงว่าสวยงามตัวเองก็มีอยู่แล้วก็ยังไม่พอจะไปก่อทุกข์ให้อีกนะเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนครอบครัวเบียดเบียนสามีภรรยาครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็ต้องฝึกมุสาวาทาเวรมณีนะเวทนางดเว้นจากการไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่นินทาไม่เพ้อเจ้อฉะนั้นถ้าเรามีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็ฝึกจิตฝึกใจชนะใจเราดีกว่ามันอยากโกหกเราก็รู้ว่าโกหกไม่ดีถ้าใครโกหกเราก็เป็นทุกข์เราก็ไม่ชอบแล้วเราก็ฝึกคิดจะโกหกเราก็ไม่กล้าเพราะรู้ว่าเราฝึกมาดีแล้วเรามีที่พึ่งพอเรามีสติแล้วเป็นเครื่องกั้นนะเครื่องกั้นไม่ไปพูดไม่ดีหรือว่าโกหกมีพูดไม่ได้ก็ฝึกไม่ให้นินทาชีวิตคนเราเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกนะมีสุขก็มีทุกข์มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีนินทาก็มีสรรเสริญเราต้องฝึกไม่นินทาแหละนะตอนเขานินทาเราก็อดทนฝึกเอาไว้นะแต่เราจะอดทนไม่นินทาใครเขาไม่ดีใครเขาอะไรเราก็ไม่ไปก่อกรรมด้วยใช้วาจาฝึกเอาไว้ฉันอยากพูดนะเรื่องของคนอื่นนะถ้าเราไม่ฝึกนะเราก็ก่อกรรมไปว่าคนอื่นไปนินทาให้ร้ายคนอื่นนะใส่ไฟนะพูดลับหลังนะหรือว่าเป็นมีดเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงเขาข้างหลังเนี่ยเป็นปืนเป็นไฟไปเผาเขาเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกนะกรรมอันนั้นมันก็เป็นหอกเป็นดาบเป็นปืนเป็นไฟมาเผาเราบ้างวันหนึ่งมีคนมานินทาเรามาให้ร้ายเราก็เป็นทุกข์นั่นเองแต่ให้เชื่อเถอะนะ
เราทำกรรมอันใดไว้กรรมอันนั้นก็ให้ผลที่ใครเขามาด่ามาว่าเรามานินทาเราเนี่ยเป็นกระจกว่าเราเคยพูดอย่างนี้เคยทำอย่างนี้เคยคิดอย่างนี้นะและผลของกรรมเนี่ยมันสะท้อนกลับมานะถ้าเราฝึกอย่างนี้แล้วก็เอาละหยุดกรรมดีกว่าแก้กรรมไม่ต้องให้ใครแก้ไม่ต้องให้ใครตัดตัดกรรมเองแก้กรรมเองโดยการที่เราฝึกมีสติจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกไปแล้วนำความสุขมาให้ก็เห็นอารมณ์ตัวเองฝึกเอาไว้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนฝึกชนะจิตชนะใจตันหับขโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตัณหาได้ชนะทุกข์ทั้งปวงก็ลองดูคิดดูคนที่ไม่รักษาศีลนะสุราเมระยะมัชฌะปัตมาสถานาเวรมณีเนี่ยถ้าใครฝึกมีศีลแล้วก็ไม่ไปล่วงเกินเสพของมึนเมาของเสพติดนะถ้าใครไม่เคยฝึกนะก็ทนไม่ไหวนะก็ไปกินเหล้าเล่นการพนันผิดลูกผิดเมียกล่าวคำหยาบนะเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรเพราะเขาไม่ได้ฝึกเพราะเขาไม่เห็นใจเขาเองว่าใจเขาเนี่ยเป็นอะไรใจเขาไม่เคยมีศีลไม่เคยมีสมาธิไม่เคยมีปัญญามีแต่ความโลภโกรธหลงทิฏฐิมานะความเห็นแก่ตัวครอบงำจิตใจเขาแต่พอเรามาฝึกเนี่ยกินเหล้าไม่ได้เล่นการพนันไม่ได้ปิดลูกปิดเมียไม่ได้เที่ยวกลางคืนไม่ได้คบคนชั่วเป็นมิตรไม่ได้เกียจคร้านก็ไม่ได้พอมาฝึกแล้วเป็นคนมีสติมีปัญญาขึ้นมาฉะนั้นจิตตังทันตังสุขาวะหังเราต้องฝึกจิตฝึกใจไม่มีสติเราต้องฝึกให้มีสติสติเนี่ยสำคัญมากเลยนะสติเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นเครื่องกั้นนะมันก็เป็นเขื่อนนะเวลาเราจะคิดไม่ดีจะพูดไม่ดีจะทำไม่ดีพอเรามีสติก็เป็นเครื่องกั้นนะก็หยุดคิดได้ไม่พูดแล้วก็ไม่กระทำแต่ถ้าเราไม่มีสตินะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็ทนไม่ไหวก็ไปนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตเราก็ก่อขึ้นมาในเวลาเดียวกันเราไม่มีสตินะสิ่งไม่ดีข้างนอกก็เข้ามาหาข้างในด้วยนะเขาทำเราไม่ดีเราก็ถูกกระทบแล้วเราก็สะเทือนวันไหวมีความโลภโกรธหลงขึ้นมาเลยตาเห็นอะไรไม่มีสติตาก็ร้อนหูไม่ได้ได้ยินเสียงไม่มีสตินะใจก็ร้อนนะไม่ใช่หูร้อนนะใจร้อนนะจมูกได้กลิ่นเนี่ยพอไม่สบายใจไม่ชอบใจแล้วก็ใจร้อนอีกลิ้นรับรสพอไม่มีสติแล้วไม่ชอบใจใจก็เป็นทุกข์ร้อนขึ้นมากายสัมผัสใจคิดนึกถ้าเรามีสติเราก็สำรวมระวังได้ฉะนั้นสติเนี่ยเป็นเครื่องตื่นนะสตินี่เป็นเครื่องตื่นสติโลกัสสมิชากโรสติเป็นเครื่องตื่นในโลกนะเหมือนกับแม่น้ำขออภัยเหมือนกับมหาสมุทรไม่เคยหลับมหาสมุทรนี่ไม่เคยหลับไหลเลยนะก็จะมีคลื่นอยู่ตลอดเวลาจะไม่เคยหลับมีเครื่องตื่นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นลองคิดดูว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะเราก็หลับนะหลับก็คือว่าเราไม่มีสติเวลาโกรธขึ้นมาเราก็ไม่รู้ตัวเวลาโลภขึ้นมาเราก็หลงนะเวลาเรามียึดมั่นถือมั่นเราก็มัวเมางั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีการฝึกด้วยการที่พระองค์บอกทางให้ว่าทางนี้คือการฝึกมีสตินะคือสัมมาสติหมายถึงสติปัฏฐาน4เป็นหนทางดับทุกข์นะเป็นทางที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็บอกทางให้นะของที่ปิดนะท่านก็เปิดของที่คว่ำก็หงายจุดประทีปให้ด้วยนะนะเป็นทางสว่างนะไม่ใช่ทางมืดนะไม่ใช่ทางหลับ
ป็นการฝึกให้ตื่นฉะนั้นสติเนี่ยเป็นเครื่องตื่นในโลกพระองค์ก็ฝึกให้พวกเราภิกษุทั้งหลายนะให้เราอย่าได้ประมาทให้เรามีสติในสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4แปลว่าอะไรคือมาดูตัวเองมาเห็นตัวเองกายกับใจนี่เองนะสติปัฏฐาน4ไม่ได้อยู่ในตำราหรืออยู่ในตู้หรือว่าอยู่ในบุคคลใดบุคคลอื่นหรือว่าแห่งคนใดสติปัฏฐาน4ก็อยู่ที่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายในกายเจ้าของมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกสัตว์ไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเนี่ยมีสติด้วยมีสัมปชัญญะด้วยถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เราก็จะมีสมาธิถ้าเรามีสัมปชัญญะเมื่อไหร่เราก็จะเกิดปัญญานะมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมาพิจารณาโยนิโสมนสิการมาดูผมเป็นยังไงสีดำสีขาวมีกลิ่นไม่สระไม่ล้างก็สกปรกไม่อยากให้ยาวก็ยาวยาวแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ทิ้งทิ้งไปแล้วก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนก็เป็นการพิจารณาด้วยเห็นกายตัวเองตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายมันสมองของเราเนี่ยตั้งแต่ปลายผมนึกลงไปถึงปลายเท้าจากปลายเท้าก็นึกย้อนขึ้นมาถึงปลายผมไปในร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยของปฏิกูลทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเราก็หลงว่าสวยงามให้ความเป็นจริงถ้าเรามีสติเราก็เห็นว่าไม่สวยไม่งามแล้วก็เป็นธาตุสี่ด้วยส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นลมถ้าหมดลมแล้วตัวเราก็เย็นธาตุสายก็ดับถ้าเรามีสติไม่เห็นกายแล้วเราก็รู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางเห็นตัวเองได้ว่าตัวของเรานั้นเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่าได้ประมาทหลงว่าตัวเราของเรา นะมีสตินะมาเห็นกายตัวเองนะพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาว่าเป็นอสุภะว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะให้มันเห็นความเป็นจริงแม้แต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนะทุกลมหายใจนะเป็นธรรมะตั้งแต่เรามีลมหายใจเลยนะและเป็นเรื่องสำคัญด้วยอานาปานสติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกแล้วมันมีอยู่แล้วทุกวันทุกเวลาไม่เคยขาดเลยธรรมะอานาปานสติเนี่ยเขาขยันสอนเราทุกลมหายใจเลยเราลองพิจารณาดูถ้าเราเห็นลมหายใจเป็นอนิจจังหายใจเข้าหายใจออกเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ทุกลมหายใจเป็นธรรมะถ้าเราฝึกนะฝึกมาเจริญอานาปานสติเราก็จะเห็นโอ้ใจของเราเป็นหลงจากอื่นเองมาเห็นลมเข้าลมออกแล้วก็ไม่มีอะไรตัวเราชีวิตเราก็มีแค่ลมหมดลมไปแล้วตัวเราก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะตัวเราก็เป็นขี้เถ้าไม่เหลืออะไรเลยนะเหลือไว้ก็กับบุญกับบาปที่เราทำหรือว่าไม่ได้ทำนะถ้าเราทำบุญเราก็ได้บุญถ้าเราทำบาปนะเราก็ได้ผลคือกรรมเป็นบาปนะก็เป็นเหตุผลที่เราต้องฝึกนะฝึกให้เรามีสติมาอบรมจิตใจตัวเราฉะนั้นพอเรามาดูกายของเราแล้วเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาแล้วเราก็มาอบรมใจตัวเองอาตาปีปรารภความเพียรเผากิเลสด้วยนะสัมปชาโนสติมามีสัมปชัญญะมีสติวิเนยยะโรเคอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ลองค้นดูลองพิจารณาดูโยนิโสมนสิการมาเห็นความเป็นจริงว่าร่างกายของเรากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเนี่ยมาเห็นแล้วเราก็เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา

เราก็ถอดถอนออกได้ความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ไอ้ที่เรามีทุกข์อยู่เนี่ยเพราะเราไม่ได้ถอดถอนนะกลับไปก่อด้วยนะแล้วก็เติมเข้าไปนะไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อนะตัณหาเนี่ยนะแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหานี่เยอะเหลือเกินในใจเรานะเพราะว่าไม่ได้เห็นความเป็นจริงแต่พอเรามาฝึกมาเห็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาแล้วก็ถอดถอนออกได้ความเป็นจริงก็เป็นของไม่สวยไม่งามความเป็นจริงก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงความเป็นจริงก็เป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานไม่ถึงร้อยปีที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตาคนแปดพันล้านก็มีเท่ากัน2,000 กว่าปีแล้ว

มันก็มีเท่ากัน 2,000 กว่าปีแล้วนะคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็เหมือนกันนะมาปีนี้ 2,569 ก็เหมือนกันนะพอต่อเป็นอนาคตอีก 5,000 ปีก็เหมือนกันนะกายก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่สวยไม่งามไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราก็ต้องฝึกนะฝึกให้มาจิตตังทันตังสุขาวหังให้มาเห็นตัวเองให้ได้หลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยท่านก็มีชื่อเสียงเรื่องการเผยแผ่ธรรมะท่านก็สอนพระสอนโยมนะเหมือนกับหลวงปู่สังวาลเขมโกสอนหลวงพ่อสนองพระพุทธเจ้าก็มาสอนพวกเราว่าให้มาฝึกให้มาดูกายเราตัวเองในสติปัฏฐาน4อย่าได้ประมาทว่ากายของเราเป็นกรรมฐานกายของเรานี่เป็นหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ถ้าเรามาเห็นกายเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะร่างกายที่พ่อแม่ให้มาก็เป็นบุญมากเลยเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาอาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มาฉะนั้นจำเป็นอย่างมากเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยลำบากก็ดีนะทุกข์ยากก็ดีนะเราก็ต้องอดทนเราก็ต้องต่อสู้เราก็ต้องฝึกนะฝึกให้มีสติฝึกให้เรามีปัญญาฝึกให้เราอดทนสู้กับใจตัวเองไม่ได้สู้กับใครหรอกนะอาตาปีเนี่ยหมายถึงมีความเพียรเผากิเลสถ้าเราไม่ฝึกกิเลสก็เผาเราความโลภความโกรธความหลงความเห็นผิดเนี่ยก็ครอบงำจิตใจเราตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็ครอบงำใจเราที่เรามีทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นนะเราอยู่กับสภาวะนะอากาศดินฟ้าอากาศก็เป็นทุกข์ร่างกายเราก็เป็นทุกข์ใจเรายิ่งทุกข์ใหญ่เข้าไปอีกแต่พอเรามีสติแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้นะเราก็แก้ปัญหาข้างในก่อนเมื่อเรามีสติมีปัญญาแล้วปัญหาที่ไหนเราก็แก้ได้หมดนะเพราะว่ามันมีแสงสว่างนะสติก็เหมือนกับแสงสว่างนั่นแหละเป็นเครื่องตึงนะให้เราเห็นตัวเองนะแล้วก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในความโลภความโกรธความหลงความมัวเมานะให้เรามีสติข้อที่1กายานุปัสสนาสติปัฏฐานาข้อที่2เห็นเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาคนเราเนี่ยเวลาทุกข์เนี่ยไม่มีที่พึ่งนะอาตมาก็ลองค้นดูแล้วไม่มีที่พึ่งจริงๆแก่แก่คนเดียวเจ็บเจ็บคนเดียวเนี่ยเวลาเจ็บขึ้นมาเนี่ยใครจะเจ็บกับเราไม่ไหมพ่อแม่ว่ารักเราเป็นผู้มีพระคุณกับเราพอเราเจ็บไม่มีใครพ่อแม่เจ็บแทนเราไม่ได้หรือแม้แต่พ่อแม่เจ็บเราจะเจ็บแทนพ่อแม่ได้มั้ยไม่ได้นะครูบาอาจารย์เวลาท่านป่วยอาพาธเนี่ยท่านก็เอาอาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งจนเป็นที่พึ่งมีธรรมะโอสถสู้กับเวทนาได้นะแล้วก็ข้ามเวทนาได้นั้นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นเวทนาในเวทนาในกายเราก็ดีในใจเราก็ดีเวทนาที่เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีหรือว่าเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเวทนาที่เกิดจากการที่เรามีอามิตรก็ดีเช่นเราได้ของอะไรมาไม่มีความสุขขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดจากอามิตรก็ดีได้มาแล้วของไม่ชอบใจก็มีหรือบางทีก็เฉยๆเกิดจากอามิตรก็มีฉะนั้นพอเราเห็นเวทนาเราก็ปลงได้ละได้วางได้เพราะความเป็นจริงแล้วเวทนาก็เป็นความรู้สึกนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะเวทนาก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะไม่มีตัวไม่มีตนนะแต่เราไปยึดสุขเราก็ปรารถนาทุกข์เราไม่ปรารถนานะแต่เราก็ยึดไม่ได้ทั้งสองอย่างรวมไปถึงอุเบกขาด้วยอยู่กับเราก็ไม่ได้นานเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปฉะนั้นก็มาเห็นเวทนาแล้วเราก็มีอาตาปีอาตาปีแปลว่าปรารภความเพียรเผากิเลสสัมปชาโนสติมาทุกครั้งไปต้องมีสติมีสัมปชัญญะนะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามีสติอยู่ตลอดเวลาวิเนยะโล

หรืออภิชฌาโทมนัสสั่งให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวทนาก็คือความพอใจและความไม่พอใจมันไม่ใช่สิ่งที่เรายึดไว้ได้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะถ้าเราสู้กับเวทนาได้ใจเราก็สงบแต่ถ้าเราแพ้เวทนานะเราก็จะมีทุกขตินะทุกขติก็เลยเราปรุงแต่งขึ้นมานะเวทนาพอใจแล้วก็ปรุงแต่งเวทนาไม่พอใจแล้วก็ปรุงแต่งเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะซึ่งต่อจากเวทนานี่แหละแต่นี่เวทนาเนี่ยตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ฝึกก่อนเลยว่าต้องมีสติตาเห็นรูปแล้วก็มีเวทนาแล้วก็ฝึกไม่ไปยึดมั่นถือมั่นหูได้ยินเสียงนะกระทบแล้วเกิดเวทนาพอใจไม่พอใจแล้วก็ฝึกไม่ไปยึดมั่นถือมั่นถอดถอนออกจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจคิดนึกเกิดธรรมอารมณ์แล้วก็ฝึกนะรู้ทันอารมณ์ตัวเองรู้ทันเวทนาสังขารปรุงแต่งอะไรเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอาตาปีปารภความเพียรสัมปชาโนมีสัมปชัญญะสติมามีสติวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะคำว่าเวทนานี่ไม่ใช่มีตอนที่เรานอนโรงพยาบาลหรือว่าตอนเราป่วยนะมันมีกับเราเหมือนกับกระแสน้ำเลยกระแสน้ำเจ้าพระยามันไหลอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นมาเห็นกายเรามาเห็นเวทนาทุกขณะเลยก็ได้นะนั่งเป็นสุขนั่งเป็นทุกข์ยืนเป็นสุขยืนเป็นทุกข์นะมีสติสัมปชัญญะเห็นตัวเองนะจะยกจะก้าวนะจะรับประทานจะขับจะถ่ายเนี่ยมันมีเวทนาหมดแหละแม้แต่จะหลับจะนอนด้วยนะถ้าเรามีสติก็จะเห็นนะนอนนานก็เป็นทุกข์นะต้องขยับนะนอนไม่ตื่นไม่ได้ต้องตื่นนะตื่นขึ้นมาถ้าไม่นอนก็ไม่ไหวอีกร่างกายของเราก็เหมือนกับเครื่องยนต์ก็ต้องพักก็เห็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเวทนาคือความรู้สึกก็เหมือนกายของเราเนี่ยถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะเราจะเห็นกายของเราเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลากายของเราเนี่ยเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยนะนั่งเฉยๆก็เคลื่อนไหวอะไรเคลื่อนไหวลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปเนี่ยบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาหายใจเข้าลมจากจมูกก็ไหลลงไปท้องหายใจออกลมจากท้องก็ผ่อนออกมาผ่อนออกมาจนมาถึงปลายจมูกลองกำหนดดูลองพิจารณาดูแล้วเลือดลมในกายเราอีกอ่ะเลือดมันสูบฉีดทั้งวันทั้งคืนนะตับไตไส้ปอดมันทำงานของมันตลอดนะเราก็แก่เอาร่างกายมันก็เสื่อมเอานะมันทำงานไม่เคยหยุดลองคิดดูว่าที่เราอยู่ได้ก็สิ่งที่อาศัยความเคลื่อนไหวในตัวเรานะอนิจจังนะความไม่เที่ยงนะมันเกิดจากการที่มันสืบเนื่องมาปิดบังทุกข์เกิดจากการเคลื่อนไหวมาปิดบังนะแล้วก็อนัตตาสิ่งที่มารวมเป็นกลุ่มก้อนมาปิดบังนะฉะนั้นทุกข์เนี่ยพอเราเคลื่อนไหวมันก็ปิดบังอนิจจังคือความไม่เที่ยงแต่ว่าความที่มันสืบเนื่องมาปิดบังอนิจจังได้แล้วก็อนัตตาเนี่ยความไม่มีตัวไม่มีตนนะความเป็นจริงแล้วมันมารวมกันเรียกว่าคณะกลุ่มก้อนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดมันมารวมกันนะแล้วเราก็ยึดว่ามีตัวมีตนจริงๆแล้วไม่มีหรอกถ้าเรามีโยนิโสมนสิการมาพิจารณาดูกายก็เป็นของไม่เที่ยงเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงกายเวทนาก็เป็นทุกข์กายเวทนาก็เป็นอนัตตานะอาตาปีปารภความเพียรอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาของพระสนองกตปุญโญเนี่ยมาเผยแผ่ที่วัดสังฆทานท่านก็ย้ำท่านก็สอนว่าให้มีสตินะ
กิดอารมณ์อะไรพอใจไม่พอใจเนี่ยใจของเราเนี่ยมีความโลภโกรธหลงเนี่ยต้องให้เห็นนะถ้าไม่เห็นแล้วเกิดมาชาตินี้แล้วก็ถูกความโลภโกรธหลงพาไปนะจะเอาก็เป็นทุกข์โลภโกรธขึ้นมาจะทำร้ายเขาก็เป็นทุกข์นะเพราะโกรธหลงยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนมีทิฏฐิก็เป็นทุกข์เพราะเราคิดเองปรุงแต่งหลงเองนะฉะนั้นพอสนองว่าเนี่ยมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมให้มีปัญญานะมาเห็นใจเราให้ได้มาดูตัวเองมาเห็นกายเห็นใจเจ้าของนี่แหละนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นะทรงให้คำสอนภิกษุเธอจงทำจิตให้เป็นสมาธิเธอจะรู้ความเป็นจริงนะถ้าต้องมีสติมีสมาธิก่อนถึงจะรู้ความเป็นจริงได้นะถ้าเราไม่เคยฝึกมีสติไม่เคยมีสมาธิไม่ต้องพูดถึงหรอกไม่เห็นหรอกความโลภมันก็มีก็ไม่เห็นความโกรธก็มีก็ไม่เห็นความหลงยึดมั่นถือมั่นก็มีก็ไม่เห็นจิตตัวเองนะก็เป็นเหตุให้เราก่อทุกข์แล้วก็อยู่กับทุกข์ด้วยนะแต่ถ้าเราเห็นจิตเราได้เนี่ยเรียกว่าเราไม่โง่ละมีปัญญาฮะมีปัญญาว่าโอ้เราต้องชนะจิตชนะใจนะชนะคนร้อยคนร้อยครั้งไม่เท่ากับชนะคนพันคนพันครั้งชนะคนพันคนพันครั้งไม่เท่ากับชนะใจเพียงครั้งเดียวตัณหคโยสัพพะทุกขังชินาติถ้าเราชนะตัณหาได้ชนะทุกข์ทั้งปวงถ้าตัณหาก็ในใจเราเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังนั้นพอเรามาดูกายเวทนาจิตเนี่ยทำให้เรามีสติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นจิตในจิตจิตเรามีคิดอะไรปรุงแต่งอะไรเราก็รู้ทันอารมณ์เรามีราคะโทสะโมหะเราก็รู้แล้วอันนี้มีราคะโทสะโมหะจิตเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีความรู้เห็นอะไรเราก็กำหนดดูนะสงบไหมมีปิติไหมเราก็ลองดูนะปิติแปลว่าความอิ่มใจนั่งตัวเบาใจเย็นใจสงบไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปก่อทุกข์ก่อภัยแล้วก็รักษาจิตให้ดีที่ว่าจิตตั้งทันตั้งสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ฝึกให้จิตเรามีสติฝึกให้จิตของเรามีสมาธิฝึกให้จิตของเรามีปัญญาด้วยปัญญามันแสงสว่างนี่แหละนั่งหลับตาก็เห็นกายตัวเองเห็นใจเจ้าของถ้าคนมีปัญญานะก็มาเห็นตัวเองได้แต่ถ้าคนไม่มีปัญญาไปเห็นคนอื่นนะไปเห็นคนอื่นคนนั้นไม่ดีคนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นคิดไม่ดีรู้ไปถึงนอกโลกเลยแต่คนมีปัญญาจริงๆแล้วก็กลับมาดูกายดูใจเจ้าของไม่ดีไม่ใช่ข้างนอกไม่ดีทุกทั้งหลายทั้งปวงมันมีเหตุนะเหตุมันเกิดที่ใจนะทุกเนี่ยเราต้องกำหนดเหตุให้เกิดทุกเนี่ยเกิดตัณหาเนี่ยตัณหาก็คือความทะยานอยากความทะยานอยากมันอยู่ในใจเรานี่เองถ้าเรามีปัญญามาเห็นเหตุแล้วเราก็ดับที่เหตุอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีสติมีปัญญานั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกมีสติแล้วก็มาเห็นเหตุมันอยากกับพูดอะไรเนี่ยพูดไม่ดีแล้วเราก็ไม่พูดอยากกระทำทำอะไรไม่ดีเราก็ไม่ทำแม้จะคิดนะนะคิดอะไรไม่ดีเราก็รู้ทันอารมณ์ไม่คิดนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยจุลมณฑกเนี่ยนะอ่านหนังสือก็ได้จำอะไรก็ไม่ค่อยได้นะพอบวชแล้วพี่ชายก็มาให้ไปกิจนิมนต์พ่อแม่ไปกิจนิมนต์แล้วเนี่ยณเวลานั้นหมอชีวโกมารพัฒน์นิมนต์พระ500รูปพร้อมด้วยพระพุทธเจ้าเป็นประธานณเวลานั้นพี่ชายมหาจุลบันทกเนี่ยมหาบันทกเนี่ยก็ไม่ให้ไปจุลบันทกก็ไม่ได้ไปก็จะไปลาพระพุทธเจ้าเสียใจว่าไม่ให้ไปกิจนิมนต์ด้วยแล้วก็บอกว่าให้กลับบ้านไปเถอะให้ศึกไปเถอะก็จะมาด่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอบวชเพื่อใครเรา
บวชถวายพระพุทธเจ้าถวายพระธรรมพระสงฆ์เราไม่บวชเพราะพี่ชายถ้างั้นไม่ต้องศึกนะพระองค์ก็เมตตาเอาผ้าขาวให้ผืนหนึ่งให้ผ้าขาวผืนหนึ่งแล้วก็ให้จุลบันทกบริกรรมหมายถึงภาวนาหมายถึงพิจารณาไปด้วยระโชหรนังระโชหรนังแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นณเวลานั้นเองคืนนั้นเองจุลบันทกเนี่ยก็ตั้งใจนำผ้าที่พระองค์ประทานให้มาเป็นผ้าขาวแล้วก็รูปคำแล้วก็บริกรรมระโชหรนังระโชหรนังผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นพอพิจารณาไปแล้วเนี่ยก็รู้ทันทีเลยว่าฝุ่นผ้าที่แรกสะอาดพอถูกมือนะที่มีเหงื่อมีไข่ก็ทำให้ผ้าเนี่ยหมองจากขาวก็ค่อยหมองขึ้นมาก็เป็นผ้าเปื้อนฝุ่นระโชหรนังระโชหรนังจุลบันทกนั้นก็มีสติด้วยตอนนั้นก็มีสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาน้อมเข้ามาโยนิโสมนสิกานน้อมเข้ามามีอุบายอันแยบคายมาอบรมใจตัวเองว่าโอ้ผ้าที่แรกก็สะอาดขาวดีพอถูกฝุ่นแล้วก็กลายเป็นผ้าเศร้าหมองเลยใจของเราทุกคนก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ได้ฝึกนะเราไม่ได้ละบาปไม่ได้บำเพ็ญบุญไม่ได้ทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบเข้าไปแล้วนะมันก็เศร้าหมองนะเราไม่ได้ฝึกนะตาเห็นอะไรมันก็ถูกกระทบแหละมันก็พอใจไม่พอใจละหูได้ยินเสียงก็นินทาละก็สรรเสริญละจมูกได้กลิ่นได้รับรสกายสัมผัสใจคิดนึกคิดอดีตคิดอนาคตคิดเรื่องดีคิดไม่ดีมันก็ปรุงแต่งละใจเราก็เริ่มมีสังขารปรุงแต่งละใจเราก็เริ่มเศร้าหมองนะอุปกิเลสทั้งหลายก็เป็นฝุ่นนะความโลภโกรธหลงก็เป็นฝุ่นนิวรณ์ทั้งหลายนะกามราคะนะพยาปาทะทินมิทะวิจิกิจฉาอุทจจกุกุจจะก็เป็นฝุ่นนะจะเป็นสังโยชน์ก็ดีนะเป็นอนุสัยก็ดีก็เป็นฝุ่นทำให้จิตใจเศร้าหมองณเวลานั้นจุลบันทกนั้นก็พิจารณาชำระจิตของตนให้ขอรอดนะเห็นใจตัวเองละจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะจิตมีความคิดนึกปรุงแต่งนั้นก็ละโชหรนังละโชหรนังผ้าเปื้อนฝุ่นก็เหมือนกับใจเราเปื้อนด้วยอุปกิเลสเปื้อนด้วยกิเลสทั้งหลายเปื้อนด้วยความคิดที่ปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยก็ละแล้วก็สามารถที่จะพ้นสิ้นอสวะได้ก็เป็นพระอรหันต์คืนนั้นเลยนะเพียงคืนเดียวเท่านั้นเองมาเห็นจิตตัวเองเนี่ยจากจุลบันทกเป็นพระอรหันต์ได้นะณเวลานั้นก็เช้าพอดีเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเนี่ยก็ไปบ้านของที่หมอชีวโกมลพัฒน์นิมนต์ไว้เนี่ยก็ถามว่าพระองค์ถามว่านิมนต์กี่รูปบอก500รูปครบไปยังนับไปนับมาขาดรูปหนึ่งพระเจ้าค่ะก็ถามพี่ชายมาบนทกว่าเป็นไงล่ะท่านไผ่รูปหนึ่งบอกน้องชายไม่ได้มาบอกเพราะอะไรบอกเนี่ยเพราะไม่มีปัญญาคงไม่ได้นะบวชเป็นพระแล้วถือว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วนะก็เป็นนิมนต์นะพอไปถึงเนี่ยแทนที่จะมีรูปเดียวก็มีพันรูปพอมีพันรูปเนี่ยก็กลับมาบอกมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเรียนว่าไม่ใช่มีรูปเดียวมีทั้งพันรูปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีอุบายว่าให้ไปนิมนต์องค์ไหนขานก่อนก็จับมือองค์นั้นนะถ้าจับมือองค์นั้นได้องค์แรกนะองค์ที่สองที่สามที่สี่ถึงพันรูปก็หายไปหมดพอไปถึงก็นิมนต์ท่านจุลบันทกนะองค์แรกเราคือจุลบันทกก็จับมือพอจับมือแล้วก็รูปสองรูปสามรูปสี่ถึงพันรูปก็หายไปก็นิมนต์มาพอนิมนต์มาแล้วก็ได้แสดงฉันพระทหารเสร็จแล้วพอตอนกลับเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้จุลบันทกเป็นผู้แสดงธรรมเนี่ยอนุโมทนากถา
แทนหมู่สงฆ์แทนพระองค์ก็กลับ

ชาวบ้านก็ดีหมอชิวโคมารทัศน์ก็ดีก็แปลกใจว่าทำไมจุฬาบันทกได้แสดงธรรมได้ลึกซึ้งนะเรื่องกายเรื่องใจนี่ละเอียดละออนะเข้าใจให้ได้ง่ายนะมีประโยชน์มากเลยนะเพราะพระจุฬาบันทกนั้นมาเห็นใจตัวเองระโชหระนังระโชหระนังพาเพื่อนฝุ่นพาเพื่อนฝุ่นก็คือใจเพื่อนกิเลสนี่เองแค่นั้นพอจุฬาบันทกนั้นเป็นพระอรหันต์ได้ก็พอมาเห็นจิตเห็นใจตัวเองฉะนั้นการที่เรามาฝึกนะฝึกในการมีสติปัฏฐาน4นะไม่ช้าหรอกนะธรรมะก็อยู่ในตัวเราธรรมะก็อยู่ในใจเรากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายในกายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นเวทนาในเวทนาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นจิตในจิตนะเป็นอย่างที่เราให้ฟังว่ามันมีทุกอย่างในใจเราเนี่ยแต่เราต้องมีสตินะมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปีถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตแล้วก็เห็นธรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาธรรมในที่นี้ก็คือเห็นความเป็นจริงในตัวเรานะโดยเฉพาะขันธ์ทั้ง5สังคิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะพระองค์ตรัสรู้ธรรมะเนี่ยเผยแผ่ธรรมะมามากที่สุดแล้วนะพร่ำสอนเพียรที่จะให้เราพ้นทุกข์ดับทุกข์ก็เรื่องขันธ์5เนี่ยสังคิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะแต่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเนี่ย5กองขันแปลว่ากองแยกออกมาแล้วก็ในตัวเรามี5กองรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะถ้าแยกออกไปอีกก็มี2อย่างรูปกับนามรูปก็คือร่างกายนะที่เราเห็นได้อยู่เนี่ยรูปภายในรูปภายนอกของหยาบก็ดีของละเอียดก็ดีที่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีรูปนี้ก็เป็นอนิจจังรูปนี้ก็เป็นทุกข์รูปนี้ก็เป็นอนัตตาถ้าเราเห็นซะก่อนเลยนะชีวิตนี้ต้องเห็นก่อนเลยนะเพราะขันธ์5เนี่ยเป็นธรรมะที่เราต้องรู้ต้องเห็นต้องพิจารณาว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นรูปแล้วก็เห็นเวทนาเวทนาคือความรู้สึกอย่างที่บอกรู้สึกทั้งกายด้วยใจด้วยมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีรูปมีเวทนามีสัญญาสัญญาในที่นี้ก็คือจำได้หมายรู้เรื่องเก่าเรื่องใหม่คนนั่นคนนี้เรื่องดีเรื่องไม่ดีก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสังขารขันก็คือความคิดนึกปรุงแต่งนะเรื่องปัจจุบันเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันปรุงแต่งได้ไม่เคยหยุดเลยนะเราต้องเห็นสังขารในตัวเราให้ได้เตสังวูปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นสังขารในตัวเราเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ระงับได้มันปรุงแต่งเก่งมากเลยนะเรื่องนิดเดียวมันก็ปรุงเป็นเรื่องเป็นหนังได้นะตัวเองดีคนเดียวคนอื่นไม่ดีหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าดูตัวเองแล้วกันนะถ้าจะไปว่าใครดูตัวเองถ้าเราดูตัวเองได้เห็นสังขารปรุงแต่งแล้วก็ดับนะเตสังวูปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเวลาอยู่ประชาเนี่ยเวลาอยู่ประชาก็จะมีศพมาเผาก็ดีมาฝังก็ดีพระก็ไปอยู่ประชาก็ต้องบังสกุลพิจารณาธรรมะอยู่ตลอดเวลาอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขความเข้าไประงับสังขารเรานั้นเป็นสุขเราก็โอ้รู้จักสังขารแล้วถ้าเราไม่ระงับเนี่ยเป็นทุกข์แน่นอนนะปรุงแต่งนะเรื่องนิดเดียวนะปรุง

0: แต่งขึ้นมามากมายเลยนะโกรธเขาเนี่ยเหมือนกับไฟทำให้คิดก้านเดียวจ่อเข้าไปติดแล้วไม่ดับนะจ่อเข้าไปมันลามไหม้ทั้งบ้านเลยเหมือนกันนะถ้าเรามีสติมีปัญญามันปรุงแต่งแล้วก็ดับตรงนั้นนะเกิดที่เหตุก็ดับที่เหตุเลยนะเห็นเหตุแล้วก็ดับที่เหตุตรงนี้ว่ามันคิดมันปรุงแต่งแล้วก็ดับที่เหตุนะเหมือนกับพระอัตชิแสดงธรรมให้กับอุปติสสะพระสารีบุตรเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมาสัมมโนธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติสั่งสอนอย่างนี้อุปติสสะได้ฟังธรรมครั้งเดียวนะได้ดวงตาเห็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาบรรลุธรรมนะถ้าเราเห็นเหตุแล้วเอาแบบนี้แหละเอาแบบคำสอนของอุปติสสะนี่แหละที่ได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาดับที่เหตุเลยนะเห็นสังขารเป็นอนิจจังเห็นสังขารเป็นทุกข์เห็นสังขารเป็นอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่นั้นเราก็เป็นทุกข์นะที่เราทุกข์ทั้งหมดเกิดจากความคิดเราทั้งนั้นน่ะความคิดนี่มันงอกออกมาได้มากมายเลยแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญานะเห็นความคิดเราก็ดังรับความคิดที่เรามีทุกข์เพราะความคิดทั้งนั้นเลยจงระวังความคิดเพราะความคิดจะเป็นความประพฤติจงระวังความประพฤติเพราะความประพฤติจะเป็นความเคยชินจงระวังความเคยชินเพราะความเคยชินจะเป็นชะตากรรมของเราเองฉะนั้นเริ่มจากความคิดนี่เองมันออกมางอกออกมาเป็นวจีกรรมมันงอกออกมาเป็นกายกรรมมันงอกออกมาเป็นมโนกรรมฉะนั้นเราก็ดับที่เหตุนี่แหละนะมาเห็นขันธ์ 5โอ้รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์นี่เองเป็นเหตุให้เราไปยึดมั่นถือมั่นเกิดทุกข์มากมายนะไม่ปรุงแต่งดีกว่าแล้วมีอีกตอนหนึ่งนะตอนที่สำคัญมากเลยพระเจ้าตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงปฐมอุทานว่าดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนแต่ก่อนเราไม่ก็ไม่พบก็เกิดบ่อยๆตายบ่อยๆในช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยคือตัณหาคือความทะยานอยากนี่เองในช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยเราได้เห็นแล้วเราได้รื้อถอนออกหมดแล้วนะจะเป็นยอดเรือนก็ดีเสาเรือนก็ดีเราก็หักทิ้งถอนทิ้งหมดแล้วบัดนี้เราได้พบวิสังขารวิสังขารคือไม่ปรุงแต่งแล้วเราไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกเราพ้นจากความโลภโกรธหลงแล้วสิ้นอาสวะแล้วไม่มีแล้วจะไม่มีมากลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกเพราะเรารู้จักแล้วในช่างผู้สร้างเรือนนะคือตัณหาเราได้เข้าถึงวิสังขารไม่ปรุงแต่งแล้วไม่ปรุงแต่งในเรื่องความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นที่มันจะให้มีให้เป็นนี่ถอดถอนออกหมดแล้วนะอันนี้ก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเราเห็นขันธ์ 5เนี่ยเราเห็นสังขารเราก็อย่าไปปรุงแต่งถ้าเราปรุงแต่งแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็เหมือนไฟมันก็จะลามไปก็คราวนี้ดับไม่ได้แล้วก็ก่อทุกข์ก่อภัยขึ้นมาฉะนั้นก็ต้องระวังหรือไม่ก็เหมือนตัณหาแหละแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีมันจะท่วมท้นใจเราให้เราเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปนะเห็นขันธ์ 5เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่วิญญาณที่พูดว่าลอยไปลอยมาไปหาคนนั้นคนนี้นะในวิญญาณแบบนั้นเป็นวิญญาณในจอในทีวีในหนังในภาพยนตร์หรือคนที่เขาเล่ากันวิญญาณขันในที่นี้ก็คือตามีจักขุวิญญาณรับรู้อารมณ์ได้เวลาเห็นรูปหูมีโสตวิญญาณเวลาได้ยินเสียงเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจเพราะมีวิญญาณมีโสตะวิญญาณจมูกมีคานะวิญญาณคานะวิญญาณเนี่ยพอได้กลิ่นก็รับรู้อารมณ์กลิ่นชอบใจไม่ชอบใจลิ้นมีชูหาวิญญาณ เสี้ยวหวานมันเค็งกระทบลิ้นแล้วมีวิญญาณรับรู้ได้กายมีกายวิญญาณกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งมีความรู้สึกใจมีมโนวิญญาณนะคิดนึกอะไรปรุงแต่งอะไรแล้วก็มีวิญญาณมโนวิญญาณฉะนั้นพอเรามาเห็นขันธ์5เราก็รู้ว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาฉะนั้นวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เรามีทุกข์มีภัยเพราะว่าเรามีวิญญาณรับรู้อารมณ์แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราปรุงแต่งนะเกิดจากวิญญาณที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอยู่ในขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรับรู้อารมณ์แล้วเราก็เห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นอนัตตานะเรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เป็นตัวเราก็ไม่ได้เป็นของเราก็ไม่ได้ขันธ์5ไม่ใช่ของเรานะเราก็ไม่ใช่ขันธ์5ด้วยให้เราเห็นเรามีร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเราก็มีสติมีปัญญานำมาปฏิบัตินะร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็เห็นแล้วเราก็มาสร้างความดีนะเหมือนกับที่หลวงปู่มั่นท่านให้สติคำสอนว่าให้เราเนี่ยที่ไม่สมปรารถนาเนี่ยก็เพราะเหตุนี้นะที่เราไม่ปรารถนาอยู่เป็น3ใน1ต้องการเงินทองเข้าของมากๆ2ต้องการรูปสวยๆงามๆอายุยืน3ต้องการมีสติมีปัญญาเหตุใดจึงไม่สมปรารถนาก็เพราะเราไม่ได้ให้ทานเราไม่ได้รักษาศีลเราไม่ได้ปฏิบัติภาวนานั่นเองฉะนั้นอย่าได้ประมาทเลยนะให้เราพึงให้ทานพึงรักษาศีลพึงปฏิบัติภาวนานะให้เรามีสติมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะมาเห็นหนทางดับทุกข์ในสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายกายในกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนารูปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นเวทนาในเวทนาในตัวเรามีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นกายเห็นเวทนาจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นจิตตัวเองนะก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นที่สุดแล้วก็เห็นธรรมธรรมนะโดยเฉพาะขันธ์5ในตัวเรานะเราต้องมีสติมีปัญญานะเราก็จะได้ไม่ประมาทนะจะได้รู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลแล้วก็รู้จักการภาวนานะเราก็จะได้สมความปรารถนานะเราต้องการเงินทองนั้นเราก็ไม่ทุกข์ยากลำบากเพราะเรามีสิมีการให้ทานเราอยากจะมีอายุยืนมีร่างกายรูปร่างงดงามก็รักษาศีลและที่สุดแล้วเราอยากมีสติมีปัญญาเราก็ต้องเข้าหาธรรมนะสุตตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังทำให้เกิดปัญญาจินตามยปัญญาการได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องไปคิดพิจารณาเกิดปัญญาและที่สุดแล้วภาวนามยปัญญานะเราได้มาฟังแล้วคิดแล้วก็นำมาปฏิบัติภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นก็ขอให้เราเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ
1: นานานำมาฝากค่ะ
0: ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันณวพรสุปิงคลัตค่ะ
1: และดิฉันชนัดดาผู้ทับทิมค่ะ
0: รายการของเรามี3ช่วงค่ะน้องหมูมิง
1: ช่วงแรกนะคะเคล็ดไม่ลับค่ะ
0: ช่วงที่2ค่ะเรื่องเล่าฟังสบาย
1: และช่วงที่3ฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: มาสู่ช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับวันนี้น้องหมูมิง
1: วันนี้จะเป็นวิธีสุดท้ายของการสร้างกำลังใจให้ตัวเองในการทำงานนะคะพี่ผู้
0: ทวนสักนิดนึงค่ะ
1: วิธีแรกที่บอกกล่าวกันไปแล้วนะคะก็คือให้คิดซะว่าทุกคนมีปัญหาเหมือนกันอย่าไปท้อแท้หรือว่าท้อถอยนะคะคือให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา
0: ใช่บางคนเขาไม่พูด
1: ค่ะ
0: ก็อย่าไปคิดว่าเขาไม่มี
1: ค่ะ
0: คิดว่าเราเนี่ยมีคนเดียวแย่อยู่คนเดียวไม่ใช่นะคะ
1: แล้วก็วิธีที่สองก็คืออย่าคาดหวังกับสิ่งเดียวนะคะเช่นคาดหวังว่าจะได้เงินเดือนสูง
0: ๆค่ะ
1: ได้ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์แบบดีๆคืออย่าไปหวังซะอย่างเดียวถ้าทำอะไรแล้วทำงานแล้วเนี่ยขอให้มีอย่างแรกคือขอให้มีความสุขและก็รักในสิ่งที่ทำนะคะ
0: ใช่ถ้าคาดหวังในโลกธรรมพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็ต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทา
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังอะไรถ้าไม่สมหวังก็จะเป็นทุกข์
1: ใช
0: ่ข้อที่3ค่ะ
1: ข้อที่3เขาบอกว่าให้เข้าใจความหมายของคำว่าเงินเขาบอกว่าเงินเป็นแค่ปัจจัยนะคะที่ทำให้เรายังชีพได้แต่อย่าคิดว่าเงินซื้อทุกอย่างได้เสมอไป
0: บางคนเขาบอกมันต้องมีเงินนะมันถึงทำอะไรได้สะดวก
1: บางคนบอกว่าซื้อฉันไม่ได้นะถ้าไม่มากพอ
0: คือไม่ใช่ซื้อได้ทุกอย่างมีเงินแล้วไม่จำเป็นจะต้องซื้อความสุขได้ไม่งั้นเศรษฐีทุกคนคงมีความสุขไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องมีอะไรที่เป็นปัจจัยอื่นที่มันมากกว่าเงิน
1: ค่ะส่วนวิธีที่4นะคะเขาบอกว่าให้รู้จักการแบ่งปันค่ะแล้วก็การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในที่ทำงานอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะ
0: ค่ะก็อยู่ในสังคหวัตถุเลยนะ
1: ค่ะส่วนวิธีที่5คืออย่ามองหาความยุติธรรมค่ะอันนี้ฟังเหมือนจะแปลกๆแต่จริงไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะเรียกร้องหาความยุติธรรมแต่ว่าจริงแล้วในโลกนี้น้อยมากค่ะเพราะว่ามีอคติทั้ง4แอบแฝงอยู่ในใจเรา
0: คือเราต้องเข้าใจโลก
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้เส้นตรงถ้าเราเข้าใจอ๋อบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีการโกหกก็ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าถ้าคุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณทำงานดีทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องได้เลื่อนขั้น2ขั้นบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนที่ไม่ได้ทำงานเอาหน้ามากกว่าแต่อีกคนเนี่ย
1: ทำแทบตายเลย
0: ทำแทบตายแต่ไม่ได้บอกคนงานตัวเองแต่คุณอย่าท้อถอยความดีก็คือความดีทำไปเถอะคนทำไม่ดีสักวันหนึ่ง
1: ก็จะโชว์เขาเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนวิธีที่6นะคะพี่ผู้เขาบอกว่าให้ถามตัวเองอยู่บ่อยๆว่าไม่อยากโดดเดี่ยวใช่ไห
0: ม
1: เพราะว่าถ้าเราจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นให้พึงระลึกไว้เลยว่าเราจะต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ทุกอย่างขอให้ยืนอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลนะคะ
0: คือถ้าเรายังอยู่บนโลกเราก็ต้องเจอคน
1: ค่ะ
0: และคนมันก็ชื่อคำว่าคนแล้วมันวุ่นวาย
1: วุ่นวายค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นถ้าในเมื่อเราอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเนี่ยอย่ากระโดดไปวุ่นวายกับเขา
1: บางทีเราต้องบอกตัวเองเสมอๆนะคะในการทำงานว่าสงบให้เป็นเย็นให้พอค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: วิธีที่6นะคะให้เข้าใจพื้นฐานของชีวิตค่ะเขาบอกว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมักจะเกิดเข้ามาซ้ำๆเพื่อมาทดสอบเราให้เรียนรู้แล้วก็แก้ไขมันค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดามีปัญหาทุกๆอย่างที่เรามีชีวิตอยู่นะคะ
0: ค่ะต้องเข้าใจด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความต้องการพื้นฐานของคนแต่ละคนเนี่ยมันก็แค่อยู่แค่กิน
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองแต่ว่าพอคนเนี่ยพอพ้นจากว่าฉันท้องฉันหายหิวแล้วฉันพ้นความอะไรนะที่ให้ครบปัจจัย4อ่ะ
1: ค่ะ
0: อาหาร
1: เครื่องนุ่งห่ม
0: ยา
1: ที่อยู่อาศัย
0: อ๋อต้องการจริงๆแค่นี
1: ้
0: แต่พอครบแล้วค่ะนี่ทะเยอทะยานสูงขึ้นสูงขึ้นหลายๆคนจะลืมถ้าคุณพอในสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่พื้นฐานต้องการแค่นี
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณไปเอาที่มากกว่านั้นคุณก็กลุ้มแล้วอยากให้มีความน่าที่ไปอยากใหญ่โตโอ้มันเกินแล้ว
1: ใช่ค่ะส่วนวิธีที่8นะคะให้รู้สึกในด้านบวกในการทำงานเยอะๆค่ะ

0: ว่าให้รู้จักมองในสิ่งที่เป็นบวกนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลดีกับจิตใจแล้วก็สภาพการทำงานของคุณด้วย
1: เวลาเจอใครที่ทำอะไรไม่พอใจมองเขาก่อนว่ามีข้อดี หาข้อดีเขาให้เจอก่อน ถ้าหาข้อดีเขาลบล้างข้อเสียมันก็จะค่อยยังชั่วขึ้น แต่ถ้าหาไม่ได้เลยก็ต้องคิดว่าเขาเป็นครูเราเท่ากับเนี่ยเขาเนี่ยมาทดสอบเราว่าที่เราปฏิบัติมาตลอดว่าแหมเจออะไรกระทบแล้วไม่กระเทือนเจอแล้วเนี่ยกระเทือนไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้คิดว่าเขาเป็นครู
0: ค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเป็นวิธีสุดท้ายค่ะเขาบอกว่ารู้จักการติดต่อกับคนอย่างถูกวิธีนะคะบอกว่าการแสดงความก้าวร้าวเนี่ยมักส่งผลกระทบต่อตัวเราบางครั้งบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ก้าวร้าวแต่บุคลิกมันเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ก็พยายามปรับค่ะปรับให้ได
1: ้คือถ้าฟังคนอื่นหลายๆคนพูดคิดสักนิดนึงถ้ามีคนทักจิ้งจกตุ๊กแกทักยังชะงัก
0: ค่ะ
1: นี่คนทักแล้วคนทักหลายๆคน
0: ค่ะ
1: เชื่อสักนิดนึงว่าคุณน่ะอาจจะมีอาการดูแล้วแข็งๆไปหรือเปล่ากระด้างหรือเปล่าอย่างเงี้ย
0: บางทีตัวเรามองไม่เห็นผงในตาเรานะคะเขียนไม่ออกต้องให้คนอื่นมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรารู้จักยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ปรับ
1: แต่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะไม่ใช่พอเขาว่าแล้วคราวนี้โอ้ซึมเศร้าเสียอกเสียใจไม่ใช่นะคะมาปรับปรุงตนเองแล้วก็ดูว่าคนอื่นเขาว่าว่ายังไงแต่เวลาที่จะไปหาคนที่เขาติติงเราเนี่ยต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นมีอคติไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: สำคัญนะว่าถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีคุณเชื่อมั่นได้ไม่ใช่ไปหาคนที่แบบเขามีความเป็นอคติมีความลำเอียงมันก็จะได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ก็เป็นทั้งหมด9วิธีของ
0: การสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับตัวเองค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะคะส่วนของพี่ค่ะเคล็ดไม่ลับในวันนี้ระกำเปรี้ยววิธีแก้ระกำเปรี้ยวนะคะง่ายๆเลยค่ะเคล็ดง่ายๆอยู่ตรงนี้ถ้าใครซื้อมาแล้วรู้สึกว่ามันเปรี้ยวนะคะให้นำระกำยังไม่ต้องปอกเปลือกใส่ในถังข้าวสารให้ข้าวสารนั้นท่วมระกำทิ้งไว้ 2-3 วันแล้วลองแกะเอามาทานดูมันจะลดความเปรี้ยวลงตรงนี้ก็เป็นเคล็ดของคนโบราณก็ลองนำไปใช้ดูนะคะ
0: ช่วงนี้ก็จะมีสละนะคะ
1: สละ
0: ก็ใช้
1: ก็ลองดูนะลองดูนะคะถ้าได้ผลยังไงท่านผู้ฟังก็โทรมากริ้งกลางบอกสักนิดหนึ่ง
0: ค่ะ
1: มาสู่ช่วงที่สองค่ะก็นำเรื่องสนุกสนุกมาก็แล้วกันเรื่องแรกเรื่อง
0: เจ้ากาลยักษ์ค่ะ
1: ค่ะเป็นเรื่องยังไงนะคะเขาขึ้นว่าการละครั้งหนึ่งน้องบอกมีหัวล้อเลย นานมาแล้ว นานมากมากมานพผู้หนึ่งร่ำเรียนสำเร็จแล้วก่อนลากลับฤาษีได้มอบพระอบให้และสั่งว่า
2: เจ้าจงเปิดพระอบนี้เมื่อถึงเมืองแล้วเท่านั้นในพระอบมียักษ์ที่เก่งกาจตนหนึ่งมันจะทำงานให้เจ้าได้ทุกอย่างที่เจ้าสั่งและถ้าหากเจ้าเปิดพระอบก่อนถึงเมืองแล้วเจ้าไม่มีงานให้มันทำมันก็จะฆ่าเจ้าเสียฉะนั้นจงอย่าลืมจงอย่าเปิดพระอบจนกว่าจะถึงเมืองแล้ว
1: มานพผู้นั้นนะคะก็รับคำท่านฤาษีแล้วเดินทางจากไปแต่พอเดินทางไม่ได้แค่ครึ่งทางก็เกิดอยากรู้ว่าจะมียักษ์จริงๆหรือเปล่าด้วยความใจร้อนอยากรู้อยากเห็นเหมือนจันทโครบ เจ้ามานพน้อยผู้นั้นก็เปิดพระอบออก
2: เจ้ายักษ์นั้นก็ออกมาค่ะแล้วก็ถามมานพผู้นั้นว่า
3: จะให้ผมทำอะไร
2: มานพก็บอกให้สร้างปราสาทนะคะเจ้ายักษ์นั้นก็สร้างปราสาทให้ค่ะแล้วก็ถามมานพต่อไปว่า
3: จะให้ผมทำอะไร
2: มานพก็สั่งให้ทำนู่นทำนี่จนหมดสิ้นนะคะจนไม่รู้ว่าจะให้เจ้ายักษ์เนี่ยทำอะไรต่อไปอีก
1: นะยักษ์ตัวนี้เนี่ยต้องสั่งให้ทำนะไม่ทำไม่ได้ส่วนเจ้ายักษ์เห็นว่าไม่มีอะไรจะทำก็คิดฆ่ามานพน้อยนั้นเสียคราวนี้เจ้ามานพน้อยก็รีบหนีกลับไปหาฤาษีและร้องบอกว่ายักษ์จะฆ่าตน
2: ฝ่ายฤาษีเห็นยักษ์ตามมาดังนี้จึงดึงขนหน้าแข้งส่งให้เจ้ายักษ์ค่ะแล้วก็สั่งว่าจงรูดขนหน้าแข้งนี้ให้ตรง
1: เจ้ายักษ์ก็นั่งรูดขนหน้าแข้งไปไม่หยุดแสดงว่าขนหน้าแข้งของฤาษีนั้นก็คงจะหงิกงอพอสมควรและมีความยาวพอสมควรท่านผู้ฟังก็นึกภาพเอาเอง ฤาษีหันมากล่าวกับมานพว่าน
2: ี่แหละข้าสั่งแล้วไม่ยอมเชื่อว่าอย่าเปิดพระอบก่อนถึงเมืองต่อแต่นี้จงให้มันรูดขนหน้าแข้งไปเรื่อยๆหากเจ้ามีงานจะให้มันทำก็จงเอาขนหน้าแข้งคืนมาต่อเมื่อมันทำงานเสร็จจงส่งขนหน้าแข้งให้มันอีก
1: เป็นยังไงคะนี่ยังเป็นไหวพริบของฤาษี
0: ค
1: ่ะหากวันใดวันหนึ่งขนหน้าแข้งของฤาษีขาดก็ต้องไปขอขนหน้าแข้งของฤาษีมาใช้อีกต่อไปไม่ฉะนั้นจะยักษ์ตัวนี้ก็จะคิดฆ่ามนุษย์อีก
0: ค่ะ
1: นะคะเรื่องนี้นะคะก็คือท่านสรุปในตอนท้ายของเรื่องว่าท่านบอกว่าจะเห็นได้ว่ากรรมฐานท่านแจงว่าตัวกรรมคือการกระทำฐานหมายถึงที่ตั้งกรรมฐานจึงหมายความว่าฐานที่ตั้งแห่งกรรมท่านบอกว่าคือจิตนั่นเองเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได
2: ้ค่ะหากผู้ใดประมาทในจิตแล้วไซ้ความคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะมารุมมาตุ้มก่อให้เกิดความทุกข์ยากนานาประการไม่รู้จักจบจักสิ้นค่ะพี่ผู
1: ้ท่านบอกว่านิทานเรื่องนี้จึงแจกแจงมาเพื่อประโยชน์แก่ผู้แสวงหาวิมุตติทางหลุดพ้นและผู้ที่พร้อมจะดำเนินไปพร้อมๆกับสรรพสัตว์สรรพชีวิตอื่นๆด้วยกัน
2: ค่ะ
1: เรื่องนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าณเหตุการณ์หนึ่งถ้ายังไม่ถึงเหตุปัจจัยที่ควรกระทำแล้วก็ไม่ควรทำอาจจะได้ผลเสียมากกว่าผลดีแล้วถ้าช่วงนั้นเกิดวิกฤตหาคนแก้ไขไม่ได
0: ้
1: ทำให้เกิดปัญหามากขึ้นอีกแล้วอาจจะถึงชีวิตตัวเองก็ได้
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนเตือนแล้วว่าสิ่งที่ทำนั้นอันตราย
2: ก็ฟังสักหน่อยดีกว่านะคะ
1: นะคะไม่ใช่แบบดื้อดึงเลยแล้วทำตามใจอยากจะรู้อยากจะเป็นอยากจะได
0: ้
1: ก่อนเวลาอันสมควร
0: ค่ะ
1: มันก็จะเกิดโทษตามมาเหมือนเรื่องเจ้าการยักษ์เรานำมาจากหนังสืออะไรคะ
2: หนังสือรวมนิทานธรรมะเพื่อชีวิตนะคะเรื่องสั้นขำขันชื่อเรื่องว่าเลข3ตัวค่ะ
1: เป็นเรื่องสั้นขำขันที่ท่านนำมารวบรวมนะคะโดยภิกขุโพแสนญาณุภาพจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่หลายๆท่านก็คงได้รับฟังมาแต่ท่านภิกขุโพแสนญาณุภาพก็จะนำมารวบรวมและเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะคะมาสู่เรื่องที่สองค่ะด้วยเวลาที่ยังเหลืออยู่นะคะของท่านภิกขุโพแสนญาณุภาพเหมือนกันนะคะเป็นรวมนิทานธรรมะเพื่อชีวิตเรื่องสั้นเตือนใจละค่ะอันแรกเป็นเรื่องสั้นขำขัน
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นชุดเรื่องสั้นเตือนใจ
2: ไม้เท้ายอดกตัญญูค่ะ
1: เป็นชื่อหนังสือ
0: ค่ะ
1: นะคะแต่เรื่องที่เราจะนำมาวันนี้คือเรื่องแม่อีหนู
2: ชู2นิ้วค่ะ
1: ค่ะเอามาฟังเรื่องราวกันนะคะ
2: การละครั้งหนึ่งไม่นานมานี้นะคะมีผัวเมียคู่หนึ่งแกมีลูกชาย2คนยังเป็นเด็กอยู่ค่ะผัวเมียคู่นี้นี่ก็มีฐานะยากจนมากนะคะพี่ผู
1: ้ค่ะ
2: แกอาศัยอยู่ที่กระท่อมหลังโกโรโกโสซึ่งอยู่ติดกับลำคลองค่ะ
1: อ๋อแต่ว่าเขาบอกว่าผัวเมียคู่นี้เป็นจอมขี้เกียจด้วยกันทั้งคู่ผัวน่ะชอบเล่นชนไก่และกินเหล้าเมาแอทุกวันตื่นเช้ามานะจะกุลีกุจอต้มน้ำค่ะแล้วเอามาประคบประงมไก่ชกมวยของแกจากนั้น
2: แกก็พาไก่วิ่งนะคะไปฝึกซ้อมอยู่ทุกๆวันค่ะ
1: พอถึงวันอาทิตย์แกก็ไปที่บ่อนชนไก่มั่วการพนันที่นั่นจนค่ำแล้วจึงกลับมาฝ่ายผัวถามด้วยสำเนียงเหมือนมาว่า
4: แม่หนูมีอะไรกินบ้างเหรอ
2: ส่วนเมียก็ค้อนควับเปิ่มนะคะทำตาเล็กตาใหญ่เบ้ปากบ่นว่าฮึหมั่นไส
1: ้เพราะจริงนั้นแม่เมียเนี่ยก็ไม่ชอบทำงานทำการอะไรเลยพอผัวไม่อยู่บ้าน
2: นางก็ลงไปเที่ยวนินทาคนโน้นคนนี้อยู่ที่บ้านคนอื่นค่ะแล้ววันนี้นางก็ไปเล่นไพ่แพ้เขาหมดเช่นเดียวกับที่ผัวไปชนไก่นะคะ
4: แม่ไอ้หนูมีอะไรกินมั่ง
1: แม่ผัวขึ้นเสียงแล้วค่ะ
2: เมียก็ประชดเขาให้นะคะอ้าวไปชนไก่มาก็กินแกงไก่สิยะ
4: อย่าหาเรื่องนะมาตักข้าวให้ข้ากินหน่อยเซ
2: ่ฮึตื่นเช้าก็เอาอกเอาใจปรนิบัติไก่ต้มน้ำประคบประงมไก่ยิ่งกว่าเมียก็ไปถามไก่สิว่ามีอะไรกินมาถามข้าทำไม
1: ฮะเมียก็บ่นกระปอดกระแปดฝ่ายผัวก็โมโหเดินโครมโครมเข้าไปในครัวเปิดดูหม้อข้าว
2: ไม่มีข้าวค่ะ
1: ปิดดูหม้อแกง
2: ก็ไม่มีแกง
1: ดูน้ำพริกกะปิอะไร
2: ก็ไม่มีค่ะ
1: จึงจับหม้อข้าวได้เวียงแล้วค่ะเวียงโครมก็ใส่เมีย
2: แต่นางเมียเนี่ยก็หลบได้อย่างบุดหวิดนะคะ
1: เก่งซะด้วย
2: หม้อข้าวจึงลอยเข้าไปในโอ่งน้ำค่ะน้ำพุ่งกระจายออกมาทีเดียวค่ะ
1: แล้วก็แหวค่ะเมียก็แหวด้วยความแค้นว่า
2: พังมันให้หมดทำลายมันให้หมดของไม่มีเจ้าของเนี่ย
1: จริงๆนะเสียงเนี่ยนะมันคงแรงกว่าเรา
2: พยายามซอฟที่สุดค่ะ
1: ค่ะแล้วจากนั้นเธอก็คว้าสากตำน้ำพริกได้เป็นอาวุธป้องกันตัวละค่ะยืนเท้าสะเอวจังก้าราวกับนางพญากระบี่ไร้เทียมทาน
2: โอ้โหส่วนฝ่ายผัวนะคะก็ยกขาถีบฝาผนังโครงในการขู่ขวัญค่ะคำรามฮึ่มๆช่วยจานได้ใช้เป็นอาวุธระยะไกลคว้างใส่เมียดังพลัก
1: โอ้แม่นซะด้วยนะค่ะแล้วก็วิ่งตามมาค่ะรัวหมัดซ้ายขวาเข้าใส่เมียใช้อะไรคะ
2: ใช้สากค่ะหัวซ้ายหัวขวาไปมาจนสากกระเด็นเลยค่ะ
1: โอ้โหตอนนี้เนี่ยลูกทั้งสองคนตกใจละค่ะร้องไห้โฮตะเบงเสียงดังลั่นบ้านเพื่อให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงรู้ว่า
2: เกิดสงครามภายในอีกแล้วค่ะ
1: แต่ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงเขาเบื่อระอาเสียแล้ว
2: เจ้าลูกชายทั้งสองคนก็วิ่งเข้าไปกอดขาผู้เป็นพ่อไว้แน่นทีเดียวนะคะ
1: ก็ทำให้แม่นะได้โอกาสพละละค่ะวิ่งหนีไปที่บ้านอื่น
2: พ่อจึงค่อยสงบอารมณ์ลงบ้างค่ะไปมวนบุหรี่ใบตองสูบปุ๋ยปุ๋ยอยู่โดยไม่พูดอะไรค่ะ
1: พอวิ่งหนีเห็นไหมทำให้อีกฝ่ายหนึ่งลดโทสะลงมันก็จะดีขึ้น
2: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้จะเกิดกับผัวเมียคู่นี้เป็นประจำในการทะเลาะตบตีกันก็เป็นของธรรมดามีให้เห็นแทบทุกวันทีเดียวฝ่ายบ้านเรือนนางเมียก็ปล่อยให้รกละค่ะไม่เคยกวาดให้สะอาดสะอ้านหลังคาเป็นยังไง
2: โอ้หลังคาโหว่ทีเดียวค่ะฝาเปิงหัวเองก็ไม่สนใจนะคะลูกชายทั้งสองก็ปล่อยอดๆอยากไปด้วยค่ะจึงมีรูปร่างสู้ผอมแล้วก็เรียนไม่จบด้วยนะคะ
1: ก็ฝ่ายเมียหนีไปหายไปสัปดาห์นึงละค่ะก็กลับมาอยู่บ้านตอนนี้ก็มีของติดไม้ติดมือกลับมาบ้านแล้วค่ะมีข้าวสารมีพริกมีเกลือมีปลาแห้งที่ไปหาได้มาด้วยตอนนี้ก็กลับมากินอยู่กันไปอย่างระหองระแหง
2: ผัวก็เฉยนะคะช่วยหาเงินมาซื้อข้าวสารบ้างตามมีตามเกิดค่ะพี่ผู
1: ้ก็อยู่กินกันมาด้วยอาการอย่างนี้นานมาแล้วแล้วก็เขาบอกว่านับครั้งไม่ถ้วนที่มีการทะเลาะตบตีกันแล้วก็
2: คืนดีกัน
1: ก็ผ่านไปนะเขาบอกว่าต่อมาอีกเป็นเวลาเช้าตรู่ในฤดูหนาวผู้เป็นผัวนอนยังไม่ตื่นเพราะไปทำอะไรมาคะ
2: ไปดื่มงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อนมาค่ะเมาหนักมาซะด้วยเมื่อคืนนี
1: ้แล้วเป็นยังไง
2: นอนหลับไหลจนสายเลยค่ะ
1: ฝ่ายเมียก็เข้าครัวก่อไฟหุงข้าวพอต้มน้ำเดือดลูกชายทั้งสองก็เอากระป๋องมาขอน้ำร้อนแล้วก็พูดว่าแม่ขอน้ำร้อน
2: แม่ก็ถามเสียงดุใช่ค่ะเอาไปทำไมฮึ
1: เอาไปประคบให้ไก่ของพ่อ
2: ลูกเองก็พูดเสียงค่อยๆนะคะเกรงใจแม่อยู่เชอะลูกมันพ่อมันลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพ่อมันเมาลุกไม่ไหวลูกมันก็ทำหน้าที่แทนทั้งพ่อทั้งลูกเชียวนะชอบไก่ชนพ่อมันไม่ดีลูกมันก็ไม่ดีอย่างนี้แหละ
1: โธ่ฝ่ายเมียก็บ่นตีวัวกระทบคราดคือเป็นคนอารมณ์เสียง่ายเช่นนี้เสมอนะคะแต่ลูกชายทั้งสองก็ยังดื้อนะ
2: ค่ะ
1: ก็ดื้อรั้นตรงเข้ามาจะตักน้ำร้อนจากหม้อผู้เป็นแม่เห็นอย่างนั้นก็ใช้
2: ฝ่ามือตบหน้าเขาให้ค่ะ
1: โอ้โหลูกก็ร้องดังลั่นละค่ะ
2: เสียงลูกชายนะคะทำให้ผู้เป็นพ่อเนี่ยพรวดพราดลุกขึ้นถลันออกมาเลยค่ะแล้วก็ตะคอกว่าก
1: ูจะหลับจะนอนมันตีลูกประชดกูเมียก็แปรนใส่ละค่ะว่า
2: พ่อมันชั่วลูกมันก็ชั่วมันเข้าข้างกันสันดาน
1: แรงจริงๆผัวเลยตอบด้วยยังไงรู้ไหมเวียงขาผลักเข้าที่สีข้างของเมียแต
2: ่พอดีค่ะเมียยกศอกขึ้นรับนะคะ
1: มาเก่งซะด้วยผัวเตะถูกศอกเมียไปเจ็บหลังเท้า
2: ค่ะ
1: ทำหน้าอุ้มๆชอบกลเมียใช้
2: ตะหวักที่ถืออยู่นะคะอยู่ในมือนะคะฟาดโป๊กไปที่หัวนะคะจนตะหวักเนี่ยหักเป็นสองท่อนค่ะ
1: แรงนะแรงจากนั้นฝ่ายผัวก็ใช้กำปั้นต่อยซ้ายขวาอุตลุดท่านอย่านึกว่าราวภาคมวยนะคะ
2: ค่ะ
1: จนขี้เท่าฟุ้งราวกับเกิดพายุใต้ฝุ่นเล่นเอาเมีย
2: ต้องล้มลุกคลุกคลานเลยค่ะ แต่ปากเนี่ยก็ด่าชอดๆเลยนะคะ
1: ซึ่งคำด่านะคะก็ล้วนหยาบๆคายๆจนไม่สามารถจะเอามาบรรยายลงในที่นี้ได้ให้สรุปว่าท่านสรุปนะพ่อผัวเตะปาบหนึ่ง
2: เมียก็ด่าทีหนึ่ง
1: ผัวเตะทีหนึ่ง
2: เมียก็ด่าอีกที
1: ถ้าผัวเตะสองทีซ้ำกัน
2: เมียก็ด่าสองทีซ้ำกันเช่นกัน
1: คือว่าไม่มีใครยอมเสียเปรียบใคร
2: ค่ะ
1: ฝ่ายลูกๆทั้งสอง
2: ก็พากันร้องไห้ไปหลบอยู่ที่หลังกระท่อมนะคะ
1: ก็คราวนี้ก็สองผัวเมียตบตีกันล่ะค่ะเมียถอยหนีผัวก็รุกตามมาเรื่อยจนมาถึง
2: ฝั่งคลองค่ะเมียก็ไม่ยอมเลิกด่านะคะพี่ผู้ก็ถูกผัวซัดโครมเข้าอย่างแรงเลยค่ะ
1: ก็ส่งแม่เมียลงตูมไปในลำคลองนะคะเมียโผล่หัวมาได้ก็ด่าในน้ำอีกยืนด่ารัวชอดชอดชอดชอดชอดโอ้โหทำไมอย่ามกเยอะนะคะราวกับปืนกลอยู่ในน้ำ
2: ราวกับแสดงว่าข้าเนี่ยไม่กลัวแกเว้ย
1: ฝ่ายผัวก็ไปคว้าต้นกล้วยที่ตัดไว้ต้นขนาดเท่าปลีน้องได้
2: ใช้ฟาดตูมใส่เมียนะคะ
1: แต่เมียเก่งค่ะดำน้ำหลบ
2: แหมผัวเลยตีถูกแต่น้ำค่ะแตกกระจายดังซ่าซ่าเลยค่ะ
1: ตอนนี้มันก็ต้องมีจังหวะที่โผล่ขึ้นมาใช่ไหม
2: ค่ะ
1: พอได้จังหวะนะคะเมียก็โผล่หัวขึ้นมาด่าอีก
2: ผัวก็กระหน่ำตีด้วยความแค้นนะคะก็เลยถูกเข้าอย่างจังหลายทีค่ะ
1: ทำให้นางเมียจมหายเงียบไปใต้น้ำละค่ะ
2: ผัวจึงวางกล้วยที่หักยู่ยี่นะคะแล้วก็ยืนดูด้วยความวิตกค่ะเกรงว่าเมียเนี่ยจะตายจริงๆ
1: เกรงจะเกิดคดีถึงโรงถึงศาลพอดีแล้วค่ะกำลังคิดวิตกเช่นนั้น
2: ก็มีมือของเมียค่ะโผล่ขึ้นมานะคะชู2นิ้วค่ะ
1: โอ้ผัวก็เข้าใจชู2นิ้วไม่ใช่ลิโพนะคะเมียคงจะบอบช้ำหนักและกำลังจะตายจึงชู2นิ้วบอกฝากลูกชาย2คนด้วยความอาลัยเยี่ยงแม่ทั้งหลายที่มีความอาลัยต่อลูก
2: ผัวจึงโดดน้ำตูมลงไปจัดการอุ้มเมียขึ้นมาบนฝั่งค่ะ
1: เพราะคลองนั้นก็เป็นคลองที่ลึกพอควรนะคะเมียจะว่ายหนีไปฝั่งโน้นก็ว่ายไม่เป็น
2: ยืนด่าอยู่ริมคลองค่ะแล้วก็ถูกตีจนถอยร่นไปในส่วนลึกของคลองนะคะ
1: ว่าด่าไปเรื่อยถอยไปเรื่อย
2: ค่ะ
1: ฝ่ายผัวนะคะเมื่ออุ้มเมียขึ้นมาได้ก็จัดการนวดเฟ้นปากก็พร่ำว่าไม่เป็นไรหรอกแม่ไอ้หนูพี่เห็นใจเจ้าแล้วที่เจ้ารักลูกห่วงลูกอุตส่าห์ชู2นิ้วเพื่อบอกให้พี่เลี้ยงลูกทั้งสองด้วยถ้าน้องตาย
2: ก็ยังไม่ทันขาดคำนะคะนางก็พงกศีรษะขึ้นค่ะแล้วก็พูดว่าที่ข้าชู2นิ้วไม่ใช่ข้าฝากลูก2คนหรอก
1: เฮ้ออ้าวงั้นเองชูทำไมวะ
2: นิ้วข้างหนึ่งข้าด่าพ่อมึงนิ้วอีกข้างหนึ่งด่าแม่มึง
1: เท่านั้นเองล่ะค่ะฝ่ายผัวก็ผลักร่างของเมียออกลุกขึ้นยืนแล้วเตะโครม
2: เมียก็กลิ้งลงคลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: เรื่องนี้ก็สอนนะคะว่าการอยู่ร่วมกันอย่างเอาเปรียบกัน
2: ต่างมีทิฐิมานะใส่กันและกันนั้นนะคะ
1: ย่อมนำมาแต่ความ
2: ทุกข์ตลอดกาลค่ะ
1: จริงๆนะถ้าไม่ยอมกันเลยนะคะแล้วก็ใช้อารมณ์กันอย่างเนี้ย
2: ค่ะ
1: แน่นอนเลยว่า
2: ขิงขิงก็ราค่ะก็แรงนะคะ
1: พวกนี้เนี่ยแบบถ้าเข้าตามธรรมะของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะปัญญาเสมอกันในทางที่ต่ำหมดเลยนะคะโอ้อนาคตนี่ชาติหน้านี่ได้มาเจอกันอีกแน่ๆเลยเอามาสู่ช่วงท้ายละค่ะขอฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะค่ะวันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะพาติงกะยิราอาวิเหทยังปะรัง
2: แปลว่าควรทำแต่ความเจริญอย่าเบียดเบียนเขาจากคุถกนิกายชาตกะสัตตกะนิปาตะเล่มที่27หน้าที่212ค่ะ
1: ค่ะถ้าท่านฟังไปแล้วนะคะมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆนะคะสามารถส่งมาได้ที
2: ่ที่รายการนานานำมาฝากค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัส11000ค่ะ
1: แล้วมาพบกับรายการนานานำมาฝากได้ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรังศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภาสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราช

0: วรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก ที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิสดีท่านเอ081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตร วัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ฉะนั้นวันนี้ที่โยมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มีโอกาส

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240

0: ระเมตตาและสงสัยพระราชฤทัยในเรื่องความเป็นอยู่ในทอดพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไปโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยศาสตร์พระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
2: ขณะนี้เวลา 15:21 นะครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดสังฆทานผ่านทาง www.vatsangkathan.com วันนี้เป็นวันพระนะครับวันที่11ตุลาคม2569วันพระวันศาสตร์เดือน10นะครับวันแรม15ค่ำเดือน10ก็หลายๆวัดหลายๆที่ก็มีการจัดกิจกรรมงานวันศาสตร์เดือน10กันนะครับก็มีประวัติอยู่นะก็ไม่ค่อยได้วันนี้จูนมาออกรายการครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะพี่บุญทรงแล้วก็สวัสดีญาติธรรมนะคะที่กำลังรับฟังข่าวสารของทางวัดสังฆทานอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้ก็มาช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญนะในวันศาสตร์ไทยเราเนาะศาสตร์ไทยเรานะวันศาสตร์เดือน10
4: เดือน10
3: ศาสตร์เดือน10ถ้าเป็นทางภาคใต้นะคะก็จะวันส่งตายายวันนี้วันส่งตายายนะส่งตายายกับสวรรค์นะกับที่ตายายได้มาร่วมอนุโมทนาเนาะแล้วก็มารับบุญนะคะถ้าเป็นของศาสตร์ไทยเราก็คือวันนี้เป็นวันที่เราจะทำบุญนะคะอุทิศให้กับบรรพบุรุษเนาะปู่ย่าตายายของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะวันนี้ก็มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่รันทำเนาะแล้วก็วันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมเมตตาแสดงธรรมในค่ำคืนนี้เป็นวันพระวันนี้มีการทอดพระป่าด้วยนะคะที่รันทำ
4: อนุโมทนาบุญด้วยวันนี้ก็มีญาติธรรมมาทำบุญก็จะเยอะ
5: นะครับ

0: โ
1: อ้เจ๋งเลยใช่ไหม
0: ตอนนี้กำลังเช็คมาอยู่มาเสียงดีแล้วนะครับ
1: ดีใจจังเลย
0: ดีใจจังเลยใหม่เราเสียงดีปกติจะไม่ค่อยได้ยินเสียงคุยกันนะครับ
1: เสียงจะขัดหายใช่ไหมคะ
2: อันนี้ก็
0: จังกลางวัน
1: เนี่ยวันนี้เราอุปกรณ์พร้อมนะคะเมื่อกลางวันเราก็มีการทอดผ้าป่านะคะในต้นบุญนะคะพี่สำดานเดี่ยวแรงนะคะวันนี้เป็นต้นบุญนำเรือบุญลำใหม่นะคะมาถวายให้กับพระสังฆทานเพื่อใช้ในกิจกรรมงานบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฐินผ้าป่าต่างๆรวมทั้งสังฆทานแล้วก็สาขานำเรือมาถวายแล้วก็ปัจจัยร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ทำถนนลานจอดรถวันนี้ปัจจัย 26,000 บาทค่ะ
0: อนุโมทนาบุญด้วยนะครับใครจะต่อยอดผ้าป่านะครับก็สามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ1632157122
1: ไม่ใช่408
0: 408 447-4704นะครับจะบอกเบอร์ผิดซะแล้วความจำมีหลายเบอร์เกินไปนะครับ408-447-4704ก็ผ่านเบอร์บัญชีวัดสังฆทานได้เลยนะครับร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานใครที่มีปฏิทินนะครับก็สแกนด้านหลังได้เลยนะครับมี QR code ให้สแกนโดเนทหรือว่าไม่ต้องเขาจะเข้าสู่ระบบการหักภาษีโดยตรงอันนี้ง่ายกว่านะครับ
1: นะคะถ้าเรามีนะคะเราก็สามารถสแกนบุญได้เลยนะคะว่าเราจะทำบุญอะไรต่างๆจะร่วมทอดกฐินล่วงหน้าก็ได้เนาะมีบางคนร่วมบุญทอดกฐินแล้วก็ยังมีต่อยอดผ้าป่ากันมาด้วยนะสามารถทำได้เลย
0: กฐินหลายวัดก็มีซองให้นะครับใครที่อยากอ่านรายละเอียดโดยเฉพาะของวัดธรรมเก่าวงนะครับก็ปริ้นออกมาสวยเลยนะครับสีสีงดงามสำหรับวัดธรรมเก่าวงงานก็มีหลายอย่างนะครับเขาจะมีฉลองโบสถด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเบิกเนตรค่ะ
0: เบิกเนตรพระประธานในโบสถ์นะครับนะก็ใครที่สนใจจะเดินทางไปวัดธรรมเขาวงก
1: ็
0: จองรถได้ที่แม่ชีสมศรีนะครับตอนนี้แม่ชีบอกว่า
1: คนน้อยมาก
0: คนน้อยมากนะคนมาจองรถน้อยมากแต่ว่าค่ารถค่าเดินทางนี่อาจจะปรับราคาเพิ่มตามราคาน้ำมันนะครับจากวัดธรรมเขาวงจาก300ก็ขอเป็น400บาทนะก็ทอดกฐินในวันที่7พฤศจิกายนเป็นวันเสาร์นะครับก็หลายๆวัดก็เริ่มทอดกฐินตั้งแต่วันที่1ก็คือวัดสังฆทานนะครับรายชื่อสายบุญกฐินของวัดสังฆทานก็ยังสามารถส่งมาได้นะครับชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านนะครับส่งมาที่แม่ชีสมศรีได้เลย0880954205นะครับ
1: นะคะส่วนการจับจองรถวัดเรานี่นะงานกฐินวัดเรานี่ของเราตักบาตรเทโวก่อนนะคะ
0: ตักบาตรเทโว31นะครับตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งใครมาก็เริ่มตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปก็เริ่มตั้งแต่หน้าเรือนไทยไปนะครับ
1: เนาะวัดสังฆทานเราก็จะจัดเก้าอี้ไว้ให้นะคะให้ทุกท่านได้นั่งใส่บาตรแล้วก็วางของนะคะที่จะใส่บาตรพระคุณเจ้านี่ก็จะแบ่งเป็น2แถวด้านซ้ายกับด้านขวานะคะที่จะเดินรับบาตรจากทุกท่านจากศาลาเรือนไทยจนมาจบที่ลานธรรมนะก็เป็นภาพที่สวยงามนะท่านใดที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาวัดสังฆทานนะคะทำบ้านให้เป็นวัดไม่เป็นไรนะคะเปิดชมดูบรรยากาศได้ผ่านทางเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะก็จะถ่ายทอดบรรยากาศไลฟ์สดให้นะคะให้ได้เห็นบรรยากาศด้วยเช่นกันนะคะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี408-447-4704นะคะก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับงานบุญกฐินแล้วก็งานตักบาตรเทโวนะคะงานบุญกฐินวัดสังฆทานนะคะกิจกรรมก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแล้วก็งานกฐินเนี่ยก็มีทำบุญใส่บาตรนะคะในช่วงเช้าแล้วก็เริ่มที่ลานธรรมประมาณสัก11 นาฬิกาได้นะก็จะมีการแสดงธรรมนะซึ่งก็จะมีประธานสงฆ์นะคะปกติแล้วเนี่ย หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมนะคะท่านจะมาเป็นประธานสงฆ์ให้นะคะในวันทอดกฐินนะคะแล้วก็หลวงพ่อไปดินนั่นก็จะเมตตาด้วยนะเมตตาแสดงธรรมปรารภธรรมะให้นะคะจากนั้นเราก็จะทอดกฐินกันเนี่ยก็เชิญชวนนะคะท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินร่วมกับทางวัดสังฆทานแจ้งความจำนงได้อย่างตามรายละเอียดที่พี่สงฆ์ได้บอกไปหรือว่าเดินทางมาวัดสังฆทานนะคะจะมาเป็นเจ้าภาพร่วมบุญก็ได้เช่นกันนะร่วมบุญนี้ก็เป็นเจ้าภาพกองบุญละ 10,000 บาทนะแล้วก็ทางวัดสังฆทานเนี่ยจะตอนนี้จัดเตรียมให้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยนำผ้าไตรมาห่อสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็เร่งทำร่มบุญต่างๆนะคะหลายสีสันตามที่เจ้าภาพประสงค์ไว้นะคะก็คอยจัดเตรียมไว้ให้มาแจ้งความจำนงได้ที่วัดสังฆทานเช่นกันกระเช้าบุญกระปุกบุญได้หมดเลยนะคะวันที่1พฤศจิกายนนะคะก็มาร่วมกิจกรรมกันนะคะ
0: ก็ทางวัดก็จะจัดเตรียมพระทิพย
1: ์ค่ะ
0: ก็มาบูชากันได้ในวันงานนะวันที่1พฤศจิกายนก็ตั้งเต็นท์ไว้ที่บริเวณนั่นแหละหน้าโบสถ์แก้วเหมือนเดิมนะครับก็มาบูชาพระทิพย์เพื่อที่จะอธิษฐานไปพร้อมๆกับการกระถิ่นนะวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับ
1: ค่ะส่วนในการจับจองรถมาย้อนจับจองรถนะคะแม่ศรีนะก็ได้บอกมาเนาะเขาวงเนี่ยรถออกเวลา 04:00 นะคะค่ารถ400บาทตอนเช้าเราก็จะได้ตักบาตรเทโวกันก่อนจากนั้นก็จะมีวิธีทอดกฐินทอดกฐินเนี่ยกำหนดการแจ้งมาประมาณสักเที่ยงได้นะคะเขาจะมีพิธีบวงสรวงก่อนตอนเช้าบวงสรวงเพื่อเบิกพระเนตรนะอันนี้ตามกำหนดที่แจ้งมานะบวงสรวงเสร็จก็จะมาทอดกฐินแล้วก็จะมาเบิกเนตรในช่วงบ่ายๆนะคะตามกำหนดที่เขาแจ้งไว้นะคะ
0: ก็ไปหาดูได้ในแผ่นที่อยู่ในซองดีกากฐินของพระท่านของหลวงครับค่ารถท่านละ400บาทเองนะครับในการเดินทางไปวัดถ้ำกระวงต้องออกเดินทางแต่เช้านะเพราะว่าต้องไปใส่บาตรเทโวกันในช่วงเช้าวันที่7นะครับประมาณ8นาฬิกาโดยประมาณ
1: อ๋อนี่นะก็กำหนดแจ้งเจอมาแล้วนะคะ10โมงครึ่ง8โมงครึ่งนะคะตักบาตรเทโวนะแล้วก็10โมงครึ่งพิธีบวงสรวงหน้าอุโบสถ14นาฬิกา30นาทีพิธีทอดกฐินสามัคคีนะแล้วก็15นาฬิกา30นาทีพิธียกฉัตรแล้วก็เบิกพระเนตรพระประธานในอุโบสถจากนั้น16นาฬิกา30นาทีมอบทุนการศึกษาทั้งวันเลย
0: ทั้งวัน
1: บุญทั้งวันเลยนะคะ
0: ไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้ำเขาวงเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานีไปแล้วนะครับเป็นอันซีนของอุทัยธานีเลยนะครับไปร่วมบุญกันนะครับ
1: มีเลขบัญชีนะคะสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารออมสินหมายเลขบัญชี020357974094402035797404ค่ะสามารถร่วมบุญได้กฐินนะคะ
0: กฐินนะครับใครที่สนใจจะจองรถไปที่ไหนนะครับก็วางแผนกันไว้แล้วก็ติดต่อที่แม่ชีสมศรีโดยตรงนะครับวันที่7ก็ที่วัดถ้ำเขาวงวันที่8นะคุณฉลองก็บอกว่ารถเต็มแล้ววัดป่าภาวนาวิเวกเป็นรถฟรีเต็มแล้วนะครับ
1: อันนี้เขามีเจ้าภาพฟรี
0: มีเจ้าภาพฟรีจัดรถเต็มแล้วนะครับ
1: พี่สำรันเลี้ยวแรง นะครอบคร
0: ั
1: ว
0: ส่วนกฐินวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามหมู่สีปักช่องก็วันที่8พฤศจิกายนช่วงเช้าทอดกฐินที่วัดถ้ำกฤษณาธรรมรามแล้วก็ช่วงบ่ายไปสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวนะครับนะก็กฐิน2วัดนะค่าเดินทาง400บาทเท่านั้นนะครับ
1: รถออกตี5
0: รถออกตี5นะครับส่วนที่ผาตาทันสวรรค์ไม่แน่ใจว่ามีรถหรือเปล่าม
1: ีรถตู้ค่ะ
0: ม
1: ี
0: รถตู้นะเป็นรถตู้นะครับ
1: มีรถตู้นะคะเดี๋ยวเบอร์โทรทิ้งไว้ให้นะคะแจ้งมาอยู่นะคะลืมเมื่อกี้ลืมไว้นะมีจัดรถตู้นะคะรถตู้เดี๋ยวแจ้งดีกว่าเดี๋ยวเราไม่ค่ะคือเราอ่านแล้วแต่เราลืมเราอ่านไปรอบเดียวเองนะคะแล้วก็ลืมนะคะว่ารถออกละกี่โมง
0: เราจะพูดถึงสาขาที่มีจัดรถดีกว่านะครับ วันที่เสาร์ที่14พฤศจิกายนอันนี้สำคัญนะครับสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคล
1: ค่ะ
0: จังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ทอดกฐินนะครับวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนมีรถออกนะครับไปจองรถกันได้นะครับ
1: รถออกตีห้าครึ่ง
0: ส่วนวัดป่าแดงอันนี้ไม่แน่ใจว่ามี
1: ไม่มีรถค่ะ
0: แล้วก็วัดป่าไผ่สน

0: ก็คงไม่มีรถส่วนวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนก็มีที่ปาลันวาน่าจะมีรถนะครับ
1: ปาลันวาเนี่ยที่แจ้งมานะที่แม่สีแจ้งมาว่าคนยังไม่มาถามเลยนะคะ
0: คนยังไม่มาถามแต่ว่า
1: จัดยังไม่มาถาม
0: จัดจัดรถนะครับ
1: จัดอยู่นะคะแต่ว่าถ้าสามารถเปิดรถบัสได้นะคะก็จะเปิดรถบัสแต่ว่าถ้าเปิดไม่ได้ก็จะ
2: เป็น
1: รถตู้แทน
0: นะครับส่วนอีกหนึ่งที่ที่มีการจัดรถแล้วก็จัดคอสมาธินะบวชเนกขมปฏิบัติธรรมอันนี้ไปก่อนนะครับวันที่9ถึง15พฤศจิกายนก็ที่อาจารย์ทองคำนะครับสำนักสงฆ์ร่มโพทอง
1: ท่านสูงเนิน
0: จัดบวชเนกขมปฏิบัติธรรมก่อนนะครับวันที่9ถึง15พฤศจิกายนส่วนการกฐินนั่นก็วันที่15พฤศจิกายนนะครับที่อารมณ์พอทองมะเกลือเก่าสูงเนินนะครับนครราชสีมาก็ติดต่อสอบถามอาจารย์ไปได้นะครับ090-982-1757 090-982-1757 นะครับสำหรับการไปประพฤติปฏิบัติธรรมที่สูงเนินนะครับ
1: รวมทั้งโรงทานด้วยนะคะท่านใดที่จะเป็นเศรษฐีโรงทานให้กับทางร่มโพทองนะคะในวันทอดกฐินก็สามารถเรียนแจ้งไปทางพระอาจารย์ทองคำได้นะคะท่านก็จะจัดโต๊ะจัดสถานที่ไว้ให้นะคะเพื่ ให้ทุกท่านได้ร่วมทำโรงทานนะเป็นแจกทานกันด้วยนะร่วมได้ทอดกฐินด้วยกันด้วยนะคะนะบุญใหญ่นะคะ
0: บุญใหญ่นะไปส่วนกฐินสำคัญส่งท้าย2วัดทางเหนือนะเจ้าน
1: ะ
0: ทุกปีก็วางแผนกันไว้ว่าปลายเดือนกฐินส่งท้ายก็จะไปส่งท้ายที่วัดหลวงขุนวินกันนะครับค่ารถปรับเป็น 1,800 บาทนะจาก 1,500 นะครับแม่สีบอกว่าน้ำมันขึ้นปรับค่ารถเป็น 1,800 บาทนะครับออกเดินทางวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนประมาณทุ่มหนึ่ง
1: ค่ะทุ่มหนึ่ง
0: แล้วก็ไปเช้าที่ลำพูนไปร่วมทอดกฐินที่วัดต้นตาลโตเนียนก่อนนะครับแล้วถึงจะเดินทางขึ้นขุนวินไปค้างที่ขุนวิน
1: คืนหนึ่งแต่ก่อนจะขึ้นขุนวินเนี่ยเราจะพาญาติธรรมไปไหว้พระที่อำเภอแม่วางก่อนนะซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสัก1วัด2วัดเป็นเส้นทางที่ผ่านวัดสวย
0: วัดสวยตอนนี้วัด
1: แต่เราจำไม่ได
0: ้วัดสวยๆเยอะนะครับแม่วาง
1: เดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระ
0: ที่แม่วางก็มีวัดสวยๆเยอะนะครับจริงๆก็อยากไปนะหลายที่
1: ตอนนี้ลำพูนนะคะมีเทศกาลโคมแสนดวงด้วย
0: โคมแสนดวงลำพูนเริ่มแล้วนะครับ1ถึงประมาณ
1: 30
0: พฤศจิกายนนะครับก็2เดือนด้วยกันสำหรับโคมแสนดวงก็เพิ่งเข้าไปชมนะครับนะบรรยากาศโคมแสนดวงที่ลำพูนนี่สวยจริงๆนะ
1: ถ้าเราสามารถพาไปได้ถ้ารถไม่ใช่นะคะถ้ายังไม่ปิดนะคะถ้าวัดยังไม่ปิดนะจะพาแวะนะคะอันนี้เราได้ประชาสัมพันธ์ไว้ทราบนะสำหรับกฐินขุนวินนะคะ 1,800 บาทเนี่ยขากลับนะแต่ลำพูนเนี่ยที่วัดหริบุญชัยวัดพระธาตุหริบุญชัยเนี่ยจะแวะเป็นขากลับให้แล้วก็ไปแวะซื้อของฝากที่ตลาดทุ่งเกวียนถ้าไม่ปิดนะคะ เพราะเขาปิด 5:00 น. อ่ะ 17:00 น.
0: เดี๋ยวนี้เขาจัดงานคมแสนดวงเขาไม่ได้ปิด 5:00 น. แล้ว
1: เขาจะยืดให้ใช่ไหมคะ
0: เขายืดให้เพราะว่าเขาจะมีถนนคนเดิน
1: ต
0: อนกลางคืนก็ต้องไปแขวนโคมกันไง
1: ถ้
0: าจะปิด 5:00 น. เย็น
1: ถ้าอย่างนั้นโอกาสเป็นได้
0: ถ้าปิด 5:00 น. เย็นแล้วใครจะไปแขวนโคม
1: เนาะใช่โคมอุ๊ยเราไปแขวนท่ามกลางแดดก็แรงแรงเราจำได้แดดแรงมากเลยเราไปแขวน
0: ถ้าแขวนโคมร้อนนี่แหละค่ะต้องไปแขวนกลางคืนเพราะจะได้เห็นสีสันของโคมไฟหลากสีนะครับก็ในช่วงนี้ก็คงจะไม่ปิด 5:00 น.นะครับก็ไปหลายๆสถานที่ในลำพูนตอนนี้ก็จัดกันทั่วเมืองเลยนะลานเจ้าแม่ก็มีนะครับถ้าลงจากขุนวินก็น่าจะประมาณบ่ายโมงบ่ายสอง
1: กว่าจะได้ลงเนี่ยเอาประมาณสักบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงครึ่งนะคะกว่าจะลงมาจากขุนวินมาถึงเนี่ยก็กว่าจะได้ขึ้นรถบัสเนี่ยก็ตีให้ประมาณสักบ่ายสามอาจจะสามครึ่ง
0: โมงครึ่งสี่โมง
1: แล้วก็กว่าเราจะมาจาก
0: กว่าจะตีจากขุนวาง
1: ใช
0: ่จาก
1: แม่วิน
0: จากแม่วินมาลำพูนก็ไม่ไกลแล้วนะครับก็สามารถอาจจะแวะวัดพระธาตุหริพุนชัย
1: น่าจะได้น่าจะได้นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะสามารถทำเวลาให้ได้ไหมคะในไหนทุกท่านได้มีโอกาสไปกันแล้วนะคะไปร่วมบุญกฐินเรานั่งรถกันข้าม

0: คืนนะโอกาสที่เราจะได้เก็บบุญระหว่างทางได้เนี่ยเราก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสได้ไหว้พระด้วยนะถือเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราด้วยนะ
1: ถือเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าทางลำพูนแจ้งมาว่าตอนเช้าหมอกลงและอากาศเย็นแล้ว
0: ใช
1: ่ครับก็พอไปถึงเดือนพฤศจิกายนวันทอดกฐินก็ภาวนาอย่าให้มีฝนแต่ก็ขอให้หมอกหนาๆหน่อย
0: ปีที่แล้วนะปีที่แล้วทางภาคเหนือเนี่ยนะคะฝนกระหน่ำซัมเมอร์เปียกกันมาลองมาแรกกระถินเละไปหมดเลยที่จัดไว้สวยงามทุกอย่างเนี่ยที่ขุนวินก็ดีนะขุนวินเนี่ยจะเจอหนักตานตนไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เพราะว่าขุนวินเนี่ยอยู่บนภูเขาเนาะแล้วก็ป่าเยอะด้วยเวลาฝนตกทีนี้ตกแรงมาก
1: แต่ถ้าไม่มีฝนเนี่ยขุนวินจะเป็นสถานที่ที่สวยงา
0: มาม
1: ีหมอกลงหนาอากาศหนาวนี่ครับ
0: เหมือนเราเคยไปนะ บรรยากาศที่แบบมีหมอกเช้าๆนะคะแล้วแบบว่าอยู่บนภูเขาเนี่ยเหมือนเมืองโบราณนะที่พูดแล้วเรานึกภาพออกเลยนะคะเพราะว่าจะมีวิหารเก่าๆ
1: เพราะเราไปตอนนั้นแจกผ้าห่มใช่ไหมตอนนั้นไม่มีฝนแล้วก็หมอกหนาทึบเลยสวยมาก
0: แต่ก่อนนี่อากาศจะหนาวมากนะคะเดี๋ยวนี้ก็หนาวนะแต่เรารู้สึกว่ามันจะหนาวไม่ค่อยเหมือนอย่างแต่ก่อนเท่าไหร่อ
1: ากาศแปรปรวนนะครับ 1,800 บาทนะครับสำหรับญาติที่ทำกันใดวางแผนกันไว้ก่อนเลยนะครับส่งท้ายขึ้นเหนือกันนะครับ
0: ค่ะท่านใดจะลางงานกิจการงานทั้งหลายเนาะก็วางโปรแกรมกันไว้นะคะว่าจะต้องลากี่วันเพราะว่าเราไปกันแบบนี้นะคะจะเดินทางกลับมาถึงนนทบุรีเนี่ยประมาณเช้ามืดนะประมาณสักตีห้าได้นะอันนี้ส่วนมากกำหนดมันไม่เคยล่าช้ากว่านี้อาจจะตีห้ากว่านิดนึงนะหรือนิดหน่อยๆอะไรเงี้ย
1: วางแผนกันไว้อาจจะลาวันจันทร์อีกสักวันนึงอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: อ
0: ย่างบางท่านนี่ก็อาจลาอาจแค่ครึ่งวันอย่างบางท่านแบบว่างานเยอะเนาะได้ลาครึ่งวันเอาครึ่งวันก็ยังรู้สึกดีได้เข้างานสายหน่อยนึง
1: กระถินส่งท้าย
0: ค่ะจองได้ที่แม่ชีสมศรีเช่นกัน
1: 21 22ทอดกันทีมเชียงใหม่กัน
0: ค่ะ
1: ส่วนที่จัดรถอีกที่หนึ่งก็ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญนะคร
0: ับ ใช่ๆ
1: สถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญครับอันนี้ก็น่าไปเหมือนกัน
0: รถออกตี5
1: รถออกตี5นะครับส่วนที่อุ้มผางไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: อุ้มผางไม่ได้จัดนะ
1: ไม่ได้จัดนะครับวิโมกขธรรมน่าจะเป็นรถตู้ของอาจารย์คำนึงนะครับก็ติดต่อที่แม่ชีไปเลยละกันนะ0880954205 0880954205นะครับสำหรับกฐินที่มีการจัดรถไปนะครับหลักๆก็จะมีวัดธรรมเขาวงวัดธรรมกฤษณาธรรมารามแล้วก็วังน้ำเขียวนะครับแล้วก็มีธรรมชัยสิริมงคลแล้วก็ที่กตปุญโญแล้วก็ขึ้นเชียงใหม่กันหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดบทของวัดสังฆทานในปีนี
0: ้นะคะท่านใดจะไปก็เนี่ยนะสอบถามได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะเดินทางมาวัดก็ดีนะคะหรือว่าไม่ได้เดินทางมาก็สอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ได้นะ1ปีได้เดินทางกันนะไปทำบุญด้วยกันนะไปขึ้นเหนือรับอากาศหนาวแถวสุพรรณในเช้าๆอากาศก็ดีนะช่วงนี้อากาศดีหมดเลยเพราะว่าตามพยากรณ์เนี่ยได้บอกมาว่าเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเราจะได้รับอิทธิพลนะคะจากทางของประเทศจีนนะเราจะทำให้แบบรู้สึกว่าอุณหภูมิเนี่ยถ้าเป็นทางโซนภาคเหนือเนี่ยมันจะเริ่มต่ำลงนะคะประมาณสัก2-4องศาเริ่มลงนะคะ
1: ที่ไหนมีฝนฟ้าคะนองก็ระวังกันด้วย
0: แต่เขาก็บอกว่าเราก็ดูในข่าว
1: ก่อนที่อากาศจะเย็นนะมันจะมีฟ้าฝนก่อนนะครับโดยเฉพาะมีลมมีฟ้ามีฝนเพราะว่าอากาศมวลอากาศเย็นมาประทะกับมวลอากาศร้อนมันก็จะเกิดปิ่งปิ่งปังปังเกิดขึ้นนะครับ
0: ก็ระมัดระวังกันด้วยเมื่อวานก็คิดว่าฝนจะตกเน
1: า
0: ะไม่ตก
1: จริงๆพยากรณ์อากาศเขาบอก9-13ใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้ดูเมื่อวานนี้ว่าจะตกวันนี้ก็ไม่ตก
0: วันนี้ก็ยังไม่เห็นแต่เขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี่แหละค่ะฝนจะตกหนักแล้วก็จะเว้นไปสัก2วันแล้วก็จะตกหนักอีก
1: นะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยหลายๆพื้นที่ตอนนี้น้ำแห้งแล้วก็ส่งกำลังใจให้นะครับก็ค่อยๆปรับปรุงกัน อะไรที่ ที่มันเสียหายมากก็ทิ้งไปนะครับที่มันพอจะซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมไป
0: เนาะอย่างบางท่านนี่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะอย่างบางคนก็บอกนี่แล้วก็ดูในข่าวเนาะบอกว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยบ้านไปทั้งหลังเลยข้าวของไม่เหลือเลยน้ำมาไวมาก เนาะเราก็เป็นกำลังใจ
1: เป็นกำล
0: ัง
1: ใจให้ให้ต่อพี่น้องชาวชาชนชาวด้วยในปราจีนบุรี
0: ล่าสุดนี้ก็สกลนครนะคะ
1: หลายๆที่หลายๆแห่งนะครับที่หนักจริงๆตอนนี้น่าจะเป็นที่บางคล้าบางน้ำเปรี้ยวที่ชาชนชาวเป็นน้ำสูงๆอยู
0: ่นะคะค่ะสำหรับทางวัดสังฆทานนะคะก็ในดำริของหลวงพ่อไพรินเนี่ยนะคะท่านก็ได้ให้จัดทำอาหารกล่องนะปรุงสุกเรียบร้อยแล้วเพื่อไปมอบแล้วก็เป็นกำลังใจรวมทั้งอาหารแห้งด้วยนะคะบางส่วนก็มีอาหารแห้งไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยเช่นการส่วนมากเนี่ยจะได้ไปโซนปทุมธานี
1: ปทุมธานีตอนนี้คลอง12คลอง13น้ำยังท่วมอยู
0: ่ยังเยอะสูงด้วย
1: สงสารตลาดตลาดต้นไม้คลอง15โอ
0: ้ไม่เหลือเลย
1: เคยไปซื้อนะครับตรงนั้นเป็นตลาดต้นไม้ที่ใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมไปก็เห็นใจเขานะครับเพราะว่าเราเคยไปซื้อต้นไม้ที่ตลาดคลอง15เนี่ยค่อนข้างจะเยอะ
0: แล้วคือไม้ที่เพาะไว้เนี่ยส่วนมากเป็นไม้ที่เพาะในถุงไงคะถ้าเกิดว่าเขาแช่น้ำเนี่ยเอาแค่วันเดียวแค่นะวันเดียวในใบเขาซีดแล้วนะใบตกเริ่มเหงา 2-3 วันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยจมหมดเลยเราดูในเขาน่าเห็นใจเกษตรกรมาก
1: หลายๆท่านก็ไม่คิดว่ามันจะท่วมสูงก็เลยไม่ได้ยกขึ้นนะครับขนาดฝนตกที่ช่วงที่ฝนตกหนักๆเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกไว้เนี่ยเน่าไปหลายต้นเลยนะครับก็ขนาดแค่น้ำฝนนะตอนนี้ก็ต้นไม้ก็เริ่มพักฟื้นขึ้นมาบ้างแล้วบางต้น
0: ของเราก็โดนเหมือนกัน
1: คือฝนมันตกแล้วรากมันเน่านะครับมาพร้อมกับเชื้อรา
0: ใช่เนาะส่วนท่านใดที่เนาะอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่โดนน้ำท่วมนี่ต้องดูดีๆระวังดีๆนะคะเพราะบางทีว่าเราอาจจะเสียดายแต่จริงๆแล้วมันเป็นที่ที่สะสมเชื้อรามากๆเลยนะคะอันนี้ต้องระวังนะอย่างที่พี่ทรงบอกส่วนไหนที่เราทิ้งได้นะอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่หลับที่นอนหมอนอะไรพวกนี้ถ้าโดนน้ำนะแนะนำว่าทิ้งนะคะอย่าได้นำมาใช้เลยนะคะเพราะว่าเราหลับเรานอนเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันยาวนานเราสูดหายใจเขาเข้าไปเนี่ยพวกเชื้อราเนี่ยมันมีสปอร์เล็กๆมันเข้าไปในปอดเรามันไม่ดีกับสุขภาพนะคะในอนาคตด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะรวมทั้งเสื้อผ้าด้วยถ้ามีดงมีแดดก็ตักตากให้มันโดนแดดเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะและเจ้าพญาค่อนข้างจะสูงนะครับก็หลายๆพื้นที่ในตำบลบางไผ่ก็ดีแถวๆวัดตึกวัดสารลีวัดทั้งกาวตอนนี้ก็ตามกระแสน้ำเลยนะครับน้ำขึ้นน้ำลงนะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
0: มาถึงเรื่องคอร์สสมาธินะคะในเดือนตุลาคมนะคะบ้านสว่างใจตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างคอร์สสมาธิ 10-14 ตุลาคมนะคะทำมาใช้4มงคล 16-22 ตุลาคมนะคอร์สสติปัฏฐาน 4เมตตาอบรมโดยพระอาจารย์บัญญัติกิติโกนะคะแล้วก็นำปฏิบัติโดยพระคุณเจ้าของทางธรรมชัยศรีมงคลนะคะ 16-22 นะคะสามารถสมัครคอร์สมาได้0926698821 0926698821นะคะมีผู้ที่มาปฏิบัติใหม่นะถามว่าจะต้องจัดเตรียมอะไรไปบ้างสำหรับเข้าคอร์สนะก็เสื้อผ้านักบวชนะคะเหมือนทางวัดสังฆทานทุกอย่างเลยมีสบายไปไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงนะก็คือใส่เป็นชุดของนักบวชมีสบายนะไม่ใส่สบายถักเป็นสบายผืนใหญ่นะแล้วก็ส่วนเครื่องนอนเนี่ยทางธรรมชัยเขามีจัดเตรียมไว้ให้แล้วผ้าห่มเนี่ยนะคะเราไม่นำกลับมาใช้ซ้ำนะคือพอจบคอร์สนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ธรรมชัยรวมทั้งที่สว่างใจด้วยนะคะก็จะนำผ้าห่มเหล่านี้เราจะคัดแยกไว้ต่างหากเลยนำไปซักนะทำความสะอาดใหม่ตากใหม่แล้วก็นำมาให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้ในเดือนต่อไปนะคะเราไม่นำกลับมาใช้ซ้ำนะเพราะว่าหลายคนเราก็ไม่ทราบว่าเนาะห่มกันตั้ง7วัน5วันเนี่ยนะคะมีเหงื่อมั่งมีอะไรบ้างมันก็จะสะสมเชื้อโรคได้นะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะดูให้สะอาดอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องนอนนะคะธรรมชัยสมัครมาได้นะคะตอนนี้ก็มาได้หลายคนแล้วนะคะลดออกในเวลา 11:00 น.นะคะก็แจ้งชื่อได้ 10:30 น.เนี่ยก็มาเช็คชื่อนะคะ สอบถามสมัครนะคะ0926698821 0926698821นะคะแล้วก็มีสอบถามกันมาว่าทางธรรมชัยเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เหมือนวัดสังฆทานไหมมีทำบุญใส่บาตรนะคะเหมือนไหมบอกเหมือนนะคะทางธรรมชัยก็มีทำบุญใส่บาตรเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ลานธรรมก็จะอยู่ในศาลาศาลาเขากว้างใหญ่อยู่นะคะมีให้ศีลมีอะไรนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะของคอร์สสมาธิซีโนไทยเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะ
1: ส่งท้ายปี
0: ส่งท้ายป
1: ีเป็นเว้นเดือน
0: ก็
1: เดือนสุดท้ายของปีนี้ก็พฤศจิกายน
0: ค่ะ26-28ตอนนี้ยังสมัครไม่เท่าไหร่นะคะยังน้อยอยู
1: ่ยังน้อยอยู
0: ่ยังน้อยอยู่ไปลงชื่อได้ที่ลานธรรม
1: อยู่ในช่วงของกฐินแล้วก
0: ็
1: โปรโมทกฐินก็ดีก็เข้าคอร์สสมาธินะคะที่ซีโนไทยจูนไปแล้วเป็นไงซีโนไทย
0: ดีมากค่ะคือตอนแรกอ่ะเราไม่ค่อยอยากไปหรอกเนาะมันคือไม่รู้สิความรู้สึกว่าไปน้อยแต่พอไปแล้วดีนะคะคือถึงแม้ว่าเวลาน้อยนะแต่ว่าพระคุณเจ้าที่นำปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยไปน้อยเวลาจริงนะคะแต่ว่าปฏิบัติเยอะนะคะเราก็ไปลงทะเบียนก่อนนะคะเดินทาง10 โมงนะที่ซีโนไทยเนี่ยเดินทาง10 โมงครึ่งประมาณนี้นะคะออกเดินทางแล้วก็ไปถึงลงทะเบียนรับสินประมาณบ่าย2 โมงกว่าๆนิดนึงก่อน4 โมงเนี่ยเราจะเดินจงกรมแล้วบางทีก็บ่าย3 โมงนะคะบ่าย3 โมงเราเดินจงกรมเลยนะคะ3 โมงถึง 4 โมง เดินจงกรมพอเดินจงกรมเสร็จน่ะช่วงเย็นก็ที่นี่ก็จะไม่เน้นสวดมนต์อะไรมากมายนะคะแต่ว่าเน้นในการปฏิบัติพอปิดคอร์สเนี่ยท่านใดมีข้อสงสัยนะคะก็สอบถามครูบาอาจารย์ได
1: ้นะ
0: ไ
1: อนะครับก็สนใจคอร์สไหนก็ไปกันนะครับในช่วงของปลายปี2569นี้นะครับกฐินก็เตรียมพร้อมไว้เพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะออกพรรษาแล้ว24ก็จะมีตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนนะครับแล้วก็25ก็ตักบาตรพระกรรมฐานที่สวนทิพย์วันที่26ก็เป็นวันออกพรรษานะครับก็มาเวียนเทียนที่วัดสังฆทานกันนะครับเวียนเทียนด้วยต้นไม้ก็เวียนเทียน2 รอบด้วยกันตั้ง1 ทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนนะครับสำหรับวันออกพรรษานี้ก็มาเวียนเทียนกันนะที่วัดสังฆทานนะครับทุกวันพระขึ้น15 ค่ำนะครับ26 ตุลาคมนี้นะครับ
0: ค่ะก็มาย้อนเรื่องคอร์สสมาธินะคะรอคอยกันมายาวนานมาก1 ปีมีสอบถามกันมาต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะนะคะเคาะออกมาเรียบร้อยแล้ว นะคะคอร์สปฏิบัตินะคะประจำปีนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวนะคะปลายปีนะคะกำหนดออกมาเรียบร้อยเป็น4-8 ธันวาคมนะคะที่วังน้ำเขียว4-8 ธันวาคมนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นคอร์สทุดงได้นะเพราะว่าเราจะไปกางเต็นท์เป็นวิมานส่วนตัวกันไปนอนตามคนไม้นะคะท่านใดที่สนใจจะเข้าคอร์สสมาธิที่นี่นะคะก็ไม่ต้องบอกว่าไงคะไม่สุขสบายไม่ได้สุขสบายเหมือนคอร์สสว่างใจเหมือนคอร์สซีโนไทยมีศาลานอนให้เรียบร้อยมีน้ำท่าให้อาบแบบดีนะคะแต่ว่าที่วังน้ำเขียวเนี่ยเป็นน้ำบาดาล นี่แหละที่เจาะออกมานะคะมันคือเป็นบ่อนี่แหละแต่ว่าก็คือดูดขึ้นมาแล้วก็เก็บไว้แล้วก็มีการกรองแต่น้ำใสนะคะน้ำใสน้ำไม่ขุ่นนะแต่ว่าผู้ที่ไปเข้าคอร์สเนี่ยเรามีแค่ศาลาเดียวนะที่เป็นศาลารวมไว้ทำกิจกรรมของสงฆ์เวลามีกิจกรรมทอดกฐินก็ดีป่าก็ดีนะคะหรือว่าพระมาทำในพิธีของสงฆ์ต่างๆก็ดีนะก็จะใช้ศาลานี้เราจะใช้ศาลานี้นะในการปฏิบัติท่านใดที่สนใจจะไปเข้าคอร์สนะคะก็4-8 ธันวาคมรถออกในเวลา6 โมงเช้าอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็คือเต็นท์ถุงนอนเราคาดว่าเดือนธันวาคมเนี่ยอากาศจะต้องเย็นแน่นอนเพราะปกติแล้วจะอากาศเย็น นะคะไฟฉายยากันยุงกันแมลงต่างๆนะคะแล้วก็ผงแป้งก็ได้ผงแป้งเย็นนะเอาไว้โรยรอบเต็นท์มันจะกันมดมันจะกันพวกแมลงนะคะเพราะว่าที่วังน้ำเขียวเนี่ยปลวกเยอะบอกไว้ก่อนว่าปลวกก็เยอะมดก็เยอะนะคะพอเรากางเต็นท์ไปเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมดใช่ไหมเขาก็จะ

0: บนผิวบนใบไม้พอเราไปกางทับทางเดินเขาเนี่ยเขาจะขึ้นเต็นท์เรานะคะแล้วก็เอาไปโรยโดยรอบ
1: ก่อนกางเต็นท์เราก็ต้องสำรวจ
0: สำรวจด้วยใช่
1: สำรวจพื้นที่ด้วยว่าไปทำที่นอนบนรางมดหรือเปล
0: ่าคะเดี๋ยวกลางคืนกรอบแกรบเนี่ยนะคะเอออะไรเน
1: า
0: ะเสียงอะไร
1: เคยเดินเข้าไปในป่าแล้วมันจะมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบเสียงปลวกกินใบไม
0: ้ที่นี่ปลวกเยอะแล้วก็มดก็เยอะนะคะแต่เราก็สวดมนต์ภาวนาเขาไม่มากวนเราหรอกเนาะไม่มีอะไรเขาก็อยู่ในส่วนของเขาและที่สำคัญนะนานๆเราจะได้ไปกันครั้งนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะสัตว์ก็จะไม่โดนรบกวนสัตว์ในอุทยานเนี่ยเขาก็จะลงมาหากินนะก็ได้สอบถามท่านศักดิ์ไปนะพระอาจารย์ศักดิ์สมศักดิ์ท่านก็ดูแลอยู่ที่วังน้ำเขียวนะท่านบอกว่าเด็กๆก็น้องช้างนะเขาเรียกกันพี่ใหญ่บอกว่าช่วงนี้ก็จะลงมานะคะลงมาเนี่ยก็มาหากินปกติของเขาน้องทิงก็มานะมีน้องทิงน้องช้างล่าสุดนี้เห็นว่าตัดอะไรไปเนี่ยคะตัดพวกใบไม้ไปหน่อยเพราะว่าเขาก็ลงมาในโซนของวังน้ำเขียวแหละตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้อะค่ะให้คือแบบโล่งขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับเพื่อที่จะเขาจะได้ไม่ต้องเข้ามาในเขตของก็คือทางวัดก็ไปจัดที่ไว้ให้ช้างลงกระทิงลงก็ทำโป่งไว้ให้อีกสถานที่หนึ่งนะครับค่อนข้างจะไกลจากที่เราคล้ายๆว่าที่ทางวัดเป็นศาลาอะไรประมาณนี้นะครับสวนขนุนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้สวนขนุนเรามีอยู่ไหม
0: มันก็มีอยู่ด้านหลังอันนี้ค่ะ
1: สวนขนุนสวนมะขามนะ
0: สวนมะขามเนี่ยมีแต่ขนุนไม่ค่อยมีนะคะมีเหมือนกันไปทางข้างหลัง
1: ขนุนจะเป็นตัวเรียกแขก
0: ขนุนเนี่ยน้องช้างมาเลยค่ะโอ้เกี่ยว
1: ขนุนเป็นตัวเรียกแขกอยู่ดีเลยนะครับแต่พี่ช้างก็มาบ่อยๆนะครับใครอยากจะไปสัมผัสแบบนั้นบ้างนะครับก็ตื่นเต้นดี
0: ดีค่ะภาวนาดีด้วยแล้วอย่างบางทีในขณะที่เราภาวนาเนี่ยโหเสียงช้างมาบ้างนะคะบางทีกลางคืนเนี่ยนอนก็เสียงหมูป่ามาและยิ่งตอนเช้าๆเนี่ยเวลาเดินจงกรมโหได้ฟิลมากเลยนกเงือกเยอะมากนกเงือกนกแก๊กนี่เยอะมากเลยนะครับบางทีเราเดินก็บินข้ามศีรษะไปเลยนะ
1: ก็สัญลักษณ์ของวังน้ำเขียวก็คือต้นไม้ใหญ่ๆ1ต้นอยู่ตรงหลังห้องน้ำ
0: ตัวต้นอะไร
1: ยังจำได้ไหมน่าจะยังอยู่ปะ
0: ต้นไหนคะ
1: ต้นหน้าศาลา
0: หน้าศาลาต้นอะไรคะ
1: ต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะ
0: มะเดื่อค่ะ
1: ต้นสูงสูงอ่ะ
0: จำไม่ได้ก็เดี๋ยวเขาเรียกอะไรเห็นเขาไปเก็บกันอยู่ต้นนั้นไม่ใช่มะเดื่อเขาเรียกต้นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เขาเห็นเขาไปเก็บลูกกันน่ะ
1: แต่สูงมาก
0: สูงมากเลยค่ะ
1: คือต้นใหญ่อ่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่
0: ๆนึกไม่ออก
1: นึกไม่ออก
0: ตรงศาลาเหรอคะ
1: สวนมะขามอ่ะตรงศาลา
0: ไม่รู้ศาลาเหรอไม่รู้นึกยังคือตอนนี้คือต้นไม้ใหญ่ทุกต้นเลยเอาเดียวๆมันไม่มีแล้วค่ะมันสูงแข่งกันหมดมันต้นไม้ใหญ่หลายต้นนะคะด้วยผ่านการเวลามาหลายปีสมัยก่อนที่วังน้ำเขียวเนี่ยเป็นทุ่งโล่งๆเลยนะทุ่งโล่งๆแดงๆแล้วก็เป็นทุ่งหญ้า
1: ปลูกไผ่ชี้สุกเอาไว
0: ้
1: แล้วก็เดินเข้าไปก็กันด้านไหนก็จะเป็นกุฏิหลวงพ่
0: อ
1: ริมขอบอุทยานตรงนั้นนะเสียงสัตว์ป่าเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตรงนั้นเคยเข้าไปนั่งตรงนั้นแล้วเงียบมาก
0: ข้ามฝั่งไปก็ได้นะคือไม่รู้แต่ก่อนเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็จะพาเดินเป็นเส้นเดินจงกรมแต่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเดินแล้วเพราะบางทีมันเป็นเส้นทางเดินสัตว์เนี่ยเขาจะเดินออกมาแต่ก่อนเนี่ยจะเช้าเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะพาไปเดินจงกรมแต่ตอนหลังเนี่ยคือต้นไม้มันเริ่มโตขึ้นมันใหญ่ขึ้นแล้วชายมันปกหรือเป็นป่าคือแบบถ้าเขาโผล่มาเราก็ไม่สามารถเห็นอะไรได้แล้วเขาก็จะมาเป็นเส้นทางเดินเขาก็ เราก็เลยไม่ได้ไปเดินจงกรมเลย
1: เพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องอยู่ในเขตของเรา
0: ใช
1: ่ก็ไปกันนะครับปีนึงมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับคอร์สปฏิบัติธรรมพิเศษที่ศูนย์สมุนไพรป่าวังน้ำเขียวนะครับสถานที่ที่เราเคยไปปลูกต้นไม้ใครอยากจะไปดูต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็ไปดูกัน
0: ไปดูซิจำได้ไหมคะเคยปลูกไว้ตรงไหนแล้วไปดูว่าเขาเติบโตไหมเขายังอยู่ไหม

0: อะไรนะไปดูได้
1: ใครที่เคยเป็นเจ้าภาพ เจ้าภาพจะได้ธงหนึ่งผืนแล้วก็พระยอดธงหนึ่งองค์ยังจำได้ไหม
0: ไม่ได้ตอนนั้นไปปลูกต้นโพแล้วค่ะ
1: ก็มีก่อนหน้านั้นสมัยที่หลวงพ่อไปบุกเบิกใหม่ๆก็จะมีอาชภาพไล
0: ่ที่ดินใช่ไหมคะ
1: ใ
0: ช่ที่ดินซื้อที่ดิน
1: จะมีธงชัยเฉลิม
0: คือตอนนั้นเรายังไม่ได้ไปแต่เราได้พระนะเราไม่ได้ไปแต่ว่าเราได้พระมาหนึ่งองค์นะคะเป็นพระยอดธงนี่แหละได้มา
1: สมัยบุกเบิก
0: อ๋อรุ่นบุกเบิกเนี่ย
1: รุ่นบุกเบิก
0: เราไปรุ่นไหนไม่รู้ล่ะตอนที่หลวงพ่อสนองท่านพาไปปลูกลานโพ
1: ลานโพ
0: ลานโพน่ะได้ไปปีนั้น

0: ดานลานโพน่ะได้ไปปีนั้นแต่ก่อนหน้านั้นน่ะก็เคยได้ไปแต่ว่าไปเข้าคอร์สสมาธินะแล้วก็มารุ่นหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านพาไปปลูกต้นโพให้เป็นลานโพแล้วก็ปลูกต้นไม้ในหลายๆโซนนะพอมาหลวงพ่อไพรินทร์นะหลวงพ่อไพรินทร์ก็ให้มีการปลูกต้นไม้ซ่อมแซมเสริมขึ้นมาในส่วนที่มันตายไปอะไรเงี้ยเนาะก็ไปปลูกที่วังน้ำเขียวแต่ตอนหลังก็ไม่ได้มีโครงการนี้มาเนาะเพราะว่าบางทีค่าใช้จ่ายมันก็เยอะเน
1: าะค่าใช้จ่ายมันเยอะเพราะว่าสถานที่มันค่อนข้างจะกว้างขวางนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปปรับปรุงถักถางอยู่หลายพื้นที่นะครับก็ไปกันนะครับมีโอกาสได้ไปเห็นสถานที่ที่หลวงพ่อได้บูรณะได้จัดเตรียมไว
0: ้
1: เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับ
0: ใช่เพราะว่าที่วังน้ำเขียวเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยแต่เดิมเนี่ยท่านวางไว้เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัตินะของพระสงฆ์แล้วก็สามเณรนะเพราะว่าท่านเล็งเห็นว่าเวลาที่ท่านออกธุดงค์ในอดีตเนี่ยคือสถานที่สัปปายะเนี่ยสำคัญมากแล้วท่านก็เล็งเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยป่าไม้มันลดน้อยถอยลงไปอารมณ์ในขณะที่ไปเดินป่าอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนอย่างแต่ก่อนท่านบอกแต่ก่อนในเวลาเดินนะได้ยินเสียงนกร้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยหายากมากแทบไม่มีเพราะว่าป่ามันก็ลดน้อยลง
1: ถ้าหลวงพ่อไม่ไปทำตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ข้างๆมันก็กลายเป็น
0: ไม่เหลือแล้ว
1: รีสอร์ทเป็นสนามกอล์ฟไปหมดแล้วนะก็หลวงพ่อก็ยังไปปลูกป่าไปทำสถานที
0: ่
1: ให้ยังเป็นป่าอยู่นะครับแล้วรอบๆข้างของเราก็เวลาเดียวนี่เข้าไปก็กลายเป็นสนามหญ้าสวยๆไปเลย
0: ใช่อันนั้นเป็นของอะไรก็ไม่รู้นะแต่เจ้าของ เจ้าของสถานที่ใจดีนะคะเวลามีคอร์สสมาธิไปเนี่ยเขาอนุญาตนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปเดินชมได้ก็คือไปเดินจงกรมนี่แหละจริงๆมันไม่ได้เดินจงกรมแล้วนะว่าเดินจงกรมก็ไม่ได้ก็คือแต่ว่าเราเดินด้วยความมีสติอะค่ะมันเดินญาตราอย่างเงี้ยแหละเดินไปเดินดูวิวดูชมบรรยากาศของเขาสวยๆมากเป็นจุดชมวิวที่สวยเป็นเอ๊ะของ King Power มั้งค่ะอันนี้เราพูดไปแล้วไปโฆษณาครับ ขอไปแต่ว่าเจ้าของใจดีนะคะเจ้าของใจดีเวลามีคอร์สอะไรเนี่ยให้ทางผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถเข้าไปเดินได้ไปดูรอยสัตว์ต่างๆไปดูรอยน้องทิงไปดูรอยพี่ใหญ่นะคะเยอะมากยิ่งรอยน้องทิงนี่เยอะมากนะคะโอ้นะไปทวนหมูป่าก็เยอะนะคะแต่น้องทิงเนี่ยชัดเจนนะคะร่องรอยเขาจะฝากไว้เยอะนะคะท่านใดที่จะนะไปคอร์สธุดงค์กันปลายปีนะคะ 4-8 ก็สามารถสมัครหรือว่าสอบถามมาได้0926698821 0926698821นะคะส่วนท่านใดที่จะมาลงชื่อนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ลงในช่วงวันออกพรรษาวันออกพรรษานะคะคือวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละที่หยุดตรงกันใช่ไหมคะรู้สึกว่าเราจะดูปฏิทินมาวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ไหมจ๊ะเทวดาช่วยหน่อยสิใช่วันเสาร์วันอาทิตย์น่ะ24 25 26เนี่ยวันที่24เนี่ยนะคะท่านใดเดินทางมาวัดสังฆทานนะคะเดี๋ยวมาลงชื่อได้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ลงชื่อในวันนี้แต่ขออย่างนึงนะคะสำหรับผู้ที่จะมาสมัครคอร์สเนี่ยนะไม่ต้องกังวลว่าจองไว้ก่อนกลัวว่ารถจะเต็มแต่เดี๋ยวพอถึงเวลาเราไปติดกิจนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่เอาเนาะเอาแบบว่าเราเคลียร์ตัวเองได้เรามั่นใจได้ว่าเราไปได้แน่นอนนะคะก็ค่อยมาลงชื่อนะคะหรือว่ามาสมัครได้พร้อมเบอร์โทรนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาลงได้ที่ร้านธรรมนะหรือว่าฝากชื่อไว้ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไปแต่เน้นย้ำว่าจะต้องมีเต็นท์เป็นของตนเองนะคะและเต็นท์ก็ไม่เอามุ้งโปร่งนะคะเพราะว่าไม่สามารถกันน้ำค้างได้ที่นี่น้ำค้างจะแรงจะต้องเป็นเต็นท์ที่สามารถกันน้ำค้างได้นะในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีถุงนอนไปด้วยผ้ารองเต็นท์นะคะนำไปด้วยแต่ว่าที่เนี่ยเราจะทำแคร่ไว้ให้แต่บางส่วนก็ไม่มีแคร่นะถ้ามีแคร่ก็จะดีสำหรับผู้ที่เอาเต็นท์ไปกางนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเพียงพอไหมแต่ปกติแล้วเราก็เพียงพอทุกปีนะคะรับสมัครแค่40ท่านเท่านั้นนะจ๊ะ
1: 4 โมงแล้ว
0: 4 โมงแล้วหมดเวลา
1: หมดเวลาแล้วนะครับก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานโดยเฉพาะในวันนี้ก็มี

0: การพระประปาวันศาสตร์เดือน10นะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยต่อยอดบุญกันได้นะครับสำหรับพระป่าวันนี้นะครับสายพันธุ์นิด408-447-4704นะครับช่วงต่อไปก็รับฟังและทำคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญผ่านทางเว็บไซต์www.sangathan.com นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาฟังหรือว่าเข้าไปชมรายการธรรมะของทางวัดสังฆทานก็เข้าไปได้นะครับ www.sangathan.comเปิดไปที่ Google Chrome แล้วก็พิมพ์คำว่าสถานีวิทยุวัดสังฆทานก็จะขึ้นมาอันแรกๆเลยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับสามารถเปิดฟังได้ตลอดเวลาพับเก็บได้นะครับเสียงก็จะไม่หายนะครับนอกจากเล่นแอปพลิเคชันที่มันมีเสียงก็เขาก็จะไปเล่นอื่นๆก่อนนะครับนะขอบคุณน้องจูนนะครับ
1: ค่ะสวัสดีนะคะขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ฉะนั้นวันนี้ที่โยมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสงานปลดเปลื้องภาระเบากายเบาใจพักผ่อนกายใจแล้วก็ต่ออายุต่อสังขารให้ยืนยาวต่อไปเมื่อกำลังกายกำลังใจของเราเข้มแข็งอายุก็จะยืนความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หมดไปสิ้นไปเพราะมีกำลังต่อสู้ไม่ท้อถอยคนเราถ้าใจอ่อนแอร่างกายก็อ่อนแอถ้าใจเข้มแข็งร่างกายก็เข้มแข็งฉะนั้นตรุษทิ้งสงกรานต์ทิ้งหรือตรุษจีนอย่างเงี้ยก็นับว่าเราไม่ไปอื่นเราก็มาทำบุญให้แก่ตัวเราให้แก่ครอบครัวเราให้แก่ใจของเราได้รู้ธรรมะบ้างชั่วแวบหนึ่งก็ยังดีสว่างสักครั้งก็ยังดีดีกับมืดมนวุ่นวายไม่รู้จะจบจักสิ้นเขาเรียกว่าคิดไม่จบคนเรานี่คิดยันตายก็ไม่หมดเรื่องคิดทำยันตายก็ไม่หมดเรื่องทำสร้างยันตายก็ไม่หมดเรื่องสร้างจึงว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดภาระหน้าที่เราได้นอกจากตัวเราที่จะหาโอกาสหาเวลามาสงบมาฝึกกายใจของเราการที่เรามาฝึกกายวาจาใจเราเนี่ยเป็นผลธรรมที่เราเป็นกำไรชีวิตที่ไม่เห็นว่าอะไรจะดีกว่านี้เพราะเราไม่ฝึกกายวาจาใจให้สงบเนี่ยเราจะได้อะไรเราก็ได้แต่ความวุ่นวายได้แต่ความไม่สงบตลอดชีวิตเราพอเราตายเนี่ยเราก็ตายแบบไม่สงบเนี่ยคิดอยากรวยก็คิดจนตายตายด้วยความอยากรวยคิดว่าจนก็คิดจนยันตายตายด้วยความยากจนคิดโลภโมโทสันก็ตายด้วยโลภโมโทสันคิดโกรธด้วยไปไม่รู้จักหยุดความโกรธได้ก็ตายด้วยความโกรธหลงผิดคิดด้วยไปก็ตายด้วยความหลงทำไม่ดีก็ตายไม่ดีทำดีก็ตายดีถ้าคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงพุทโธศีลทานภาวนาก็ตายด้วยศีลฐานภาวนาตายด้วยพุทธะตายด้วยพุทโธก็เป็นผู้บรรลุไปเป็นผู้สำเร็จไปคนที่ยังคิดทางโลกอยู่ร่มโมโทสันก็ไม่สำเร็จอะไรมีแต่ยิ่งคิดยิ่งทุกข์หนักขึ้นยิ่งปัญหาไม่จบไม่สิ้นแต่คนที่ไม่คิดนั่นแหละคือคนไม่มีปัญหาคือพยายามทำรู้ว่าทางนี้เป็นทางที่ถูกทางที่ดีเป็นทางที่สงบเราควรทำอันนี้ขึ้นอยู่กับปัญญาเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวศรัทธาก็ตั้งมั่นความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็สูงขึ้นอดทนก็เกิดขึ้นแก่ตัวเราปัญญาแสงสว่างก็เกิดขึ้นที่เราเห็นว่าเราได้ทำดีแล้วมีมรรคผลมีบุญกุศลในตัวเราแล้วที่เราไม่คิดไปไกลตัวเองจะแสวงหาในตัวเรานี่มีทุกอย่างจะเป็นลาภเป็นยศเป็นชื่อเสียงเป็นทรัพย์สมบัติไม่มีใครทำให้เรานอกจากตัวเราเนี่ยเป็นผู้สร้างขึ้นมาทั้งหมดเราจะมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีก็บุญเราที่ทำมาดีจึงมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเราจะมาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินก็บุญเราทำมาดีจึงเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินเรามาเกิดเป็นคนจนก็บุญของเราทำไว้น้อยจึงมาเกิดเป็นคนจนเรามาเกิดเป็นคนสวยก็บุญเราทำไว้ดีจึงมาเกิดเป็นคนสวยคนรวยเรามาเกิดเป็นคนไม่สวยก็บุญเราทำน้อยเราไม่มีศีลไม่ได้ทำบุญมาจึงไม่สวยจึงไม่รวยเรามาเกิดเป็นคนฉลาดก็เราได้ไปทำบุญของเราไว้ดีจึงได้ฉลาดเรามาเกิดเป็นคนโง่เรียนจำอะไรก็ไม่ได้ก็เราทำบุญไม่ดีมันจึงได้มาโง่แต่อะไรทั้งหมดเนี่ยก็ของถือว่าทำมาแต่ชาติก่อนแต่ชาตินี้จะรวยจะฉลาดจะโง่
จะดักดีมีจนอะไรก็ไม่สำคัญเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราพบพุทธศาสนาแล้วเรามีบุญแล้วขอให้ทำดีต่อไปให้เพียรให้พยายามให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากขึ้นแล้วมันจะมากกว่าคนที่คิดว่าตัวเองมีบุญมาเกิดแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินคิดว่าตัวเองมีบุญแล้วไม่ทำบุญต่อเกิดเป็นลูกชาวพราหมณ์มหาสัตว์ไม่ทำบุญต่อเขาก็ได้แค่ชาติก่อนทำมาดีต่อไปเขาก็ไม่ได้เป็นหรือถ้าเขาทำดีต่อไปเนี่ยเขาก็ยิ่งได้เป็นสุขยิ่งขึ้นไปเป็นถึงบรมจักรพรรดิไปถ้าเราเกิดเป็นลูกเศรษฐีถ้าเราประมาทเราไม่ทำบุญทุนทานเอาแต่อบายมุขมาครอบงำเราก็เกิดเป็นเศรษฐีชาติเดียวเพราะบุญเก่าพามาก็สู้กับคนจนทำบุญไม่ได้คนจนถือว่าตัวเองมาจนแล้วไม่สบายแล้วก็พยายามทำบุญกุศลตั้งมั่นอยู่ในศีลทานภาวนาเขาก็เป็นเศรษฐีต่อไปเปลี่ยนกันคนสวยหลงตัวเองว่าสวยหลงว่ารวยหลงว่ามีเสน่ห์ก็เลยไม่ทำบุญทำทานหลงตัวเองเอาใจออกห่างจากศีลทานภาวนาไปเอาให้คนอื่นชมเชยคนที่สุดตัวเองก็สวยชาติเดียวชาติหน้าก็ไม่สวยไอ้คนที่ขี้เละถือว่าชาตินี้เกิดมาไม่สวยไม่มีเสน่ห์ก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญนาให้มากก็ไปชาติหน้าก็เป็นคนสวยสวยทางใจเมื่อใจสวยกายก็สวยเมื่อกายงามใจก็งามดังนั้นเรียกว่าถ้าเราไม่ทำในปัจจุบันชาตินี้แล้วข้างหน้าเราก็ไม่ได้ปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลที่คนได้อะไรดีๆเนี่ยอดีตดีเป็นเหตุดีปัจจุบันถึงให้ผลเราดีชาติก่อนเราทำดีเราจึงมาฉลาดฉะนั้นถ้าเราไม่ทำในปัจจุบันนี้แล้วอนาคตเราก็ไม่มีสวยก็สวยแค่ชาติเดียวรวยก็รวยแค่ชาติเดียวฉลาดก็ฉลาดแค่ชาติเดียวก็ได้ชาติเดียวมียศก็มีแค่ชาติเดียวแต่ถ้าคนไม่ทำต่อก็ได้แค่ชาติเดียวรวยสวยฉลาดแค่ชาติเดียวเพราะความหลงครอบงำความโลภครอบงำตายด้วยความโลภตายด้วยความโกรธตายด้วยความหลงก็พาไปไม่ดีไปจนอีกไปขี้เลอีกไปลำบากอีกไปหมดยศหมดตำแหน่งอีกแต่ถ้าคนจนคนโง่คนไม่ฉลาดชาตินี้ก็ไม่ทำอะไรอีกไปข้างหน้าก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกอาจจะไม่ได้มาเกิดเป็นคนอีกยิ่งขี้เลมากขึ้นยิ่งจนมากขึ้นยิ่งโง่มากขึ้นไปใหญ่เลยคนนี้แต่ถ้าชาตินี้ไม่ประมาทถือว่าชาติก่อนเราทำมาไม่ดีชาตินี้ก็เลยทำดีพยายามทำให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากยิ่งกว่าคนรวยคนสวยคนมีตระกูลสูงทำมากกว่าพวกนั้นอีกเขาก็จะได้มากชาติหน้าเขาจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติมาเป็นคนรวยคนสวยคนฉลาดต่อไปอีกเนี่ยเรียกว่าวัฏจักรเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นวัฏจักรความหลงพาไปความหลงพาไปเกิดถ้าเราไม่หลงนี่จะพาเราย่นหนทางไปสู่ความเจริญคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพราะไปไม่หลงแต่ถ้ามีความหลงพาไปก็จะพาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเป็นทุกขตะยากจนไปอันนี้คือว่าใครทำใครได้ทำยังไงได้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องสำหรับผู้ฉลาดฟังรู้เรื่องสำหรับผู้มีศรัทธามีปัญญาฟังรู้เรื่องคนที่ยังหลงตัวตนอยู่ฟังไม่รู้เรื่องคนยังหลงตัวเองรู้มากรวยมากฉลาดมากเรียนมามากศึกษามามากพวกนี้ก็ยังเป็นคนหลงตัวเองความหลงก็พาไปก็กลายเป็นคนฉลาดรู้ชาติเดียวพอตายแล้วก็ไม่เก่งคนเราเนี่ยพอตายแล้วไม่ขอท่าเลย
ไปดูคนตายเลยไม่เก่งเลยสักคนเดียวที่ว่าสวยก็ไม่สวยเลยคนตายที่ว่ารวยก็ไม่รวยเลยคนตายที่ว่ามียศก็ไม่มีเลยคนตายที่ว่าคนตายนี่มียศใหญ่ก็ไม่มียศคนตายที่ว่าเป็นเศรษฐีก็ไม่เป็นเศรษฐีคนตายที่ว่าฉลาดก็ไม่เห็นฉลาดไปเรียนมาจากไหนไหนไหนก็ไม่เห็นฉลาดตายแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้ที่ว่ารวยที่ว่าสวยที่ว่าฉลาดที่ว่าตระกูลสูงตระกูลใหญ่ตระกูลโตก็พอเข้าเชิงตะกอนแล้วก็จบไม่มีใครเกินกว่ากันเผาที่เดียวกันตายที่เดียวก็ไม่เห็นมีโรงพยาบาลไหนที่บอกว่าฉันจะรับแต่คนที่สวยๆรับแต่คนที่รวยๆรับแต่คนที่ไม่ตายไม่มีไม่เห็นวัดไหนที่จะประกาศว่าวัดนี้จะรับแต่คนสวยคนรวยคนมีชื่อเสียงทุกวัดก็ต้องเป็นกลางก็ต้องเผาทุกคนฝังทุกคนสวดให้ทุกคนบังสกุลให้ทุกคนมันไปถึงกันตรงนั้นแล้วไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีใครชั่วกว่ากันความตายมาตัดสินคนเราทุกคนตัดสินคนรวยหลงตัวเองว่ารวยตัดสินคนสวยหลงว่าตัวเองว่าสวยตัดสินคนจนคิดว่าตัวเองจนตัดสินคนโง่คนฉลาดตัดสินคนมียศตำแหน่งสูงสูงตัดสินคนที่มีชื่อเสียงเมื่อตายแล้วไปดูเถอะไม่มีอะไรแสดงอาการเลยว่าคนนั้นมีรอยทั้งความฉลาดความรู้ความรวยความสวยอยู่ในตัวเขามันหมดมันจบเป็นแค่นั้นเองความตายแล้วเราจะหลงทำไมว่าเราสำคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเราไม่ตายเราค่อยหลงว่าเราเนี่ยไม่ตายเราอยู่เหนือคนเราเวอยู่เหนือคนเราสวยอยู่เหนือคนเราฉลาดอยู่เหนือคนเรามียศตำแหน่งอยู่เหนือคนถ้ามันไม่เป็นเปลี่ยนแปลงเราก็คงจะหลงว่าเป็นอย่างนั้นได้แต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วไม่มีใครเป็นอยู่ได้เลยอดีตที่แล้วมาเป็นครูสอนให้เราคนรวยตายไปเยอะนับไม่ถ้วนคนสวยตายไปเยอะนับไม่ถ้วนคนหนุ่มคนสาวตายไปเยอะนับไม่ถ้วนจนไม่รู้จะนับใครจนชื่อซ้ำกันทุกวันเนี่ยดูสิคนมียศตำแหน่งสูงระดับไหนฐานาธิบดีระดับสูงชั้นไหนก็ตายไปเยอะจะนับไม่ถ้วนจนทุกวันเนี่ยมาใช้ชื่อซ้ำกันแหละชื่อพวกเราเนี่ยชื่อคนตายทั้งนั้นเลยเพราะพวกเราเนี่ยไปเอาชื่อคนตายมาตั้งทั้งนั้นพ่อแม่มีตั้งกันก็ตั้งวนกันอยู่เนี่ยกี่พันกี่ล้านกี่กอดปีก็ตั้งชื่อซ้ำกันเนี่ยเราก็นึกว่าชื่อของเราแหมดีชื่อมงคลละนามชั้นยอดเลยที่ไหนพ่อแม่ไปตั้งคนตายมาให้เราอย่างชื่อพระสนองเนี่ยมันตายมากี่คนแล้วสนองอ่ะเห็นไหมอันนี้เขาเอาชื่อคนตายมาตั้งหรอไม่ใช่ชื่อเดียวไม่ใช่ชื่อที่หนึ่งนะพวกรวมโยงก็เหมือนกันพวกพระละก็เหมือนกันมันชื่อคนตายทั้งนั้นแน่ทั้งนั้นถึงว่าเราต้องรู้ธรรมเข้าใจธรรมเราจะหลงเลยว่าเรามีอะไรมากกว่าคนอื่นมันมีเท่ากันทั้งนั้นเนี่ยคือว่าความรู้เรียนทันกันได้เนี่ยความรู้เรียนทันกันได้ไม่มีใครฉลาดเกินกันหรอกคนเราไม่มีใครโง่เกินกันขนาดเกินกันไม่มีใครรวยเกินกันไม่มีใครสวยเกินกันใช่ไหมปีนี้เราอาจจะรวยปีหน้าคนอื่นอาจจะรวยมากกว่าเราก็ได้ปีนี้เราสวยปีหน้าคนอื่นอาจจะสวยมากกว่าเราก็ได้ปีนี้เราโง่คือปีหน้าคนอื่นอาจจะโง่กว่าเราก็ได้หรืออาจจะฉลาดขึ้นมากกว่าเราก็ได้ถ้าเรามีแต่พุทธธรรมประสงค์มีทานศีลภาวนาเนี่ยเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้จากลบศูนย์ไปสู่เป็นล้านได้ถ้าเรามีความดีมีศีลธรรมในใจเราพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดจากศูนย์มาถึงแค่เป็นพุทธเจ้า
เศรษฐีเนี่ยเกิดจากศูนย์มาจึงได้มาเป็นเศรษฐีเพราะไม่มีความประมาทคนโง่เนี่ยไม่ใช่ก่อนก็อาจจะฉลาดก็ได้แต่ไปดูถูกว่าคนอื่นโง่กว่าตัวเองทำชาติเนาะชาติก่อนถึงมาทำตัวเองโง่ชาตินี้เหมือนพระบรรทกไงบรรทกเนี่ยมาบวชเนี่ยเป็นพี่น้องตามกันมาบวชพี่ชายมาบวชก่อนสำเร็จบวชและน้องชายมาบวชจึงจุระบรรทกเป็นลูกเศรษฐีมาบวชพี่ชายก็ให้ท่องนะท่องธรรมะแค่สี่บาทนั่นเองสี่บาทก็แค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงท่องแค่เกสาโรมานาคาทันตาตะโจตะโจตันตานาคาเรมาก็ท่องไม่ได้ท่องขันธ์ห้าก็ท่องไม่ได้เป็นคนปัญญาทุกพอว่าแล้วก็ลืมว่าแล้วก็ลืมจำไม่ได้เจนพี่ชายบอกว่านี่วันนี้นะถ้าเธอท่องไม่ได้นะเธออย่าไปฉันข้าวที่บ้านโยมนะวันนี้เขานิมนต์พระพุทธเจ้าประสงค์500รูปไปฉันที่บ้านโยมแต่ถ้าท่านท่อง4บาทนี่ไม่ได้ท่านไม่ต้องไปฉันนะตัวแล้วมันถกก็ท่องไม่ได้เพราะปัญญาทุกจริงๆใครว่าทุบไม่เกินจุระบรรทกท่องไม่ได้ก็พี่ชายก็บอกอย่าไปเลยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงเมตตาท่านรู้เยอะยานท่านก็บอกว่าจุระบรรทกจุระบรรทกเสียใจพี่ชายเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรในการมาบวชท่องอะไรก็ไม่ได้ไปเป็นคารวาสจะดีกว่าก็เลยน้อยใจว่าอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ราพุทธเจ้าสุดดีกว่าพุทธเจ้าเธอบวชเพื่อใครก็หม่อมฉันบวชเพื่อพระนิพพานบวชเพื่อพระองค์ถ้าเธอบวชเพื่อเราเธอไม่ต้องไปศึกเพื่อพี่เธอหรอกเธออยู่ต่อไปเธอจะได้มรรคผลมรรคผลมีอยู่ในตัวคนที่มีความเพียรหรือเธอจะโง่ยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกธรรมะไม่เกี่ยวกับคนโง่ขอให้มีศรัทธามีความเพียรอย่างเดียวเธอทำอย่างนี้ได้ไหมเธอท่องไม่ได้ก็เธอเอาผ้าขาวมาลูบตลอดไปว่าสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวให้เธอจำสีขาวจำได้บอกได้เธอจำสีขาวได้เธอใช้ได้ก็สีขาวมานั่งลูบกับสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวเธอเอามือหล่นไปเรื่อยแล้วก็ดูไปพิจารณาไปนะว่าสีขาวมันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงก็เห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงแต่มันเป็นอะไรไปก็พิจารณามันตามที่สีมันเกิดขึ้นก็นั่งสีขาวสีขาวสีขาวจนได้สมาธิพอได้สมาธิใจก็ขาวเห็นอะไรก็ขาวหมดเจนสมาธิเกิดกสิณขึ้นมาก็ขยายเล็กขยายใหญ่ได้เป็นนิมิตแหละทำให้ตัวเล็กทำให้ตัวใหญ่ทำให้จิตสงบมากขึ้นปีติมากขึ้นแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆจนได้ฌานจนได้บรรลุฌานจนได้เกิดวิปัสสนาท่านก็สำเร็จตรงผ้าขาวนั่นเองก็ทรงเสวยวิมุตติในวิธีการนั่ง

สมาธินั่นเองเพราะสำเร็จด้วยการได้กสิณแหละสีขาวเป็นอารมณ์จำได้ท่องหนังสือจำไม่ได้พระก็ไปฉันที่บ้านพระพุทธเจ้าก็ไปโยมก็บอกนิมนต์พระ500นะนับดูซิได้500พระพุทธเจ้าไปนับขาดองค์หนึ่งแล้วขาดใครล่ะโอ้ขาดจุระบันทกพี่ชายแล้วเป็นเจ้าอาวาสคือเป็นเจ้าอาวาสหมายถึงเป็นเจ้าหน้าที่จัดนิมนต์พระก็ไม่เอาน้องชายไปซะถือว่าน้องชายไปกินข้าวโยมก็เสียไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรยะถาสปีก็ไม่เป็นให้พรก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นให้อยู่เฉยๆก็ไม่ลำเอียงกับน้องชายตัวเองไม่ให้ไปพอผลที่สุดแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าขาดองค์หนึ่งไปตามมาให้ครบญาติโยมก็อยากให้ได้มาจะเป็นยังไงก็ขอให้ได้มาฉันบ้านตัวเองเถอะครบขอให้ครบ500ก็ไปนิมนต์มาก็ให้คนใช้ไปเพราะอยู่ในเมืองสาวัตถีไม่ไกลนี่แค่กิโลเดียวเดินวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็ถึงมาวัดพุทธเจ้าไม่ห่างจากกำแพงเมืองก็วิ่งมาก็บอกว่าพอมาดูในวิหารมีเห็นมีพระเต็มวิหารเลยเป็นพันรูปเลยหน้าเหมือนกันหมดทุกองค์เลยจะทำไงไปเรียกว่าพระจุระบันทกจุระบันทกก็ขานพร้อมกันหมดเลยอาตมาเองจุระบันทกก็อาตมาเองจุระบันทกเต็มวิหารเลยแล้วกันไม่รู้จะเอาองค์ไหนมาพระต้องเป็นพันองค์เต็มวิหารหมดกลับไปก็ไปหลอกกับเจ้านายทางพุทธเจ้าบอกว่าพระจุลบันทกเนี่ยเติมวิหารมาเลยหน้าเหมือนกันหมดเลยต้องพันองค์ไม่รู้จะไปเอามาได้ยังไงองค์นั้นพุทธเจ้าก็รู้ด้วยอุบายฤทธิ์ก็รู้เลยว่าพระจุลบันทกเนี่ยสำเร็จแล้วบอกองค์ไหนขานก่อนไปจับองค์นั้นมาเลยจับชายจีวรองค์นั้นดึงมาเลยบอกท่านจุลบันทกองค์ไหนอาตมาจุระบันทกองค์กล่าวก่อนนั่นแหละใช่พอองค์นั้นกล่าวก่อนองค์ที่เป็นนิมิตเนี่ยก็กล่าวตามมาเลยอาตมาเป็นจุระบันทกพอองค์ที่เป็นตัวจริงนั้นกล่าวก่อนแล้วภาพรวมคนนั้นที่เป็นนิมิตขึ้นมานั้นจึงจะกล่าวซ้อนขึ้นมาพร้อมกันก็ได้จับชายจีวรภาพพวกนั้นก็หายหมดไปจะบอกนิมนต์ไปพระพุทธเจ้ารอท่านอยู่ไอ้คนที่นำก็ดีใจนะก็ได้นำพระหันไปฉันที่บ้านมันเป็นบุญอย่างใหญ่ปีติปราบปลื้มมากไอ้คนที่พาไปน่ะพอไปถึงฉันเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าขอให้ท่านพระจุลบันทกเนี่ยอยู่ที่นี่ก่อนเพื่ออนุโมทนาคาถาให้แก่ญาติโยมพระภิกษุที่ไม่จำเป็นก็ให้กลับไปก่อนก็เหลือพุทธเจ้าเป็นประธานกับพี่ชายกับพระภิกษุสงฆ์ที่ อยู่ไม่มากพระเจ้าพระจุลบันทกซึ่งโง่ที่เทศพูดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยพอพระพุทธเจ้าให้พูดก็เพราะเป็นพระอรหันต์แล้วนะก็แสดงธรรมอนุโมทนายิกถาเริ่มตั้งแต่ทานมีอานิสงส์อย่างไรทำแล้วจะได้เกิดความสุขยังไงสงบยังไงได้รับผลกรรมดียังไงแล้วก็มีอนุโมทนาที่คาถาศีลพรรณนาเรื่องศีลต่อไปศีลเป็นคุณธรรมอันประเสริฐเหมือนอาภรณ์เครื่องประดับที่ทำให้จิตใจงดงามร่างกายงดงามคนมีศีลย่อมพาไปสู่สุคติไม่ไปที่ลำบากมีศีลย่อมมีความสุขทั้งพรรณนาเรื่องคุณของศีลพรรณนาเรื่องคุณของสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตที่ได้ประสบพบเห็นไม่มีอะไรจะอัศจรรย์ประเสริฐเลิศมีความสุขยิ่งกว่าสมาธิไม่มีแล้วในโลกนี้ปัญญานี่รอบรู้เท่าทันที่จะกำหนดความสงบตัวเองได้มากน้อยทำให้รู้เหตุผลทำให้รู้ต้นปลายให้รู้ภพรู้ชาติรู้กรรมรู้เวรให้รู้บุญรู้บาปแล้วก็รู้ถึงพระนิพพานด้วยปัญญาท่านก็พารณนาโมทนายุกถาจบแล้วโหเจ้าของบ้านดีใจพี่ชายนี่งงเลยน้องชายฉลาดขึ้นมายังไงได้เนี่ยฉลาดด้วยสมาธินี่เองแล้วท่านก็ระลึกชาติว่าทำไมจึงโง่ชาตินี้เมื่อชาติก่อนท่านเป็นคนฉลาด
เมื่ออดีตชาติท่านเคยบวชเป็นพระท่านท่องปฏิโมกจบท่านเป็นคนหัวไวมากท่องไม่นานท่านได้เลยปฏิโมกท่านเรียนพระไตรปิฎกจบแต่พระที่มาบวชเนี่ยโง่ท่องไม่ได้อย่างเงี้ยท่องแบบท่านเนี่ยท่องตะกึกตะกักไม่น่าลืมหลังแล้วท่านก็ขำหัวเราะมันช่างโง่อะไรน้องคนเราเนี่ยโง่ขนาดนี้เราไม่น่าเชื่อเลยนะท่องคาถาแค่สี่บทหนึ่งท่องไม่ได้มันแสนโง่จริงๆแล้วก็นั่งหัวเราะพระองค์นั้นเพราะตัวเองฉลาดมากเกินไปในกรรมที่ท่านไปนั่งหัวเราะพระสวดปฏิโมกหรือพระท่องปฏิปิฎกเนี่ยกรรมนั้นจะทำให้ท่านยังโง่ตั้ง500 ชาติเลยมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วยังโง่อีกแต่ด้วยบุญบารมีที่ท่านทำสมาธิสำเร็จเนี่ยทำให้หายโง่ต่อไปคนกรรมเนี่ยสิ่งที่มาปิดบังจะทำจะว่าถ้าคนโง่มาจากชาติก่อนแสดงว่าอาจจะฉลาดอาจจะมาฉลาดโง่ฉลาดชาตินี้เพราะไม่ประมาทแต่คนที่โง่ชาตินี้แสดงอาจไม่อาจจะโง่ต่อไปก็คือต้องทำความฉลาดให้เกิดขึ้นเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นเราจะโง่ชาติก่อนมาก็ดีโง่ชาตินี้ก็ดีไม่สำคัญขอให้ชาตินี้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะไม่โง่ต่อไปจะไม่จนต่อไปจะไม่ขี้เหร่ต่อไปจะไม่อับจนต่อไปเพราะคุณธรรมธรรมะพุทธศาสนาเนี่ยมันอยู่เหนือโรคอยู่เหนือทุกข์อยู่เหนือโรคอยู่เหนือความเศร้าโศกอยู่เหนือความผิดหวังมันอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทำใจได้แต่ที่มันทำไม่ได้มันยังอยู่ใต้อำนาจของความโลภกดหลงอยู่อยู่ใต้กฎของกรรมอยู่จึงเราไม่ถึงจะพ้นออกไปได้เราต้องมีความเพียรความยามทำให้พ้นไปให้ได้เพื่อความไม่หลงความไม่ประมาทในตัวเราทั้งที่จะช่วยตัวเองได้ถ้ายังหลงตัวเองว่าเรารู้อย่างนั้นเรารวยอย่างนี้เราสวยอย่างนี้เรายังไม่แก่ไม่เฒ่ายังอ่อนวัยอยู่เรายังหลงตัวเองนี้นี่แหละเราจะเป็นไปดีไม่ได้จะกลับเป็นกายเป็นคนฉลาดกลับมาโง่ต่อไปคนรวยกลับมาจนต่อไปคนสวยกลับมาขี้เหร่ต่อไปคนยศสูงกลับมายศต่ำต่อไปแต่ถ้าความไม่ประมาทเนี่ยคนจนก็จะพ้นจนคนโง่ก็จะพ้นโง่คนไม่สวยก็จะพ้นความขี้เหร่คนที่ไม่มียศก็จะมียศมีชื่อเสียงเป็นไงคนไม่มียศก็เพราะคนเราไม่เคยโมทนาความดีคนอื่นชาตินี้จึงไม่มียศเป็นคนที่กันแกล้งคนอื่นเนี่ยชาตินี้ไม่มียศถ้าชาตินี้เรามียศไปกันแกล้งคนอื่นอิจฉาคนอื่นชาติหน้าก็ไม่มียศนี่คือชื่อเสียงเสียตรงนั้นคนที่ชอบนินทาชาวบ้านชาติหน้าจะถูกนินทาจะเป็นคนไม่มีชื่อเสียงไม่มียศเพราะคนอิจฉาอิสยานินทาชาวบ้านเนี่ยจะกลายเป็นคนอาภัพในชาติหน้าจะถูกเขานินทาจะไม่มียศไม่มีชื่อเสียงคนที่จะมีชื่อเสียงมีลาภยศบริวารเนี่ยชอบโมทนาความดีคนอื่นส่งเสริมคนทำดีแล้วก็ไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่นินทาให้ร้ายใครไม่กลั่นแกล้งใครคนพวกนี้จะไปเจริญในอนาคตจะมีชื่อเสียงมีลาภยศมากมีเป็นที่รักของคนมากคือต้องชาตินี้ต้องแก้ใจตัวเองอย่าไปอิจฉาใครไปริษยาใครเห็นใครดีขอให้เรามีความสุขด้วยเขามีความสุขด้วยขอให้เรามีความสุขสบายใจไปด้วยแต่คนเราสมัยนี้มันไม่ค่อยโมทนากันมากมีความริษยาเป็นอารมณ์เห็นใครทำดีทนไม่ได้ชอบอิจฉาริษยานินทาให้ร้ายเขานั่นเป็นทุกข์นั่นเป็นโทษนั่นเป็นกรรมนั่นเป็นเวรพยายามคิดว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้พ้นความเดือดร้อนใจได้และได้ทุกอย่างที่เราจะสร้างบารมีของเราไปตามฐานะของเราให้ฐานมากก็รวยมากรักษาศีลมากก็งามมากสวยมากเจริญภาวนามากก็ฉลาดมากดับทุกข์ได้เร็วขึ้นอยู่กับตัวใจเราจิตเรานั้นต้องให้พยายามทำความเพียรต่อไปจะได้ท้อถอยบุญนี้ช่วยเราได้

ช่วยทำให้เราสุขใจได้พ้นทุกข์ได้บาปทำให้เราทุกข์ใจได้ตกต่ำลำบากได้ขัดขวางเราได้ใช่ไหมนะเราบางคนเนี่ยทุกขลาภอายุยังไม่เท่าไรเลยเนี่ยก็มาตายไปก่อนเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขลาภยังเห็นได้ยินข่าวดาราตายไหมมีทุกอย่างมีความสวยมีเสน่ห์มีชื่อเสียงเพียงอายุไม่เท่าไรไม่ถึง20ปีแค่20ปีตายแล้วเป็นไงตัวเองก็ยังไม่เตรียมตัวตายพ่อแม่ก็ยังไม่เตรียมตัวให้ลูกตายเพื่อนฝูงก็ยังไม่เตรียมตัวคิดว่าเพื่อนจะตายคนที่รักรอบด้านมันก็กลายเป็นผิดหวังหมดทุกคนไม่มีอะไรสมหวังเลยในความสวยอันนั้นความสาวอันนั้นและตัวเองก็ยังไม่ได้สวดมนต์ภาวนาอะไรไปเลยตกอยู่ในความหลงก็ตายได้อย่าคิดว่าตายไม่ได้แต่ถ้าเป็นเราอย่างนั้นเมื่อไงเราไม่เตรียมตัวเราก็ยังหลงว่าเราจะอยู่ย้อนแก่เหมือนกันเราก็หลงแบบคนนั้นแหละเราก็หลงเหมือนดารานั่นแหละดาราหลงไงเราก็ยังหลงเหมือนดาราแต่ดาราเขาหลงมากกว่าตรงที่ว่าเขาไม่เคยเข้าหาวัดเข้าวาหาธรรมะเขาหลงรูปของเขาถ้าดาราเข้าวัดก็ดาราก็ยังหลงน้อยลงยังคิดว่าต้องตายเหมือนกันเพราะความสวยไม่ได้ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายได้ความรวยไม่ได้ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายได้คนชราก็ไม่ได้ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายได้คนมียศก็ไม่ได้ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายได้ตายได้ทุกคนเจ็บได้ทุกคนผิดหวังได้ทุกคนเสียใจได้ทุกคนถ้าคนยังทำใจไม่ได้จะต้องร้องไห้ได้ทุกคนเศร้าโศกได้ทุกคนขับแค้นใจได้ทุกคนถ้าใจเรายังทำไม่ได้ดวงใจยังนี้ยังรองรับทุกข์อยู่ยังไม่พ้นทุกข์ยังมีโอกาสทุกข์มากอยู่นี่เพื่อความไม่หลงไม่ประมาทเราก็ต้องเห็นธรรมะอันนี้เพื่อไม่ประมาทให้รีบทำซะให้รีบปฏิบัติซะอาตมาไปงานศพหลวงพ่อชาพระของเราก็ไปกันเป็นร้อยๆที่วัดธนทานตาขาเขาไปกันญาติโยมก็ไปกันร่วมเป็นพันไปกันเป็นพันรถบัสก็ต้องร่วม10คันรถเล็กๆกันไปกันทุกคนก็ใจมุ่งไปวัดหลวงพ่อชามาโน่นยันสตูลยะลาไปจังหวัดไหนก็ถ้าคิดแล้วเหมือน70กว่าจังหวัดนี่คงจะไปหมดแทบทุกจังหวัดน้อยจังหวัดที่จะไม่ไปคิดว่าคงจะไปทุกจังหวัดที่ไปงานศพพระชานี่จะมากหรือน้อยตามแต่จังหวัดนั้นแต่คนที่มากที่สุดก็คือคนจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็กรุงเทพเมืองนนท์หลวงพระชามีสาขา80กว่าสาขามีพระฝรั่งเป็นนับร่วมๆร้อยชาวต่างประเทศไปเผยแพร่ต่างประเทศหลายประเทศเป็นพระองค์เดียวที่มีสาขามากที่สุดและมีการสอนฝรั่งชาวต่างประเทศได้มากที่สุดในพระประเทศไทยหลวงพ่อชานี้เจ็บมา10ปีพูดไม่ได้ในการผ่าตัดสมอง2ครั้งหรือไงเนี่ยแต่หลวงพ่อชาเนี่ยไม่ได้สิ้นสติเหมือนคนเป็นนิทราอย่างคนอื่นท่านเปรียบเหมือนอย่างกับคนขับรถเก่งๆเนี่ยแล้วเกิดรถนั่นมันเก่าใช้ไม่ได้สตาร์ทแล้วก็ดับสตาร์ทแล้วก็ดับขับไปไม่ไกลคนขับนั่นยังไม่ได้ยังเป็นคนมีสติสมบูรณ์มีความรู้สมบูรณ์แต่ไม่สามารถจะขับรถนั้นไปได้เพราะรถมันเก่าร่างกายหลวงพ่อชาก็เปรียบเหมือนรถแต่จิตใจหลวงพ่อชาเป็นคนคือขับรถเป็นแล้วชำนาญแล้วชั้นอาจารย์ขับรถชั้นครูสอนคนขับรถดังนั้นเมื่อรถติดก็รู้ว่ารถติดรถดับก็รู้ว่ารถดับรถขับไปนิดหน่อยก็รู้ว่ารถขับไปนิดหน่อยไม่หลงทิศทางเพราะตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีคุณธรรมชั้นสูงแล้วไม่เลอะเรือนไม่ไหลหลงลูกศิษย์ทุกคนเนี่ย

ปฏิบัติดีเยี่ยมไม่มีใครจะปฏิบัติลูกศิษย์หลวงพ่อชาเท่าเกินลูกศิษย์หลวงพ่อชาเข้าใจในครูบาอาจารย์ครูบาพระอาจารย์ก็เข้าใจในลูกศิษย์ของท่านมากถ้าวันไหนลูกศิษย์ขัดแย้งกันหลวงพ่อชาท่านจะรู้ทันทีมาป้อนข้าวในท่านจะอมเลยอมไม่เขียวลูกศิษย์รู้แล้วท่านหลวงพ่อชาในรู้เรื่องเราคิดอะไรกันแล้วไม่ตกลงเลยก็หลวงพ่อไม่ฉันข้าวแสดงว่าเรามีอะไรกันก็แอบไปตกลงกันเอาให้ตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนเอานะเข้าใจก็ดีแล้วก็กลับมาป้อนข้าวพ่อชาของชาก็กลืนข้าวดังเดิมนี่คือการสอนลักษณะให้เข้าใจซึ่งกันและกันสามัคคีกันการมองแววตาผู้ฉลาดนะต่างกับคนมองตาคนหลงเมื่อเรามองตาเด็กๆที่ไร้เดียงสานะเขาไม่รู้อะไรตาเขาจะมีแววแบบนั้นแต่ถ้าเรามองตาคนที่แบบประเภทประสาทเมอรอยเขาก็จะบอกว่าสายตาเขาเมอรอยไม่รู้ความคิดของเขาแต่แววตาของหลวงพ่อชาเนี่ยเมื่อมองปุ๊บจะรู้ถึงใจเลยว่าหลวงพ่อชาเนี่ยรู้อะไรซึ่งเรามีรู้อยู่เรารู้อะไรท่านก็รู้อันนั้นเราเข้าใจยังไงท่านเข้าใจอย่างนั้นนี่ตาของท่านบอกเป็นอย่างนั้นเมื่อลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยรู้อย่างนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าหลวงพ่อชาเนี่ยมีคุณธรรมในการปฏิบัติชั้นสูงที่ควรจะบูชาและเคารพทุกคนจึงไม่เบื่อหน่ายในการปฏิบัติอุปถัมภ์เราปฏิบัติคนแก่เนี่ยจะเป็นพ่อแม่เราก็ดีปู่ย่าตายายเราก็ดีสามีภรรยาเราก็ดีถ้าเราปฏิบัติของคนฉลาดเขาไม่หลงเนี่ยรู้สึกว่าเรานี่จะสบายใจในเมื่อเราปฏิบัติคนไม่หลงคนฉลาดที่มีคุณธรรมรู้สึกว่าเราจะเหมือนเราสุขใจที่เราปฏิบัติคนที่ไม่หลงนี่เราจะสุขใจมากแต่เราปฏิบัติคนที่ไม่คนหลงเนี่ยประเภทที่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยกินไม่รู้นอนไม่รู้ไม่มีธรรมะเนี่ยแก่แล้วหลงเนี่ยเจ็บแล้วหลงเนี่ยมันหนักใจลำบากใจมันไม่สบายใจเพราะไอ้ความหลงนั้นน่ะมันทำให้เรามองไม่เห็นทางเลยว่าจะช่วยอะไรให้เขาสบายได้ฉะนั้นหลวงพ่อชานั้นจึงเจ็บแก่ต่างกับคนอื่นตายต่างกับคนธรรมดาจะไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ถ้าจะเปรียบเทียบคนธรรมดาก็คือว่าคนที่ป่วยแบบหลวงพ่อชาเนี่ยเปรียบเหมือนคนขับรถไม่เป็นขับเองก็ไม่ได้แถขับรถไปชนขับเองก็ไม่ได้เมื่อรถไม่ไปแล้วตัวเองก็มีความทุกข์ใจอยู่ในรถนั่นเองทรมานอยู่ในรถนั่นเองอึดอัดกัดเคืองทรมานไปไม่ได้ก็ถอยหน้าก็ไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เพราะตัวเองขับไม่เป็นนั่นเป็นการที่ว่าคนขับรถก็ไม่รู้เรื่องรถมันก็ไม่ได้เรื่องนี่คือคนธรรมดาทั่วไปเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่หลวงพ่อชานั้นจะเปรียบเทียบกับเหมือนคนขับรถที่เป็นชำนาญท่านอาจารย์แล้วคนขับนั้นรู้ดีว่าจะไปอย่างไรแต่รถมันไม่ไปถ้าจะเปรียบอย่างนี้ก็ยังมองเห็นเล็กน้อยแต่ถ้าจะเปรียบว่าคุณธรรมของหลวงพ่อชาเนี่ยมันไม่มีทุกข์แล้วทุกข์แต่เพียงกายใจนั้นไม่ทุกข์แล้วใจนั้นรอวันเวลาว่าพ้นภาวะภาระหน้าที่ของการอยู่กับกายเนี่ยตามวาระอายุไขเท่านั้นเองก็จะไปไม่อยากอยู่แล้วในรถคันนี้ไม่อยากดูแล้วในบ้านหลังนี้พร้อมที่จะไปที่อยู่นี่ก็เพื่อสงเคราะห์ลูกศิษย์ตัวเองให้เห็นคุณธรรมให้เห็นทุกข์ในสังขารเห็นทุกข์ในความเจ็บป่วยเห็นทุกข์ในความไม่เที่ยงลูกศิษย์ก็ได้ปฏิบัติครูบาอาจารย์ยันตายนี่ก็ภูมิใจดีใจมากเหมือนกันกับคนใดที่ได้ปฏิบัติพ่อแม่ยันตายเนี่ยตายขาตักตัวเองเนี่ยจะสุขใจตลอดชีวิตว่าได้ทบแทนบุญคุณพ่อแม่จะไม่มาคิดย้อนหลังว่าตัวเองเป็นคนอกตัญญูแต่คนที่ทุกข์ใจจากการที่ปล่อยให้พ่อแม่ตายอย่างเดียวดายทั้งที่ตัวเองมีโอกาสจะช่วยพ่อแม่ดูแลแต่ปล่อยให้พ่อแม่ตายอย่างเดียวดายนั่นจะเป็นการประทับใจให้ตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ตลอดชีวิตว่าเราใจดำเราอกตัญญู
ไม่มีใครว่าเราจะว่าตัวเองว่าเราเนี่ยใจดำอกตัญญูทิ้งให้พ่อแม่ตายอย่างเดียวดายไม่ตอบแทนบุญคุณเลยลูกอะไรพ่อแม่เลี้ยงเรามาได้แต่เราเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้นี่จะมีความรู้สึกขวางใจว่าเราไม่ดีเป็นลูกอกตัญญูปล่อยพ่อแม่ตายไปโดยไม่ได้ดูแลยันตายไม่ได้ตอบแทนบุญคุณสิ่งที่ประทับใจนั้นประทับใจเหมือนกันแต่คนที่ไม่ดูแลพ่อแม่ยันตายเนี่ยประทับใจในความเศร้าหมองใจเป็นทุกข์ใจเป็นตราบาปแต่คนที่ดีใจประทับใจนั้นปราบปลื้มปิติตลอดท่านนึกถึงการกระทำของตัวเองว่าได้ดูแลพ่อแม่ยันตายเป็นการประทับใจแบบมีความสุขนั่นเหมือนมีบุญแล้วก็เราก็จะกลายเป็นคนที่มีบุญมีวาสนาใครก็ไม่ทอดทิ้งจะอุปถัมภ์ค้ำจุตลอดไปฉะนั้นพอเราไปในงานศพหลวงพ่อชาเนี่ยคนจึงได้ไปกันมากเพราะอะไรเพราะบารมีท่านมากงานหลวงพ่อแหวนพระพันองค์คนว่ามากที่สุดสมานหรือว่าไม่มีงานไหนมากเท่าหลวงพ่อแหวนที่จอดรถต้อง100-200ไร่เนี่ยเต็มหมดอาตมาไปก็ร่วม20ไปกัน19คันรถบัสใหญ่ๆไปทอดประปาให้กับที่พระธาตุฝางได้400,000กว่าบาทพวกเราไปแล้วก็ไปทำบุญวัดหลวงพ่อแหวนอีกต้องรอให้ในหลวงให้เสด็จกลับแล้วเราจึงได้ขึ้นไปเผากันพวกเราเนี่ยไปกันเยอะเลยพวกคณะวัดสังฆทานเนี่ยรอให้ในหลวงเสด็จกลับพวกเราขึ้นไปตอนที่ในหลวงเสด็จไปขึ้นไปเราก็ไม่ไปเราถือว่าไปแล้วก็ไปยัดเยียดกันแล้วอันตรายเยอะคนมีฉาชีพก็ขึ้นไปตอนนั้นตัดช่องย่องเบาคนแก่เรานี่ไม่รู้เรื่องอะไรก็จะเดินมองหาดูอยากจะชมบารมีในหลวงมั่งอยากจะเข้าไปใกล้มั่งไอ้กระเป๋าตัวเองก็ไม่ระวังเพราะสุดถูกลวงถูกตัดถูกดึงไปเสียหายแล้วก็บอกใครไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเราไปให้ในหลวงเสด็จกลับเราขึ้นไปเราจะไม่เผาจริงเราก็ขึ้นไปเสร็จเวลาในหลวงเสด็จกลับรถกลับหมดแล้วเราก็เอารถเข้าไปสบายโล่งตรงเพราะในหลวงเผาปุ๊บคนกลับหมดพวกเราก็ขึ้นไปนั่งเลือกนั่งเอาเลยเลือกเดินเอาเลยที่ไหนก็ว่างหมดคราวนี้ก็เราก็อยู่เผาเที่ยงคืนเราก็อยู่กันยันสว่างแล้วก็กลับเป็นโอกาสที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครไม่ต้องหงุดหงิดไปภาวนากันตลอดคืนไม่มีใครแย่งที่นั่งไม่มีใครแย่งภาวนาไม่มีใครแย่งบุญของเราไปเอาก็ว่าคนมากที่สุดแล้วนะในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยเห็นงานไหนใหญ่เท่างานศพไหนใหญ่เท่ากับงานหลวงพ่อหลวงปู่แหวนแล้วก็ไม่มีใครเหนือกว่าแล้วเพราะงานหลวงปู่ขาวมีมากขึ้นอีกคนต้องพระภิกษุต้อง 2,000 กว่ารูปหลวงปู่แหวน 1,000 กว่ารูปหลวงพ่อขาว 2,000 คนก็เต็มภูเขาเลยเราก็รอให้ในหลวงเสด็จกลับก่อนพอในหลวงเสด็จกลับเราก็ขึ้นไปเผาต่อก็ไปอยู่กันยันสว่างเราก็พาญาติโยมไปเยอะก็ทำแบบนี้โรงทานพวกโยมที่วัดนี้เขาก็ไปตั้งโรงทานเลี้ยงน้ำปานะกันตลอดทุกงานแล้วพองานหลวงปู่ดุลก็เหมือนกันเราก็ไปกันงานหลวงปู่ขาวก็ว่ามากงานแต่งงานหลวงปู่ดุลนี่ก็มากแต่ว่าไม่มากเกินหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนงานหลวงปู่สามก็มากแต่ไม่เกินหลวงปู่ดุลจะลดน้อยลงแต่ว่างานหลวงพ่อชาเนี่ยที่เราไปเนี่ยก็รอให้ในหลวงเสด็จกลับที่แรกเรานะเปลี่ยนโปรแกรมกันพวกคณะเราเนี่ยโยมคนนิมนต์ที่มนต์ฉันที่บริษัทหัวประกาศหัวเจโปยตาสามพึ่งที่สุรินทร์เนี่ยเราก็กะเอาวันกลับวันที่17มาฉันที่นั่นแล้วก็กลับกรุงเทพแต่มาทำไปทำมาโยมพระทางวัดประพงศ์เขาบอกว่าวันที่16นี่นะรถจะเข้าได้แค่4โมงเช้าจาก4โมงเช้าจะปิดรถยันเย็นจนกว่าในหลวงจะเสด็จกลับแต่เราก็เห็นกับญาติโยมไม่ได้คิดถึงว่าเราเคยทำกับวัดหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวมาอย่างไรเราก็คิดว่าความสนิทสนมวัด
ประพงศ์นี่เรามีมากกว่าทั้งสองวัดสองวัดนั้นเราไม่ได้คุ้นเคยเพียงไปในศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีแต่วัดประพงศ์นี่เรามีความสัมพันธ์ไปมาหาสู่มีความคุ้นเคยกันมากแล้วเขานิมนต์เราไปเทศด้วยวันที่12แล้วก็พระวัดป่านานาชาติเจ้าวาดมันนิมนต์ไปเทศเราก็เลยไปก่อนญาติโยมไปวันที่11วันที่12ก็ไปแสดงธรรมแสดงธรรมเสร็จแล้วเขาก็ให้เกียรติมากในการจัดที่อยู่ให้แก่พระที่เทศแต่เราก็คิดว่าเรามีที่พักเราก็เลยกลับไปพักประชาบุญแมลงสะดวกกว่าที่เราจะพักวัดป่าพงวัดป่าพงนี่พระมากต้อง 5,000 กว่าองค์ที่ลงทะเบียนมาพักนะโยมแต่ที่ไม่ลงทะเบียนไม่รู้เท่าไหร่ที่มาประเภทไปกลับไม่รู้เท่าไหร่แต่ที่มาในวันงานก็ไม่ได้ลงทะเบียนก็แสดงว่า 5,000 กว่าญาติโยมที่มารับหนังสือเนี่ย 500,000 กว่าคนหลวงพ่อต่างๆเนี่ยแค่ 50,000 หนึ่งแต่นี่หลวงพ่อชาเนี่ย 500,000 กว่าคนหนังสือแจกคนละเล่มโยมที่รู้นี่คือแจกคนละเล่มไม่ให้เผื่อใครแจกหนังสือไปเท่าไรแสดงว่าคนมาเอาเท่านั้นคนมาเท่านั้นไม่ซ้ำคนตอนนี้เสร็จแล้วก็เราก็เลยกลับไปพักประชาบุญแมลงพอวันที่14 15โยมทางนี้ก็ขึ้นไปพวกสาขาทางเราก็ไปกันหมดไปพักบุญแมลงมั่งพระทุดงเตรียมตัวทุดงออกจากวัดนี้ไปตั้งแต่ออกพรรษาก็ไปเที่ยวทุดงเสร็จแล้วก็เดินมุ่งไปวัดหลวงพ่อวัดป่าพงวัดหลวงพ่อชาเข้าไปทุดงไปช่วยงานที่นั่นพวกพระที่เข้าไปช่วยงานก็เข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่มากก็เข้าไปพักประชาบุญแมลงดังนั้นญาติโยมเราก็ไปคณะสังฆทานเข้าไปทำอะไรไปทำโรงทานพวกคุณรถสุขคนพวกนี้เป็นผู้นำเนี่ยก็ไปทำโรงทานโรงทานนี่เหมือนตลาดเลยนะโยมนะโรงทานได้เข้าไปโหยังตลาดเลยแม่กำนันเนี่ยทำบุญบ้านผลที่สุดก็เลยเปลี่ยนแปลงทำบุญบ้านจากวันที่16ที่แรกจะทำวันที่16ก็เลยกลายเป็นวันที่17ไปแล้วบริษัทหัวเจโปยก็เลยทำบุญว่าจะทำบุญวันที่15ก็เลยกลายเป็นจะทำบุญวันที่17ก็เลยกลายมาเป็นที่15ไปเพื่อเลี่ยงงานวันที่16เพื่อเราจะได้เข้าไปให้ได้แต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนโปรแกรมว่าไม่เข้าไปดีกว่าทำแบบเหมือนหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวดีกว่าให้ในหลวงเสด็จกลับเลยเราค่อยไปเราก็เลยพาโยมไปนั่งเล่นโน่นชายแม่น้ำมูลไปอาบน้ำชายแม่น้ำมูลที่ม่อนไหมที่ลงม่อนไหมเขาวิจัยม่อนไหมเนี่ยเขาเป็นทายกอุปถัมภ์อยู่ที่ประชาบุญแหลงเขาเตรียมห้องน้ำห้องส้วมที่พักนอนไว้ให้เราตลอดกล่าวว่าคนไปเท่าไรก็ช่วยได้มีที่หลับที่นอนเสร็จห้องน้ำห้องส้วมอยู่ติดลำน้ำมูลจริงๆพวกไปพักโรงแรมไม่ได้ไปพักที่นั่นสบายพวกเราพวกที่กลัวผีนะไม่อยู่ประชาก็พักที่นั่นได้แต่พอไปแล้วทุกคนก็ไปพักวัดป่าพงมั่งไปอยู่ประชาบุญแมลงก็ไม่มีใครเดินไปที่นั่นวันสุดท้ายเรากลัวว่าเจ้าของเขาจะเสียใจว่าทำแล้วพวกเราไม่ไปพักก็เลยพาโยมไปพักผ่อนฉันข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปพอ 4:00 นเข้าวัดป่าพงไม่ได้เราก็รอให้ถึง 5-6:00 นก็ไปพักกันที่แม่น้ำมูลแม่น้ำมูลเป็นน้ำสะอาดใสมากใสก็แม่น้ำโขงสวยก็แม่น้ำโขงอีกร่มเย็นเงียบสงบมากเลยเราก็ไปนั่งเล่นนอนเล่นคุยกันที่นั่นแล้วโยมเขาก็เปิดโทรทัศน์ที่สถานีม่อนไหมดูว่าในหลวงเสด็จกลับหรือยังพอรู้ว่าในหลวงเสด็จกลับพวกเราก็เตรียมขึ้นรถกันเลยเขียมขึ้นรถรู้ว่ารถไม่ติดแล้วเราก็พอโทรทัศน์บอกว่าคาวอแล้วเราก็ขึ้นรถไปวัดป่าพงกันที่ไหนโยมไปถึงวัดป่าพงยังเข้าไม่ได้รถยังติดอยู่เลย
ในหลวงเสด็จกลับต้องนานแล้วโอ้โหกว่าจะเข้าได้ต้องนานรถติดจริงๆที่จะรถก็มากมายรถมันก็มากเกินกว่านี่ถ้ากรุงเทพต่อไปเป็นอย่างนั้นนะวิกฤตเลยโยมเขาเรียกว่าขั้นวิกฤตแต่ว่าวิกฤตของวัดดาวพงศ์ในช่วงระยะในหลวงเสด็จออกแล้วก็สบายเขาก็ทำวันเวทีนี้เราก็เข้าไปพอเข้าไปไปทำอะไรโยมเราก็ไปหลบมุมหาที่สงบนั่งสมาธิกันรอเที่ยงคืนหลวงพ่อสังวานเนี่ยเขานิมนต์หลวงพ่อสังวานไปเทศวันนั้นพอดีแต่เราก็เสียดายที่จริงหลวงพ่อสังวานนี่นิมนต์เทศท่านจะไม่เทศแต่นิมนต์สอนสมาธิท่านจะสอนแต่ถ้านิมนต์เทศเนี่ยธรรมะท่านไม่เกิดแต่ถ้านิมนต์สอนสมาธิเนี่ยท่านเกิดท่านก็บอกว่าจะเทศทำไมฟังพระอรหันต์ดีกว่าหลวงปู่มหาบัวน่ะพระอรหันต์นะฟังหลวงปู่มหาบัวดีกว่าพระอรหันต์ประเทศเราไม่เทศหรอกท่านก็ไปแอบอยู่มุมเดียวกับเราไปนั่งสมาธิพวกเราก็เลยไปรวมกันอยู่นั่นแหละอยู่กันเที่ยงคืนพอใกล้เที่ยงคืนมีพระวันปรับพอดีอาตมาก็ลุกขึ้นไปห้องน้ำกลับมาก็เจอเจ้าหน้าที่วัดป่าพงบอกเนี่ยตามหาไม่เจออาจารย์เหลี่ยมเจ้าวาดนิมนต์ให้หลวงพ่อเนี่ยกับหลวงพ่อใหญ่เนี่ยไปทำพิธีจุดพระราชฐานเพลิงศพจุดศพหลวงพ่อชาเราก็เลยขึ้นไปแล้วก็บอกพระญาติโยมให้ตามไปในเวลาแล้วก็เชิญทางหลวงพ่อทางเรานี่ไปจุดศพเราไปเราก็ไปปฏิบัติไปหลบมุมอยู่นะก็เป็นโอกาสของพวกเราได้ปฏิบัติได้ภาวนากันแล้วพอเข้าไปหลวงพ่อก็ทำพิธีกันเสร็จแล้วเขาก็ใส่กุญแจล็อกเลยไม่มีใครเปิดเลยกุญแจล็อกเผาเลยจุดด้วยดอกไม้จันทร์พวกแก่นจันทร์พวกนี้แต่ต่อมาว่าเขาคงจุบรรจุแก่นจันทร์ไว้มากฮะจุไว้มากตอนนี้ไอ้ปล่องนั่นน่ะเขาทำสูงมากพอจุดเสร็จแล้วเนี่ยเอ๊ะมันดังเปาะแปะเปาะแปะเราบอกไม่เข้าท่านะเนี่ยนึกในใจนะแต่เราจะออกมาเดี๋ยวหาว่าเราตาขาวเดี๋ยวรอให้คนอื่นเขาออกแล้วก็ออกมาแต่เราก็ไม่แต่หลวงพ่อใหญ่เนี่ยท่านแพ้กลิ่นใช่ไหมเป็นเปาะแปะหลวงพ่อใหญ่ท่านก็เดินทำไปดูนะเดินดูเลยท่านก็เดินออกเออหลวงพ่อใหญ่นี่รู้เรื่องว่าอะไรข้างในจะไม่ปกติแล้วแต่เรานี่พอเห็นเปาะแปะเราก็รู้แล้วของใหม่ๆของไม่เคยประสบการณ์ต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนนึกในใจนะบ่เดียวเขาให้เขาเชิญออกเราจะออกแต่เรานึกไงเราก็สมาธิอยู่ในนี้ไม่ได้แน่เดียวพอเปาะแปะฝันมันก็พุ่งมาเขาบอกให้ทุกองออกเราก็ออกเลยเรารู้ว่าในนี้มันจะต้องเกิดอะไรสักอย่างที่ไม่ปกติเพราะเคยเห็นแล้ววิธีไฟไหม้บ้านเราเคยไปอยู่ในนี้มาแบบเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยเราก็ชวนญาติโยมออกเลยแต่ก็ไม่จริงๆตอนนี้ไอ้เทียนที่เขาทำลวดลายที่องค์เจดีย์นะทำลวดลายที่องค์เจดีย์แกะสลักลวดลายไทยมันหนาเทียนนั้นตรงไหนหนักเป็นร้อยกิโลหรือ50กิโลไอ้เทียนนั้นเป็นเชื้อเพลิงโยมพอไฟมันลุกไหม้ขึ้นมานะเทียนมันก็เป็นเชื้อเพลิงก็ไหม้หุ้มใหญ่ไหม้เหม็นใหญ่ลุกกระพือเลยไอ้ปล่องข้างบนเล็กพระท่านเจาะไว้เล็กมันก็ตีหลงกลับมาข้างล่างมาแลบข้างนอกอีกครั้งนี้ก็โกลาหลเลยเราบอกหลวงพ่อชาแสดงปาฏิหาริย์ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวก็ดับแต่เจ้าหน้าที่เขากังวลนะเขาดับกันใหญ่เอาสายโกยไปก็ไม่ดับแต่เทียนเนี่ยฮะเดี๋ยวละลายหมดก็ดับที่จริงถ้าเราไม่ดับมันก็จะอาจจะไม่พอดีแต่นี่เขาไปสั่งรถน้ำมา2คันดับกันใหญ่เลยดับเองกันเขากลัวว่าเจดีย์นั้นจะผังเจดีย์นั้นสวยมากโยมเห็นไหมเห็นในรูปดูผิวเจดีย์เขาทำครอบเจดีย์ที่เราคิดทำเราวาดแปลนสังฆทานมาตั้งแต่พรรษาที่แล้วว่าจะทำครอบหลวงพ่อโตเพราะเห็นที่นั่นเออไอเดียเดียวกันจะคิดจะทำที่นี่ครอบหลวงพ่อโตแบบนั้นเนี่ยแต่เราทำแปดเหลี่ยมที่จะทำครอบหลวงพ่อโตเนี่ยพอไปเห็นน้องวัดน้องพระพงศ์เอ๊ะไอเดียนี่เหมือนกันเนาะนี่เราสั่งพระ

วาวาดรูปไปแล้วเป็นเจดีย์ครอบของพระโตเนี่ยแปดเหลี่ยมก็มีท้องออกช่องเข้าก็ทำสวยมากรูปเจดีย์เนี่ยเป็นทรงบาทคว่ำตรงจอเจดีย์เนี่ยเป็นพระธาตุพนมต่อตรงบาทข้างบนเนี่ยเป็นพระธาตุพนมสวยฮะเจดีย์นี่มองแล้วสะดุดตาเย็นตาเป็นศิลปะที่สวยงามแต่ก็ตั้งอยู่ในกลางป่าแต่เรานึกว่าพระมีบารมีจะไหม้ไงก็เจดีย์ไม่ผังแล้วเดี๋ยวก็คงเป็นพระธาตุมากเราก็ยังพูดเลยว่าแม่บุญเรือนเนี่ยเผาที่วัดธาตุทองเนี่ยเจ้าวาดให้ใส่ฐานแค่3กระสอบแต่แม่บุญเรือนสั่งลูกศิษย์ว่าให้เผาถึง6หรือ7กระสอบแล้วพระธาตุจะเป็นมาก

แม่บุญเรือนสั่งลูกศิษย์ว่าให้เผาถึง6หรือ7กระสอบแล้วพระธาตุจะเป็นมากแล้วลูกศิษย์ก็เอาถ่าน6 7กระสอบนี้ใส่เข้าไปเจ้าวาดบอกไม่ได้หรอกเมรุอาตมาพังแน่เลยแค่3ลูกนี่ก็จะแตกอยู่แล้วแต่ลูกศิษย์เชื่อแม่บุญเรือนสั่งไว้เลยใส่ตามแม่บุญเรือนสั่งผลจะไฟแรงมากเลยพระธาตุแม่บุญเรือนนี่เท่าเมล็ดไข่ปลาเลยออกมาเป็นพระธาตุมากเลยนี่ถ้าหลวงพ่อชาเนี่ยไฟแรงๆนะพระธาตุจะเป็นมากเหตุการณ์ก็สงบแต่ก็ชุลมุนวุ่นวายเพราะว่าทุกคนกลัวไฟจะไหม้จะดีหมดพังแต่ไฟแรงมากเพราะเมื่อออกข้างบนไม่ได้ก็ย้อนกลับมาแต่ถ้าข้างบนกว้างเนี่ยมันจะดูดออกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาลืมเขาปล่อยช่องไว้เล็กๆเขากลัวว่ามันจะมีคนเนี่ยปีนขึ้นตามช่องนั้นไปเอาฉัตรทองคำเพราะข้างบนมันเป็นฉัตรทองคำราคาเป็นแสนเป็นล้านไอ้ตองนั้นน่ะจะว่าจะขโมยแล้วจ้างให้ขึ้นมันคงไม่มีใครขึ้นนะฮะให้ทองคำเปล่าๆก็มีใครขึ้นหรอกพอจะขึ้นถึงก็ตายพอดีแต่เขาก็รอบคอบไอ้คันจริงๆรอบคอบแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเจดีย์นั้นสวยงามมากมีเชิงเถินถ้าโยมไปเห็นแล้วโยมจะรู้สึกว่าพระกรรมฐานเนี่ยทำอะไรก็มีไอเดียที่แปลกแหวกแนวจากความรู้สึกจากคนอื่นทำไปในทางสงบทำไปในทางศิลปะที่มีความสงบเรียบร้อยร่มเย็นเจดีย์ของพระชาแต่ วัดพระนองประพงเนี่ยทำงานกันด้วยความสามัคคีกันมากเลยเจดีย์อันนี้สร้าง6เดือนเสร็จตรงกลางทำเป็นเมนแล้วพอเสร็จแล้วก็เอาบัณฑิตหลวงพ่อเนี่ยบรรจุในเจดีย์นี้ที่เป็นพระธาตุก็เอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทั้งเจ้าคุณนมรทั้งเจ้าคุณประธานสงฆ์ที่นั่นบอกว่าไม่แจกพระธาตุไม่แจกอัฐิรวมไว้ที่เดียวไม่ให้ใครไม่แจกเหมือนทุกองค์เอาไว้ที่เดียวเป็นพลังไว้ที่เดียวก็เป็นนั้นว่าถ้าแจกมากไปนะจะพอไงโยมลูกศิษย์ตั้ง80สาขาใครๆก็อยากได้แต่ญาติโยมที่มาศรัทธาอีกเท่าไหร่คงไม่พอแจกก็สู้เอาไว้ที่นั่นดีกว่าถึงปีก็ไปมัสการกันแบบนี้ตอนนี้งานที่เขาสำเร็จไปด้วยดีเนี่ยทำไมคนต้อง 4-5 แสนมีปรัมภิธีมากไหมไม่มีปรัมภิธีเท่าไรเลยโยมมีสำหรับต้อนรับเสด็จเท่านั้นเองกับข้าราชการนอกจากนั้นมีล่มไม้อย่างเงี้ยไว้ต้อนรับถ้าวัดนั้นไม่ถ้าเป็นวัดธรรมดาไม่มีล่มไม้นะโยมคน 4-5 แสนเนี่ยจะไม่มีที่หลบร้อนเลยจะต้องสร้างปรัมภิธีมากมายแต่นี่ไม่ต้องสร้างโยมต้นไม้สร้างไว้แล้วก็ไปนั่งกันตรงโคนไม้ทุกคนก็ถือว่าธรรมชาติเนี่ยดีกว่านี่เป็นอุบายหนึ่งที่สร้างป่าไว้ดีตอนนี้เสร็จแล้วก็สถานที่นั้นก็เป็นที่ปฏิบัติแต่วัดป่าพงเนี่ยมีที่200กว่าไร่หรือ300กว่าไร่ก็แบ่งเป็นเขตพระเขตทีและเขตที่หลวงพ่อชาทำเจดีย์แล้วก็เขตที่รับรองแขกเป็นสัดส่วนแล้วโรงทานนี่เป็นไงโยมโรงทานเนี่ยบางพระบางองค์จะขอตั้งในวัดท่านบอกตั้งไม่ได้คือเขาคำนวณแล้วว่าในวัดนี่จะเต็มหมดถ้าไปตั้งข้างนอกวัดเลยตั้งนอกวัดก็ยังเต็มอีกพอวันที่ไปทำบุญพระเราประมาณ111รูปนอกนั้นก็กลับหมดแล้วที่ไปทำบุญบ้านกำนันกำลังบ้านใหม่บ้านกำนันที่บูมแมลงอะแกไปจ่ายกับข้าวแต่เช้าบอกไม่ค่อยมีกับข้าวเลยจะมาเลี้ยงพระร้อยกว่าองค์บอกไหมลงทานวัดหนองป่าพงเอาไปหมดเลยขนาดเลิกงานวันที่17เลยนะอาหารที่ตลาดอำเภอวารินเนี่ยแทบจะไม่มีขายยงโอ้โรงแรมก็ล้นอาหารก็ขายดีเครื่องบินก็ต้อง2ไฟล์เช้า2

0: สองเย็นสองธรรมดาเที่ยวเดียวยังขาดทุนเนี่ยอุบลนะแต่นี่เพิ่มเครื่องบินไปอีกดูที่บารมีหลวงพ่อชาเนี่ยสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยไหมเครื่องบินก็พลอยรวยไปด้วยโรงแรมก็พลอยรวยไปด้วยแม่ค้าก็พลอยรวยไปด้วยรถไฟรถยนต์รวยไปหมดเลยพาคนไปเมืองอุบลไม่มีครั้งไหนที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับครั้งนี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

การที่คนเราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทำสติจิตใจจะหวั่นไหวมากจะเป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวขี้ตกใจกระทบเรื่องราวอะไรก็วุ่นวายใจนอนไม่หลับคิดอยู่นั่นเองปลงไม่ตก

แต่ถ้าเราทำสมาธิได้นี่เราจะรู้สึกได้ว่าเรามีสติมากขึ้นพออะไรเกิดขึ้นก็จะรู้ตัวแล้วปลงแล้วปล่อยวาง

ก็ขอให้เราปฏิบัติขอให้มีความเห็นถูกต้องก็แล้วกันคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือ

ือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

6. ทุกขวรรคหมวดว่าด้วยทุกข์ 1. ปริวีมังสนสูตรว่าด้วยการพิจารณาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุเมื่อพิจารณาจึงชื่อว่าพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบทุกประการข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าชราและมรณะนี้ใดมีทุกข์หลายอย่างนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในโลกชราและมรณะที่เป็นทุกข์นี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดหนอเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าชราและมรณะนี้ใดมีทุกข์หลายอย่างนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในโลกทุกนี้มีชาติเป็นเหตุมีชาติเป็นเหตุเกิดมีชาติเป็นกำเนิดมีชาติเป็นแดนเกิดเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเธอรู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะรู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและเธอเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งชราและมรณะโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าชาตินี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชาติจึงมีเมื่ออะไรไม่มีชาติจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าชาติมีภพเป็นเหตุมีภพเป็นเหตุเกิดมีภพเป็นกำเนิดมีภพเป็นแดนเกิดเมื่อภพมีชาติจึงมีเมื่อภพไม่มีชาติจึงไม่มีเธอรู้ชัดชาติรู้ชัดความเกิดแห่งชาติรู้ชัดความดับแห่งชาติรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งชาติและเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับชาติโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าภพนี้มีอะไรเป็นเหตุละถึงอุปาทานนี้มีอะไรเป็นเหตุตัณหานี้มีอะไรเป็นเหตุเวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุผัสสะนี้มีอะไรเป็นเหตุสลายตนะนี้มีอะไรเป็นเหตุนามรูปนี้มีอะไรเป็นเหตุวิญญาณนี้มีอะไรเป็นเหตุอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าสังขารเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีสังขารทั้งหลายจึงมีเมื่ออะไรไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่า
สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นกำเนิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดเมื่ออวิชชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีภิกษุนั้นรู้ชัดสังขารทั้งหลายจึงรู้ชัดความเกิดแห่งสังขารรู้ชัดความดับแห่งสังขารรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารและเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมภิกษุทั้งหลายเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งสังขารโดยชอบทุกประการบุรุษบุคคลนี้ตกอยู่ในอวิชชาถ้าสังขารที่เป็นบุญปรุงแต่งวิญญาณก็ประกอบด้วยบุญถ้าสังขารที่เป็นบาปปรุงแต่งวิญญาณก็ประกอบด้วยบาปถ้าสังขารที่เป็นอเนญชาปรุงแต่งวิญญาณก็ประกอบด้วยอเนญชาในการใดภิกษุละอวิชชาได้แล้ววิชชาเกิดขึ้นในการนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ปรุงแต่งปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขารเพราะกำจัดอวิชชาได้เพราะมีวิชชาเกิดขึ้นเมื่อไม่ปรุงแต่งไม่จงใจก็ไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวก็ปรินิพพานเฉพาะตนรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปถ้าภิกษุนั้นเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่มีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายแล้วการเสวยอารมณ์ทั้งหมดไม่น่าเพลิดเพลินจักเย็นจักเหลืออยู่เพียงสรีระธาตุในโลกนี้เท่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษยกหม้อที่ร้อนออกจากเตาเผาหม้อวางบนพื้นที่ราบไออุ่นที่หม้อนั้นพึงหายไปเหลืออยู่เพียงกระเบื้องหม้อเท่านั้นอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นภิกษุเมื่อเสวยเวทนาที่มีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่มีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายแล้วการเสวยอารมณ์ทั้งหมดไม่น่าเพลิดเพลินจักเย็นจักเหลืออยู่เพียงสรีระธาตุในโลกนี้เท่านั้นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุผู้ขีณาสพพึงปรุงแต่งปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารบ้างหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะสังขารดับวิญญาณพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อวิญญาณไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะวิญญาณดับนามรูปพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อนามรูปไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะนามรูปดับสลายตนะพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อสลายตนะไม่มีโดยประการทั้งปวง
พราะสลายตนะดับผัสสะพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อผัสสะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะผัสสะดับเวทนาพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะเวทนาดับตัณหาพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อตัณหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตัณหาดับอุปาทานพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่ออุปาทานไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอุปาทานดับภพพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อภพไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะภพดับชาติพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับชราและมรณะพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงสำคัญจงเชื่อน้อมใจเชื่อข้อความนั้นอย่างนั้นเถิดจงหมดความเคลือบแคลงสงสัยในข้อนั้นเถิดนั่นแลคือที่สุดแห่งทุกข์ปริวีมังสนะสูตรที่หนึ่งจบ

2. อุปาทานสูตรว่าด้วยความยึดมั่นถือมั่นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เปรียบเหมือนกองไฟใหญ่ที่สุมด้วยไม้10เล่มเกวียนบ้าง20เล่มเกวียนบ้าง30เล่มเกวียนบ้าง40เล่มเกวียนบ้างพึงลุกโผล่บุรุษใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งและไม้แห้งเข้าไปในกองไฟนั้นทุกๆระยะก็เมื่อเป็นอย่างนี้กองไฟใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้เชื้ออย่างนั้นพึงลุกโผล่ตลอดกาลนานอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนกองไฟใหญ่ที่สุมด้วยไม้10เล่มเกวียนบ้าง20เล่มเกวียนบ้าง30เล่มเกวียนบ้าง40เล่มเกวียนบ้างพึงลุกโผล่บุรุษไม่ใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งและไม้แห้งเข้าไปในกองไฟนั้นทุกๆระยะก็เมื่อเป็นอย่างนี้กองไฟใหญ่นั้นไม่ได้อาหารอย่างนั้นไม่ได้เชื้ออย่างนั้นพึงดับไปเพราะสิ้นเชื้อเก่าและไม่เติมเชื้อใหม่อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้อุปาทานสูตรที่2จบ

3สังโยชนสูตรว่าด้วยสังโยชน์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติ

มีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เปรียบเหมือนประทีปน้ำมันพึงติดไฟได้ก็เพราะอาศัยน้ำมันและไส้บุรุษเติมน้ำมันและใส่ไส้ในประทีปน้ำมันนั้นทุกๆระยะเมื่อเป็นอย่างนี้ประทีปน้ำมันนั้นได้อาหารอย่างนั้นได้เชื้ออย่างนั้นพึงลุกโผล่ตลอดกาลนานอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตัณหาย่อมเจริญฉันนั้นเหมือนกันเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันพึงติดไฟได้ก็เพราะอาศัยน้ำมันและไส้บุรุษไม่เติมน้ำมันและไม่ใส่ไส้ในประทีปน้ำมันนั้นทุกๆระยะเมื่อเป็นอย่างนี้ประทีปน้ำมันนั้นไม่ได้อาหารอย่างนั้นไม่ได้เชื้ออย่างนั้นพึงดับไปเพราะสิ้นเชื้อเก่าและไม่เติมเชื้อใหม่อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้สังโยชนะสูตรที่3จบ

4. ทุติยสังโยชนสูตรว่าด้วยสังโยชน์สูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันพึงติดไฟได้ก็เพราะอาศัยน้ำมันและไส้บุรุษเติมน้ำมันและใส่ไส้ในประทีปน้ำมันนั้นทุกๆระยะเมื่อเป็นอย่างนี้ประทีปน้ำมันนั้นได้อาหารอย่างนั้นได้เชื้ออย่างนั้นพึงลุกโผล่ตลอดกาลนานอุปมานิฉันใดอุปไมยข้อฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันพึงติดไฟได้ก็เพราะอาศัยน้ำมันและไส้บุรุษไม่เติมน้ำมันและไม่ใส่ไส้ในประทีปน้ำมันนั้นทุกๆระยะเมื่อเป็นอย่างนี้ประทีปน้ำมันนั้นไม่ได้อาหารอย่างนั้นไม่ได้เชื้ออย่างนั้นพึงดับไปเพราะสิ้นเชื้อเก่าและไม่เติมเชื้อใหม่อุปมานิฉันใดอุปไมยข้อฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ทุติยสังโยชนสูตรที่4จบ

มหารุกขสูตรว่าด้วยต้นไม้ใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากอย่างลงและแผ่ขยายไปรอบๆรากทั้งหมดนั้นย่อมดูดอาหารขึ้นไปข้างบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงยืนต้นอยู่ได้ตลอดกาลนานอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาตัดต้นไม้ที่โคนต้นแล้วขุดลงไปครั้นขุดลงไปแล้วก็ถอนรากใหญ่น้อยโดยที่สุดแม้เท่าก้านแฝกขึ้นบุรุษนั้นพึงตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่แล้วพึงผ่าครั้นผ่าแล้วทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเกลี่ยพึงลมพึงแดดครั้นพึงลมพึงแดดแล้วเอาไฟเผาครั้นเอาไฟเผาแล้วทำให้เป็นขมเหลาครั้นทำให้เป็นขมเหลาแล้วพึงโปรยที่ลมแรงหรือลอยในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้มหารุกขสูตรที่ 5 จบ

6. ทุติยมหารุกสูตรว่าด้วยต้นไม้ใหญ่สูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากอย่างลงและแผ่ขยายไปรอบๆรากทั้งหมดนั้นย่อมดูดอาหารขึ้นไปข้างบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงยืนต้นอยู่ได้ตลอดกาลนานอุปมาณิฉันใดอุปไมยข้อฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทานตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาตัดต้นไม้ที่โคนต้นแล้วขุดลงไปครั้นขุดลงไปแล้วก็ถอนรากใหญ่น้อยแม้เท่าก้านแฝกขึ้นละถึงหรือลอยในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลาย

ที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ทุติยมหารุกสูตรที่6จบ

7ตรุณรุกขสูตรว่าด้วยต้นไม้อ่อนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เปรียบเหมือนต้นไม้อ่อนยืนต้นอยู่อย่างนั้นบุรุษพึงถนอมรากพรวนดินรดน้ำสม่ำเสมอเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้อ่อนนั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้อ่อนยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาและถึงหรือลอยในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้อ่อนนั้นถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ตรุณรุกขสูตรที่7จบ

8นามรูปสูตรว่าด้วยนามรูปพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์นามรูปย่อมหยั่งลงเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากหยั่งลงและแผ่ขยายไปรอบๆรากทั้งหมดนั้นย่อมดูดอาหารขึ้นไปข้างบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงยืนต้นอยู่ได้ตลอดกาลนานอุปมานี้ฉันใดอุปไมยข้อฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์นามรูปย่อมหยั่งลงเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์นามรูปย่อมไม่หยั่งลงเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมา

ถึงเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์นามรูปย่อมไม่หยั่งลงเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้นามรูปสูตรที่8จบ

9วิญญาณสูตรว่าด้วยวิญญาณพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์วิญญาณย่อมหยั่งลงเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากหยั่งลงและแผ่ขยายไปรอบๆละถึงอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์วิญญาณย่อมหยั่งลงเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์วิญญาณย่อมไม่หยั่งลงเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาละถึงเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์วิญญาณย่อมไม่หยั่งลงเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้วิญญาณสูตรที่9จบ

10นิทานสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นต้นเหตุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสธรรมะแคว้นกุรุครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งแต่ถึงอย่างนั้นก็ปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับว่าเป็นธรรมง่ายๆพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์อย่าพูดอย่างนั้นอานนท์อย่าพูดอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งสุดจะคาดคะเนได้ก็เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่บรรลุธรรมนี้หมู่สัตว์จึงยุ่งเหมือนขอดได้ของช่างหูเป็นปมนุงนางเหมือนกระจุกได้เหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องไม่ข้ามพ้นอบายทุคติวินิบาตสงสารเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากหยั่งลงและแผ่ขยายไปรอบๆรากทั้งหมดนั้นดูดอาหารขึ้นไปข้างบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงยืนต้นอยู่ได้ตลอดกาลนานอุปมานี้ฉันใดอุปไมยข้อฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาตัดต้นไม้นั้นที่โคนต้นแล้วขุดลงไปครั้นขุดลงไปแล้วก็ถอนรากใหญ่น้อยโดยที่สุดแม้เท่าก้านแฝกขึ้นบุรุษนั้นพึงตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่ครั้นตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่แล้วพึงผ่าครั้นผ่าแล้วทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเกลี่ยพึงลมพึงแดดครั้นพึงลมพึงแดดแล้วเอาไฟเผาครั้นเอาไฟเผาแล้วทำให้เป็นขมเหลาครั้นทำให้เป็นขมเหลาแล้วพึงโปรยที่ลมแรงหรือลอยในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยข้อฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้นิทานสูตรที่10จบทุกขวรรคที่6จบ

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปียวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้

0: ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
1: อย.เรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นกลุ่มนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอพอยนะครับ
0: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
0: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่น

่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำ

0: เสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: นั่งตามสบายเรื่องการสร้างบุญสร้างบารมีการที่เราได้สร้างบุญบารมีนี่ก็ต้องอาศัยเวลาเวลาที่เราสะสมแล้วเราก็จะมองเห็นว่าเราทำได้เห็นผลในการสร้างบุญบารมีพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบเหมือนพวกชาวนาชาวนาที่หว่านกล้าลงไปในนาเมื่อหว่านกล้าลงไปในนาแล้วก็ย่อมเกิดต้นเกิดเมล็ดที่จะได้พันกล้าพันข้าวแต่ถ้าไม่ลงทุนไม่หว่านลงไปในนาไม่ลงทุนข้าวนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่ออกดอกออกผลไม่ขยายพืชพันธุ์ก็ต้องลงทุนหว่านข้าวหรือโยนข้าวหว่านข้าวลงไปในเปลือกตมที่เปื้อนชุ่มแฉะด้วยดินก็จึงจะเกิดข้าวกล้าขึ้นมาได้เหมือนกันเราสร้างบุญกุศลก็ต้องอาศัยร่างกายที่ดีจิตใจที่ตั้งไว้เรื่อยๆศรัทธามั่นคงก็จะนำมาซึ่งการสร้างบุญกุศลได้สำเร็จตั้งแต่การให้ทานการให้ทานนี่อุบายเยอะอุบายเพื่อให้ละตัวตนเพื่อให้ละความเห็นแก่ตัวเพื่อละความตนีเกณฑ์เป็นพุทธะจนเป็นอาหารขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาหารเนี่ยพอให้ฐานจนหมดไม่เสียดายเลยไม่เสียดายบ้านไม่เสียดายเรือนไม่เสียดายที่ดินไม่เสียดายทรัพย์สมบัติไม่เสียดายแก้วแหวนเงินทองไม่เสียดายลูกผัวลูกเมียไม่เสียดายชาติตระกูลให้จนไม่มีจะยึดติดมาเป็นของตัวเองจึงได้เป็นพระอรหันต์ให้ในชาติสุดท้ายแต่กว่าจะมาเป็นชาติสุดท้ายก็ให้มาเป็นอเนกอนันตชาติคนที่มีบารมีน้อยเนี่ยก็จะให้น้อยให้น้อยคนที่มีบารมีมากก็ให้มากคนที่มีบารมีน้อยเนี่ยให้น้อยยังเสียดายอีกหรือซ้ำไปอย่างเสียดายจะสิ้นจะเปลืองจะหมดจะอดจะยากกลัวจะลำบากถึงลูกถึงหลานนี่คือบารมีน้อยก็จะเสียดายมากบารมีมากก็จะไม่เสียดายจะเสียดายน้อยจะไม่เสียดายแล้วก็มีโอกาสจะให้ได้มากให้มากก็ยังไม่เสียดายจึงดีใจมากนี่คือคนมีบุญบารมีที่ให้มากไม่เสียดายให้น้อยกับเสียดายจะเกิดบางคนให้แล้วท้อถอยให้มากแล้วกับเสียดายบุญก็น้อยลงน้อยกว่าคนที่ให้น้อยแต่ไม่เสียดาย คนที่ให้น้อยแต่ดีใจมากนั้นกลับได้มากกว่าคนที่ให้มากเสียดายแต่ถ้าคนให้มากแล้วไม่เสียดายเลยนั้นได้มากกว่าคนที่ให้น้อยไม่เสียดายฉะนั้นมันจะต้องลบกันไปไม่ใช่ต่อสู้คือลบกันไปลบความตนีลบความอยากได้ลบความโลภลบความหลงเพราะใจคนเราเนี่ยมันมีความหลงมาแต่กำเนิดหลงชีวิตเราว่าเราได้ชีวิตมาแล้วก็เสียดายชีวิตแล้วก็หวงแหนชีวิตแล้วก็ยึดมั่นในชีวิตนี้ว่าเหมือนเป็นอมตะทั้งชีวิตนี้ก็ไม่ได้เป็นอมตะชีวิตนี้ก็อยู่กับความทุกข์บนเส้นได้ของความทุกข์บนเส้นเลือดของความทุกข์บนน้ำตาของความทุกข์ฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธไปได้จากความทุกข์ทุกข์เข้ามาเรื่อยทุกข์ไม่สบายกายทุกข์ไม่สบายใจทุกข์จากเรื่องตัวส่วนตัวทุกข์จากเรื่องส่วนครอบครัวทุกข์จากเรื่องส่วนรวมทุกที่มีอยู่ในตัวเรานี่มันเกิดจากการไม่สงบมีการปรุงแต่งพุทธเจ้าจึงว่าต้องให้เสียสละให้ใจที่ไม่ศรัทธานี้เกิดศรัทธาขึ้นมาตั้งที่จะทำความดีคือการภาวนาเป็นคือภาวนานี้ต้องการให้จิตของเราเนี่ยสงบสะอาดไม่วุ่นวายกว่าจะสร้างบารมีมาถึงตรงนี้ก็ต้องลงทุนต้องลงทุนจึงจะได้กำไรทำไมจึงต้องมาทำกันอย่างนี้ประจำพุทธเจ้าท่านรู้ว่าถ้าไม่ทำบ่อยๆแล้วก็เหมือนชาวนาที่หว่านกล้าทิ้งไว้ไม่เคยถอนหญ้าออกไม่เคยรดน้ำไม่เคยให้ปุ๋ยให้ยาออกไปจากนาไม่ดูแลไม่ทำคันนาให้ดีไม่ทำคันคูให้ดีคุณจะหว่านกล้าไปสักกี่ร้อยเกียนก็ไม่เกิดเมล็ดที่เท่าบางทีอาจจะสูญไปหมดดังนั้นจึงว่าการที่ไปหว่านกล้าแล้วกลับมาได้มรรคผลทำน้อยแต่ได้มากเพราะหญ้าไม่มีน้ำดีคนดูแลดีรักษาดีนาจึงสมบูรณ์จึงได้คุ้มค่าของการลงทุนร่างกายเราก็เหมือนนาเหมือนกันเราก็เอาลงทุนตรงนี้เนี่ยสติศรัทธาสติสมาธิเนี่ยเหมือนแอกเหมือนไถเหมือนคลาดปักดำอยู่ตรงใจเราคือมีสติตั้งมั่นถ้าเราไม่ทำแล้วในชาตินี้คนเราก็ไม่เอาไปบ้านเนี่ยเป็นที่อยู่เป็นสมบัติอยู่ชาตินี้แต่วัดเนี่ยเป็นสมบัติชาติหน้าที่เรามาทำบุญสร้างวัดเนี่ยเป็นสมบัติทุกชาติที่เรามาขุดบ่อก่อศาลาสร้างกุฏิวิหารทำถนนหนทางทำความดีเนี่ยมันติดไปในทุกชาติมันเป็นชาติหน้าชาติต่อไปให้ผลชาตินี้เลยความสุขสงบไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่ามันจะเป็นปัจจัยนิสัยของเราทุกชาติแต่บ้านเรือนเนี่ยเราจะมีบ้านใหญ่โตแค่ไหนมีทรัพย์สมบัติถาวรมั่นคงในแผ่นดินนี้เท่าไหร่ชี้ไปตรงไหนก็เป็นดินของเราชี้ไปไหนก็บ้านเราชี้ไปตรงไหนก็ทรัพย์สมบัติเราก็ไม่ใช่ของเราเมื่อเราหมดลมเมื่อไหร่ก็รู้มันนั้นว่าไม่ใช่ของเราที่ตอนที่ยังมีลมก็ยังเป็นของเราแต่พอหมดลมนั้นเราจะชี้ไม่ได้ว่าเป็นของเราเป็นของคนอื่นไปแล้วลูกก็ไม่ใช่ลูกเราผัวก็ไม่ใช่ผัวเราเมียก็ไม่ใช่เมียเราพอหมดลมแล้วไม่ใช่ของเราหมดของเราก็ต้องเอาไปได้สิ ไม่ได้บ้านช่องเดินทางก็ไม่มีความหมายสำหรับคนหมดลมแต่ตอนก่อนหมดลมเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรไว้เป็นที่พึ่งทางใจเราที่จะเป็นรองรับอารมณ์ของเราตอนที่จะหมดลมตอนที่เราหายใจไม่ออกตอนที่เราหายใจว่าสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายชีวิตของเราเดินมาจบแล้ววันนี้วันนี้จบแล้ววันนี้ฉันจะลาโลกแล้ววันนี้ฉันจะอยู่กับใครไม่ได้แล้วฉันจะดูหน้าใครไม่ได้แล้วใครจะฉันจะฟังอะไรไม่ได้แล้วทุกอย่างปิดประตูหมดแล้วที่จะอยากอยู่ต่อไปก็หมดแล้วธาตุทั้งหลายเสื่อมหมดแล้วเราจะต้องไปวันนี้แน่นอนในเวลานี้ไม่ข้ามคืนนี้ไม่ข้ามวันนี้ฉันจะต้องไปจากลูกหลานจากบ้านเรือนจากทรัพย์สมบัติที่เราคิดว่าของเราจากร่างกายที่เราคิดของเราเนี่ยมาต้องหลายปีแล้วเนี่ยจนติดเราก็จะต้องทำใจคนละอย่างว่าเออไปแล้วนะสมบัติภายนอกเอาไปไม่ได้จริงๆเลยไอ้ที่เราหลงว่ามันเป็นของเราไม่ใช่ของเราซะแล้วเราจะต้องไปจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าซึ่งมืดเหลือเกินยังมองไม่เห็นเลยว่าที่อยู่เราที่ไหนเป็นอะไรกันแน่เป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเป็นเทวดาชั้นใดจะไปตรงไหนยังมองไม่ออกยังบอกไม่ถูกน่าสะพึงกลัวสำหรับคนที่จะหมดลมคิดว่าจะไปแต่ไปไม่ถูกแล้วมันจะไปที่ไหนวาระอันนี้เป็นธรรมะที่ทุกคนจะต้องสัมผัสช้าและเร็วก็ต้องสัมผัสสัมผัสได้เท่ากันถ้าไม่คิดมันก็ต้องคิดสักวันหนึ่งก็ต้องคิดถ้าไม่อยากเจอไม่อยากเห็นมันก็ต้องเจอเห็นเพราะเรื่องชีวิตมันเป็นเรื่องดำเนินต่อไปเพราะมันมีความเสื่อมมีความไม่เที่ยงในขันธ์5อันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่เราไม่ได้เจ้าเฝ้ามองดูพุทธเจ้าเห็นตอนอายุ29ปีเห็นมรณานุสติเห็นการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งใหญ่ของลูกผู้หญิงกับลูกเห็นความชราภาพเป็นทุกข์ทรมานเห็นความเจ็บเป็นการเจ็บปวดอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงทุกข์ทรมานเห็นความตายเป็นของเศร้าสลดหดหู่ใจที่จากโลกนี้ไปไม่มีใครเลี้ยวแลน่ากลัวเหลือเกินต้องไปอยู่ในป่าช้าคนเดียวพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างนี้เริ่มต้นจากเห็นตรงนี้ก่อนเมื่อก่อนพุทธเจ้าก็เพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับภรรยามเหสีกับบริวารแต่พอมาเห็นเทวทูตทั้งสี่เห็นเกิดแก่เจ็บตายก็สะพรึงกลัวขนลุกขนชันว่าเราจะต้องไปจากตรงนี้จะต้องไปจากหลุมของความแก่เกิดแก่เจ็บตายที่เราจะไม่ตกหลุมตรงนี้หลุมก็คือความหลงความอยากเราจะต้องมาตายอีกหรือเราจะต้องมาแก่อีกหรือเราจะมาเจ็บอีกหรือเราต้องมาพัดพากจากของรักอีกหรือก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้สมบูรณ์ไม่สมหวังสักชาติเดียวเพราะมันจะต้องมีการตายจากกันมีการพลัดพรากจากของรักเพราะมีความเสื่อมเป็นที่ตั้งพุทธเจ้าเห็นความไม่เที่ยงเท่านั้นพุทธเจ้าก็ทรงออกบวชแสวงหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่กลัวธรรมที่อยู่เหนือหัวใจตรงนี้ธรรมที่อยู่เหนือความคิดตรงนี้ธรรมที่อยู่เหนือนิวรณ์คือไม่ฟุ้งซ่านและธรรมที่อยู่เหนือความเกิดก็คือไม่ทุกข์ในความเกิดไม่ปรุงแต่งแล้วไม่แก่แล้วไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บไม่ตายแล้วคือไม่ทุกข์เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเมื่อคิดถึงก็เราถึงนิพพานแล้วจิตก็ว่างที่จะไม่มากังวลเรื่องอย่างนี้แล้วถือว่าเป็นชาติสุดท้ายที่พระเจ้าสร้างบารมีมาสมบูรณ์พระองค์ก็ทรงเห็นว่าถ้ารู้แค่คนเดียวไปแล้วก็โลกนี้ก็ไม่รู้ต่อไป รงก็ทรงสอนสาวก

สาวกซึ่งเป็นผู้มีปัญญาที่จะเข้าใจเรื่องอริยสัจเรื่องธรรมที่ดับทุกข์อันนี้ธรรมที่เข้าใจปัญหาแก้ปัญหานี้ซึ่งมันค้างคาอยู่ทุกคนไม่มีใครสลัดหลุดได้จากทุกข์ทั้งปวงนี้พระองค์ก็ทรงสอนปัญจวัคคีย์เลยเลือกหาคนมีปัญญาเลือกคุยกับคนมีปัญญาคนโง่ก็ไม่คุยคุยกับคนโง่ก็มาทะเลาะกันมาขัดแย้งหัวใจกันมาโต้แย้งกันเพราะเรื่องจริงก็กลายเป็นเรื่องโต้แย้งไปเรื่องดีก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีไปพระองค์ก็ทรงเลือกคนเลยให้คนเลี้ยงแกะมาเจอเห็นพระพุทธเจ้าเดินมีรัศมีพองถามว่าสมณะท่านบวชมาจากใครใครเป็นอาจารย์ท่านท่านใครให้ธรรมะท่านใครท่านสำเร็จธรรมแล้วหรือยังท่านสำเร็จธรรมจากใครใครเป็นอาจารย์เพราะสมัยก่อนต้องมีอาจารย์ดังๆอาจารย์ฤาษีชีไฟพวกนรอดนารายณ์อะไรที่เขานับถือหนวดยาวๆจนไอ้นั่งสมาธิจนนกกระจอกมาทำหลังนกกระจาบมาทำหลังตัวปลวกมาทำขนดินมาถมตัวเองได้ขนาดนั้นทวารพันตัวนั่งต้องสามเดือนก็มีบอกไม่ใช่เราไม่ได้มีอาจารย์พวกนั้นอาจารย์พวกนั้นเราพ้นไปแล้วเราไปปฏิบัติหลงไปหมดแล้วไม่ใช่เราเป็นอาจารย์ของตัวเองเราบวชเองเรารู้ทำเองไอ้นั่นก็แลบลิ้นหัวเราะคือหึสายหัวหัวเราะคือหึไม่ไหวแล้วคนอย่างนี้ไม่รู้เรื่องอะไรพระพุทธเจ้าพูดงี้บอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนนี้คนไม่มีอาจารย์คนไม่มีหมู่คณะคนไม่มีครูบาอาจารย์ใช่ไม่ได้ไอ้คนเลี้ยงแกะมันว่าคนนี้โง่กว่ามันอีกมันก็แลบลิ้นแล้วก็สายหัวหัวเราะหึไปเลยมันเจอพระพุทธเจ้าแต่ได้คุยกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้จักธรรมะพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ท่านก็แสดงให้รู้ว่าเนี่ยมาเล่าให้อนนท์ฟังว่าเราก็เจอคนอย่างนี้เราก็เจอครั้งแรกที่เราเจอคนแรกที่เราตรัสรู้เราเจอคนแรกตรัสรู้ทรงบำเพ็ญทุกขยาและตรัสรู้เสร็จแล้วก็ทรงเจริญสมาธิสวยมิตรสุขอยู่โคนโพ7วันสำเร็จแล้วเนี่ย7วันอิ่มใจไม่มีสุขใดเท่ากับ7วันนี้แล้วก็เคลื่อนจากต้นโพไปยืนเพ่งพระเนตรอีกยืนเพ่งพระเนตรที่อนามิตสเจดีอนามิตสเจดีอีก7วันไม่กระพริบตาเลยที่เขาเรียกเขามาทำเป็นพระวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์เสาร์เขาก็เอา7วันเนี่ยมาทำเป็นพระ7วันแต่จริงเรื่องของพระ7วันเนี่ยไม่มีมาสมัยพุทธเจ้าหรอกก็คือพุทธเจ้ายืนนั่งสมาธิคนโพ7วันเนี่ยเขามาทำเป็นพระประจำวันแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านนั่งสำเร็จแล้ว7วันแต่คนเราไม่มีอะไรก็เอามาบูชาพระ7วันจะได้บุญมากแต่หารู้ไม่ไม่ได้นั่งเลย7วันพระเจ้าเสวยมุข7วันออกจากตนคนโผล่ก็ไปยืนเพ่งพระเนตรไม่กระพริบตาเลยถวายให้ว่าต้นโผล่เนี่ยให้ความสุขแก่เราเป็นสหชาติเกิดพร้อมกันเลยเกิดพร้อมพุทธเจ้าเกิดเรียกสหชาติคือ7อย่างเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าใน7อย่างต้นโพ1แล้วก็มีความสุขมากยืนเพ่งอย่างนั้นจิตของพระองค์อยู่ในอารมณ์ของฌานจึงมีความสุขสงบเป็นสวยวิมุตติสุขไม่ห่วงแล้วไม่มีห่วงบ้านไม่มีห่วงเมืองไม่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติอะไรแล้วพระองค์มีแต่จิตที่ว่างสงบเย็นมีความสุขมาก

พอเกิดได้เป็นร้อยๆปีอีกพระองค์ก็มีความสุขในการยืนเพ่งพระเนตรต้นโพนี่ก็เป็นพระประจำวันไปแล้วก็ทรงเดินจงกรมอีก7วันนิยบทยืนเดินนั่งแล้วก็ยืนยืนพระองค์ก็มีความสุขเดินก็มีความสุขเหมือนกันนั่งยืนก็มีความสุขเหมือนกันนั่งต้องเดินจงกรมก็คือค่อยๆก้าวเหมือนที่ว่าขวายางหนอหรือขวาพุทธซ้ายโถอะไรเงี้ยก็พระองค์ไม่ต้องภาวนาพระองค์ก็ทรงเดินเปลี่ยนอิริยาบถ7วันใครเดินได้ล่ะไม่สงบไม่รู้ธรรมพระอย่างพุทธเจ้าไม่มีคงทรงเดิน7วันมีความสุขมากทำไมต้องเดินพระองค์ก็รู้ว่าโลกในกายมนุษย์เนี่ยจะต้องกินเดินนั่งนอนจึงจะอยู่ได้โดยอิทธิบาททั้ง4ร่างกายจะปรับตัวเองอยู่ได้สงบสุขไม่งั้นก็ไม่ได้เลือดลมก็ไม่เคลื่อนไหวนั่งอย่างเดียวก็เป็นตะคิวไปพอเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาธรรมะอภิธรรมอีก7วันรู้หมดไม่มีอะไรที่จะไม่รู้ตั้งแต่พื้นล่างถึงพื้นบนพิจารณาธรรมแตกละเอียดหมดเพราะธรรมะที่พระองค์ได้ปฏิบัติเนี่ยพระองค์ก็ต้องการจะพิจารณาดูว่ามีอะไรบ้างพระองค์ก็จัดมาเป็นหมวดหมู่มาตั้งแต่เริ่มจิตเจตสิกรูปนิพพานเลย7วันที่เรียกอภิธรรม7คัมภีร์มาเขียนมาเป็นใบลานมาเป็นพระไตรปิฎกแต่ที่จริงก็ออกมาจากจิตพระองค์โดยตรงไม่ได้มีตำรับตำราที่ไหนไม่ได้ไปอ่านไปท่องที่ไหนก็เกิดจากธรรมะที่พระเจ้ามีจิตว่างหลุดพ้นจากกิเลสนั่นเองพิจารณาพิธรรม7วันพอพ้น7วันรัศมีสว่างข้างละวาสว่างเปล่งปลั่งรุ่งเลยเทวดาทั้งหลายก็มาสาธุมาเคารพกราบไหว้กันไม่ขาดสายแต่ไม่ได้ฟังธรรมมาเห็นว่าเป็นความอัศจรรย์เหลือเกินแล้วก็เมื่อพิจารณาอภิธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาธรรมะอีก7วันแล้วก็ส่งไปเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่สมุจจรินฝนตกใหญ่พระองค์รู้แล้วว่าฝนจะตกพระองค์ก็ส่งไปอยู่ชายทุ่งนาใกล้ๆกับแม่น้ำเนรัญชลาถ้ามองไปอีกที่หนึ่งก็จะเห็นเขาดงคสิริที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญเป็นถ้ำภูเขาใหญ่อยู่ตรงกันข้ามกับที่พระองค์ตรัสรู้เป็นป่าเป็นถ้ำทรงเสวยมุจจสุขอยู่ที่สมุจจริน7วันฝนตกตลอด7วัน7คืนตกไปปลอยไม่ใช่ตกจักๆนะตกไปปลอยตกมากบางตกน้อยบางตกไปปลอยพอเปียกมันจะตกมาบางคนบอกโหตกจะคืนจะวันนี้ท่วมหมดสิมนุษย์คือตกไปปล่อยแบบมันตกฤดูฝนมากบ้างน้อยบ้างตกไป7วันพญานาคก็ขึ้นมาแผ่พังผ่านเพื่อมาถวายมาสการะพุทธเจ้ามาจากนาคพิภพเพราะเคยสร้างบุญบารมีมาเคยเป็นข้าทาสบริวารกับพุทธเจ้ามาก็มาแผ่พังผ่าน7วันพระองค์ทรงสวยมุทิสุขแล้วก็ไปพิจารณาธรรมข้ามแม่น้ำเนรัญชลาไปอยู่ฝั่งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาไปบำเพ็ญพิจารณาดอกบัวสีเหล่าดอกหนึ่งพิจารณาดอกบัวก็หมายถึงนิสัยคนนิสัยสัตว์โอ้ท้อถอยน่าสังเวชไม่น่าจะพูดกันรู้เรื่องเพราะไปดูนิสัย
ปัฏฐะปรมะเนี่ยอยู่ใต้บัวที่อยู่ใต้น้ำเลยบัวที่อยู่ใต้น้ำยังอยู่ใต้น้ำยังเป็นเหยื่อต่อไปก็อาจจะเป็นเหยื่อเต่าปลากินไม่โผล่น้ำบุคคลพวกนี้สอนยากจะสอนยังไงจะให้เขาไปรู้เรื่องลมหายใจได้ยังไงจะไปรู้เรื่องผมขนเล็บฟันหนังได้ยังไงเพราะจิตของเขาไม่รวมจิตเขาอยู่กับครอบครัวจิตเขาวุ่นวายจิตเขามีตะกิเลสตัณหาจิตเขามีตราคะมีตโทสะโมหะจะสอนได้ยังไงก็เหมือนบัวใต้น้ำคนพวกนี้เราสอนไม่ได้แล้วไม่มีโอกาสจะสอนเยอะหรือเกินหมู่เรามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเคยคิดอย่างนี้ทั้งนั้นคิดจะโลภคิดจะโกรธคิดจะหลงคิดจะเอาโน่นเอานี่ไม่มีใครยอมปล่อยไม่กี่อย่างปล่อยวางไม่มีใครให้เลยมีแต่คนวิ่งมาหาของมายื้อแย่งกันสมบัติอะไรมายื้อแย่งกันมายื้อแย่งกินมายื้อแย่งกันใช้มายื้อแย่งแก้วแหวนเงินทองมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติกันแล้วพวกนี้ก็ไม่รู้ธรรมะพระองค์ทรงสลดใจพวกดอกบัวใต้น้ำก็พิจารณาพวกบุคคลอีกประเภทหนึ่งก็เออพวกนี้ยังพอรู้บ้างบางทีก็อาจจะเป็นเหยื่อเต่าปลาบางทีก็อาจจะโผล่พ้นน้ำพวกนี้ต้องค่อยๆสอนจังไปทีละน้อยละน้อยอาจจะสำเร็จแต่ก็อยู่ในใต้น้ำมากเหลือเกินและดอกบัวพวกหนึ่งนั้นใกล้จะบานใกล้จะพ้นน้ำดอกบัวพวกนั้นกำลังปริ่มปริ่มนิสัยคนพวกนี้สนใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมสนใจที่จะมีศีลธรรมสนใจที่จะเข้าหาธรรมะกำลังแสวงหาพวกนี้มีโอกาสถ้าได้มีครูบาอาจารย์มีเราเพื่อนผู้สอนก็จะสำเร็จได้ก็พวกนี้ฉุดใจได้จะมีโอกาสคุยกันรู้เรื่องแต่ต้องใช้เวลาหน่อยไม่ใช่วันเดียวจบแล้วก็มาเห็นอุคติตัญญูบุคคลผู้นี้โอ้ฉลาดบุคคลพวกนี้ไม่ต้องเลยวิ่งมาหาเราอย่างเดียวบุคคลพวกนี้ไม่ต้องไปตามหามาหาเรามาขอเรามาแค้นเราบุคคลนี้ที่บัวบานแล้วรับแสงอาทิตย์อรุณแล้วจะเข้าใจธรรมะเราได้ง่ายมากเลยก็มีเยอะแต่ไม่มากเท่ากับใต้น้ำสองเหล่านั้นพระเจ้าเรียกว่าปัฏฐะปรมะอุคติตัญญูวิปติตัญญูนยะปัฏฐะปรมะอุคติตัญญูนี่รู้เร็วอุคติตัญญูวิปติตัญญูนยะปัฏฐะปรมะปัฏฐะปรมะพวกหมาแน่นกิเลสหนาพวกนี้กินไม่เลิกคิดไม่เลิกโกรธไม่เลิกโลภไม่เลิกหลงไม่เลิกพยาบาทไม่เลิกอิจฉาไม่เลิกนินทาไม่เลิกแกล้งไข่ก็ไม่เลิกแบ่งพรรคแบ่งพวกพวกมึงพวกกูกันพวกนี้ไม่เลิกพวกปัฏฐะปรมะนี่พวกที่ประเภทพยาบาทลึกแขนลึกเกิดมาแล้วมากตัญญูพวกนี้ถึงฆ่าพ่อฆ่าแม่ด่าพ่อด่าแม่ทะเลาะกับพี่น้องไม่หวั่นไม่ไหวอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาที่นั่นปัฏฐะปรมะนี่จึงมีก่อการไม่สงบพวกประเภทเกิดมาคิดไม่ถึงไม่คิดถึงตายไม่คิดเรื่องตายไม่คิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บไม่คิดเรื่องสังขารร่างกายไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นว่ากายเราใจเราอันนี้ก็มีเมื่อเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสำเร็จว่าเราดำริจะโปรดคนพวกสองคนทีแรกก็จะไม่โปรดว่าจะเฉยไว้ก่อนพระอินทร์ก็ส่งพระพรหมก็เป็นเพื่อนพุทธเจ้าเมื่ออดีตชาติก็ลงมาบอกว่าขอให้พระองค์ส่งโปรดคนยังไม่เห็นเลยธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้น่ะถ้าพระองค์ไม่แสดงธรรมเนี่ยจะไม่รู้เลยจะมืดบอดไปชั่วกาลนานเลยฉะนั้นขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมะอริยสัจธรรมธรรมพระองค์นี่เป็นธรรมที่สว่างคนต้องรู้

ได้รับผลถ้าแสดงเมื่อใดแล้วมนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่รอรับเนี่ยมากมายก็จะได้แสงสว่างจากพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเถอะเพราะเขายังหนาแน่นด้วยกิเลสสามารถจะกำจัดกิเลสได้เขาก็รู้พระเจ้าก็ทรงรับอาราธนาพระองค์ที่ว่าพรหมมาจโรกาที่ก่อนพระจะเทศต้องอาราธนาน่ะพรหมน่ะเป็นตัวแทนของพรหมพระจะเทศก็เป็นตัวแทนของพุทธเจ้าแสดงธรรมตรงก็ส่งเสวยมุทิสุข7วันแล้วก็ส่งเดินทางที่ว่าไปเจอตัปปุสสะภริกะเป็นพวกพ่อค้าเจอก็รัศมีพุทธเจ้าก็งามต้องเป็นคนมีธรรมะต้องเป็นคนมีธรรมะก็เลยไปถามว่าพระท่านข้าแต่ท่านสมณะท่านเป็นอะไรบอกเราเป็นนักบวชเป็นอะไรบอกเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตรัสรู้ธรรมเข้าใจธรรมด้วยตัวเองคนนั้นเขาเชื่อเลยนะเขาเป็นดอกบัวพ้นน้ำเขาก็ยอกรเลยเคารพกราบไหว้ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมคุยกับพระพุทธเจ้ารู้เรื่องก็เธอถวายข้าวจตุกรจตุผงให้พระพุทธเจ้าฉันเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาเป็นพ่อค้าวานิชมาทางไกลมาพบพระองค์ก็เป็นบุญและขอถวายอาหารคนนี้ได้ถวายคนแรกคนแรกจะตรัสรู้ก็คือนางสุชาดาคนนี้หลังจะตรัสรู้จะพุทธภริกะสองวานิชนี่ได้ถวายคนแรกที่ตรัสรู้แหมบุญญาลาภมากเลยมนุษย์ตนใดก็ทำไม่ได้เทวดาคนใดก็ไม่มีโอกาสคนนี้ได้ถวายก็พุทธเจ้าก็บอกว่าดีแล้วท่านถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมตายไปท่านก็จะไม่ตกนรกท่านจะไปสวรรค์อย่างเดียวขอให้นึกถึงเราไว้เมื่อเธอแตกดับตายไปเธอจะไม่ไปนรกเลยก็ทรงอธิษฐานลูกผมหลุดมาสองเส้นเกศาพระองค์หลุดมาสองเส้นก็ใส่มือให้สองคนของคนนั้นก็เป็นพระธาตุเรียกว่าบรมสารีริกธาตุเป็นธาตุเกศาก็รับไปถึงที่บ้านก็ดีใจบอกชาวบ้านเรามีบุญเราได้เจอพุทธเจ้าแล้วได้เจอพระธรรมแล้วเขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเขารวยคนรวยนี่พูดแล้วคนเชื่อมีบารมีตรงนี้เองก็สร้างเจดีย์บรรจุไว้ให้คนกราบไหว้ว่าทุกคนมากราบไหว้เจดีย์เนี่ยบรรจุพระเกศาเนี่ยจะไม่ไปนรกเลยสักคนเดียวถ้าได้กราบไหว้จะไปแต่สวรรค์หนึ่งเดียวพวกชาวบ้านก็ดีใจก็มากราบไหว้กันก่อนจะไปทำงานกลับมาจากทำงานก่อนจะไปทำงานไปทำไร่ทนาก็มากราบเอาดอกไม้ของหอมมาโรยรถใครมีแก้วแหวนเงินทองอะไรก็ใส่ในเจดีย์ผ้าทอนสนตะไบมีเงินมีทองเพชรนี่ก็ใส่ไว้ในเจดีย์เพื่อจิตตัวเองจะได้ผูกพันกับเจดีย์แล้วก็กราบตอนจะไปทำงานก็กราบไหว้วนเวียนสามรอบแล้วก็ไปถือมงคลกลับมาก็กราบไปก็เจดีย์อยู่หน้าบ้านเริ่มต้นอย่างนั้นเลยนะพุทธศาสนาทุกคนก็ไปสวรรค์หมดเลยพวกนั้นคือพวกบัวพ้นน้ำเนี่ยก็ไปสวรรค์หมดในชุมชนที่ตะพุทธปันติกะเนี่ยพอได้กราบไหว้เจดีย์ก็ไปสวรรค์หมดเทวดาก็ได้ลงมากราบพุทธเจ้ายังไม่นิพพานเลยนะคนเนี้ยเป็นคนที่ได้ก่อนคนอื่นได้บรมสารีริกธาตุโดยที่ไม่ต้องไปแย่งเลยได้ก่อนคนอื่นเลยตั้งแต่พุทธเจ้าบรรลุ7สัปดาห์โชคดีไหมนึกถึงคนนี้โชคดีได้ถวายข้าวพุทธเจ้าก่อนด้วยแล้วได้บรมสารีริกธาตุโดยที่ไม่ต้องรอพุทธเจ้านิพพานทุกคนนั้นเมื่อ80ปีแล้วพระเจ้านิพพาน

แล้วจึงทำการกิระร่างกายแล้วประชุมเพลิงพุทธเจ้าแล้วถวายเพลิงแล้วทุกคนจึงจะแบ่งบรมสารีริกธาตุจึงได้ไปประจุกราบไหว้กันเมื่อ80ปีแล้วแต่นี่คนนี้ได้เลยโอ้โชคดีได้ตั้งแต่พุทธเจ้าตรัสรู้เลยได้บรมสารีริกธาตุได้เส้นผม2เส้นไปเลยนี่คือบุญของคนนี้แต่พอต่อมาแล้วเดินมาอีกมาเจอไอ้คนเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะขออภัยเลี้ยงแพะแถบนั้นจะเลี้ยงแพะมากกว่าเลี้ยงแกะภาคเหนือจะเลี้ยงแกะแต่จังหวัดนั้นจะเลี้ยงแพะคนชื่อขยานั้นถ้าเราไปนี่เราจะนึกออกถ้าอ่านตำราเราจะนึกไม่ออกพอเราไปเห็นพุทธยาเรารู้เลยเลี้ยงแกะที่ไหนเลี้ยงแพะที่ไหนจะเข้าใจภูมิประเทศดีก็รู้ว่าที่นั่นเลี้ยงแกะแล้วขออภัยให้เลี้ยงแพะก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายถ้าไปข้างเหนือมันจะเลี้ยงอูฐเลี้ยงลาเลี้ยงแกะแกะขนจะยาวมันหนาวที่นั่นแพะนมจะเยอะที่นั่นเขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้กินนมคนอินเดียต้องกินนมตั้งแต่เล็กแพะเนี่ยตัวนึงได้ต้อง3กิโลนมมันใหญ่นมแพะอินเดียมันใหญ่คนต้องกินนมทุกคนก็จึงว่าทุกคนต้องมีแพะไปเลี้ยงกินเนื้อกินนมบางคนก็กินนมด้วยกินเนื้อด้วยบางคนก็กินแต่นมเพราะนั้นจึงว่าตรงนั้นเป็นเมืองที่ภาคกลางร้อนมากหนาวมากแล้วตอนนี้เมื่อไปงานแล้วหัวเราะเจอพระเจ้ากับหัวเราะแล้วแลบลิ้นสายหัวไปอันนี้ไม่รู้จักพุทธเจ้าแต่เขาบอกว่าคนคนนี้นะในตำราพิจารณาว่าคนคนนี้ก็ฝังใจกับพุทธเจ้านะฝังใจกับพุทธเจ้าว่าคนคนนี้ไม่เหมือนใครแต่ก็ไม่ศรัทธาเขาบอกว่าเมื่อใกล้พุทธเจ้าจะใกล้ปรินิพพานแล้วคนคนนี้ไปบวชพอตอนหลังก็ไปบวชไอ้ตะคนเลี้ยงแกะเนี่ยเลี้ยงแกะเนี่ยเลี้ยงแพะเนี่ยไปบวชคือบวชไม่ใช่อะไรหรอกเมียด่าเมียมันปากเก่งจัดไปได้เมียสาวข่าวลูกข่าวหลานตัวเองเมียมันด่าเช้าด่าเย็นทนไม่ไหวด่าไอ้งี้ไอ้เง่ามึงยังงั้นมึงนี้ผู้หญิงเขาจะปากจัดคนอินเดียนะแต่คนไทยคงจะไม่ถึงก็บางคนก็อาจจะเท่าบางคนก็อาจจะเกินก็มีมาด่าไปที่ตาไม้เลยนอนไม่หลับนอนก็คิดทำไงดีมันด่ากูทุกวันก็เลยไม่มีทางอื่นหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วพยาบาลมึงไปที่ไหนกูจะตามด่ามึงที่นั่นเนี่ยมึงไม่มีทางไปหาเมียใหม่หรอกกูแม่มึงมีเมียใหม่แบบมึงแก่แล้วมึงไปไหนมาไอ้นี่ก็เลยกลุ้มใจมานึกถึงพุทธเจ้าว่าคนนั้นแหละแหมคนที่เคยเห็นมันนั่นแต่เราแลบลิ้นใจหัวไม่สนใจทำไมเราไม่โดนเมียด่าแน่เลยไปบวชไปหาคนนั้นให้ได้ก็เลยหนีเมียไปบวชเลยบวชก็เป็นพราหมณ์แต่พอไปถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปเจอพุทธเจ้านิพพานจะนิพพานแล้วเข้าไปเลยเหมือนเรานี่คุ้นเคยพุทธเจ้ามากโอ้โหเราเนี่ยเป็นคนเก่าคนแก่ใครห้ามไม่หยุดเลยที่นั่นเขามีทหารมีกองทหารมีกองทัพที่เป็นชั้นชั้นชั้นล้อมพุทธเจ้าคนจะเข้าไปต้องผ่านแล้วก็ไปถึงพระอานนท์พระอานนท์บอกพระองค์จะนิพพานแล้วอย่าไปยุ่งกับพุทธอย่าไปรบกวนพระองค์เลยพระองค์ทรงประชวรหนักคนที่บอกมาห้ามฉันไม่ได้นะฉันรู้จักพุทธเจ้าฉันจะเข้าคุยกันให้ได้วันนี้ฉันจะเข้าคุยพุทธเจ้าให้ได้ฉันข้องใจพระอานนท์บอกว่าไม่ได้พระองค์ทรงประชวรหนักจะเข้าไปทำไมเล่าท่านจะนิพพานแล้วท่านเป็นภาระท่านบอกท่านต้องคุยให้ได้เพราะใครแก้ปัญหาฉันไม่ได้พระอานนท์ก็บอกมีพระเถระเยอะเลยเธอ
มีพระมหามีพระมหาเถระเยอะพระอนุรุทธพระอะไรมีพระผู้ทรงการสอนดีๆทั้งนั้นเลยเธอไปเถอะฉันจะพาไปหาพระเถระไม่ได้คนยังฉันนี่ใครแก้ปัญหาไม่ได้นอกจากพุทธเจ้าหัวสูงซะด้วยนะเจอครั้งแรกไม่เอาครั้งที่หลังนี่จะเอาให้ได้พระนนท์พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าอานนท์เสียงอะไรก็หม่อมฉันไม่ให้คนนี้เข้าไปรบกวนพระองค์ให้เขาเข้ามาเถอะเรารอคอยเขาแล้วเรารอคอยเขานานแล้วอ้าวพระองค์รู้แล้วว่ารอคอยเรารอคอยเขาให้เขาเข้ามาเถอะอย่ากีดกันเขาเลยพระนนท์ก็หมดสิทธิ์เลยส่งเปิดม่านเข้ามาเฝ้าเลยก็กราบบาทเลยกราบบาทดีใจจนน้ำตาไหลขมอมฉันข้องใจมานานและขอถามธรรมพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์จะนิพพานยังไงก็ขอให้ข้าพเจ้าหายข้องใจเถอะบอกเขาก็ถามว่าเมื่อมันมีความมืดแล้วจะทำไงให้มันมีจะดับความมืดนั้นด้วยอะไรจะทำความสว่างจะทำยังไงให้มันหายความมืดนั้นได้เมื่อมันมีความสงสัยจะทำไงมันหายสงสัยได้จิตใจที่มันผูกพันจิตใจที่มันยึดเหนี่ยวมันติดมันทุกข์มันทรมานเนี่ยจะเอาอะไรมาแก้พระองค์บอกว่าสติสิเธอมีสติหรือยังเธอทำใจได้ไหมหรือเข้าไปรวงรู้ใจตัวเองสิเข้าไปรู้ลมหายใจที่เข้าไปรวงรู้จิตตัวเองสิรวงรู้คนอื่นรู้ทำไมรู้จิตตัวเองรู้ลมหายใจรู้จิตตัวเองเมื่อเข้ารวงรู้ตัวเองก็สว่างอยู่ในจิตอยู่แล้วจุดประกายสว่างตรงนี้อยู่แล้วความมืดก็จะหายไปธรรมนิพพานก็อยู่ในใจนี่แน่ไม่มีอะไรเขาฟังธรรมพุทธเจ้าพับเดียวสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยความสำเร็จเลยนะโง่มาก่อนฉลาดมาทีหลังสำเร็จพุทธเจ้าบอกพระองค์กระหม่อมฉันเข้าใจธรรมะหมดแล้วขอพระองค์ทรงอนุญาตให้กระหม่อมฉันบวช ด้วยเถิดพุทธเจ้าไม่บวชใครมานานแหละตั้งแต่มีพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพุทธเจ้าก็ไม่ได้บวชใครใช้พระโมคคัลลาสารีบุตรพระอานนท์บวชพุทธเจ้าก็เลยบวชวันสุดท้ายที่จะนิพพานเธอธรรมวินัยกล่าวไว้ดีแล้วเธอจึงภิกษุขึ้นมาเถิดเป็นพระเลยเป็นพระก็มีบาทมีจีวรผมก็หลุดเลยเหมือนพระถูกโกนวันโกนเลยมีบาทมีจีวรผมผ้ามาเลยเป็นของทิพย์เลยเป็นพระอรหันต์เลยอย่างพระเถระเลยรู้ธรรมวินัยเกี้ยงเลยไม่มีสงสัยเลยเป็นสาวกองค์สุดท้ายเลยสำเร็จพุทธเจ้าแสดงแล้วพุทธเจ้าตั้งตอนนั้นไปพุทธเจ้าบอกอานนท์หมดภาระหน้าที่เราแล้วเธอรับภาระหน้าที่แทนเราก็แล้วกันถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามพระอนุรุทธพระอนุรุทธจะรู้เท่าเรามีอะไรก็สงสัยถามพระอนุรุทธก็เข้าฌานดูหมดเลยจะติดต่อกับเทวดาอินพรหมได้หมดจะรู้ว่าพุทธเจ้ามีจิตถึงไหนจะรู้ก็พระองค์ก็ทรงเข้าสมาธิเลยนอนเข้าประสมฌานไปยันถึงนิพพานถึงตอนไหนพระนนท์สงสัยก็ถามพระนรุตก็จะตอบได้หมดทุกขั้นตอนแล้วตอนนี้พระองค์เงียบจังเลยทำไมพระองค์เงียบจังพระองค์กำลังเข้าประสมฌานอยู่ทำไมเงียบมากเหลือเกินพระองค์กำลังเข้าสตุจะตติยฌานอยู่ไปถึงไหนแล้วพระนรุตก็บอกตอนนี้เข้าถึงจตุฌานแล้วสงบแล้วเวทนาดับหมดแล้วพระองค์ไม่ทุกข์แล้วก็เรื่อยพระองค์กำลังถอนฌานกำลังทวนญาณท่องเที่ยวอยู่ในฌานอย่างเพลิดเพลินในฌานสงบสุขในฌานดูก็พระอานนท์ก็ถามแต่พุทธเจ้าไม่ได้เข้าแป๊บๆนะเพื่อเข้าเสวยมุติสุขแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยตั้งแต่หัวค่ำหยุดแสดงธรรมตั้งแต่หัวค่ำสุภัททะคนนี้เสร็จแล้วก็ทำสมาธิพระองค์ก็ทรงเจริญไปถึงสว่างพระนนท์ไม่ต้องนอนเลยนั่งดูพุทธเจ้าทุกคนก็ไม่ได้นอนเลยอยู่ยันสว่างหมดรอว่าพุทธเจ้าจะนิพพานตอนไหน
มนุษย์และเทวดาไม่มีใครรับนอนพระองค์นอนข้าหนูก็จะถ่ายทอดให้พระอนุนพระอนุนก็ถ่ายทอดกระซิบกันต่อๆไปพระอรหันต์บางองค์ท่านก็ลองเข้าใจคนจะมากก็จะซิบต่อตอนนี้พุทธเจ้าเข้าฌานเท่านั้นนะตอนนี้พุทธเจ้าเข้าฌานเท่านี้นะทุกคนก็จะรู้รับรู้หมดเลยคนเป็นหมดคน16ประเทศเนี่ย16เมืองมาเฝ้ากันเนี่ยกี่ล้านคนไม่รู้ละแต่เขาก็เตรียมการมีที่กินที่นอน3เดือนน่ะคนเตรียมมาเฝ้าพุทธเจ้ากันพระพุทธเจ้าตอนที่จะไปนิพพานเนี่ยพระองค์ประกาศไว้3เดือนจะไปนิพพานที่เมืองกุสินาราแล้วคนไปกันแค่ไหนโยมขนาดเผาศพหลวงพ่อเทศหลวงพ่อแหวนหลวงพ่อชายังโหเต็มเนืองแน่นหมดนี่เผาศพพระพุทธเจ้าล่ะแค่ไหนโยมและพระเจ้าแผ่นดินต้อง16เมืองยกทัพกันมาเป็นแสนๆทหารอย่างน้อย1เมืองหนึ่งก็ต้องประมาณ 10,000 หรือ 20,000 บางประเทศเนี่ยยกเป็นแสนเลยอย่างชาติตูเนี่ยมาเป็นแสนพระเจ้าประเสริฐกุศลเนี่ยมาเป็นแสนแล้วคนเท่าไหร่โยมมันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีการเผาศพใดยิ่งใหญ่เท่ากับการเผาศพของพุทธเจ้าในโลกนี้มีหนึ่งเดียวนี่โยถ้าย้อนความรู้สึกไปดูว่าโอ้โหแผ่นดินกุสินาราเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนเลยคนก็ไอ้คนที่ไม่มีข้าวก็ต้องเตรียมข้าวกันไว้สิเตรียมข้าวมากินไม่มีพวกชาวบ้านก็ต้องเตรียมขายการทำมาค้าขายก็เกิดขึ้นในสังคมนั้นสามเดือนโยมธุรกิจนั้นเกิดใน3เดือนน่ะเมืองนั้นกลายเป็นเมืองธุรกิจที่ทุกคนซื้อขายกันสะดวกสบายเพราะทุกคนมารอพุทธเจ้านิพพานเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดทุกคนต้องละหน้าที่ตัวเองหมดเลยแม้แต่เจ้าแผ่นดินเนี่ยเดินทางมาเป็นเดือนๆทําพระมหากัสสปะเนี่ยเดินทางมาจากออกพรรษาปุ๊บเนี่ยเดินทางเลยเดินทางออกพรรษาจากกลางเดือน11แล้วเดินทางออกได้รับกฐินแล้วออกเย็บตายจีวรเรียบร้อยแล้วพระมหากัสสปะเนี่ยมา500ลูกเดินทางออกจากป่าตั้งแต่กลางเดือน11เดินทางมาถึงกลางเดือน6กี่เดือนโยมประเทศมันใหญ่นะไม่เคยหยุดเลยเดินทั้งกลางคืนทั้งกลางวันได้หลับนอนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองขนาดนั้นยังมาทันพุทธเจ้าตอนพุทธเจ้าจะถวายเพลิงเอาร่างหีบเหล็กเนี่ยขึ้นเชิงตะกอนแล้วใส่ไฟแล้วไม่ไหม้เท่านั้นเองถ้าใส่ไฟไหม้แล้วพระมหากัสสปะไม่ทันพอเทพบันดาลไม่ให้ไหม้คือพุทธานุภาพที่พระเจ้าอธิษฐานว่าพระมหากัสสปะยังมาไม่ถึงก็จะได้ไหมคนสุดท้ายคือพระมหากัสสปะมา500รูปเข้าไปก็มากราบลงเหล็กนะทำด้วยลงเหล็กทำแบบพระเจ้าจักรพรรดิพอกราบโอ้ยหน้าก็ไม่เห็นเปิดลงไม่ได้แล้วก็ผนึกอย่างดีตะกรูเหล็กปิดผนึกเลยอยู่ในนั้นร่างพุทธเจ้าอยู่ในนั้นแล้วเปิดไม่ได้แล้วทำไมเนาะขอกราบพระบาทก็ยังดีพออธิษฐานเสร็จพระบาทออกมาครึ่งแข้งเลยโผล่ออกมาเลยโอ้อัศจรรย์เลยโหได้กราบพระบาทเลยพระภิกษุ500นี่โชคดีนะได้กราบพระบาทถือไม่เห็นหน้าแต่ได้กราบพระบาทกราบเสร็จแล้วเตโชธาตุก็ไหม้มาเลยไม่ต้องจุดเลยไหม้เสร็จเลยลุกเผาเลยพระมกพระมหากัสสปะนี่ลูกเศรษฐีนะลูกเศรษฐีมีทรัพย์มากเลยก่อนจะบวชได้2คนกับภรรยาเนี่ยให้สมบัติได้7คืน7วันแจกทานจากแชะแจกงัวแจกพวกแพะแกะหาสีทาสาแจกเงินแจกทองแจกข้าวเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยเกียรติเนี่ยแจกเจ็ดคืนเจ็ดวันกว่าจะหมดสมบัติแจกหมดแล้วออกบวชนี่ให้ทานให้มากคนมีบารมีมันให้มากเพราะทำทานมามากจึงให้มาก
ให้มากก็ดีใจมากเมียก็มาให้เขาออกบวชไป

ภิกษุณีก็สำเร็จด้วยกันทั้งคู่แต่เขาไม่กล่าวเรื่องผู้หญิงเขากล่าวแต่พระมหากัสสปะซึ่งมีบทบาทเป็นพระธุดงค์13ข้ออยู่แต่ในป่าอย่างเดียวนุ่งห่มผ้าบางสกุลไม่บิณฑบาตบ้านคนรวยบิณฑพวกขอทานคนจนคนไหนใส่บาตรรวยทุกคนพ้นโลกพ้นอะไรใครว่าโปรดใครแล้วรวยหมดพ้นทุกหมดไม่ชนชาตินี้ชาติหน้าก็ไปดีหมดแม้แต่พระอินทร์ยังต้องลงมาใส่บาตรเพื่อจะได้รัศมีเคยเล่าไปแล้วฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าของเรายิ่งใหญ่อัศจรรย์ที่สุดในโลกธรรมะของท่านนี่นะอัศจรรย์นะอัศจรรย์ที่สุดธรรมะพุทธเจ้าแค่คนนี่อยากฆ่าตัวตายนะรายการธรรมะวิทยุเนี่ยบางคนผิดหวังเรื่องครอบครัวอยากฆ่าตัวตายเปิดเพลงฟังทั้งคืนไม่มีความสุขเลยเปิดเป็นเดือนพอมาฟังธรรมะเอ้ยพูดไปเรื่อยๆฟังไปเลิกคิดฆ่าตัวตายเลยธรรมะของพุทธเจ้าอัศจรรย์เราอาศัยเอาคำสอนพุทธเจ้ามาพูดเท่านั้นเองไม่ใช่เนื้อแท้เหมือนพุทธเจ้านั้นโอ้โหโชคดีคนที่ได้ถวายข้าวพุทธเจ้าด้วยฟังธรรมพุทธเจ้าดังนั้นจะต้องสร้างบุญบารมีเหมือนกันนะคนเราจึงจะพบพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าถ้าไม่งั้นมันก็ไม่มีบุญไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวเองฉะนั้นเรียกว่าวัดเนี่ยสมบัติที่ตัวเองเอาไปที่โยมมาทำเนี่ยเป็นสมบัติของตัวเองแต่อยู่ที่บ้านเอาไปไม่ได้กลับไปไม่ได้ด้วยตายโรงพยาบาลเข้าไปไว้วัดเลยโยมอย่ากลับไปบ้านนะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านเขาไม่ให้กลับบ้านไปไว้วัดเลยเพราะเขากลัวเราอะกลัวเราจะไปเป็นหลอกเขาแต่ตอนดีๆนี่อย่าไปไหนนะต้องอยู่กับฉันนะต้องอยู่ใกล้ฉันนะจะไปไหนไม่ได้นะมันหลงคิดว่าอย่างนั้นแต่พอตายแล้วไม่หลงก็ต้องเอาไปไว้วัดเพราะมันไม่หลงดังนั้นพุทธเจ้าจึงเป็นบรมครูที่พวกเรามีบุญได้มาเรียนรู้พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีแม่งก็พวกเราก็เป็นพวกดอกบัวดอกบัวประเภทที่สองก็ได้นะที่สองจะเอาที่สามและที่สามพูดไม่รู้เรื่องเหมาหัวลาน้ำดอกบัวที่จะพ้นน้ำคือบัวที่เขาปฏิบัติอย่างพระอานนท์นี่ดอกบัวพ้นน้ำพระโมคคัลลาพระสารีบุตรอย่างพวกที่พุทธเจ้าแสดงธรรมนี่ดอกบัวพ้นน้ำหมดแล้วไม่เหลือแล้วพุทธเจ้าเอาไปหมดแล้วถอนเอาไปหมดแล้วยังเหลือดอกบัวเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยพวกที่อยู่ในน้ำทั้งนั้นแหละพยายามที่จะไม่จมพยายามจะขึ้นให้มันพ้นน้ำถ้าขี้เกียจก็จมน้ำเลยนะถ้าไม่ขี้เกียจสวดมนต์ภาวนาถ้าขี้เกียจทำบุญมันก็จมอยู่ในน้ำไม่โผล่ก็เป็นเหยื่อต่อปลาก็เวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าพยายามสวดมนต์ภาวนาขยันจิตพัฒนาขึ้นมาก็สามารถจะพ้นได้ภายใน7ชาติหรือไปต่อไปก็จะเป็นดอกบัวที่งดงามที่พระเจ้าเหลือไว้สอนทำให้เราคุณค่ามันก็มีตรงนี้เองคนเราที่ยกย่องจิตใจเราให้มีธรรมะเช่นเราไม่โกรธได้เนี่ยเราก็มีความสุขเราไม่โลภมากเราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่หลงมากเราก็มีสติควบคุมตัวเองเราไม่อคติลำเอียงเราก็เป็นหนึ่งในความเป็นธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองเชื่ออาศัยธรรมะพุทธเจ้าแท้ๆเลยจะมีพื้นฐานเหมือนกับเราปลูกต้นกล้าในนาก็จะงอกงามเมี้ยงลงทุนน้อยแต่ได้มากกันเองก็จะสมบูรณ์ตรงนี้ฉะนั้นก็ฉะนั้นเราทำความดีเนี่ยความดีก็ให้ผลแก่ทุกคนฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติก็ต้องลงทุนไม่ลงทุนก็ไม่ได้จะไปรอให้พระมาบิณฑบาตโปรดที่บ้านทุกวันเราก็ไม่ทันทานมันต้องให้เสียสละอยู่ในใจตลอดศรัทธาตัวนี้จะต้องตั้งมั่นเราเอาอะไรไปได้เราก็ต้องรีบเอาไปมันช้าไปก็ไ

0: คนอื่นเขาเอาไปเราก็ไม่ได้อะไรไปเอาละธรรมะข้อสมควรคือเวลาก็ขอยุติไว้ด้วยเพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนเถิด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
3: ขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันบ่งบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้น เขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
3: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
5: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรโลกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
3: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาทันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ไผบ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงพ่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวมาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
3: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
7: คิดว่าเริ่มจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
8: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือทอผ้าไหมผ้าลายลูกแก้วผ้าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
3: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
9: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
3: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆ ทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบ

พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบกรณิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและ

0: ณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประชากรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นสิเด็ดมากเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบอกไปถิ่น
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เห็นร่างกายของเราเห็นกายของเราเห็นกายภายนอกมองเข้าไปภายในใจของเราภายในใจในความคิดนึกเรียกว่าเป็นสภาวะจิตของเราคิดอะไรก็รู้รู้สึกอย่างไรก็รู้มีอารมณ์เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ใดเราก็กำหนดรู้รู้กายรู้ใจของเรา

ค่อยๆพิจารณาไปเห็นร่างกายเห็นความรู้สึกนึกคิดเห็นความรู้สึกเห็นอารมณ์แยกความรู้สึกแยกอารมณ์ให้ออกเป็นการพิจารณากายในองค์กรรมฐานของเราเห็นกายเห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วก็เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนาก็คือความรู้สึกจริงๆไม่เกี่ยวข้องกับความคิดไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เหมือนเราเห็นเราได้ยินเราได้กินแล้วร่างกายเราบอกสุขบอกทุกข์หรือว่าเฉยๆกับสิ่งที่มากระทบเรารู้กายเราเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับตัวของเราสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือความไม่สุขไม่ทุกข์ที่เรียกว่าอุเบกขาเวทนาตอนนี้เราสุขทุกข์หรือเฉยในการประพฤติปฏิบัติธรรมในตอนเริ่มต้นรู้กายรู้เวทนา

เห็นกายเห็นเวทนาเราเห็นโดยสติสติที่ไม่ใช่ความรู้สึกแต่สติที่เป็นตัวรู้ลองพิจารณาดูลองใคร่ครวญดูความรู้สึกกับความรู้ตัวมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรไม่ว่าสุขว่าทุกข์หรืออุเบกขาให้เราวางเวทนาวางกายของเราเหมือนตอนที่เราวางข้าววางของเมื่อสักครู่วางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆทำใจเฉยๆทำใจว่างๆสติจับอยู่กับลมหายใจวางความคิดนึกวางความรู้สึกวางตัววางตนคิดนึกรู้เห็นอยู่แต่กับลมหายใจเห็นตัวเองหายใจเห็นลมหายใจผ่านเข้าไปในร่างกายของตัวเองผ่านปลายจมูกผ่านลำคอลงไปสู่หลอดลมไหลลงไปที่ทรวงอกไปสิ้นสุดที่ช่องท้องแล้วก็เห็นลมนั้นย้อนขึ้นมาในเส้นทางเดิมจากท่องท้องทรวงอกหลอดลมลำคอมาออกที่ปลายจมูกเห็นลม

ที่เข้าไปเห็นลมที่ออกมาหายใจเข้าหายใจออกให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมเหมือนเรานั่งหลับตาแล้วก็หายใจเพียงแต่ขณะปัจจุบันเราเพิ่มตัวรู้ตัวรู้ที่เป็นสติสติรู้ลมที่เข้าสติรู้ลมที่ออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตามลมเข้าไปแล้วก็ตามลมออกมาลมจะยาวจะสั้นจะแรงจะค่อยเราก็เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เท่านั้นก็พอบางคนลมหายใจไม่เท่ากันเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวแรงเดี๋ยวค่อยบางคนลมหายใจสม่ำเสมอเราพิจารณาลมหายใจของตัวเราเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้อยู่กับลมเข้าออกก็พอสงสัยก็วางไว้อึดอัดขัดเคืองก็วางไว้มีความสุขมีความยินดีก็วางไว้มันเป็นเวทนาเราก็วางไปไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่ายินดีหรือไม่ยินดีมันก็เป็นแค่เวทนามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราความสงสัยความเบื่อหน่ายคลายวางก็เฉกเช่นเดียวกันมันเป็นสิ่งที่จิตมันปรุงแต่งทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆขึ้นมาเราไปละไปเลิกไม่ได้เราก็แค่วางไว้สติรู้อยู่แค่ลมลมที่เข้าไปลมที่ไหลออกมา

ายใจเข้าลมหายใจออกลมที่เข้าไปทำให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นลมทำให้เลือดของเราไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเราลมมีลักษณะเหมือนหัวใจที่ยุบแล้วก็พองที่ยุบแล้วก็พองหายใจเข้าหายใจออกเลือดลมที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเราไหลไปตามเส้นเลือดไหลขึ้นก็ดีไหลลงก็ดีล้วนอยู่ในกายของเรามันเริ่มต้นจากลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้อยู่แค่นั้นรูปรสกลิ่นเสียงมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ลองเฉยมันดูไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องไปใส่ใจเสียงก็สัตว์แต่ว่าเสียงเย็นร้อนก็สัตว์แต่ว่ารู้สึกใดๆเราก็ลองเฉยดูช่างดูแค่รู้แค่ลมเข้าออกก็พอการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตนจะได้จะถึงจะรู้จะเห็นก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเหมือนกันถ้าใครๆได้ใครๆถึงก็จะมีความรู้อีกลักษณะหนึ่งใครไม่ได้ใครไม่ถึงก็จะแค่ลังเลสงสัยอยากได้อยากมีสุดท้ายก็ต้องวางรู้อะไรเห็นอะไรแล้วก็ต้องเฉยแม้ความคิดนึกของเราเหมือนกันต้องพยายามตั้งสติให้ดีหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้าใครสงบจิตนิ่งเฉยก็สามารถพิจารณาอัตธรรมต่างๆตามที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้เคยประพฤติปฏิบัติมาพิจารณาให้หลายครั้งหลายแง่มุมเหมือนที่เราได้ตัญจกรรมฐาน5ประการเบื้องต้นเกสาโลมานขาทันตาตะโจนั่นเองพระอุปชาให้ผมขนเล็บฟันหนังให้เรามาพิจารณาเราพิจารณาอย่างไรเราก็ต้องเริ่มจากพิจารณาให้เห็นเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆทั้ง5ประการมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็หลุดสลายหายไปได้ท่านให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองผมของเราขนของเราเขาก็มีอายุไขแม้แต่ฟันก็ดีเล็บก็ดีถึงจะเป็นกระดูกที่แข็งแรงถึงวันเวลามันก็จะค่อยๆกลืนความแข็งแรงกลืนความสวยงามไปพอมันมากไปก็ตัดทิ้งพอมันมีเวทนาเกิดขึ้นเราก็ถอนมันออกเราก็ต้องพิจารณาคำว่าพิจารณาคือใคร่ครวญ
มองให้เห็นซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเราได้รับช้อนตักอาหารมาใหม่ๆเราเป็นผู้ใหม่ยังไม่เคยใช้ช้อนพอเราเริ่มใช้ก็ต้องระมัดระวังพิจารณาแง่มุมตักอย่างไรวางอย่างไรเอาเข้าปากอย่างไรแต่พอเราพิจารณาไปเรื่อยเราก็สามารถลงมือประพฤติปฏิบัติได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆมีความชำนิชำนาญ นั่นเองจนสามารถเข้าใจในที่สุดผมของเราฟันของเราเล็บของเรามันอยู่กับเราไม่นานพอเราตัดมันทิ้งเราถอนมันออกเราก็แทบจะไม่มีความอะไรกับมันตัดแล้วก็ทิ้งไปถอนแล้วก็ทิ้งไปมันหลุดก็ไม่เสียดายมันหายก็ไม่นึกถึงนั่นเองลมหายใจของเราก็เหมือนกันลมที่มีเวทนาผ่านเข้าไปลมที่มีเวทนาไหลออกมาบางครั้งลมหายใจก็นำความสุขมาให้บางครั้งลมหายใจก็นำความทุกข์มาให้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้รู้อยู่อย่างนั้นอยู่กับลมให้ใจมันสงบให้จิตมันเป็นสมาธิคิดฟุ้งคิดปรุงไปก็แค่ค่อยๆดึงกลับมาแค่รู้แค่มีสติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆทำใจดีๆวันคืนเข้าล่วงไปต่อให้นาฬิกามันเสียวันเวลาก็คลืบคลานเดินทางอยู่ตลอดเวลาการประพฤติปฏิบัติของเราก็เหมือนกันแม้ว่ากายจะนิ่งวาจาจะสงบพอใจมันเริ่มสงบความก้าวหน้ามันก็เกิดขึ้นเกิดตั้งอยู่ในความสงบนั่นเองความคิดนึกความรู้สึกต่างๆถ้าเราคิดพิจารณาให้ดีมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็เฉยอยู่อย่างนั้นพอเราวางเราก็เบาเราก็สบายขึ้นมา

ายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตามลมที่เข้าไปตามลมที่ไหลออกมา

ความคิดถ้าเราเห็นเรารู้ว่าคิดสติก็มีความก้าวหน้าขึ้นรู้ในอารมณ์รู้ในความรู้สึกสติก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเหมือนกันให้เห็นให้รู้หรือว่าเราจะบริกรรมภาวนาเพิ่มเติมเป็นเครื่องมือในการกำกับลมหายใจที่นี่เราก็ใช้คำว่าพุทธกับคำว่าโธพุทธนั้นเราใช้กำกับลมหายใจเข้าตั้งแต่เข้าไปจนถึงสุดทางของเขาเราก็นึกถึงคำว่าพุทธส่วนคำว่าโธเราใช้กำกับลมหายใจที่ผ่านออกมาจะใช้กำกับยามที่เข้ายามที่ออกก็ได้เพื่อจะให้พุทธตามลมเข้าไปจนถึงช่องท้องแล้วโทตามลมออกมาจนสุดที่ปลายจมูกก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธตามลมหายใจของตนเองหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธสติมันจะวุ่นวายอยู่ชั่วขณะตอนที่เราเริ่มบริกรรมภาวนาความคิดนึกความรู้สึกมันก็จะแส่สายไปแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำโดยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลทำไปก่อนทำแบบปล่อยวางปล่อยว่างได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็จะเห็นลมที่ไหลเข้าไหลออกเราต้องวางเราต้องเฉยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้

ระหว่างที่เราประพฤติปฏิบัติมีความคิดนึกมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาเราก็แค่เห็นไม่ต้องไปอยู่ไม่ต้องไปเป็นละวางมันลงอยากได้นั่นอยากได้นี่เราก็เฉยแล้วก็วางลงก็พอ

ข้าลมหายใจออกพอจิตมันดิ่งนิ่งเฉยกายสงบใจสงบเราก็พิจารณาในความสงบตรงนั้นสักพักหนึ่งแล้วก็นำอัตธรรมต่างๆที่เราจำได้เคยเห็นเคยรู้เคยอ่านมาพิจารณาแต่ในการพิจารณาก็ต้องทำใจให้เป็นกลางบางคนพิจารณาไปแล้วกลายเป็นความฟุ้งซ่านจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาต้องค่อยๆทำให้สม่ำเสมอ

พยายามอยู่กับตัวเองไม่ส่งจิตส่งใจออกไปนอกกายนอกใจของเราในการพิจารณากรรมฐานถ้าเราพิจารณาในเรื่องของอสุภะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราก็พิจารณาอยู่ที่ตัวของเราผมขนเล็บฟันหนังเป็นเบื้องต้นกายของเราเป็นท่ามกลางเราก็พิจารณาไปมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันเป็นสุขก็มีเหมือนกัน

กามฉันทะนั่งๆไปแล้วพิจารณาเห็นสิ่งที่ชอบหรือว่าถูกพยาปาทะเข้ามาจู่โจมเห็นสิ่งที่ไม่ชอบเห็นความโกรธความพยาบาทที่เกิดขึ้นเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติทำให้จิตใจของเรารวมความรู้ความเห็นต่างๆมันก็เกิดขึ้นกามฉันทะพยาปาทะมันก็เป็นนิวรณ์ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจมองให้เห็นมองให้เข้าใจ

0: ไปไม่เป็นไร
1: พอเรามีสติได้สติขึ้นมาก็ตั้งสติแล้วก็เริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องไปจำของเดิมแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็ใคร่ครวญให้ดีอะไรเป็นเหตุให้เราเผลอเปล่าพลาดไปเป็นการทำให้เรามีเหตุปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังในการประพฤติปฏิบัติพุทโธพุทโธไปจะยาวจะสั้นไม่สำคัญอยู่แค่ตามลมที่ผ่านเข้าไปตามลมที่ไหลออกมา

ทำใจของเราให้เป็นกลางเฉยๆสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกระทบหูตากระทบกายของเราเราก็วางใจแยกให้ออกมองให้เป็นไปตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ก็เฉยเห็นก็เฉยปิติเกิดขึ้นก็เฉยเฝ้าดูจิตของเรา

ไม่เพลินไปกับความคิดนึกไม่เพลินไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นบางทีกำลังสงบจิตกำลังนิ่งความคิดนึกจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมามันเป็นกิเลสมารมันเป็นเทวบุตรมารมาคอยชี้ชักนำให้เราหลุดไปจากการบริกรรมภาวนาหลุดไปจากการประพฤติปฏิบัติเราต้องระวังหรือแม้แต่เวทนาที่เกิดขึ้นขันธมารมาทำให้เราเจ็บนั่นเจ็บนี่ปวดนั่นปวดนี้เราก็ต้องตั้งสติ

ุทโธไปไม่ต้องกังวลใส่ใจกับลมหายใจของตัวเราบางทีบางครั้งเราบริกรรมภาวนาเกิดความเพลินกับการบริกรรมภาวนากลายเป็นท่องให้พุทโธเป็นไปตามลมบางทีมันก็เลยกลายเป็นท่องไปไม่ได้จับไม่ได้ดูลมหายใจก็ต้องตั้งสติให้ดีตั้งสติให้ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก

กระทบก็กำหนดรู้มันเกิดขึ้นจากข้างในก็กำหนดรู้กายเวทนาจิตพิจารณาอยู่ความรู้สึกนึกคิดจิตที่มันปรุงแต่งความคิดของเราเองมันอยากได้นั่นอยากได้นี่มันชักชวนชี้นำสิ่งต่างๆเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายก็เหมือนกันปวดอยู่ทุกวันเมื่อยอยู่ทุกวันพอเรามาประพฤติปฏิบัติเราก็ช่างดูเฉยเป็นค่อยๆพยายาม

ถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปเรามีเวทนาเกิดขึ้นกับใจก็ดีกับกายก็ดีเราก็ใช้โอกาสนั้นลองพิจารณาดูอะไรเป็นเหตุให้เกิดทำไมมันมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นขณะประพฤติปฏิบัติมันควรจะนิ่งมันควรจะเฉยลองพิจารณาดูพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าองค์ศาสดาของเราท่านให้เรามีความรู้ความเห็นอยู่กับปัจจุบันพิจารณาสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความเป็นจริงอายุก็ดีสังขารที่เกิดขึ้นก็ดีมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งในสภาวะต่างๆพยายามอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจจิตจดจ่อรู้ลมเข้ารู้ลมออกพุทโธพุทโธไป

รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะพิจารณาเราจะรู้จะดูแค่ลมหายใจแต่เราก็ไม่ทิ้งกายของเรากายเราขยับขยื่นอย่างไรเรานิ่งอยู่อย่างไรสติก็รู้กับกายที่เป็นปัจจุบันกายนั่งตรงเป็นองค์พระกัสสมาธิก็เห็นไม่ทิ้งกายเห็นกายอยู่กับปัจจุบัน

หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อัตธรรมต่างๆที่ผ่านหูผ่านตาผ่านใจของเราเคยพิจารณาเคยทำความรู้เราก็พิจารณาได้การพิจารณาอัตธรรมต่างๆสามารถทำได้สามลักษณะขณะที่จิตดิ่งนิ่งเฉยสงบลงเป็นสมาธิเราก็พิจารณาอัตธรรมนั้นๆอันนั้นเป็นอย่างที่หนึ่งหรือขณะที่เรากำลังทำจิตทำใจของเราให้เกิดความสงบเราก็ควบคู่ในการทำความสงบโดยพิจารณาสิ่งนั้นๆแปลว่าทำไปพร้อมกับทำความสงบให้เกิดขึ้นอย่างที่สามก็คือพิจารณาให้เห็นให้เข้าใจแล้วค่อยทำจิตทำใจให้เป็นสมาธิให้เกิดความสงบก็แล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละบุคคลบุคคลมีหลายจริตก็มีจริตเดียวก็มีโทสะจริตโมหะจริตโทสะโมหะโลภะเป็นจริตที่เป็นพื้นฐานจริตที่ลึกลงไปพุทธจริตศรัทธาจริตวิตกจริตเป็นจริตที่อยู่กับตัวกับตนบางคนมีหกอย่างบางคนมีสองอย่างบางคนมีอย่างเดียวเราจึงต้องทำความสงบให้เกิดขึ้นกับใจของเราสงบแล้วค่อยพิจารณาอันนั้นก็จะดีที่สุดเพราะพระพุทธองค์ท่านก็ทรงทำเป็นแบบอย่างท่านใช้การประพฤติปฏิบัติตามหลักอานาปานสติพิจารณาอยู่กับลมหายใจทำให้ได้ทำให้ถึงทำให้จริงจังท่านทำครั้งตอนที่ทรงเป็นพระกุมารตอนอายุ7,000 ปีเจ็ดชนสาท่านก็พิจารณาลมหายใจนั่งคนเดียวอยู่คนเดียวพิจารณาสิ่งที่อยู่ในตัวในตนไม่ส่งจิตส่งใจออกไปทางใด

ปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจพิจารณาอยู่กับความเป็นจริงลมที่เข้ากับลมที่ออกนั่นเองเห็นในความไม่เที่ยงเห็นในความเป็นทุกข์เห็นในความไม่มีแก่นสารลมเข้าก็สามารถทำให้ตายได้ลมออกก็สามารถทำให้ตายได้ท่านไม่วิตกท่านไม่กังวลเพราะท่านอยู่กับปัจจุบันอนาคตยังมาไม่ถึงอดีตมันอยู่แสนไกลท่านอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นเองจนจิตดิ่งนิ่งเฉยสงบอยู่อย่างนั้นเมื่อท่านออกบำเพ็ญเพียรยามที่ท่านใกล้จะตรัสรู้ท่านก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นต่อยอดจากการทำความสงบพิจารณาให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องค่อยๆพิจารณาตามไปทำไม่ได้อย่างนั้นเราก็ทำอยู่กับปัจจุบันนั่นเองไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปทำให้สม่ำเสมออยู่ท่ามกลางก็วิเวกได้อยู่ผู้เดียวก็วิเวกได้วิเวกกายวิเวกอารมณ์จิตเฉยกระทบก็เฉยส่งออกก็เฉยเฉยนิ่งอยู่อย่างนั้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้

พยายามอดทนอยากจะลืมตาอยากจะรู้อยากจะเห็นก็ลองเฉยกับมันดูมันปวดมันเมื่อยมันอึดอัดขัดเคืองเราก็ลองเฉยกับมันดูมันมีความง่วงเหงาหานอนเกิดขึ้นมันอยากจะหลับมันอยากจะพักเราก็ลองเฉยกับมันดูเพราะว่าการทำความเพียรต้องอาศัยความอดทนเป็นที่ตั้งอดทนทางกายอดทนทางใจนั่นเองกายมันมีเวทนาเป็นทุกข์เราก็รักษาใจไม่ให้เกิดทุกข์เพราะว่าทุกข์ที่ใจนั้นสามารถทำให้กายเลิกละต่อการประพฤติปฏิบัติได้ทำเกิดขึ้นจากใจของเราการประพฤติปฏิบัติก็เกิดขึ้นจากใจของเราเช่นเดียวกันใจที่มีศรัทธาความเชื่อในคุณงามความดีใจที่มีความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากเข้าถึงอยากได้อยากมีอยากเป็นมองให้เป็นกิเลสก็ใช่มองให้เป็นประโยชน์ก็ใช่เหมือนกันอยากสงบก็ทำให้สงบพอมันถึงความสงบความอยากก็หายไปพอมันได้มันถึงพอมันสงบจิตมันจะค่อยๆไล่ไปตามสิ่งต่างๆเราก็ต้องเริ่มค่อยๆทีละก้าวค่อยๆทีละขั้นสงบให้ได้รู้สึกตัวให้เป็นเห็นความคิดนึกเห็นลมหายใจอันนี้ก็เป็นพื้นฐานทำไปจนชำนิชำนาญต่อยอดไปจากสมถะยกไปวิปัสสนาเห็นคุณอันวิเศษต่างๆเกิดขึ้นกับกายกับใจทุกคนก็ทำได้เหมือนกันต้องเริ่มจากก้าวแรกบันไดขั้นแรกทีละก้าวทีละขั้นจนถึงสุดที่เอิบอิ่มจุดสิ้นสุดของการประพฤติปฏิบัติ

ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ไม่ใช่รู้แค่ลมหายใจรู้ด้วยว่าลมนั้นไปอย่างไรลมนั้นมีเหตุมีผลอย่างไรความเกิดดับเกิดดับของลมเป็นลักษณะใดพุทโธพุทโธอยู่กับกายใจอยู่กับลมหายใจอย่าเอาพุทโธไปไว้ที่ความเบื่อหน่ายอย่าเอาพุทโธไปทับความฟุ้งซ่านให้มีสติอยู่กับพุทโธรู้ว่าพุทเป็นอย่างไรรู้ว่าโธคืออาการขนาดไหน

เวลาที่เราประพฤติปฏิบัติมาก็สมควรแก่เวลาในช่วงนี้ให้เราถอนจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้เราเห็นความคิดนึกเห็นอารมณ์ของเราที่เป็นปัจจุบันความรู้สึกต่างๆความสงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันกลับไปตอนที่เราเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติความคิดนึกอารมณ์ธรรมของเรานั้นเป็นอย่างไรเราเห็นตัวเราใจเราความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นลักษณะใดกลับมาอยู่กับปัจจุบันความคิดนึกอารมณ์นั้นมันเปลี่ยนแปลงคงอยู่หรือมีลักษณะแตกต่างเหมือนกันอย่างไรเราลองใคร่ครวญพิจารณาดูความสงบที่ผ่านมามันเป็นลักษณะไหนอารมณ์ธรรมที่เกิดขึ้นเรารู้เราเห็นเราเข้าใจว่าอย่างไรเป็นการพิจารณาให้เห็นผลของการประพฤติปฏิบัติกายเวทนาจิตเรากำลังใคร่ครวญธรรมที่ได้จากการประพฤติปฏิบัตินั่นเอง

จากนั้นก็ทำความรู้สึกไว้ที่มือทั้งสองข้างทำความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาทำความรู้สึกที่มือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมาวางไว้ที่หัวเข่าด้านซ้ายเห็นความคิดนึกอารมณ์ของเรามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตอนที่เราละเลิกคลายจากสมาธิจากนั้นยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆตั้งตัวขึ้นมาตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีด้วยสัจจะบารมีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งอธิษฐานบารมีว่าเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นไปต่อไปในภายภาคหน้าสัจจะอธิษฐานนี้ให้เราได้รู้ได้เห็นธรรมเข้าใจในธรรมตั้งตนอยู่ในธรรมอันมีมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งเป็นที่ตั้งน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ดั้งตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถวายแด่ทั้งสามพระองค์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งวงศาและวงศ์ทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศบุญกุศลให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามเขารับรู้ได้รับบุญกุศลได้จงมารับไปรับรู้ได้รับบุญกุศลไม่ได้ก็ขอให้ร่วมอนุโมทนาบุญให้เราแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาอย่างนี้ทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆลืมตาขึ้นมาเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง

ธุสาธุอนุโมทามิอะนั่งตามสบายโยมขออภัยเมื่อกี้อาตมาวู้ไปหน่อยวันนี้ก็เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน10นะครับเป็นวันเขาเรียกศาสตร์ไทยก็ได้วันบุญส่งบรรพบุรุษกลับบ้านก็ได้ใครเป็นคนใต้ไหมครับวันส่งตายายนะครับอาตมาเคยไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับอยู่ที่ขนอม12ปีนะครับวันนี้จะเป็นวันที่คนมาวัดเยอะที่สุดนะครับแต่ก็น้อยกว่าวันกฐินนะครับทำบุญส่งตายายคนใต้ก็จะกลับบ้านพอกลับมาอยู่ที่นี่นะครับทางนู้นก็ยังตามข่าวกันอยู่ประเพณีแบบนี้โยมว่าควรรักษาไว้ไหมควรไว้ไหมนะครับในมงคลสูตรนะครับมีอยู่บทหนึ่งนะครับถ้าโยมท่องได้มาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังกาลมุตตมังการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดเคยสวดไหมบทนี้เคยไหมไม่เคยเหรอเคยดิเคยนะไหนใครไม่เคยสวดเปิดหนังสือสิอันนี้ไม่ได้ทำโทษอันนี้บอกให้เปิดจริงๆโยมมีหนังสืออยู่ในมือไหมมียังไงทำไมเห็นวางอยู่ที่เสือโอ้โหต่อศีลเลยไหมเนี่ยอ่ะเปิดไปหน้าที่มงคลสูตรหน้าไหนเอ่ย75เห็นไหมครับโยมเห็นไหมตรงไหนฮะ75อาตมาไม่เห็นมันอยู่หน้า77มั้ง77ย่อหน้าแรกเลยเห็นไหมครับมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุทธารัสสะสังคโหอนากุลาจกรรมมันตาเอตัมมังกลมุตตมังนะครับการบำรุงมารดาและบิดาการสงเคราะห์ลูกและเมียการงานทั้งหลายไม่อากูลข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนะครับ3ข้อนี้ข้อที่3โยมเข้าใจไหมการงานทั้งหลายไม่อากูลแปลว่าอะไรอุ้ยโยมทำหน้าสงสัยอาตมาต้องทำหน้าฉลาดใช่ไหมอาตมาแปลมาแล้วไงการงานไม่อากูลคือการงานไม่ข้างค้างตอนนี้การงานเราข้างค้างอยู่ไหมใช่เหรอเราทำเสร็จแล้วนี่เราให้ทานหรือยังรักษาศีลหรือยังภาวนาหรือยังเห็นไหมเรามาวัดเรามาทำครบ3อย่างไหมครับข้างค้างไหมไม่ค้างค้างแต่มันยังไม่สำเร็จถูกไหมมันยังกระดึบอยู่เขาบอกการให้ทานสมัยพุทธเจ้านะครับมีปริพาชกเป็นพราหมณ์เขาถามว่าเขาไม่มีเงินไม่มีทองแล้วเขาจะทำทานได้ยังไงพระพุทธองค์ก็บอกว่าก็ใช้ร่างกายเนี่ยให้เป็นทานเริ่มจากใจเป็นทานพอใจเป็นทานใจเป็นบุญเอาง่ายๆพอใจมันเป็นบุญให้เป็นแล้วอะไรมันต่อมาจากใจสายตานึกออกไหมครับพอสายตามาเสร็จอะไรอีกใบหน้าใบหน้ามันเริ่มเป็นบุญกุศลเช้าๆโยมตื่นขึ้นมาถ้าโยมไปส่องกระจกโยมเห็นใครในกระจกคนใจดีหรือคนใจร้ายคนใจดีเนาะแต่ญาติโยมมาวัดอาจจะตกใจหน้าตัวเองเพราะว่าหน้าสดเกินความคุ้นเคยเดินหนึ่งมาวัดครั้งหนึ่ง

มานอนคืนเดียวเช้ามาตกใจกระจกมันร้าวขึ้นมายังไงไม่รู้พอหน้าเริ่มเป็นบุญปากก็เริ่มให้ทานเป็นชมคนเป็นเขาบอกสิ่งที่แหลมคมที่สุดที่มันบาดลึกที่สุดก็คือวาจาของเรานั่นเองวาจาเรานี่คมมากแต่ไม่ใช่คมอย่างเดียวนะมันหนักด้วยนะโยมเขาบอกสิ่งที่หนักที่สุดในโลกก็คือวาจาของเราถ้าเราให้คำมั่นสัญญาอะไรกับใครไว้หรือเราพูดอะไรออกไปมันหนักไหมหนักไหมโยมสมาทานศีล8โยมรักษามันสำเร็จไหมถามแบบกัดฟันนะ

ยมรักษามันสำเร็จไหมถามแบบกัดฟันนะแอบโทรศัพท์ดูติ๊กต็อกไหมแอบดูละครแนวตั้งไหมแอบฟังเพลงไหมแอบกระดิกนิ้วตามเสียงเพลงไหมแอบเหยียบมดไหมอุ้ยมดมาอยู่ใต้เท้าโยมเองเจ้าค่ะวาจาหนักแล้วก็วาจาคมแล้ววาจาก็เป็นดอกไม้ที่หอมหวนกลิ่นหอมไปได้ไกลคนเราสวดมนต์นะครับเสียงสวดมนต์อาตมาเคยถามคนที่เขาสลบนะครับเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าวัดเข้าว่าเป็นเพื่อนอาตมาเป็นขี้เล่าก็ไม่ได้ขี้เล่าหรอกก็กินเหล้าเขามีโครงการวันละแบนกินแค่วันละแบนโยมก็ไม่ขี้เหล้าเนาะนะครับวันดีคืนดีเขาออกไปซื้อกับแก้มแล้วเขาก็ไปตื่นที่โรงพยาบาลหลังจากนั้น2วันอาตมาก็ไปเยี่ยมเพื่อนตอนนั้นก็เป็นพระใหม่ไปถึงเขาก็ขอบคุณที่อาตมามาเยี่ยมอาตมาก็ถามว่าขอบคุณเรื่องอะไรเราจะมาเอาของเยี่ยมนายต่างหากเขาบอกได้ยินหลวงพี่สวดมนต์ให้อาตมาไปเข้าฝันเขาโยมเราก็ถามว่าทำไมคิดอย่างนั้นทำไมรู้สึกอย่างนั้นเขาบอกตอนที่เขาหลับอยู่เขานึกถึงตอนที่เขาบวชเนรฤดูร้อนแต่บวชที่วัดเทพศิรินทร์แล้วเขาก็สวดมนต์เสียงสวดมนต์น่ะค่อยๆพาเขาออกมาสู่แสงสว่างเขานอนอยู่ไม่รู้สึกตัวแต่เขาได้ยินเสียงสวดมนต์เป็นเสียงพระสวดมนต์แล้วเขาลืมตาขึ้นมาก็เห็นสายระยงระยางเขาก็รู้ว่าเสียงสวดมนต์นำเข้ามาพอเราไปเยี่ยมก็บอกขอบคุณความเป็นพระของเราโยมอยากมีอารมณ์ประมาณนี้ไหมไม่มีไม่เอาง่ายๆลงบันไดไปวูบหนึ่งแล้วตื่นมาตอนทำวัดเช้าได้ยินเสียงสวดมนต์อย่างนี้ดีไหมหรือว่านอนอยู่ที่ศาลายาววัดเช้าเขาสวดกันตีสี่เราได้ยินเสียงสวดมนต์ค่อยตื่นก็ไม่ดีอีกใช่ไหมนี่แสดงว่าโยมมีจิตใจที่เป็นบุญกุศลนั่นเองพุทธบอกว่าร่างกายของคนเราสามารถส่งผลต่อบุคคลรอบๆกายได้สิ่งนั้นเรียกว่าธรรมทานปริพชกก็เลยเริ่มมองกิริยาของพระพุทธองค์จนสุดท้ายปริพชกคนนั้นก็มาบวชเป็นพระภิกษุบวชเพราะเห็นในความมีเสน่ห์ของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้อะไรพวกบอกว่ามามองแต่พระองค์มันไม่ได้เกิดประโยชน์สุดท้ายพระองค์ก็ไล่ภิกษุรูปนั้นออกไปจากวัดเวรุวันเพราะว่าบวชแล้วแทนที่จะประพฤติปฏิบัติกลับมานั่งมามองมาจ้องตัวพระพุทธองค์คนเราพอรักพอหลงพอผิดหวังก็อยากจะทำร้ายชีวิตตัวเองสุดท้ายภิกษุรูปนั้นก็เดินขึ้นไปบนเขาแล้วตั้งใจจะไปกระโดดฆ่าตัวตายโยมว่าพระรูปนั้นตายไหมไม่ตายใช่ไหมเพราะพระต้องมรณภาพโยมคิดอย่างนั้นใช่ไหมอาตมาไม่เล่นมุกนี้แล้วโยมมันเก่าแล้วพระพุทธองค์ก็ไปทำให้พระรูปนั้นเห็นนิมิตก็คือเหมือนกับพระองค์เหาะไปอยู่ตรงหน้าพระภิกษุรูปนั้นว่าเธอจะทำกาละไปเพื่ออะไรแค่เหตุผลแค่นี้แค่มีคนติมีคนต่อว่ามีคนไล่เธอคนที่เธอรักเธอหลงเธอผิดหวังในคนที่เธอรักเธอหลงเขาไล่เธอถึงขนาดจะฆ่าตัวตายเหรอมันคุ้มไหมในเมื่อเธอเห็นสังขารของเรามันงามทำไมเธอไม่คิดว่าสังขาร

เรามันก็มีวันที่ต้องแก่ที่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายทำไมเธอถึงจะคิดตายเลยโดยเหตุผลแค่นี้เองภิกษุรูปนั้นพิจารณาอยู่สักพักหนึ่งก็เห็นอย่างนั้นจริงๆเขาคิดย้อนกลับว่าตอนที่เขายังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าชีวิตเขาเป็นสุขดีอยู่เมื่อเจอพระพุทธองค์เมื่อไปตั้งคำถามกับพระพุทธองค์พระองค์ทรงตอบแล้วก็พระองค์ทรงแสดงเขาเห็นเขากลับไปชื่นชมพระองค์เพราะเสียงเพราะคำพูดเพราะลักษณะของพระพุทธองค์แต่เมื่อเขาผิดหวังทำไมเขาถึงรู้สึกขนาดอยากทำร้ายตัวเองเขาค่อยคิดคนโดนด่ามันสุดทางโดนขับไล่สุดท้ายคิดได้ว่ามันไม่มีประโยชน์เราควรจะเอาประโยชน์เข้ามาหาตัวของเราภิกษุรูปนั้นก็กลับไปประพฤติปฏิบัติโดยพิจารณาขันธ์ห้ารู้จักขันธ์ห้าไหมครับขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนี่คือเหตุให้เขาเห็นว่าขันธ์ทั้งห้าเนี่ยมันทำให้เขายึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นเพราะเขายึดในตัวของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงอยู่พระองค์ทรงแสดงว่าอย่าเอาพระองค์เป็นแบบอย่างอย่าเอาพระองค์เป็นเยี่ยงอย่างแต่ให้ลองประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติแล้วได้ผลแล้วมาแสดงเหมือนที่โยมสวดมนต์การงานทั้งหลายไม่อากูลมันทำครั้งเดียวได้ไหมโยมมาวัดครั้งเดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยไหมถ้าอย่างนั้นอาตมาก็เป็นอรหันต์มาทุกๆวันเลยโยมก็เป็นอรหันต์ทุกๆวันแต่เราเริ่มใช่ไหมครับอาตมาเคยถามโยมทุกครั้งว่าเราทานข้าวอิ่มคำไหนใครจำได้บ้างจำได้ไหมเราทานข้าวอิ่มคำไหนเมื่อเช้าทานข้าวยังค่ะเมื่อเช้าฉันข้าวอย่างเดียวเป็นนักบวชเขาเรียกว่าฉันเนาะเมื่อเช้าฉันข้าวไหมฉันไหมฉันไหมอิ่มไหมอิ่มคำไหนคำสุดท้ายมันหมดกะละมังพอดีครับทุกท่านมันต้องอิ่มตรงนั้นพอดีจริงๆเราอิ่มตั้งแต่คำแรกนะครับนึกออกไหมมันอิ่มพอไหมไม่พอกับใครมันไม่พอสองอย่างอัตภาพเรากับใจของเรานึกออกไหมครับเราทานบางทีเราทานกิเลสเราไปเจออาหารที่ชอบใจถามคำหนึ่งตอนที่โยมไปตักอาหารพิจารณาอาหารโยมตักที่ชอบก่อนหรือตักที่มันเหลือที่ชอบก่อนถ้าที่ชอบหมดตักอันไหนต่ออันที่เหลือถูกไหมแล้วถ้าไม่เหลือให้ตักมันต้องเหลือสิใช่ไหมจะย้อนกลับมาไหมย้อนไม่ได้เนาะเดี๋ยวโดนด่าเอา เห็นไหมครับเราตักอะไรตักกิเลสก่อนเพราะเห็นรูปได้กลิ่นแต่พอลิ้นสัมผัสมันเกิดไม่ใช่สิ่งที่ชอบทุกไหมสมมุติว่าเราไปตักไข่เจียวเอาไข่เจียวจำรสชาติไข่เจียวได้ไหมร้อนๆเลยนะออกจากกระทะแล้วก็โปะข้าวสุกร้อนๆเลยพริกป่นน้ำปลามีข้าวคั่วบีบมะนาวหน่อยราดนิดหนึ่งกินเข้ามาก่อนรูปเข้ามาก่อนหลับไม่ต้องหลับตานึกโยมอย่าหลับตานึกเดี๋ยวมันจะอิ่มตอนดึกพอเราตักปุ๊บเอ้าทำไมไข่เจียวรสชาติที่เราเคยขบฉันมันไม่เหมือนเดิมเราคาดหวังกับความอร่อยแต่เราก็เริ่มอิ่มถูกไหมครับอิ่มไปหนึ่งคำสองคำสามคำจนสุดท้ายบางครั้งในกะละมังก็ยังเหลือแต่ร่างกายบอกว่าไม่ไหวแล้วแต่บางครั้งตักมาเยอะฉันจนหมดมันยังไม่อิ่มก็มี
มีคำถามอยู่คำหนึ่งโยมทานข้าวคนเดียวกลับไปทานข้าวกับเพื่อนๆที่พูดว่าทานเพราะออกไปจากวัดไปทานกับหมู่คณะนั่งทานไปเมามอยไปกับทานข้าวคนเดียวอันไหนทานได้เยอะกว่ากันไหนใครว่าทานคนเดียวเยอะกว่าไหนว่าใครทานกับเพื่อนเยอะกว่าได้เยอะกว่าทำไมทานคนเดียวอิ่มได้เยอะกว่าไม่มีใครมาแย่งตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกทานกับเพื่อนน่ะทานได้เยอะกว่าเพราะอะไรทานไปคุยไปจิตอยู่ที่ไหนจิตไปอยู่ที่เสียงอยู่ที่รูปนึกออกไหมครับเหมือนเราดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนั่งคุยกับเพื่อนๆนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ต้องเปลี่ยนท่าก็ได้ถ้าเรื่องนั้นมันออกรสออกชาติถูกไหมแต่พอนั่งสมาธิเนี่ยเมื่อกี้พอบอกสมควรแก่เวลาบางคนที่กำลังย้อยลงเด้งขึ้นมาก็มีเหมือนกันอาตมาก็พยายามมองนาฬิกาแต่หางตาก็ไปหาคนที่เด้งกลัวเขาจะเขินอายการที่เราเป็นอย่างนั้นเพราะเราต้องสังเกตการประพฤติไปทำคือสังเกตสังเกตสิ่งต่างๆที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเราเรียนหนังสือเราอ่านออกตั้งแต่ตัวกอไก่แต่เราไม่สามารถเอาไปสื่อกับใครได้แล้วก็ไม่สามารถสิ่งที่เห็นมาตีความหมายได้จนเราเรียนสระเราเรียนผสมคำจนกระทั่งเราเรียนในการสื่อสารได้การประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันโยมมาสวดมนต์อันแรกสติโยมจะอยู่กับหนังสือเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองบอกว่าสวดมนต์แล้วค่อยทำสมาธิท่านสอนพระนะครับถ้าท่านพ้นนิสัยไปแล้วการทำสมาธิถ้าท่านทำกิจการงานต่างๆมาให้เริ่มสวดมนต์ก่อนพอเริ่มสวดจบกันขอโทษโยมจบกันจะไม่รับก็ไม่ได้เดี๋ยวเธอเปลี่ยนใจถึงไหนแล้วนะสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยเขาจะดึงอะไรมาก่อนดึงสายตาดึงสมาธิมาที่ตัวหนังสือจากที่เราสวดเราก็คิดไปเรื่อยเปื่อยนึกออกไหมครับปกติเราทำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งได้เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์เราแต่พอเราเริ่มสวดมนต์เราเริ่มสวดเราไม่ค่อยคล่องจิตมันจะมารวมที่ตัวหนังสือมันจะงับงับไปตามคำตามคำนี่เรียกว่าจิตมันเริ่มรวมพอรวมเสร็จแล้วถ้ามันสวดนานไปอะไรที่มันโฟกัสนานๆมากๆถ้าจิตมันไม่ดิ่งมันก็ตกไปในภวังเคยสวดมนต์แล้วก็หลับคาหนังสือสวดมนต์ไหมมันตกไปในภวังจิตมันไหลมันไม่ได้ลึกเข้าไปนะโยมมันไหลลงไปอันที่สองคือคนที่สวดจนชำนิชำนาญนึกออกไหมครับก็เหมือนกับคนขับรถคนขับรถชำนิชำนาญไม่ต้องระวังเกียร์ไม่ต้องระวังเบรกแล้วขับแล้วก็มองตรงไหนคนที่ชำนาญไม่ได้มองข้างหน้าหรอกมองข้างทางก็ได้นึกออกไหมครับเริ่มเกิดความประมาทคนสวดมนต์ประมาทก็คือสวดไปสวดไปอ้าวไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนเมื่อสักครู่พระอาจารย์ที่นำแผ่เมตตาเห็นไหมพอตันอาตมาแผ่เมตตาอะโลคาแล้วจะมาไปไหนเลยอโลคาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมอาตมากำลังนึกว่าจะเทศเรื่องอะไรดีเทศเรื่องความทุกข์มันทุกข์ไปเฉยเลยเพราะอะไรครับจิตมันสายออกไปเพราะนั้นการที่เราเริ่มทำอะไรเราค่อยๆกลับมันจะสามารถทำไปได้ในที่สุดนี่คือเรื่องของการทำสมถะเหมือนโยมนั่งสมาธิแรกๆจิตมันรวมนึกออกไหมครับมันเริ่มรวมถึงจุดหนึ่งมันจะมีความเกิดขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งสิ่งนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่าน
ความฟุ้งซ่านมันจะเกิดจากอาการ2ประการสิ่งที่มากระทบจากข้างนอกเช่นหูได้ยินกลิ่นสัมผัสได้ยินเสียงมีการสั่นสะเทือนมีคนเดินจิตมันรวมคนนิ่งหมดพอมารวมแล้วมีอะไรมากระทบตัวนี้แหละเป็นตัวสอบทานอารมณ์เราอันที่สองมันเกิดจากการปรุงที่อยู่ข้างในของเราสิ่งที่ปรุงมันอยู่สิ่งที่เรียกว่าค้างอยู่ค้างอยู่บางคนนั่งแล้วมันเกิดพยาปาทะบางคนนั่งแล้วเกิดกามฉันทะที่เรียกความว่าความพอใจกับความไม่พอใจนั่นเองมันค้างคาจิตมันไหลไปในอดีตนั่งแล้วมันรู้สึกจิตมันเริ่มรวมพอจิตมันเริ่มรวมมันจะเริ่มมีร่องให้มันเขาเรียกว่าแลบออกมามันจะไหลออกมาขณะนั้นคือเป็นขณะที่จิตจะต่อเนื่องไปในอีกลักษณะหนึ่งเหมือนโยมเดินขึ้นบันไดพอโยมเดินขึ้นบันไดไปขั้นที่หนึ่งพอขั้นที่สองจังหวะที่เรายกเท้าไปอีกขั้นหนึ่งจะเป็นจังหวะที่เรายืนอยู่ด้วยขาข้างเดียวได้ออกไหมครับมันสามารถล้มได้เอาง่ายๆวันนี้ใครเดินจงกรมบ้างเดินไหมจังหวะที่ลอยกับจังหวะที่เหยียบได้ออกไหมครับพอเราลอยเสร็จปกติแล้วตอนที่เราขวาเอาขวาขวายกนึกออกไหมครับยกแล้วก็ย่างวางแล้วก็เหยียบนึกออกไหมครับตรงนี้เป็นตอนที่ร่างกายจะเสียความสมดุลจากที่ค่าละ50-50พอมันยกขึ้นด้านนี้จะมาประมาณ70ถูกไหมครับพอมันลอยขึ้นด้านนี้จะมา100ตรงนี้จะเป็นตอนที่เราเสียการทรงตัวจิตมันจะไหลออกไปทางไหนล้มหน้าล้มหลังระวังเพราะนั้นการเดินจงกรมกับยืนสมาธิจิตมันจะไหลคล้ายๆกันยืนสักพักหลับตาสักพักตัวมันนิ่งแต่จิตมันสายมันคิดว่าจะล้มนึกออกไหมทำไมเราเดินเร็วๆแล้วไม่ล้มทำไมเรายืนลืมตาแล้วไม่ล้มแต่ยืนหลับตาแล้วมันล้มเพราะอะไรมันขาดความเคยชินเพราะตอนเราลืมตาเราเห็นทุกอย่างพอเราหลับตาเราเริ่มจิตมันตกไปในความกังวลตัวนี้เรียกว่าถีนมิทะถีนมิทะไม่ใช่ความง่วงเหงาหานอนอย่างเดียวเป็นความอ่อนล้าอ่อนเพลียความวิตกกังวลที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะที่เป็นร่างกายโดยตรงแล้วมันส่งผลไปต่อความคิดของเรามันดึงความคิดของเราให้กลับแล้วสุดท้ายหลับไปในที่สุดนั่นเองนี่คือภาวะที่มันเกิดดับเกิดดับในขณะที่เราปฏิบัติเพราะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจให้ได้ว่าระหว่างนั้นช่องว่างระหว่างนี้มันมีลักษณะเป็นอย่างไรการที่โยมมาประพฤติปฏิบัติโยมทำสงบมันดีแต่ความสงบนั้นมันนำไปสู่ความไม่สงบได้เพราะตอนที่เรานั่งสงบจิตมันรวมก็จริงแต่สภาวะรอบๆเรามันนิ่งไหมมันไม่นิ่งใช่ไหมครับเพราะเราไม่ปิดหูไม่ได้เขาถึงบอกว่าอะไรนะสัตว์แต่เสียงสัตว์แต่กลิ่นสัตว์แต่สัมผัสคำว่าสัตว์แต่อาตมาไม่ได้พูดนะครับพระพุทธองค์ทรงสอนพระพาหิยะพระพาหิยะนั้นเป็นพระอรหันต์ในขณะที่เป็นชีเปลือยรู้จักชีเปลือยไหมไม่มีอะไรนุ่งห่มเลยพาหิยะนั้นเป็นมานพหนุ่มที่เป็นพ่อค้าพ่อค้าที่กำลังร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากขนาดซื้อเรือต่อเรือสำเภาเอาสินค้าไปขายต่างแดนพาหิยะเป็นคนที่หวังกับอนาคตปรากฏว่าระหว่างที่เดินทางเรือล่ม
ไม่สามารถเอาอะไรมาได้เอาอะไรไปได้เอาอะไรติดตัวได้นอกจากชีวิตจนมาเกยหาดอยู่ที่ชายหาดปรากฏว่าตอนที่มาขึ้นที่ชายหาดเนื้อตัวไม่มีอะไรเลยคนสมัยก่อนเขานุ่งผ้าเขาไม่เหมือนแบบปัจจุบันพายะก็เลยไปเอาใบไม้แห้งมาปิดความละอายไว้ปรากฏว่าเดินเข้าไปในหมู่บ้านหวังจะไปขอความช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเห็นคนเดินมาตัวเปล่าเอาใบไม้ปิดความละอายแล้วก็ตัวซีดแล้วก็ยิ้มคนในหมู่บ้านนึกว่าเป็นเทวดานึกว่าเป็นพระอรหันต์เอาข้าวมาให้เอาทรัพย์สินเงินทองมาให้แล้วก็เรียกว่าพระอรหันต์เรียกพายะว่าพระอรหันต์พายะตกใจแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออเนาะสมัยก่อนแต่งตัวเต็มที่เลยเต็มยศเครื่องประดับเต็มที่ขายของยังไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองมากมายเท่ากับขณะนี้เลยสร้างบ้านให้ไม่ต้องทำอะไรเลยเช้ามามีอาหารเอาทรัพย์สินเงินทองมาให้นั่งเฉยๆก็มีกินเป็นโยมเอาไหมนั่งเฉยๆก็มีกินนั่งกินนอนกินเอาไหมไม่ใช่เป็นอัมพาตนะอนาคตเราก็นั่งกินนอนกินเนาะอีกหน่อยก็ต้องไปนอนในโรงเขาหมอเคาะก็ไม่ได้กินปรากฏว่าทำอย่างนั้นอยู่จนกระทั่งเพื่อนสมัยก่อนชาติก่อนอดีตชาติมีพราหมณ์7คนมันจะเกิน4ทุ่มครึ่งไหมอ่ะไม่เกินเนาะเกินก็ช่างมันเนาะเที่ยงคืนก็ไม่นอนก็ได้เออไม่เอานะพูดเล่นนะปรากฏว่า7คนเนี่ยอยากจะเป็นพระอรหันต์กันก็เลยตัดสินใจจับมือกันสาบานว่าเราจะไปปฏิบัติพร้อมๆกันขึ้นไปบนเขาระหว่างทางข้ามสะพานเสร็จพอข้ามครบ7คนตัดสะพานทิ้งโยม7คนสำเร็จเป็นพระอรหันต์แค่องค์หนึ่งอีก6คนคนหนึ่งเป็นพระอนาคาอีกคนหนึ่งได้คุณธรรมมีอยู่2คนไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ใจเด็ดนะคนที่เป็นพระอนาคาเอาอาหารมาให้เหาะไปเอาอาหารมาให้เพราะที่นั่นไม่มีอาหารกินไม่เอาสุดท้ายก็ตายหนึ่งในนั้นคือพาหิยะอีกคนไปเป็นสัมมาเนนในอนาคตเขาชื่อว่าสัมมาเนนไม่เอาไม่เล่าเล่าแล้วเดี๋ยวโยมจะไม่ได้นอนก่อนเที่ยงคืนเอาแค่พาหิยะก่อนจริงๆก็จะมาจำชื่อสัมมาเนนไม่ได้เขาชื่อว่าสัมมาเนนกัสสปะทีนี้เพื่อนที่เป็นพระอนาคายังไม่เป็นพระอรหันต์อยู่บนสวรรค์ชั้นสุทาวาสปรากฏว่าเห็นพาหิยะเอาอีกแล้วชาตินี้มันจะไม่ได้อะไรอีกแล้วก็เลยลงมาบอกพาหิยะนี่แน่พาหิยะตอนนี้มีพระอรหันต์จริงๆเกิดขึ้นในโลกแล้วนะเธอเนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์คิดดูดีๆสิอยู่เฉยๆมันจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงไม่ได้ทำอะไรเลยรีบไปเลยนะตอนนี้พระอรหันต์อยู่เมืองข้างๆนี่เองพาหิยะตกใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นพระอรหันต์จริงๆสักทีโกหกเข้ามาก็รู้นะว่าโกหกแต่บาปที่มันทิ่มแทงใจอยู่ทุกวันมันถูกความสะดวกสบายกินกลืนไปจนกระทั่งมาถึงเมืองที่พระองค์ทรงประทับอยู่กรุงเชตวันชื่อเมืองอะไรโยเมืองนั้นวัดเชตวันอยู่ที่เมืองอยู่ที่กรุงใครเคยไปอินเดียไหมครับทำไมไม่มีใครยกมือไม่เคยไปเหรอเคยไปไหมเชตวันมหาวิหารอยู่เมืองอะไรอ๋อเมืองอินเดียอาตมาไปหลายครั้งกว่าจะจำได้นะครับไปอยู่8ครั้ง
มาจำได้ก็ตอนครั้งที่4 ที่ 5กรุงสาวัตถีพระองค์ทรงบิณฑบาตอยู่พาหิ

ะไปถึงพระองค์เสด็จบิณฑบาตนำมาไปถึงโยมเว้ยไปกราบที่เท้าพระพุทธองค์พระองค์กำลังเดินอยู่นะไปกราบแล้วก็ทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมพระองค์แสดงไหมไม่ยิ้มแล้วก็เดินไปพายะก็เดินไปอีกวิ่งตามไปอีกพระองค์เสด็จเดินนะพายะวิ่งตามไปไปกราบเป็นครั้งที่สองก็นิ่งอีกแล้วพระองค์ก็เสด็จเดินไปอีกพายะก็ตามไปเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามพระองค์ทรงนิ่งอยู่แล้วก็ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงทำถึงสามครั้งเพราะอันแรกมาในเหนื่อยได้ออกไหมครับมาทั้งคืนมาในเหนื่อยให้หายใจให้คอก่อนครั้งที่สองยังไม่แสดงเพราะอะไรใจมันยังไม่นิ่งนึกออกไหมพอครั้งที่สามใจมันเริ่มนิ่งแล้วเริ่มเห็นแล้วเออไม่ได้ก็ไม่เอาคิดอย่างนั้นแล้วนะพระองค์ก็ทรงแสดงในสิ่งที่พาหิยะเป็นอยู่ให้พาหิยะเห็นในกามคุณรู้จักกามคุณไหมครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ทำให้เกิดธรรมารมณ์พายะทุกวันนี้ติดอยู่ในรูปของพระอรหันต์ติดในรสชาติของอาหารติดอยู่ในเสียงสรรเสริญติดอยู่ในกามคุณที่เป็นทรัพย์สมบัติติดอยู่ในกามคุณทั้งห้าพระองค์ทรงชี้โทษและพระองค์ก็ทรงชี้ถึงการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าชี้อยู่สองอย่างคนฉลาดคนมีบุญคนที่ถึงเวลาพาหิยะคิดตามคิดเดี๋ยวนั้นด้วยนะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ก็ยกว่านี่เป็นเอกคัตถะในด้านการตรัสรู้โดยฉับพลันเป็นพระอรหันต์แล้วนะโยมแต่พระอรหันต์ก็ยังไม่พ้นกรรมเหมือนพระโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์มากแต่ถูกโจร500รุมทำร้ายจนร่างแหลกเหลวเพราะทุบตีพ่อแม่ไว้ยังไม่ได้ฆ่าพ่อแม่นะแค่ทุบตีนะครับปรากฏพระพาหิยะเป็นอรหันต์แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ก็บอกว่าเธอไม่เคยทำบุญเรื่องบริขารไม่เคยทำบุญเรื่องของการบวชพระมาในอดีตไม่มีบริขารไปหาบริขารมาพาหิยะก็เลยเดินไปในตลาดแล้วก็ไปถูกเจ้ากรรมนายเวรขวิดตายแสดงว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นมีอะไรมีเขาเป็นบัวแม่ลูกอ่อนบัวแม่ลูกอ่อนนั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะหมดเวรหมดกรรมกันเพราะนั้นถ้าเกิดว่าโยมไปเจองูกำลังกินกบเราจะช่วยงูหรือช่วยกบเขาอาจจะหมดเวรหมดกรรมกันชาตินี้นะอาตมาพูดอย่างนี้พระพูดอย่างนี้โยมก็เลยไปยืนมองงูกับกบกูจะช่วยใครดีหรือว่ากูจะช่วยงูกบมันก็ตายแต่ถ้าช่วยกบงูจะโกรธไหมเนาะไม่ต้องทำอย่างนั้นนะโยมพระครูบาอาจารย์บอกว่าบุญต่อชีวิตมีมากกว่าบุญให้เขาโกรธนึกออกไหมเราช่วยชีวิตสำคัญกว่างูมันอาจจะหิวมันอาจจะโกรธเรามันอาจจะอาฆาตพยาบาทเราแล้วมันก็อาจจะตายเพราะความหิวไหมหัวคิดเยอะเนาะเดินหนีดีกว่านะเอาช่างมันกรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอย่ายุ่งกับกูเลยไปละเดินอันนี้คิดเองนะอย่าถามว่าอาตมาช่วยใครนะอาตมาช่วยตัวเองก่อนปรากฏว่าชาตินั้นพาหิยะก็ตายเสร็จแล้วพอภิกษุบิณฑบาตกลับมาพระองค์ก็บอกว่าเดี๋ยวมาเอาศพพาหิยะไปเผาด้วยพระภิกษุที่เป็นบุตุชนก็เลยสงสัยว่า
ชีเปลือยคนนี้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่ถึง5นาทีทำไมต้องมาเก็บศพไปเผาพระองค์ก็เลยทรงแสดงว่าเขามาเพื่อฟังธรรมและเพื่อที่จะชดใช้กรรมในขณะเดียวกันมันหมดพบหมดชาติกันไปแล้ว4:30แล้วเรื่องนี้สรุปว่าโยมไปเปิดแชท GPT ไปเปิดหลวงพ่อ Google อ่านให้ละเอียดดีไหมครับโยมจะได้เข้าใจว่านี่คือหนึ่งในพุทธสาวกนี่คือหนึ่งในบทเรียนของพุทธเจ้าว่าการที่เรามีคนมาเตือนมาคนมาสะกิดไม่ว่าดีไม่ดีอย่างไรสิ่งที่ต้องทำคือใคร่ควรให้ดีนะครับคนนั้นอาจจะเป็นคนไม่ดีแต่คนไม่ดีเคยทำดีไหมโยมก็เคยนะแต่เผอิญส่วนที่ไม่ดีเขามันเยอะถูกไหมครับแต่เราเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่ดีเรารู้อยู่แก่ใจเมื่อเขามาสะกิดเตือนสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเขาอาจจะเตือนด้วยคำด่าอาจจะเตือนด้วยคำประจานเราคิดให้ดีก่อนว่าเขาว่าเราไหมมันใช่ฉันไหมหรือฉันไม่ใช่เราควรจะชี้แจงโต้ตอบหรือควรจะนิ่งอยู่มันอยู่ที่คุณในธรรมในใจของเราโอเคไหมครับนะเพราะนั้นถ้าเราทำวันนี้ให้ดีวันพรุ่งนี้มันก็ดีในที่สุดอาตมาก็มาถึงช่วงสุดท้ายท้ายที่สุดขอบุญกุศลที่เราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาให้เป็นเหตุเป็นพลวัตเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านได้มีโอกาสรู้ธรรมเห็นธรรมประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเทอญคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระช้าก่อนโยมคุกเข่าไว้อาตมาเห็นโยมเดินมาไกล

อนุโมทนาได้ครึ่งหนึ่งโยมได้เต็มพวกโยมได้ครึ่งใช่ไหมอาตมาได้อิบอ่ะเตรียมตัวกราบพระ

ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบอัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถขึ้นมาอัญชลีวันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถขึ้นอัญชลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับหลับฝันดีโยมลงไปก่อนเลยโยมอาตมารอชุดสุดท้ายตามสบายโยมหรือเราจะสาธุพร้อมกันก่อนได้อีกครึ่งหนึ่งนะเอาทุกคนสาธุขึ้นพร้อมกันสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิส่งตายาย

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

คนเรามองคนในแง่ดีมันเป็นสุขจริงๆถ้ามองอะไรในแง่ไม่ดีฟังก็ไม่พอใจเห็นก็ไม่ชอบใจมันขวางหูขวางตาไปหมดไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้ามีธรรมะจะปล่อยวางเป็นอะไรไม่ดีเกิดขึ้นก็เฉยมันเรื่องของเขาทำไม่

าเขาพูดไม่ดีมันก็ปากเขาเขาคิดไม่ดีก็ไม่ดีที่ใจเขาเขาด่าเราก็ทุกข์ใจเขาเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองเพราะเขาด่าที่ปากเขาไม่ได้ด่าที่ปากเราถ้าคิดอย่างนั้นก็ให้ด่าไปเถอะให้นั่งด่านั่งบ่นนั่งว่าไปว่ามาเราก็เป็นสุขเพราะเราทำใจได้แต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะมัวแต่คิดว่านี่นะคนนี้มันชอบด่าชอบว่าชอบนั่งค้อนั่งคนแคะเราอยู่เรื่อยใครจะแคะก็แคะไปสิเราไม่แคะด้วยก็แล้วกันถ้าเราไม่สนใจกับใครทั้งหมดเอาแต่ดีอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยลำพังเรื่องของเราก็ทุกข์พอแล้วจะใส่ใจเรื่องทุกข์ที่คนอื่นทำให้เราอีกทำไม

ชั่วโมงได้7ชั่วโมงไม่ได้8ทำไงแล้วมันก็เดินเอคนนั้นก็เดินคิดมาเรื่อยเดินจากนู่นน่ะหลังลูกปุ๋ยเดินจะไปสำนักงานเนี่ยไปรับโทรศัพท์ก็เดินคิดหาทางว่าเอ๊จะเดินไงให้ได้8ชั่วโมงเดินไปก็คิดไปคิดไปอยู่ๆมันรู้ที่เท้าเราเฉยๆเราเคยเข้าคอร์สสมาธิที่เขาใหญ่ไว้ไงคอร์สสมาธิที่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนให้ก่อนจะได้บวชเนี่ยก็เดินอ้าวนี่ไงเราก็เดินนี่นะขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอใช่ไหมก็ตอนนี้ตั้งแต่นั้นมาคือเมื่อเดินไปไหนปุ๊บกำหนดรู้ที่เท้าเดินเลยนั้นสติปัฏฐาน4สั้นๆท่านบอกว่าเดินนับเท้ายืนนับเท้านั่งนับท้องนอนนับท้องจดจ้องอยู่ที่กายเคลื่อนไหวด้วยสติเนี่ยสติปัฏฐาน4ยืนเดินนับเท้าหมายความว่าเอาจิตไปที่เท้านั่งก็นอนนับท้องให้ดูท้องพองยุบจดจ้องอยู่ที่กายที่ลมหายใจก็เป็นกายดูท้องบ้างดูลมหายใจบ้างแล้วแต่บางทีดูท้องท้องดูไปดูมามันเกิดอึดอัดก็มีบางท่านก็เป็นพออึดอัดแล้วก็ย้ายจิตมาดูลมตั้งที่ลมก็ได้แต่บางทีดูลมไปแล้วบางท่านดูลมเคยจินดูไปดูมามันค่อยๆหายไปจับลมไม่ได้ก็เอาลงมาที่ท้องก็ได้เราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวมันเป็นเส้นทางลมเหมือนกันเส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบกุศโลบายยังไงก็ได้อย่าไปตั้งอะไรไว้คือลองทำอะไรก็ลองทำลองทำสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิด รู้แต่ไม่คิดแต่ถ้าคิดเป็นนิวรณ์มันรู้เฉยๆก็รู้เพราะที่จริงแล้วการฝึกตรงนี้มันไม่ได้มากมายหรอกแต่บางทีแล้วเราคิดเยอะไปแล้วก็วิธีการที่ฟังกันมาเองคุยกันเองมันก็เลยเควก็เยอะบางทีก็ไปคุยกับคนเราทำมาตั้งนานแล้วอย่างแมลงก็มาสะกิดก่อไปบางทีเราก็ทำมาตั้งนานแล้วไม่เห็นอะไรคนนี้เพิ่งมาทำมาเท่าไหร่มาปฏิบัติมาเท่าไหร่เห็นในนู่นเห็นในนี่แล้วเราก็เลยสงสัยตัวเองวิจิกิจฉาก็เกิดอีกแล้วเป็นนิวรณ์อีกฉะนั้นต้องมั่นใจในสิ่งที่ทำเถอะครูบาอาจารย์ท่านสอนเป็นโครงร่างเป็นนั่นแล้วเนี่ยที่เหลืออยู่ที่เราเพราะฉะนั้นปัญญาใครปัญญาท่านจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นมันจะเกิดยิโยนิโสมนัสสิการละคือคิดในใจอย่างแยบคายถ้าเกิดตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยการคิดพิจารณาจะเกิดขึ้นบ่อยๆเราคิดพิจารณาได้บ่อยๆก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าพระเจ้าพอค้นพบตัวนี้แล้วเนี่ยท่านก็ให้เรามาฝึกฉะนั้นทั้งสองแนวทางเนี่ยจะใช้ปัญญาก่อนจะใช้สมาธิก่อนได้หมดเลยแต่ต้องประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะเหมือนกันไม่ว่าแนวไหนก็ต้องมีสติสัมปชัญญะแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวานบอกว่าเมื่อจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้จิตจะสงบเนี่ยจะทำให้เรารู้เห็นได้ง่ายขึ้น จะถ้าดูอย่างนี้ดูยกตัวอย่างเนี่ยโยมพิจารณาผมคนเล็บผนังเนี่ยถ้าดูผมเนี่ยผมมันเป็นของไม่สะอาดเนี่ยจะดูไหมมันไม่ยอมนะใช่ไหมผมต้องสวยอะเราตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันมันต้องไงก็ต้องสวยอะไม่สวยเราก็ทำให้มันสวยก็หาของหอมมาล้างมาทำแล้วก็ทำเอาของหอมมาใส่ใช่ไหมถ้าเคยนวดถ้าไม่นวดก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่เคยก็ไม่เป็นไรเนี่ยดูตอนเนี้ยจิตแบบเนี้ยมันไม่ทำงานแต่ถ้าเราสงบแล้วเนี่ยจิตเข้าสู่ความสงบจะสงบเท่าไหร่ก็ปล่อยมันสงบแต่ออกจากความสงบก็ยกจิตดวงเนี้ยขึ้นพิจารณาเลยตอนเนี้ยจะดูแต่จิตที่ออกจากความสงบเนี่ยท่านบอกว่าเป็นจิตโกยการงานจะเป็นจิตที่เป็นกลางจะไม่อคติเข้าข้างตัวเองเพราะนั้นมาใช้จิตตรงนี้มาพิจารณาแล้วก็ดูตามความเป็นจริงครับผมมันอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรมันเกิดมายังไงแล้วมันก็ล่วงหล่นหมุนเวียนไปแล้วถ้าลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปล้างไม่ต้องไปสระอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคิดแค่ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมองเห็นภาพจิตก็จะเห็นความจริงก็จะยอมรับความจริงแต่นี้เมื่อเราพิจารณาอยู่เห็นทุกวันทุกวันนี้ล่ะ
ผมขนเล็บผนังที่เห็นข้างนอกถ้าให้พิจารณา5อย่างนี้แหละเพราะมันอยู่ข้างนอกแล้วเป็นสิ่งที่เราหลงมันอยู่หลงใช่ไหมหลงผมต้องสวยขนต้องสวยไม่สวยก็กำจัดออกไปเล็บก็ต้องสวยฟันก็ต้องสวยไม่สวยก็ดัดหนังยิ่งแล้วต้องสวยโอ้โหเครื่องสำอางเยอะแยะมากที่จะมาบำรุงหนังนี่แหละให้มันดูโอเคให้มันดูดีก็สารพัดที่จะทำกันมาใช่ไหมเราก็ต้องลองพิจารณาเราก็จะเห็นความจริงแต่ว่าถ้าดูตอนนี้ไม่ยอมรับหรอกแต่ถ้าจิตสงบได้สักประมาณระยะหนึ่งจะมากจะน้อยแล้วแต่ออกจากความสงบเนี้ยอย่าทิ้งจิตดวงนี้เราทิ้งกันมาเยอะมาผู้ปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทิ้งตัวเนี้ยปฏิบัติแล้วพอออกจากสมาธิก็เอาแผ่เมตตาไปแล้วก็ไปเลยแต่ถ้าสังเกตจิตให้ดีๆตอนนั้นนะจิตจะรู้สึกมันว่างๆมันสบายๆความคิดอะไรก็ไม่ค่อยมีตอนนั้นเนี่ยจิตจะเป็นกลางอยู่ท่านบอกให้ใช้จิตดวงนี้แหละเอามาพิจารณากายเราตรงนี้เพราะเราหลงอยู่ไอ้5อย่างนี้เองจึงทำให้เราวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเกิดแต่ตายไม่จบสิ้นอย่างที่กล่าวแล้วที่เราคิดว่าเราจะต้องมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากมายพอเราถึงจะมีความสุขมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่จริงๆแล้วไม่เกิดสมบูรณ์ตรงนั้นเลยใช่ไหมฮะนั้นเราก็เกิดมาแต่ละคนแต่ละท่านก็เกิดมาสมมติกันเท่านั้นเองสมมติเป็นสามีภรรยาสมมติเป็นลูกเป็นอะไรกันเสร็จแล้วก็ต้องจากกันไปตามวาระตามเวลาจะจากกันเร็วจะช้าก็ต้องจากต้องตายเป็นของธรรมดาที่จะต้องมีทุกคนงั้นทุกคนเดินทางไปสู่ความตายจริงๆแล้วก็จนตรอกหนีไม่ออกซะด้วยหรือใครหนีได้แต่มันก็ไม่กล้าเนาะถ้าพูดถึงตรงนี้ไม่ได้อาตมาตั้งแต่ยังไม่บวชก็โดนข้อหานี้เรื่อยเลยข้อหาว่าพูดไม่เป็นมงคลพูดถึงความตายเราก็บอกพระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะถ้านึกถึงความตายได้นะมันจะคุ้นชินแล้วมันจะยอมรับแต่ความจริงมันเป็นจริงแต่เราไม่ยอมรับมันเราไม่อยากตายทุกคนไม่มีใครอยากตายหรอกใช่ไหมเมื่อไม่อยากตายเราก็จะหนีมันแล้วเราจะหนีมันพ้นไหมล่ะไม่มีใครหนีพ้นเราต้องหันมายอมรับความจริงนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำยังไงจะหันมายอมรับความจริงได้นะว่าอะไรที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของมันธรรมชาติธรรมดาไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าใครก็จะมาแกล้งเรามาว่าเรามาด่ามาอิจฉาริษยาให้ร้ายเสียดสีเราก็ให้นึกเลยว่าโอ้อดีตชาติเราเคยทำเขาไว้แน่ๆให้ใจเขาไปใจได้ไหมยากกันนะใหม่ๆมันยากเรื่องอะไรไม่เคยไม่รู้เลยว่าทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ชาตินี้ไม่ได้ทำตั้งหน่อยแล้วเรื่องอะไรจะใช้ได้ยังไงแต่ท่านบอกว่าให้ทำใจอย่างนั้นเถอะแล้วจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่ทำเราก็ทุกข์เราทุกข์แล้วก็เกิดโตกลับก็เกิดกรรมใหม่มันก็วนเวียนแต่เนี้ยจองกรรมจองเวรกันต่อไปอีกแต่ถ้าเรายอมใช้หนี้หนักเข้าจิตเนี่ยจะเข้มแข็งขึ้นนะเจออะไรก็ใช้หนี้ไปเจ็บป่วยมาก็ใช้หนี้ไปเบียดเบียนสัตว์ก็ไว้เยอะก็ต้องรับไปก็วิธีใช้หนี้จิตเนี่ยมันยอมรับเนี่ยความเจ็บป่วยมันลดไปกว่าครึ่งเลยนะถ้าไม่ต้องรักษาหรอกบางทีเนี่ยมันต้องทำแล้วจะเข้าใจตรงนี้มันพูดยากด้วยความคิดยังไงก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าลงมือทำแล้วจะเห็นเมื่อเราเริ่มใช้ไปจนเคยชินเรื่อยๆเจออะไรก็ใช้นี่ไปนักเข้ามันจะเกิดขอบคุณขึ้นมาได้โอ้ถ้าไม่ได้เขานี่เราก็ไม่เข้มแข็งเนาะเมื่อก่อนนี่ใครแตะต้องไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้นุนแกงมั่งไอ้นี่ว่ามั่งไอ้นั่นด่ามั่งเอ๊ะเดี๋ยวนี้เฉยๆได้มันจะพัฒนางั้นโดยเราไม่รู้ตัวหรอกมันจะเกิดขึ้นมาเองดังนี้ดังนั้นก็ต้องฝึกสติให้ได้บ่อยๆเกิดอะไรขึ้นก็กลับมาที่กายเราก่อนกำหนดตั้งแต่ศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งวิเดียวเองกายเป็นยังไงแล้วก็มาดูใจเป็นยังไงแล้วก็เฉยแค่นี้เองถ้าทำอย่างนี้ได้บ่อยๆประจำดังนี้จิตมันจะทำงานจะทำเป็นปกติเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นหลังจากแค่นี้ไปแล้วถัดมาก็จะเกิดขอบคุณเขาได้เมื่อขอบคุณได้เนี่ยด้วยความจริงใจเลยจะรู้สึกอย่างนั้นนักเข้าก็ใช้นี่ไปขอบคุณไปสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดอีกอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกเมตตามันจะเกิดเพราะการปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมตตาภาวนาพัฒนาความเมตตา
สังเกตจิตเราก็ได้เรามาในบางทีเราเกิดร้อนรนโกรนก็วายแต่พอเรามานั่งไปปล่อยใจว่างๆดูลมหายใจสักเดี๋ยวเดียวสักพักหนึ่งก็จะเกิดรู้สึกจิตมันจะอ่อนโยนลงไปหรือไม่ก็จะเย็นลงไปได้แต่บางคนก็กระสับกระส่ายมากขึ้นนะถ้าเป็นคนคิดมากก็ไม่ให้นั่งเพราะฉะนั้นอิริยาบถนี่ก็ช่วยในการแก้ไขในการปฏิบัติคือถ้าคิดมากท่านบอกว่าให้ไปเดินก่อนเดินเร็วๆเนี่ยเดินไปเดินมาให้มันปรับธาตุก่อนความร้อนข้างในมันเยอะหงุดหงิดคิดมากท่านบอกไปเดินเดินเพื่อจะนวดพื้นเท้าเนี่ยให้เลือดลมมันไหลเวียนสะดวกถึงสมองได้เดินเร็วๆก็ได้เดินฟรีจะตายเลยเสร็จแล้วก็พอมันเริ่มช้าก็มากำหนดที่ส้นขวารู้ซ้ายรู้ขวาพูดซ้ายโตขวาหนอซ้ายหนอก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดอะไรก็ได้ที่เราเป็นที่สะดวกของเราต่อกำหนดไปเรื่อยๆนี่สติเริ่มแล้วแต่เดินตอนแรกก็เรียกเดินพิจารณาธรรมแต่ตอนหลังก็จะเดินมีสติขึ้นสติก็จะเริ่มความคิดก็บางลงไปเองโดยไม่รู้ตัวหรอกแต่เราจะไปตั้งว่าเราจะเดินให้มันหยุดคิดห้ามไม่ได้ความคิดความคิดนี่ห้ามไม่ได้ต้องปล่อยมันเลยปล่อยก็คิดไปแต่เราจะเดินจะคิดไงก็คิดแต่เราก็เดินเดินให้เร็วๆคิดไม่ทันหรอกถ้าลองเดินจริงๆเราจะรู้นั่นแหละวิธีคลายแล้วเมื่อความคิดคลายแล้วค่อยมานั่งนั่งนี่เป็นการรวมจิตให้มันสงบมากขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นจริงๆแล้วการเดินเนี่ยเป็นการฝึกสติที่ดีมากมีอานิสงส์มากด้วยทำให้กำลังกายเราเข้มแข็งแล้วก็เรียกว่าเดินทางไกลก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมแล้วก็เขาเรียกว่ามีอาพาธน้อยความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ค่อยมีเพราะเลือดลงไหลเวียนสะดวกปรับธาตุอยู่แล้วอาหารที่รับประทานก็ย่อยง่ายก็จะไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารกระเพาะลำไส้แล้วก็เป็นผู้ปราลบความเพียรอย่ามีความเพียรก็คือผู้ที่เดินเนี่ยจะปราลบความเพียรนั่งเนี่ยสงบก็นั่งได้ไม่สงบก็นั่งได้ใช่ไหมมันเป็นธรรมชาตินั่งแล้วนั่งสบายสงบไม่สงบก็นั่งแต่เดินเนี่ยจำเป็นมันจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าขยันเรียกว่าปาลบความเพียรคือขยันนั่นเองแล้วข้อสุดท้ายข้อที่ห้าอานิสงส์ก็คือถ้าสมาธิจะตั้งมั่นได้นานขณะที่เดินเนี่ยเกิดสมาธิเนี่ยสมาธิจะตั้งมั่นได้นานจะอยู่ได้นานเพราะนั้นไม่ต้องนั่งเสมอไปถึงจะเกิดสมาธิเดินก็เป็นสมาธิเดินไปเงี้ยเดี๋ยวมันเบาสบายเดินไปเดินมามันหยุดคิดก็มีสติรู้นะรู้การเคลื่อนไหวอยู่แต่ความคิดไม่มีมันหยุดคิดนั่นแหละสมาธิแหละยืนก็เป็นสมาธิได้แม้แต่นอนก็เป็นได้มันไม่จะเป็นต้องนั่งเสมอไปทุกอิริยาบถสามารถสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองด้วยสติที่ต่อเนื่องด้วยการทำสติไว้ที่กายต่อเนื่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับลิงมันจะรวดเร็วมากไปไหนมาไหนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราเคยผ่านประสบการณ์ยิ่งเยอะยิ่งไปเที่ยวเยอะมากไม่เคยอยู่กับตัวเลยไม่ค่อยกลับบ้านเพราะฉะนั้นวิธีการจับลิงให้ทำไงก็เอามันล่ำโซ่แล้วก็ปักหลักเอาไว้ก็ล่ำไว้ที่หลักงั้นมันจะไปไหนก็ไปไปไหนมันก็ติดหลักมันต้องกลับมาไปไหนก็ติดหลักก็ต้องกลับมาใช่ไหมตัวใหญ่จะเราใช้ลมหายใจเนี่ยลมหายใจเนี่ยจะเป็นตัวที่จะมีอยู่ตลอดเวลาของเราท่านบอกให้ปักหลักไว้ที่ลมหายใจเลยก็ดูลมไม่ได้ดูตัวลมนะดูการกระทบของลมที่กระทบเข้าที่จมูกตั้งแต่จมูกไปโพรงจมูกผ่านไปนี่ลงมาเพดานเพดานเป็นเครื่องกรองกรองแล้วก็ลงผ่านลำคอมาครึ่งกลางของอกลงจนถึงท้องมีอีกวิธีง่ายๆเทคนิคก็มีหายใจเอาแต่อย่างเข้าอย่างเดียวออกเราไม่นับดูแต่เข้าออกไม่ต้องดูเมื่อหายใจเข้าไปพื้นหนึ่งถึงแค่นี้เอากำหนดจิตไว้นี่แล้วก็ปล่อยหายใจออกธรรมดาจิตไปอยู่ตรงนี้แล้วก็หายใจเข้าไปใหม่มันก็จะลงไปเพดานแล้วรู้สึกจิตอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยออกไปธรรมดาแล้วหายใจเข้าใหม่ก็จากนี้ลงไปมันก็จะรู้สึกลงแล้วแล้วก็ออกไปธรรมดาแล้วหายใจเข้าใหม่ก็จากท้องก็ลงต่อไปถึงท้องแล้วจากหน้าอกไปถึงท้องก็จะรู้สึกของลมที่ต่อกันไปได้อย่างวิธีนี้ก็ผมก็ตามลมเข้าไปเห็นจะเห็นลมเป็นที่กระทบผ่านร่างกายเราเป็นเส้นทางเข้าไปจิตก็อยู่ต่อเนื่องมันตั้งมั่นอยู่นั้นได้แล้วจะอยู่ข้างในจะเป็นข้อดีถ้าจิตกระทบจากข้างนอกเนี่ยเกิดนิมิตง่ายที่ปลายจมูกเนี่ย
ดูไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพอดีหายใจออกปุ๊บสงบเห็นนิมิตแน่นอนจิตมันแลบออกข้างนอกแต่ถ้าเข้าในถึงจะเห็นนิมิตก็เป็นนิมิตกายเราก็เป็นข้อดีแต่เป็นถูกต้องเห็นนิมิตข้างนอกก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าอย่าไปยึดไว้เท่านั้นเองเห็นก็รู้ว่าเห็นก็ไม่ว่าเราก็ไปต่อก็แค่ดูเฉยๆแล้วอาจจะกลับมาที่ลมก็ได้ตั้งลมของเราไว้ปักหลักกำลังนั่งดูลมอยู่เงี้ยเล็งมันจะไปแล้วจิตเราเนี่ยมันเล็งมันจะไปได้ยินเสียงอะไรมันไปปุ๊บเลยจะไปที่เสียงเราดึงมันไว้กำหนดรู้ที่หูได้ยินที่หูไว้แล้วก็ปล่อยมันแล้วก็กลับมาที่ลมที่หลักตาเห็นปุ๊บก็ไม่ไปที่รูปเห็นที่ตาแล้วก็กลับมาที่หลักจมูกได้กลิ่นก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ได้กลิ่นแต่ไม่ไปที่กลิ่นแต่อยู่ที่จมูกแล้วก็กลับมาที่หลักลมหายใจเกิดรับประทานอาหารเหมือนกันนะได้รสชาติปุ๊บก็ให้รู้ที่ลิ้นแล้วก็กลับมาที่ลมสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ต้องไปที่อากาศอยู่ที่ผิวหนังเรารู้สึกกระทบมันเย็นหรือมันร้อนมันอ่อนหรือมันแข็งแล้วก็กลับมาที่ลมเนี่ยทดลองทำดูทำอยู่แค่นี้ปักหลักให้ได้ที่ตรงจุดใดจุดหนึ่งที่ลมหายใจเรานี่แหละค่อยๆเดินตามมันไปก่อนก็ได้หรือว่าตรงไหนมันชัดก็เอาตรงจุดนั้นได้ที่เดียวก็ได้บางท่านก็ชัดที่ท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบก็ได้บางท่านก็ชัดที่ลมที่กระทบที่ปลายจมูกสองช่องจมูกก็จับตรงนั้นก็ได้บางท่านก็ที่คอก็มีหายใจไปรู้สึกได้ที่คอก็ชัดก็มีไม่เหมือนกันชอบตรงไหนก็เอาตรงนั้นแต่เอาเป็นหลักไว้เลยแล้วมันจะไปไหนก็รู้แล้วก็กลับมามันก็ใกล้อะไรไหมถ้าเราไปที่เสียงมันไกลไปแต่ถ้าอยู่ที่หูเนี่ยไกลแล้วหูแล้วก็มาเลยตาก็มาเลยจมูกก็อยู่ตรงนี้แล้วลิ้นกายก็อยู่ใกล้ๆดึงไปดึงมาตั้งแต่เข้าลิ้นก็ไม่ไปแล้วติดหลักตอนนี้เราจับได้ลิ้นก็จะไม่หนีไปเที่ยวไกลก็จะอยู่กับบ้าน

นั้นหลักการปฏิบัติจริงๆแล้วก็ด้วยการทำสติแบบนี้ทุกอิริยาบถเราพยายามทำสติกำหนดรู้ตัวเราให้มากส่วนมากเราจะมาเน้นกันตอนที่มาลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัตินะแต่พอออกจากชั่วโมงปฏิบัติแล้วไม่ค่อยจะทำตรงนี้สำคัญมากที่เรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการนี่ฮะบ่มแบบนี้แหละบ่มตาเห็นแล้วเราเป็นไงมันจะเกิดชอบกับไม่ชอบเราก็เฉยไม่ว่าหูดีนก็ชอบไม่ชอบเราก็เฉยจมูกได้กลิ่นชอบกับไม่ชอบเราก็ไม่ว่าก็เฉยลิ้นในรสก็เข้าไปแล้วรสชาติรสดีก็ชอบรสไม่ดีก็ไม่ชอบแต่เราก็ไม่ว่าก็เฉยได้กายกระทบเย็นร้อน

แต่เราก็ไม่ว่าก็เฉยได้นะกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็รู้แล้วก็ไม่ว่าก็เฉยทำความรู้สึกไว้อย่างเงี้ยลองทำไปเรื่อยๆถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันนะตอนเย็นๆโยมมานั่งจะรู้สึกว่ามันสงบได้เร็วนะทดลองดูได้สักสามวันก็ปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ท่านบอกถ้าจะทดลองก็ทดลองสักเจ็ดวันแนวทางนี้แบบนี้เรารู้สึกชอบแล้วก็ทำไปเลยทำไปเรื่อยๆๆสักเจ็ดวันแล้วก็มาดูผลที่ได้รับเป็นยังไงถ้าทำแล้วมันโปร่งสบายเบาๆอันนั้นวิธีนั้นก็ถูกจริตละแต่ถ้าทำแล้วมันอึดอัดกัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจท่านบอกว่าเลิกทำอย่าไปทำต่อเราจะผิดทางแล้วทำให้เราทุกข์เขาเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำตนให้เหนื่อยเปล่าแล้วจริงๆแล้วสบายไปก็ไม่ใช่ก็หย่อนยานอีกสตินี่จะรู้แค่แตะรู้เบาๆนั่นเองไม่หย่อนไปไม่ตึงไปนะกระดิดปิ่นที่เสียงเป็นกลางๆก็จะเสียงไพเราะถ้าไม่หย่อนไม่ตึงพอดีพอดีของมันเรื่องการทำเนี่ยไม่ต้องไปเร่งอะไรเยอะจากการอยู่ในตัจจิกเนี่ยจะมีเป็นอีกวิธีหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะอยู่กันว่าเพื่อจะให้ไม่ง่วงใช่ไหมจะอยู่ให้ได้จุดมุ่งหวังจะอยู่ให้ได้แล้วก็ทำยังไงจะไม่ง่วงเราก็หาวิธีนั้นเลยไปค้นหาผิดวิธีไปวิธีเขาบอกจะง่วงก็จังมันแล้วจะดูตัวง่วงนี่แหละอยู่เพื่อจะดูตัวง่วงเนี่ยเพราะฉะนั้นการจะดูตัวง่วงสติเราต้องต่อเนื่องได้เนี่ยก็โดยที่จะมาบอกเนี่ยคือกำหนดรู้ไปเรื่อยเลยจะหยิบจะขยับแล้วก็รู้จะหันขวาหันซ้ายจะลุกขึ้นจะเดินไปจะก้าวไปจะนั่งลงนั่งจะขยับแบบไหนเอายุงกัดก็รู้เอาจะพัดจะโบกก็รู้ขยับให้รู้การขยับก็เยื่อของเราทั้งหมดการเคลื่อนไหวทุกชนิดของเราส่วนมากมันจะเป็นอัตโนมัติที่เราทำอยู่เนี่ยอัตโนมัติบางทีพัดอยู่ตรงเนี้ยแต่ใจไปไหนก็ไม่รู้ก็มีเนี่ยสติไม่อยู่แต่ถ้าเรารู้ว่าเราพัดเราก็รู้เพราะมันก็รู้สติทำเหมือนง่ายๆนี่เองแต่ถ้าพยายามทำต่อเนื่องไม่บ่อยๆเอาจิตไว้เรื่อยๆโยมสังเกตนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันตัดความคิดไปเยอะสังเกตนะเพราะฉะนั้นความคิดจะไม่ค่อยออกดังนั้นเมื่อความคิดไม่มีเนี่ยนิวรณ์คือความคิดนั้นนิวรณ์เนี่ยใกล้จะดับเลยเมื่อไม่มีเกิดสติรู้ต่อรู้ไปเรื่อยเนี่ยแล้วก็หยุดคิดเป็นสมาธินั้นสมาธิคือหยุดคิดนั่นเองทันทีที่หยุดคิดก็นิวรณ์ก็ดับสมาธิก็อยู่ตรงนั้นสติก็อยู่ตรงนั้นปัญญาก็เกิดตรงนั้นจุดเดียวกันเลยงั้นการทำสติมาจนถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจตรงนี้ได้เองจิตจะเข้าใจเลยจะมีปัญญาขึ้นมาเพราะสตินี่แหละเป็นตัวเรียกปัญญาออกมาใช้งานจะเข้าใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นมากเข้ามาเข้าเนี่ยหนักเข้าก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจากโลภโกรธหลงตื่นจากอวิชชาผู้เบิกบานถ้าตื่นจากอวิชชาเนี่ยเกิดวิชาขึ้นมานี่ก็เบิกบานขึ้นมาเองนั่นนี่จิตพุทธะด้วยการฝึกสติตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นธาตุรู้ที่เราทำจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะรู้มันจะพัฒนาเข้าใจไปมันจะไม่ไปอะไรตรงไหนไม่หรอกเพราะนั้นการตั้งที่เราต้องการให้ทำอะไรสักอย่างนึงสมมติเราจะนั่งก็จะต้องให้เห็นลมเงี้ยตรงนี้ก็ผิดนะหรือว่าการปฏิบัติเนี่ยเราจะปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้เรียนเก่งเพื่อให้หน้าใสเพื่อให้อะไรล่ะลดความอ้วนต้องไปเสียลดความอ้วนใช่ไหมก็มีอีกหลายวิธีที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งจะทำให้สิ้นอาสวะกิเลสด้วยการฝึกสติก็ไม่ใช่เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ใช่นะที่ใช่คือให้มันรู้ตัวเท่านั้นเองรู้สึกรู้ได้รู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสติแค่รู้แล้วเหมือนกับว่าไม่มีอะไรทำจิตให้มันเหมือนกับอยู่กลางๆมันค่อนข้างจะละเอียดสักเล็กน้อยตรงนี้จะเปรียบเทียบเหมือนอะไรจริงๆมันโหดร้ายเหมือนกันนะนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไปรู้ว่ากายเนี้ยใจเนี้ยมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเนี่ยมันโหดเนาะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเราไปตั้งนานแล้วแล้วที่เราทำเราก็ต้องการให้ได้แล้วทำแล้วมันไม่ได้อะไรแล้วก็มารู้อีกตัวตนละตัวเราก็ไม่ใช่เราอีกเอ๊ะมันยังไงจะทำอีท่าไหน

แต่ถ้าดูไปละเอียดแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการเกิดดับเท่านั้นเองเราเนี่ยไปหลงอยู่กับอดีตกับอนาคตกับเรื่องที่เราจะต้องสร้างตัวจะสร้างความสุขอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นเนี่ยมันไปหลงอยู่กับอดีตที่ต้องเอามาคิดเป็นประสบการณ์แล้วก็วาดฝันอนาคตไว้ความหวังความฝันของคนเราจึงมีทุกวันตลอดเวลาเจออะไรก็จะฝันก็จะหวังอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอยู่เรื่อยเลยเพราะฉะนั้นเราขาดเรื่องของปัจจุบันขณะบางคนจะคิดแต่ไม่รู้คิดอะไรเครียดก็ไม่รู้เครียดเรื่องอะไรแม้กระทั่งบางทีรับประทานอาหารเนี่ยรับประทานจนอิ่มแป้เลยแต่ยังไม่รู้เลยรับประทานอะไรไปมีไหม จริงๆในโลกของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ความไม่รู้นี่แหละมันทำให้เรามันบังไปเรื่อยนั้นกายเนี่ยมันปฏิบัติอะไรไปแล้วเนี่ยถ้าทำเป็นประจำมันเกิดอัตโนมัติเมื่อกายอัตโนมัติเนี่ยจิตมันไปอย่างอื่นละมันไปต่ออย่างอื่นดังนั้นเราจะไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้คำว่าอวิชชาคือไม่รู้เนี่ยมันไม่รู้แค่เพียงว่ามันไปรู้อดีตมันไปรู้อนาคตแต่มันไม่รู้ปัจจุบันขณะเนี่ยปัจจุบันขณะเนี้ยอะไรเกิดขึ้นกับเรากายเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงเนี่ยขณะจิตเนี่ยมันแค่น้อยกว่าวินาทีชั่วขณะเท่านั้นเองสังเกตดิการเห็นของเราก็เหมือนกันนะขยับนิดเดียวตันเองมันเห็นสลายขณะมากได้ยินก็เหมือนกันก็หลายขณะมากนี่เข้าไปตัวละเอียดถ้าบางคนอาจจะมีนิสัยอยู่ถ้าจับตรงนี้เป็นจับประเด็นได้มันก็อาจจะไปทางลัดก็มีจับแค่นี้จริงๆถ้าทำไปจนกระทั่งเห็นพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นกายเห็นใจไปดูกายลมหายใจเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดดับเกิดดับเกิดดับลมหายใจเนี่ยมันตายตลอดนะลมหายใจหายใจมาแล้วก็ออกก็ตายแล้วหายใจเข้ามาหายใจออกก็ตายแล้วใช่ไหมตายแล้วเพราะมันผ่านไปแล้ว ยงงงว่าถ้าเราดูให้ดีๆตัวละเอียดเราจะเห็นเลยว่ากายเนี่ยมันก็เกิดดับตลอดไม่เคยอยู่กับที่เลยความเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะแต่เรามองไม่เห็นเราจะเห็นทีมันก็ใช้เวลาหลายวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนละถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเราเล็กน้อยหน้าอาจจะแบบนี้ไปหน่อยเอาตอนแรกก็หน้าดีหน้าใสไปก็หน้ามองแล้วก็เปลี่ยนละถ้าจะคิดแบบเปลี่ยนแปลงตามเวลาก็ดูตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนมาตลอดไม่ได้อยู่กับที่นะแต่เราไม่เห็นมันแต่ถ้าจะมาดูการเปลี่ยนแปลงของจิตจะเห็นความคิดเนี่ยเราดูไปจะไปเห็นเลยว่าเดี๋ยวมันก็คิดขึ้นมาเราคิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วกำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปไม่กำหนดมันก็ดับแต่ว่าจริงมันก็จะเกิดจะดับจะเกิดจะดับบางทีขนาดเราคิดต่อเนื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่การเกิดดับของแต่ละคิดละคิดละคิดมันก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยดูไปดูมาจะเห็นเลยว่ารูปนี้นามนี้หรือว่ากายนี้ใจนี้มันก็ไม่มีไม่ใช่เราจริงๆเราบังคับก็ไม่ได้แล้วทุกข์คือการทนอยู่ในสภาพไม่ได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงนี่คือทุกข์ในอิริยาบถนี่คือการเปลี่ยนแปลงนี่แหละถ้าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรอนิจจังคือความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงกับความเปลี่ยนแปลงของทุกข์อันเดียวกันไหมใกล้เคียงกันแล้วนะแล้วเราก็บังคับบัญชาไม่ได้จะให้มันเป็นไปอย่างอื่นจะให้มันคงอยู่ตรงนั้นก็ไม่อยู่เพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสรุปแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเราพิจารณาเห็นอะไรทักอย่างนึงเนี่ยมันจะเห็นต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นเลยเมื่อเห็นตรงนั้นได้แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ากายนี้ก็พึ่งไม่ได้ใจนี้ก็พึ่งไม่ได้แล้วเราจะพึ่งอะไรเราจะพึ่งอะไรดีไม่มีที่พึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเราถึงได้เปล่งวาจาแล้วไงว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าจริงๆเราจะพึ่งยังไงอ่ะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะพึ่งยังไงก็ไม่รู้จะว่าพึ่งไงดีอ่ะพุทธะคืออะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นในที่สุดแล้ว
ความเป็นพุทธะเกิดขึ้นในจิตเรานี่เองแล้วผู้ที่เราจะพึ่งได้คืออะไรอัตติอัตโนนาโถพึ่งจิตดวงนี้แหละจิตที่มีสติที่เกิดเป็นธาตุรู้ธาตุกายสิทธิ์ที่รู้ขึ้นมานี่แหละตัวนี้เราจะพึ่งตัวนี้ได้ในสุดจิตจะมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมคืออะไรก็สิ่งที่เรารู้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเรียกว่าทั้งหมดทั้งโลกนี้ก็เป็นธรรมะทั้งหมดยกมาฟังสวดอภิธรรมแล้วใช่ไหมกุศลธรรมะธรรมทั้งหลายที่ไม่มีโทษให้ผลมีความสุขอกุศลธรรมะธรรมทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมด้วยโทษให้ผลมีความทุกข์อัปยากตาธรรมะธรรมที่ไม่สุขไม่ทุกข์กลางๆเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยในจิตถึงสภาวะนี้จะมองอะไรก็เป็นธรรมะหมดดีก็เป็นธรรมะไม่ดีก็เป็นธรรมะก็จะไม่รังเกียจอะไรไม่รังเกียจแม้กระทั่งความคิดที่ไม่ดีของเราเราจะเข้าไปถึงสภาวะอย่างนั้นได้มันก็จะเกิดคลายหรือละมาเองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเราจะพึ่งพระพุทธด้วยจิตของเราพึ่งพระธรรมก็อยู่ที่จิตของเราพึ่งพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นใครก็เหมือนกับเราตรงนี้แหละแล้วท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมแล้วเมื่อเราปฏิบัติได้ตรงนั้นนี่การพึ่งพระสงฆ์เราก็พึ่งอย่างนี้แหละจะเป็นการพึ่งแบบนี้ด้วยการปฏิบัติของเราโดยย่อๆคือสติตัวเดียวแล้วในมรรคมีองค์8เนี่ยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเนี่ยมันก็เริ่มจากเห็นว่ากรรมมีจริงกรรมคือการกระทำถูกไหมทำทางไหนบ้างทางความคิดมโนกรรมทางวาจาก็วจีกรรมทางกายก็เป็นกายกรรมก็เป็นกลางๆแต่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุคติภูมิฉะนั้นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเราคิดอยู่ทุกวันเลยมีสวรรค์มีนรกอยู่ยามใดที่เราสดชื่นสบายใจมีความสุขเบิกบานนั่นแหละบุญเกิดขึ้นบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นสบายแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจหงุดหงิดรำคาญนั่นแหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วแล้วก็พิสูจน์แค่นี้ก็ได้เราจะเห็นเลยว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราไปสวรรค์กี่ครั้งไปนรกกี่ครั้งตรวจสอบได้เลยด้วยกรรมการกระทำที่เราทำเนี่ยเพราะนั้นสิ่งนี้พาเราไปเกิดเมื่อเรามารู้ตรงนี้ปุ๊บโยมก็เลยมาวัดสังฆทานใช่ไหม จะมาบุญก่อนเพื่อจะได้ไปสวรรค์บ้างนี่ได้สมาธิที่มาจากบ้านแล้วเห็นไหมพอมาถึงปุ๊บมาทำอะไรสมัครแล้วเขาก็ให้รับศีลใช่ไหมศีลเนกขัมมะเนี่ยก็เรียกว่าเนกสัมมะสังกัปโปสัมมาสังกัปโปความดำริชอบเนกขัมมะคือออกจากบ้านจากเรือนมาอย่างโยมนี่ออกมาชั่วคราวใช่ไหมถ้าออกมานานเข้าก็เริ่มนานขึ้นอย่างพระนี่ถ้าไม่สึกก็เขาเรียกว่าถาวรเหมือนกันแต่ถ้าสึกก็จบจากในกัมมะจริงๆในกัมมะบารมีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันเองนะถ้าเต็มรอบแล้วมันก็มาเองอาตมาก็ไม่ได้ไม่เจตนาจะบวชนานหรอกจะบวชแค่15วันเองเนี่ยเพราะว่ามันถึงเวลาของมันมันเต็มมันก็จะเป็นเราอยากอะไรเนี่ยไม่ใช่เวลามันก็ไม่ได้แต่เวลาเราไม่อยากอะไรแล้วเนี่ยมันถึงเวลามันก็ได้เนี่ยสติถึงได้บอกว่าเราต้องปลูกไว้ปลูกต้นสติก่อนเมื่อปลูกแล้วก็รดน้ำพรวดินทุกวันพยายามเจริญให้ได้ทุกวันทุกวันประจำสม่ำเสมอไม่ต้องมากแต่ทำสม่ำเสมอไม่ถอยแล้วผลที่ได้รับมันก็จะเกิดเองนะเดี๋ยวผลมันก็จะเกิดออกดอกออกผลขึ้นมาเราไม่อยากให้มันออกมันก็จะออกแต่ถ้าว่าขณะกำลังทำแล้วก็เมื่อไหร่จะออกอยากให้มันออกมันก็ไม่ออกเพราะยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมเนี่ยความทุกข์เกิดจากความที่จิตเรามันดิ้นรนที่อยากแตกต่างกันไปอยากให้เร็วอยากให้ช้าอยากให้ดีก็ความอยากทุกชนิดนั่นแหละเป็นเหตุของทุกข์เหมือนกับว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยหลวงปู่อาจารย์ท่านก็สอนเนี่ยท่านเปรียบเทียบตรงเนี้ยโยมว่าอย่างเงี้ยมันยาวหรือมันสั้นถ้าโยมว่ามันยาวแสดงว่าโยมอยากให้มันสั้นใช่ไหมแต่มันก็เป็นของมันแค่เนี้ยแต่แล้วว่ามันสั้นก็แสดงว่าอยากให้มันยาวกว่านี้นั้นอยู่ที่จิตเราเนี่ยอยากเท่านั้นเองก็เป็นเรื่องของความอยากก็เรียกว่าบัญญัติจับว่าตัณหาตัณหาคือความอยากทยานอยากทุกชนิด
อยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายก็เกี่ยวข้องกับตัณหาทั้งหมดงั้นนี่คือเหตุของทุกข์ทั้งหมดเลยท่านบอกให้ละข้อนี้เสียในรัตตธรรม4ประการเพราะนั้นในสมาธิถัดมาที่บอกแล้วว่าเมื่อโยมมาที่วัดแล้วรับศีลแล้วก็ได้เนกขมะสังคโปเพราะนั้นเนกขมะเป็นบารมีเนกขมะบารมีด้วยแล้วก็เป็นอเนกขมะในสังมาขับสัมมาสังคโปในมรรคมีองค์ที่2ได้แล้ว2นี่เรื่องของปัญญาปัญญาขั้นต้นของเราสุตตะมัจจปัญญากับจินตามัจจปัญญาก็มาถึงที่นี้แล้วก็ลงมือทำทันทีที่โยมรับศีลได้อีก3ธรรมวาจาก็พูดจบเห็นไหมสังเกตว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นมีความเห็นที่ถูกที่ตรงเท่านั้นเองมันก็จะคิดถูกแล้วมันก็จะพูดถูกแล้วก็จะทำถูกพูดถูกก็เป็นธรรมวาจานี่คือศีลในข้อที่4ของศีล8ถัดมาก็เป็นสัมมากัมมันโตการงานชอบแล้วก็ทำชอบทำถูกแล้วก็เกิดอาชีพที่ถูกอาชีพชอบเพราะนั้นเรื่องวาจาเรื่องการกระทำเรื่องอาชีพเกี่ยวข้องกับศีลคือไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเราก็ได้ไปอีก3องค์แล้วมรรคองค์8ส่วนองค์ที่7ไอ้องค์ที่6ก็เป็นอะไรสัมมาวายโมความเห็นชอบถูกไหมฮะครับสัมมาสติมาอีกแล้วคนจาก

จะเลยได้ทำวันนี้มาองค์เดียวอ่ะโมทนาครับท่านอยู่ไม่ไกลว่างๆก็มาค้างที่นี่ก็ได้ครับแล้วขยันมาประจำได้สังเกตในข้อที่6เรียกว่าสัมมาวายามะคือความเพียรชอบก็เพียรละสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วก็เพียรสร้างความดีให้เกิดเพียรละแล้วก็เพียรระวังไม่ให้มันเกิดสิ่งไม่ดีแล้วก็เพียรสร้างความดีให้เกิดให้ถึงพร้อมเมื่อได้แล้วเราก็เพียรรักษาไว้เป็นความเพียรชอบสัมมาประธาน4เพียรในอะไรเพียรในองค์ที่7คือสมาธิเพียรระลึกถึงสตินั่นเองนั้นดูสังเกตให้ดีว่า1 2เราได้มันมาจากบ้านนะองค์ที่3 4 5เนี่ยเรารับศีลเราได้แม้แต่ทั้งศีล5ก็ได้เหมือนกันก็เรียกว่าตามฐานะนั้นศีลเสมอกันตามฐานะไม่ได้เท่านะอย่างโยมอย่างอาตมาเนี่ย227จะโยมศีล5ใช่มั้ยอย่างนี้ศีล8เนี่ยก็เรียกว่าศีลเสมอกันตามฐานะของใครของใครไงฐานะของศีลแต่ละท่านจะว่าเท่ากันไม่ได้เท่ากันด้วยตัวเลขแต่เท่ากันด้วยสภาวะงั้นสังเกตดูว่า2ข้อเป็นปัญญาอีก3ข้อเป็นเรื่องของศีลรับศีลแล้วได้แล้ว5องค์ก็ไปแล้วตัวที่ลงมือจริงๆคือความเพียรชอบกับสติสัมมาสติเท่านั้นเองดังนั้นจึงคือการเจริญสติด้วยความเพียรชอบเมื่อเจริญสติด้วยความเพียรชอบต่อเนื่องผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบจิตตั้งมั่นถูกต้องก็คือเป็นสมาธิที่ถูกต้องสมาธิก็เกิดนี่ก็ครบ8องค์เมื่อสมาธิเกิดก็ครบมรรคสมังคีมรรคสามัคคีรวมกันทั้ง8องค์เกิดเป็นปฐมมรรคปฐมฌานขึ้นตรงนี้เองเกิดเอกคตาตรงนี้นั้นหยุดคิดนิวรณ์ก็ดับแล้วก็เป็นสมาธิอันในมรรคมี8สังเกตว่าเราทำตัวนี้แล้วมันมาทำสติได้มากเข้าเนี่ยปัญญาตัวนี้จะค่อยๆพัฒนาทันทีที่เกิดสมาธิตัวนี้เนี่ยปัญญาก็มีบางท่านก็เกิดปัญญาขึ้นเลยก็มีแต่บางท่านก็ต้องออกจากจุดนี้เมื่อสมาธิคลายแล้วออกแล้วก็มาพิจารณากายพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นตามความเป็นจริงได้ตรงนี้จะเป็นวิปัสสนาญาณที่จะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มรอบเราก็จะไปแจ้งตรงนี้ได้จะเห็นชัดเริ่มต้นจากรู้จริงแล้วก็รู้ยิ่งแล้วก็รู้ดับรู้ความดับของมันก็จะรู้แจ้งขึ้นมาได้สมาธิข้อถัดมาที่เรามาเริ่มลงมือปฏิบัติที่ชั้นหยาบคือรู้เรื่องกรรมชั้นกลางก็เรียกว่ามารู้เรื่องอาการ32ในกายเราว่ากายเราเนี่ยทำไมไม่ใช่เราก็เป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยทำไม

ช่ตัวตนนะไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่ตัวตนแต่เห็นเป็นตัวอยู่เนี่ยแล้วเราลองมาแบ่งดีว่าเรามาเรียนรู้แล้วว่าประกอบไปด้วยอาการ32ก็มีผมขนเล็บฟันหนังที่เราเรียนรู้จากในบทสวดมนต์นี่แหละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่ออาการ32มารวมกันนี่เองเรียกว่าเป็นเราเหมือนกับเรามีรถคันหนึ่งตรงไหนเรียกว่ารถล่ะชี้ตรงไหนเป็นรถตรงลูกล้อไหมหรือตรงตัวถังหรือตรงเครื่องมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องทั้งหมดเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นรถใช่ไหมฮะคนก็เหมือนกันก็ทั้งหมดเรียกเป็นคนแต่จริงๆแล้วเมื่อแยกส่วนประกอบแล้วก็เรียกแยกออกกันนะพอแยกส่วนประกอบแล้วก็จะเห็นว่ามีอาการ32อย่างแล้วเราอยู่ที่ไหนอ่ะตัวเราอยู่ที่ไหนไม่เห็นนะจิตเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็จะมีแต่ผมคนเล็บฟันหนังเส้นเอ็นตับไตไส้ปอดโครงร่างโครงกระดูกมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำทะเลน้ำต่างๆก็มีอาการของ20อย่างเป็นธาตุดินเป็นคุณพ่อให้มาอีก12อย่าง12อาการเป็นธาตุน้ำนี่คุณแม่ให้มางั้น32อย่างก็เป็นยืมคุณพ่อกับคุณแม่มาไม่ใช่ของเราอีกพอมารู้ตรงนี้ได้ถัดมาก็มาแยกเป็นธาตุอาการ32แล้วก็มารู้ความเป็นธาตุว่านี่ไง20เป็นธาตุดินอีก12เป็นธาตุน้ำส่วนธาตุไฟท่านบอกว่าได้มาโดยกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์จะได้37องศาเซลเซียสให้ความอบอุ่นกับร่างกายเผาผลาญอาหารให้เราแล้วก็เผาเราจนเหี่ยวเมื่อธาตุไฟเผาเหมือนกันเหี่ยวแก่เลยส่วนธาตุลมอ่ะก็ลมหายใจเข้าหายใจออกต้องหายใจเอาเองธาตุลมลมขึ้นเบื้องสูงก็จะทำให้เราเลืออาเจียนได้ลมลงเบื้องต่ำก็จะทำให้เราขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่เราประทานเข้าไปก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเริ่มจากตรงนี้นี่คือธาตุลมธาตุลมคือการเคลื่อนไหวแต่ถ้าใครฟังอภิธรรมจะเห็นว่าอะไรนะมีอยู่18อย่างใช่ไหมธาตุปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะด้วยความเป็นธาตุที่ทรงตัวอยู่18อย่างจริงๆเป็น18อย่างตรงไหนถ้าว่าโดยธรรมชาติก็เรียกว่ามีธาตุ4แต่ถ้าว่าโดยพิสดารพระพุทธเจ้าแบ่งธาตุของมนุษย์เป็น6ธาตุด้วยกันธาตุที่5คือเขาเรียกว่าอากาศธาตุช่องว่างในหูเราช่องว่างในจมูกช่องว่างในท้องเนี่ยอย่างว่างให้เห็นอยู่เนี่ยเป็นอากาศแต่เมื่ออากาศเคลื่อนไหวปุ๊บก็เป็นวายโยธาตุเป็นลมแต่ถ้าอยู่ว่างๆเขาเรียกเป็นอากาศธาตุก็เป็นธาตุที่5ส่วนธาตุที่6ก็เป็นธาตุรู้ฮะวิญญาณธาตุแล้ววิญญาณเป็นธาตุแล้วธาตุรู้ตัวนี้เองงั้นวิญญาณก็ไม่อยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่ตาก็เป็นจักขุวิญญาณอยู่ที่หูก็เรียกว่าโสตวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณตัวนี้เราได้ยินไม่ได้อยู่ที่จมูกก็เรียกว่ากานวิญญาณมีหน้าที่รับกลิ่นอยู่ที่ลิ้นก็เรียกว่าจิวหาวิญญาณมีหน้าที่รับรสชาติต่างๆอยู่ที่กายก็เรียกว่ากายวิญญาณมีหน้าที่รับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนที่จิตเรียกว่าจิตตวิญญาณนั้นวิญญาณ6ของคนเรามีอยู่อันนี้เป็นโดยพิสดารธาตุก็จะเป็น6ธาตุ18อย่างคืออะไรอดีตปัจจุบันอนาคตก็อย่างละ6 38เป็นลักษณะของที่เขาจะมาพิจารณาอภิธรรมจะเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกมากก็ต้องปฏิบัติจะเข้าใจแต่ถ้าเรียนอย่างนี้แล้วตีความเข้าใจเนี่ยเข้าใจได้ยากได้ค่อยไม่ค่อยถึงแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะเห็นสภาวะของมันได้ง่ายขึ้นไม่ยากเลยเพียงแต่ฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบนี้เท่านั้นพยายามทำสม่ำเสมอไว้เป็นประจำแล้วเราจะได้ผลตรงนี้แน่นอน เพราะนั้นนี่มรรคมีองค์8ก็ครบแล้วเราก็เดินมาทางตรงนี้งั้นนี่คืออริยสัจ4ที่พระเจ้าค้นพบจริงๆท่านคนพบในความเป็นเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทตอนที่8ขวบที่ไปนั่งสมาธิเนี่ยออกจากสมาธิเนี่ยพระองค์ทรงเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าการเขาเรียกว่าการสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยการที่ว่าสัตว์ต่างๆเกิดมาแล้วก็เกิดปัญหาก็เกิดการเข่นฆ่ากันมาแบบเนี้ยพระองค์มีค้นหาการที่จะไม่ให้เข่นฆ่ากันจึงบัญญัติศีลเนี่ยคือการไม่เวียดเบียนกันก็ลืมตามาเห็นกบตัวหนึ่งจ้องอยู่มันแมลงก็บิน

0: มาพอดีกบก็แลบลิ้นแป๊บกินแมลงขณะที่กบปึ๊บกินแมลงไอ้งูอยู่ตรงไหนไม่รู้ข้างหลังก็กรุ๊บกินกบเข้าไปก็ค่อยกระเดือกเข้าไปเหยี่ยวบินมาจากไหนไม่รู้ปึ๊บก็เกี่ยวงูไปเนี่ยการที่จะต้องอยู่กับแบบเรียกว่าเบียดเบียนกันด้วยชีวิตก็ทำให้วงทรงทั้งเวสุรใจตรงนี้เหมือนกันว่าอ๋อสัตว์โลกอยู่กันแบบน่ากลัวต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดกันด้วยความยากลำบากฉะนั้นสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้จนพวกไปค้นพบปฏิจจสมุปบาทนี่เองแต่เสร็จแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เรียกว่าจะพูดให้ฟังค่อนข้างจะละเอียดต้องผู้ปฏิบัติแล้วเข้าไปรู้จิตตัวเองได้ต่อไปจะมองเห็นสภาวะนี้ได้ง่ายขึ้นถ้าสงสัยลองไปดูคร่าวๆในบทแก้วมีที่เป็นรูปยักษ์นั่นแหละเป็นรูปยักษ์ตรงนั้นเขามีอธิบายความไปเหมือนกันเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านจะให้ทำเป็นแบบซีดีแล้วอธิบายรายละเอียดแล้วเวลาเราไปดูแล้วก็ฟังเราก็จะได้เข้าใจก็เลยไม่ได้ทำท่านก็ละไปซะก่อนแต่พระองค์ทรงมาแสดงเป็นอริยสัจธรรม4ประการให้ฟังเพราะอริยสัจ4เนี่ยเป็นแนวทางการแก้ปัญหาโลกเลยเวลาเราทุกข์เนี่ยสังเกตมั้ยเวลาเราทุกข์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะคิดแก้ทุกข์นะไปคิดตรงปลายเหตุตรงแก้ที่เป็นทุกข์อะไรเราจะแก้ใครยังไงทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราก็พยายามจะถามพยายามจะหาวิธีอยู่แต่จริงๆท่านบอกว่าง่ายๆหลวงพ่อตลองเนี่ยสอนอาตมาท่านบอกว่าถ้าเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยท่านบอกว่าให้สาวกลับไปหาเหตุว่าเราอยากอะไรเนี่ยที่เราทุกข์อยู่ตรงนี้เราอยากอะไรถ้าเราสาวไปเจอเหตุว่าเราอ๋ออยากอันนี้อยากจะได้ตรงนี้แล้วเราไม่ได้เราจะมานั่งทุกข์คิดหาวิธีอยู่นี้ท่านบอกเมื่อสาวไปเห็นเหตุปุ๊บเนี่ยให้ละตัวนี้เสียแก้ปัญหาจบนั้นแก้ปัญหาเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปแก้ที่คนอื่นให้กลับมาแก้ที่เราเพราะทุกอย่างเกิดจากเรานี่แหละความทะยานอยากนี่เองงั้นมารู้ว่าเราทุกข์เราลองสาวไปดูจริงๆไม่ต้องละหรอกพอเราไปเห็นเหตุของมันจริงๆว่าเราอยากอะไรทุบเนี่ยมันละเองอัตโนมัติเลยเพียงแต่เราไปรู้ตัวเองแล้วตัวนี้คือวิชาตัวด้วยก็จะเกิดพัฒนาขึ้นมาในตัววิชาตัวนี้ก็จะรู้ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดการละความอยากไปตามลำดับจนกระทั่งที่สุดหมดความอยากไม่มีแล้วเนี่ยทุกข์ก็ดับหมดนะเมื่อเราละความอยากปุ๊บเราจะเห็นเลยทุกข์มันดับเมื่อเห็นทุกข์ดับนี่คือนิโรธนั่นเองอันนี้เราคือการดับของทุกข์แล้วก็ข้อปฏิบัติที่จะเห็นตรงนี้ได้ก็คือการเจริญสติด้วยความเพียรชอบโดยพื้นฐานของศีล นั่นเองการศีลดีสมาธิก็จะเกิดดีได้ใช่ไหมใครสงสัยไหมสงสัยไหมจบแล้ว พยายามแล้วเสียงไม่ไหวได้แค่นี้ใครสงสัยอะไรถามได้ตอนนี้ให้เวลา2นาทีนี่สงสัยเลยเหรอสงสัยหน่อยนะก็อนุโมทนาถ้าไม่สงสัยจะแสดงว่าสำเร็จหมดแล้วก็ไม่สงสัยเนาะไม่มีกิจกิจฉาแล้วเนี่ยไม่ลังเลหรือมั่นใจเดินต่อไปโอเคเอวัง
1: กฎแห่งกรรมเรื่องขูดรีดขูดเนื้อมีพุทธศาสนาสุภาษิตกล่าวไว้ว่าปัจฉาตปฏิทุกกตังแปลว่าความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังเพราะขึ้นชื่อว่าความชั่วนั้นเมื่อทำแล้วย่อมต้องให้ผลชั่วตอบแทนแก่ผู้ทำแน่นอนอย่าคิดว่าทำกรรมชั่วเล็กๆน้อยๆเลยเพราะถ้าทำบ่อยๆก็จะสั่งสมมากขึ้นได้และเมื่อนั้นกรรมชั่วก็จะได้โอกาสสนองแก่ผู้กระทำให้ประสบภัยพิบัติเคราะห์กรรมนานาประการเพราะฉะนั้น จงอย่าเข้าใจว่ากรรมชั่วนั้นไม่ให้ผลทำแล้วก็แล้วกันไปกรรมชั่วจะต้องให้ผลแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งในภายหลังดังเรื่องราวของครูวันชัยครูใหญ่โรงเรียนแห่งหนึ่งในโคราชที่ต้องรับผลแห่งการกระทำชั่วของตัวเองวันชัยจัดอยู่ในฐานะมีอันจะกินเพราะพ่อแม่ทิ้งสมบัติไว้ให้จำนวนหนึ่งดังนั้นนอกเหนือจากอาชีพเป็นครูสอนหนังสือแล้วเขายังทำมาหากินด้วยการปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้านด้วยถือเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีทีเดียวเพราะดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละเดือนนั้นมากกว่าเงินเดือนครูเกือบสองเท่าทำให้วันชัยมีเงินจับจ่ายใช้สอยอย่างคล่องมือและเข้าสังคมกับคนรวยๆได้อย่างสบายในที่สุดเขาจึงตัดสินใจแต่งงานกับโสภาสาวคนรักที่ทำงานบัญชีในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเธอก็ได้เข้ามาช่วยสามีทำบัญชีกู้ยืมเงินไม่นานทั้งสองก็มีทายาทคนโตเป็นเด็กผู้ชายอ้วนจ้ำม่ำกินจุวันชัยเห็นว่าเมื่อมีลูกก็มีค่าใช้จ่ายตามมามากประกอบกับภรรยาก็ต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูกความรับผิดชอบทั้งหมดจึงตกอยู่กับเขาเพียงผู้เดียววันหนึ่งวันชัยนำเอกสารการกู้ยืมทั้งหมดมานั่งดูในห้องรับแขกแล้วก็พูดคุยกับโสภาผู้เป็นภรรยาว่า
2: ช่วงนี้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ลดลงเพราะคนไม่ค่อยมากู้ถ้าหากคนที่กู้ชุดนี้ใช้ต้นใช้ดอกหมดเราก็จะแย่เพราะลูกโตขึ้นทุกวันค่าใช้จ่ายในบ้านก็เยอะขึ้น
3: ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงบ้างก็ได้นะคุณอย่างการไปกินอาหารนอกบ้านหรือซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆที่ซื้อให้ตัวเองให้ฉันให้ลูกทุกเดือนจะเต็มตู้ไปหมดแล้วก็เล่นกอล์ฟเข้าสังคมกับคนรวยๆน่ะลดลงหน่อยก็พอช่วยได้วันชัยได้ยินภรรยาเสนอเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจ
2: โอ้ยจะลดได้ไงพวกนี้เป็นหน้าตาศักดิ์ศรีของผมไม่งั้นคนเขาจะนินทาว่าสงสัยครูวันชัยย่ำแย่คงหมดเงินแล้วล่ะสิไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะไม่มีใครมากู้เงินเรา
3: โสภาได้ยินสามีพูดดังนั้นเธอก็เงียบไปขณะที่วันชัยก็นั่งมองเอกสารเงินกู้เริ่มครุ่นคิดถึงวิธีที่จะหาเงินมาให้ได้มากขึ้นแล้วในที่สุดเขาก็มองเห็นช่องทาง
2: ผมรู้แล้วว่าจะทำยังไงที่จะได้เงินมากขึ้น
3: แล้วเขาก็อธิบายให้ภรรยาฟังถึงวิธีการที่ตัวเองคิดขึ้นมาโสภาฟังแล้วไม่เห็นด้วยกับสามีเพราะเธอเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจึงเตือนสติสามีว่าฉันว่าอย่าทำเลยมันไม่ดีหรอกแล้วฉันก็ไม่อยากทำด้วยเพราะมันบาป
2: โอ้ยมันจะบาปตรงไหนกันฉันไม่ได้ไปฆ่าใครสักหน่อยเธอนี่โง่ไปได้ถ้าเธอกลัวบาปมากนักก็ไม่ต้องทำฉันจะทำเอง
3: แล้ววันชัยก็ลุกขึ้นหอบเอกสารทั้งหมดไปที่โต๊ะทำงานเขาค่อยๆเลือกเอกสารที่ต้องการแยกออกมาไว้กองหนึ่งจากนั้นก็ลงมือปรับเปลี่ยนแก้ไขบางสิ่งบางอย่างจนเสร็จทั้งหมดวันชัยตรวจความเรียบร้อยอีกครั้งด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะเก็บเอกสารใส่ลิ้นชักเช้าวันรุ่งขึ้นนายเด่นพ่อค้าขายผักในตลาดได้มาที่บ้านครูวันชัย
4: สวัสดีครับครูผมเอาดอกเบี้ยงวดแรกมาจ่ายนี่ครับ275บาทคุณกู้ผมไป 8,500 บาทดอกเบี้ย 5% ต่อเดือนมันก็ต้อง425บาทอะไรกันครู ผมกู้ไปแค่ 5,500 บาทเท่านั้นนะครับ
2: แน่ใจนะ
4: แน่สิครับ
3: วันชัยจึงเดินไปหยิบเอกสารกู้ยืมมายื่นให้ดู
2: เอ้าดูซะนี่ไงเงินกู้ 8,500 บาทวันที่คุณมากู้น่ะคุณรีบร้อนมากแล้วดูเบลอๆชอบกลเหมือนคนคิดหนักผมบอกให้นับเงินคุณก็บอกไม่เป็นไรแล้วก็รีบไป
3: เด่นนั่งทบทวนเหตุการณ์ที่ครูวันชัยบอกแต่เขาก็ยังยืนยันว่ากู้ไปเพียง 5,000 บาทวันชัยจึงย้ำว่าคุณก็ลงลายมือไว้เป็นหลักฐานกู้ยืมแล้วนี่ถ้าไม่ใช่ 8,500 บาทคุณจะเซ็นทำไมผมเป็นครูไม่เคยโกงใครคุณเคยได้ยินว่าผมโกงใครหรือเปล่าไปถามคนที่ตลาดดูก็ได้มีคนกู้ผมหลายคนเพราะถ้าผมโกงใครคุณคงไม่มาขอกู้ผมหรอกใช่ไหม
4: คำพูดของวันชัยทำให้เด่นนิ่งเงียบไปสักพักแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรครับครูผมจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามที่ครูบอกเอาเป็นว่าผมผิดเองก็แล้วกัน
3: เด่นพูดจบก็ควักเงินเพิ่มให้กับวันชัยแล้วเดินจากไปวันชัยยิ้มด้วยความดีใจที่วิธีการของเขาเป็นผลสำเร็จและไม่ใช่เพียงนายเด่นพ่อค้าผักเท่านั้นที่มีปัญหาเช่นนี้คนอื่นๆอีกนับสิบคนก็เป็นเหมือนกันและทุกคนก็ได้แต่ก้มหน้ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครอยากเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยกลโกงในการแก้ไขปรับเปลี่ยนตัวเลขเงินกู้อย่างแนบเนียนทำให้วันชัยเริ่มมีรายได้เป็นก่อเป็นกรรมเข้ามาเหมือนเดิมและเขาก็ใช้วิธีนี้กับคนใหม่ๆที่หลงมากู้เงินและหากเขารู้ว่าคนไหนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขาก็จะทำสัญญาฉบับพิเศษด้วยการยึดที่ยึดบ้านหากไม่ใช้เงินต้นคืนตามกำหนดซึ่งมีหลายรายที่ต้องสูญเสียที่ดินไปวันชัยมีความสุขได้มีนานกรรมก็ติดจรวดมาถึงบ้านช่วงนั้นเป็นปลายฝนต้นหนาวแต่อากาศกลับหนาวๆร้อนๆผิดปกติวันชัยรู้สึกคันทั่วร่างกายและจามอยู่ตลอดหมอบอกว่าเขาเป็นโรคภูมิแพ้จึงให้ยากินและยาทาแต่อาการไม่ทุเลาลงเลยตรงข้ามกลับเป็นหนักกว่าเก่าทั้งตัวของวันชัยเต็มไปด้วยรอยผื่นคันเขาเก่าเก่าเก่าเก่าเก่าจนเลือดออกซิบซิบแต่ยิ่งเก่าก็ยิ่งคันจนกระทั่งบางครั้งต้องใช้ฝาจุกน้ำอัดลมมาช่วยเก่าซึ่งก็ยิ่งทำให้ทั่วร่างเต็มไปด้วยแผลถลอกเลือดไหลซึมตลอดเวลาแม้พันยาจะพาไปหาหมอหลายแห่งทั้งกินยาทายาหลายขนานหมดเงินค่ารักษาไปมากมายแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นนับวันเนื้อตัวของวันชัยตกอยู่ในสภาพเน่าเฟะจากเลือดและน้ำเหลืองที่ไหลออกมาจากแผลที่เกาและติดเชื้อจนกระทั่งต้องส่งโรงพยาบาลวันชัยใช้เวลารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราว2สัปดาห์ก็สิ้นใจเพราะติดเชื้ออย่างหนักจากแผลถลอกซึ่งเขาไม่ยอมหยุดเกาเพราะรู้สึกว่าคันจนทนไม่ไหวหากได้เกาก็จะรู้สึกดีขึ้นบ้างแม้กระทั่งนาทีสุดท้ายก่อนตายเขายังเกาไม่หยุดและตายในสภาพที่มือยังเกาหน้าอกด้วยสีหน้าที่เจ็บปวดทรมานในงานศพของวันชัยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเหตุที่เขาเป็นเช่นนี้เพราะเกิดจากกรรม ที่เกิดจากการขูดรีดขูดเลือดขูดเนื้อคน

อื่นทำให้ต้องมาขูดเลือดขูดเนื้อตัวเองจนกระทั่งตายขณะเดียวกันภรรยากับลูกซึ่งมีส่วนในการใช้เงินบาปที่ได้มาจากการโกงขูดรีดผู้อื่นก็ต้องพลอยรับกรรมตกระกำลำบากในที่สุด

ญาณคือความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นในระหว่างแห่งความสงบเป็นต้นว่าญาณระลึกชาติได้ญาณรู้จักเหตุการณ์ในอดีตญาณรู้จักเหตุการณ์ในอนาคตรู้จักวาระจิตความนึกคิดของบุคคลอื่นเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิชาน่าอัศจรรย์ทีเดียวแต่ถ้าหากว่าหลงและติดอยู่ในญาณเหล่านี้แล้วจะทำให้เกิดความเนิ่นช้าในการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่อริยสัจธรรมจากพระธรรมคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เราก็เชิญพระพุทธองค์มาไว้ที่ใจพระธรรมคำผีคำสอนพุทธเจ้าทางดับสงบดับทุกข์มาไว้ที่ใจพระสงฆ์เจ้าผู้เดินทางตรงพระนิพพานคือมีมรรคคจิตที่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองนั้นเราก็เชิญมาไว้ที่ใจเราใจของเราก็เป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจของเราเร่าร้อนได้เมื่อเรามีพระพุทธเจ้าเสียแล้วก็เลยกลายเป็นคนใจเยือกเย็นไม่ค่อยมีปัญหากับใครคนอื่นเขาโกรธเขาก็ทุกข์กันไปเราไม่โกรธเราก็สบายใจทำให้ใจหงุดหงิดได้นั่นแหละเป็นสุขที่สุดจึงว่ารวมหมดแล้ววัดร้อยวัดพันวัดมาไว้ที่ใจดวงเดียวสร้างก็เพื่อต้องการสร้างใจให้มีศีลสมาธินั่นเองเพื่อไปนิพพานบวชกันร้อยองค์พันองค์ก็คือมาบวชใจนั่นเองให้ใจมีศีลสมาธินั่นเองอ่านพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือมาสอนให้ใจปฏิบัติให้มีศีลสมาธิอยู่ที่ใจรู้นั่นเองรวมแล้วพุทธศาสนาทั้งหมดไม่มีอะไรมีใจดวงเดียวใจเป็นนายกายเป็นเบาถ้าใจดีแล้วก็ใช้ไปหมดใช้ให้ทำอะไรได้หมดถ้าใจเป็นกุศลก็ทำให้กายเป็นกุศลให้การงานเป็นกุศลถ้าใจเป็นอกุศลก็ไปใช้ให้เป็นอกุศลการงานก็เป็นอกุศลเขาเรียกว่าบวกบุญลบบาปบวกบุญถ้าใจดีก็บวกบุญมีอยู่5ก็ได้10มีอยู่10ก็ได้20ยิ่งทำอะไรมันก็ยิ่งได้ถ้าคนใจไม่ดีมันก็บวกบาปลบบุญออกมีแต่บาปมีทุกข์อยู่เท่านี้ทุกข์ก็มากขึ้นไอ้ความดีใจก็ไม่มีมีแต่ความท้อถอยมีแต่ความเสียใจบารมีเราต้องสร้างกุศลทางปฏิบัตินี่ไว้เป็นอุบายทั้งหมดฐานก็เป็นอุบายในทางทำให้เราละความตณีศีลก็เป็นอุบายที่จะทำให้จิตใจของเรามีสติให้เพิ่มสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญานั่นเป็นเครื่องตัดกระแสกรรมกายกรรมที่คิดทำบาปมันก็หมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหมดเพราะมีปัญญาเห็นบาปที่ใจแล้วก็ละอยู่เรื่อยถ้ามีปัญญาจึงจะตัดกรรมได้กรรมเวรจะหมดกันไปก็ตรงใจนี่เองตรงใจมีปัญญาวิปัสสนาจึงเป็นการตัดกรรมทำบุญอะไรยังไม่ตัดกรรมเท่ากับเจริญปัญญาการภาวนาจึงต้องเริ่มขึ้นกับทุกคนคนเกิดมาต้องสัมผัสกับสิ่งนี้ถ้าไม่ได้สิ่งนี้เราไม่กลับใจได้แน่นอนใจคนเราไม่ใช่หยุดคิดได้ง่ายไม่ใช่สงบได้ง่ายไม่ฝึกก็ไม่ได้เลยมันต้องมาฝึกหาที่สงบฝึกกับที่วิเวกหรือมีเวลาฝึกเมื่อฝึกเป็นแล้วเราก็เอาไปทำจะขึ้นรถลงเรืออยู่บ้านทำงานทำการเราก็เอาใจนั่นแหละให้มันมีสติที่เรารู้ว่าเราทำอะไรเราโกรธก็ให้รู้ว่าใจมันโกรธอย่าไปว่าคนโน้นโกรธเรามันทุกข์ก็ให้รู้ว่าใจมันทุกข์เพราะเรามันคิดมากจึงทุกข์มากมันสุขก็ให้รู้ว่าสุขเพราะเราไม่ค่อยคิดอะไรเราใจสงบมันดีใจเสียใจมันไม่ใช่ใครเราเป็นผู้สร้างเองนี่เรื่องกรรมฐานพูดเรื่องจิตใจกันพูดเรื่องจิตเราก็ต้องรู้จิตของเราตัวเองไม่รู้ตัวเองจะไปบอกใครไฟไหม้ที่ศีรษะจะให้ใครดับได้ไหมถ้าใจของเราร้อนเราจะทำให้เย็นได้ยังไงเราก็ต้องภาวนาที่มันคิดนึกอยู่ทุกวันนี้เราไม่รู้เราก็ไม่เย็นได้สักทีเดียว
เราก็วุ่นวายหาเหตุไม่ได้สักทีแต่ถ้าเรารู้ว่าพอเราสงบแล้วเราก็รู้อ๋อมันเป็นเพราะความคิดวุ่นวายนี่เองทำไงไม่ได้ก็ต้องภาวนาใหม่สร้างฐานให้ดีสร้างฐานสติสมาธิภาวนาให้ดีมันก็ใจดีไปเองมันก็พัฒนาให้สูงขึ้นใจทำสมาธินี่ถ้าจิตมันมีสมาธิมันก็เกิดปีติพอมีปีติละครั้งความง่วงก็หายทำให้จิตมันมีปีติจะได้ดีใจทำให้มีสมาธิแล้วปีติจะเกิดต้องทำให้สติติดต่อกันทำให้จิตไม่ไปอื่นทำให้จิตมันอยู่กับอนาปานุสติทำให้มันเห็นลมเข้าลมออกติดต่อเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนเห็นลมนี่หายไปอันนั้นจะเกิดปีติถ้าใครทำได้ทำจิตเอาไว้ที่จมูกตัวเองบ้างเอาไว้ที่ท้องบ้างหรือจะเอาไว้ตรงดูส่วนใดที่กายของเราบ้างก็เอาไว้ที่เดียวถ้าเราเล่นอารมณ์อนาปานสติเราก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกลมผ่านเข้าแล้วก็รู้เบาๆลมผ่านออกแล้วก็รู้เบาๆลมยาวลมสั้นแล้วก็รู้เบาๆสังเกตเรื่อยๆเวลานั่งสมาธิอย่านั่งก้มหน้าสิถ้านั่งก้มหน้าลมมันหายต้องนั่งตัวตรงๆลมไม่หายสติมันไม่หายพอดูลมชัดนะเข้านะเข้ามันชัดนะชัดนะเข้านะเข้าเราก็ดูเรื่อยๆไปจนลมมันละเอียดพอลมละเอียดแล้วสติมันก็ดีสติมันก็มั่นคงพอลมละเอียดมากๆขึ้นมันก็จิตมันก็เริ่มเย็นสงบเกิดปีติบางครั้งนั่งไปเหมือนลมหายไม่ต้องกลัวหายเป็นหายหายนั่นแหละจิตมันปราณีตมันไม่หายไปไหนหรอกมันก็อยู่ในตัวนั่นแหละทำสมาธิต้องกำหนดลมให้เป็นแล้วก็ฝึกเป็นให้เห็นกายตัวเองไว้เห็นจิตตัวเองไว้พอสงบมากๆแล้วก็นี่ออกมาก็เห็นอารมณ์ตัวเองเห็นว่าเราคิดโน่นเห็นว่าเราคิดนี่แล้วก็ภาวนาต่อภาวนาให้ใจหยุดต่อเรียกเจริญปีติอยู่เรื่อยเข้าสมาธิออกสมาธิทำให้จิตมันเคยทำให้เห็นตัวเองเรียกว่ามองตัวเองอยู่เรื่อยมันก็จะเกิดความชัดของจิตจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ค่อยฟุ้งซ่านหรอกรักสงบนั่งที่ไหนก็สบายใจไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ค่อยวุ่นวายไม่มีเรื่องอะไรพอทำอย่างนี้เราก็จะเกิดดีใจเห็นว่าโอ้สมาธินี่เป็นของดีความเพียรมันก็มากขึ้นความปวดความเมื่อยความขี้คร้านความหดหู่ท้อสอยถอยอะไรมันก็หมดไปเองก็อยากจะสงบอย่างเดียวจิตมันก็มีความเพียรมากกว่าธรรมดาอันนี้เราต้องมีปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาถ้าเราไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดถ้าเราไม่มีปัญญาสมาธิก็ไม่เกิดเงินต่อเงินงานต่องานงานต่องานงานต่อเงินเงินต่องานเงินต่อเงินมันต่อกันได้เหมือนกันถ้าคนรู้จักต่อสมาธิอบรมให้เกิดปัญญาทำจิตแน่วแน่แล้วทำให้รู้ทำให้ฉลาดเมื่อมีปัญญาแล้วก็มีอุบายที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิอยู่บ่อยๆทำให้จิตนั้นไม่เสื่อมจากสมาธิและนี่เราก็ต้องพยายามอบรม
ให้เกิดขึ้นในตัวเราสักครั้งหนึ่งก็ยังดีมันก็ค่อยๆต่อไปเองไอ้ที่นั่งนั่งมันไม่สงบนั่งนั่งแล้วมันไม่ได้สมาธิสติของเรามันไม่ดีเราไม่ได้ทำความเพียรให้ติดต่อกันเราไม่มีปัญญามันก็เลยนั่งมาอะไรมันก็ไม่ได้อะไรสักทีอันนี้เราจะต้องเข้าใจตัวเองการสร้างบารมีคนเราจะมีบารมีมันต้องมีความเพียรบารมีจึงจะเกิดแล้วก็มีขันติอดทนแล้วก็มีสัจจะตั้งใจจริงมีแล้วก็มีเมื่อมีสัจจะตั้งใจจริงมีความเพียรพยายามแล้วก็ผลก็จะออกมาได้ในถ้าเราสร้างบารมีเราไม่มีขันติความอดทนไม่พออ่อนแอไม่ต่อสู้กับเวทนาไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เกิดในใจตัวเองไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรไม่มีสัจจะจริงก็ไม่บรรลุถึงเป้าหมายถึงปัญญาได้ไม่ถึงที่สุดแล้วก็วางใจสบายไม่ได้อุเบกขาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามมาโอ้การมีพุทธเจ้าเราเนี่ยใช้เวลานานต้องสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปกว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยยากเหลือเกินพุทธเจ้ากว่าจะทางมาถึงพระนิพพานให้พวกเราเดินเนี่ยทางมาใช้เวลานานต้องนับชาตินับปีไม่ถ้วนต้องสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปจะได้เป็นพุทธเจ้าแต่ละองค์พวกเรามาก็มาเดินไปเลยไม่ต้องถางเลยเดินไปถึงเท่านั้นเองเป็นผู้เดินตามทางเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าต้องทางให้พวกเราเดินพระองค์ต้องมีความเพียรมากมายกว่าคนธรรมดามีความอดทนมากมายกับคนธรรมดามีขันติมีวิริยะมีสัจจะมั่นคงอย่างที่โยมเคยได้ยินเรื่องพระเจ้าสิบชาติอะไรเนี่ยพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าห้าร้อยชาติเนี่ยแต่ละชาติของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยโอ้โหอดทนทั้งนั้นเลยเป็นชาติที่เสียสละทั้งนั้นเลยเป็นนักเสียสละที่ไม่มีใครจะเสียสละเท่ากับพระพุทธเจ้าเกิดมาก็มาเป็นประโยชน์คนอื่นทั้งนั้นเลยมาเป็นเรือให้คนข้ามฟากมาต่อเรือลำใหญ่คนข้ามฟากคนทั้งหลายนี่อยู่ฝั่งความตายหมดคนทั้งหลายที่อยู่ฝั่งความตายฝั่งความแก่ฝั่งความเจ็บฝั่งน้ำตาทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้ามีเรือลำหนึ่งซึ่งนำพวกมุมมนุษย์เนี่ยให้ข้ามฝั่งไปสู่คนจากฝั่งโน้นคือฝั่งพระนิพพานเรือลำที่ใหญ่ลำเล็กๆก็ไม่พอสร้างแล้วก็นำคนข้ามไปคนจากความแก่ความเจ็บความตายพ้นความร้องไห้หมดน้ำตาเรือพระพุทธเจ้าข้ามฝั่งได้แต่บางคนไม่ข้ามก็มีเดินเลาะตะลิ่งก็มีไม่อยากข้ามอยากไปตามโรงหนังโรงละครโรงเหล้าโรงยาไปเรื่อยๆแล้วเลาะตะลิ่งไปนั่นแหละไม่ข้ามหรอกมีเรือข้ามก็ไม่อยากข้ามมากมายคนที่เลาะชายตะลิ่งไม่ข้ามเนี่ยเยอะเลยผู้ที่ข้ามเลยไม่มีกี่คนหรอกอย่างว่าสังฆทานก็มีสลาเดียวนะผู้ที่จะข้ามฟังมีสลาเดียวดังนั้นก็เลาะชายตะลิ่งหมดเสียดายแล้วพวกนั้นก็ตายหมดเลยถูกพญามารจัดการหมด
ศร้าโศกเสียใจดิ้นทุรนทุรายสั่นพลากจากกันหมดเลยไม่มีใครเหลือเลยไอ้พวกเลาะชายตะลิ่งนั้นไปเจออุปสรรคหมดผู้ที่พ้นอุปสรรคไปได้ก็ข้ามเรือไปกับพุทธเจ้าเท่านั้นเองนอกนั้นข้ามไม่ได้เพราะไปติดเพลินอยู่กับชายตะลิ่งเพราะชายตะลิ่งมันมีความสนุกของโลกีเยอะมีโรงเล่าโรงยามีสถานที่ลื่นลงพุทธเจ้าจึงว่ามีบารมีมากมีเมตตาใหญ่ที่มีคุณธรรมเผื่อแผ่พวกเราได้มาปฏิบัติตนในทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่เจอพุทธเจ้าเราคงปฏิบัติตนก็ไม่ถูกนะเราคงรักษาศีลไม่เป็นเราคงทำสมาธิกันไม่เป็นเราคงทำใจไปสวรรค์นิพพานกันไม่ได้เพราะไม่มีครูพระพุทธเจ้าสอนไอ้ที่เราได้รู้นี่พระพุทธเจ้าท่านมาชี้ทางให้เราเดินว่าศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรมรรคผลเป็นอย่างไรบุญบาปเป็นอย่างไรให้เลิกบาปให้ทำบุญทำที่ไหนท่านบอกให้ทำที่ใจโอ้ถ้าไม่บอกนี่เราไม่รู้เลยถ้าไม่บอกให้มีศีลสมาธิที่ใจเนี่ยไม่รู้เลยอะไรจะรู้ไงบางคนเกิดมาตั้ง 70-80 ปียังไม่รู้พุทโธสักตัวไม่รู้เลยภาวนาไม่ได้เวลาเจ็บนี่ร้องเรียกหาแต่ลูกแต่หลานช่วยอย่างเดียวพุทโธไม่เป็นทั้งที่เป็นคนเกิดมาในศาสนาพุทธก็เหมือนไม่เจอพุทธเจ้าเนี่ยพุทโธไม่เป็นก็ไม่เจอพุทธเจ้าคนที่พุทโธเป็นนั่นก็เหมือนคนเจอพุทธเจ้าเข้าถึงพุทธเจ้า

หรือพุทโธเป็นคนที่เจ็บตายอยู่ดำรงพยาบาลเนี่ยพุทโธไม่เป็นเยอะเลยร้องให้หมอช่วยร้องให้ลูกหลานเข้ามาอยู่ด้วยไม่มีใครพุทโธเป็นหรอกเพราะไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วไม่พบพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นคนไหนเกิดมาพบพุทธเจ้าแล้วก็นอนหลับอย่างเป็นสุขไม่ฝันร้ายคนเหมือนคนที่ว่านอนหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายก็เหมือนนั้นตายอย่างสงบเวลาดับจิตอย่างสงบถ้าฝันก็ฝันดีจิตมันก็มองเห็นแต่บุญเห็นแต่สวรรค์เป็นวิมานมารออยู่ข้างหน้าเรียกว่าหลับฝันดีไม่ฝันร้ายไอ้คนฝันร้ายคือคนไม่ได้พบพุทธเจ้า

ฝันดีไม่ฝันร้ายไอ้คนฝันร้ายคือคนไม่ได้พบพุทธเจ้าเวลาจะตายแล้วควายคว้าทุรนทุรายเยอะแยะเลยถ้าเรามารู้เรื่องใจเลยจริงว่าคนที่ไปกับพุทธเจ้านั้นดีแล้วเดินข้ามฝั่งฝั่งคือฐานศีลภาวนาที่จะนำเราข้ามได้เหลือคือศีลฐานภาวนาแล้วเกาะศีลให้ดีภาวนาให้ดีนั่นแหละเป็นเรือแล้วที่จะข้ามฝั่งแดนนรกแดนยุ่งยากลำบากใจถ้ายังไม่ถึงฝั่งก็ยังดีดีก็เราไม่ข้ามพระพุทธเจ้าสร้างไงบารมีโยมเคยอ่านไหมอ่านเรื่องพระเจ้าสิบชาติไหมเวลาพุทธเจ้ามีปัญญามีปัญญาจริงๆนะมีปัญญาที่ใครไม่รู้ถึงเลยเขาบอกว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์มาครั้งแรกเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะโกหกกันไม่เป็นเลยมนุษย์ไม่รู้จักคำว่าโกหกหรอกสมัยก่อนนี่มนุษย์โกหกไม่เป็นมนุษย์ลักขโมยไม่เป็นมนุษย์ฆ่าสัตว์ไม่เป็นมนุษย์ลักทรัพย์ใครไม่เป็นมนุษย์ผิดลูกเขาเมียเขาไม่เป็นมนุษย์ดื่มน้ำเมาไม่เป็นเมื่อครั้งแรกที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาชื่อว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเขามีหมู่มนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาตั้งนักปกครองไว้คนหนึ่งชื่อว่าเจ้ามนุษย์เจ้านั้นชื่อว่ามนุษย์ก็เลยชื่อยกย่องคนนั้นเนี่ยให้เป็นเจ้าผู้นำแต่ชื่อว่ามนุษย์คนทั้งหลายก็เลยชื่อว่าเจ้ามนุษย์เป็นเจ้ามนุษย์เสร็จแล้วก็ปกครองโดยทศพิธราชธรรมไม่มีใครเบียดเบียนกันเลยเพราะคนสมัยนั้นไม่รู้จะเบียดเบียนทำไมเพราะคนมันน้อยแต่ทรัพยากรมันดีอย่างพวกความเป็นอยู่เนี่ยพวกนาพวกข้าวเนี่ยไม่ต้องทำถึงเวลาก็ไปเก็บกันมามันขึ้นกับมันเองเอามาตั้งไว้ตามไอ้ก้อนหินเนี่ยมันก็แตกแล้วมันก็สุกขึ้นมาเองกินแล้วหอมข้าวสาลีอร่อยอร่อยเฉพาะกินแต่ข้าวเดียวก็วิตามินมันดีเหมือนกับเดี๋ยวนี้ข้าวไม่มีวิตามินใช่ไหมข้าวทำสองคนเดี๋ยวนี้ข้าวอะไรนาปลังข้าวไม่มีวิตามินคนจังหวัดชัยนาทเนี่ยทำข้าวนาปลังแต่ไม่ซื้อไม่กินข้าวตัวเองขายข้าวตัวเองไปซื้อนาทำนาอื่นที่เป็นนาปีกลัวจะกินข้าวไม่ดีขายข้าวตัวเองไปกินนาปีเพราะไอ้นาปีเนี่ยมันมีวิตามินข้าวมันดีกว่ากันไอ้นาปลังเนี่ยมันไม่ดีไอ้สมัยก่อนก็ของอะไรมันก็ดีไปหมดมนุษย์ก็มีความเจริญโตสมบูรณ์เท่ากับโรคเรียกว่าเป็นคนมีความเจริญทางด้านจิตใจมากคือเจริญทางด้านจิตใจนอนไม่มีประตูหน้าต่างไม่มีประตูหน้าต่างใครจะอยู่ที่ไหนก็อยู่กันไปไม่มีใครผิดใจกันเสร็จแล้วก็ปกครองมานักเข้านักเข้านักเข้าคนเริ่มมากขึ้นก็เกิดมีคนโลภขึ้นมาพอโลภขึ้นมามากๆขึ้นมาก็ชักเกินเลยก็แหละชักเกิดไอ้ข้าวอะไรนี่ไม่พอกินก็มาเข้าก็โกยมาไว้เป็นของตัวทำยุ้งขึ้นมาแล้วอันนี้ก็อันนั้นก็ทำยุ้งอันนี้ก็ทำยุ้งเก็บข้าวกันก็เกิดเป็นของมึงของกูก็เริ่มขึ้นมาเมื่อก่อนมีแบ่งกินได้เมื่อเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเสร็จแล้วก็คนจะเริ่มเห็นแก่ตัวแต่ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เพราะยังไม่ผิดศีลไอ้ศีลข้อนี้ผิดก่อนโยมสิ่งข้ออื่นยังไม่ผิดสิ่งข้อ

ษานี่เริ่มเป็นขึ้นมาพอดีมีพระราชาไปปกไปไปเรียนศิลปศาสตร์แล้วก็เป็นเพื่อนกับลูกอมาตย์ลูกกษัตริย์กับลูกอมาตย์เนี่ยเป็นเพื่อนกันไปเรียนหนังสือด้วยกันก็บอกเรารักกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยถ้าท่านกลับไปเป็นเจ้าแผ่นดินท่านจะทำไงถ้าเราเป็นเจ้าแผ่นดินเราจะต้องให้ท่านเป็นอมาตย์ถ้าเราเป็นเจ้าแผ่นดินเราจะต้องให้ท่านเป็นโปุโรหิตเป็นอมาตย์คู่บัลลังก์กับเราจริงหรือบอกจริงสิเรามีสัจจะเราพูดจริงก็ตกลงกลับมาจากการศึกษาแล้วเข้ามาก็มาได้มาเป็นเจ้าแผ่นดินถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินทำไงดีแต่ก่อนมนุษย์นี่เขาบอกว่าเจ้ามนุษย์เนี่ยไปไหนนี่ตัวเบาพวกคนมีศีลนี่ตัวไม่หนักลอยไปได้สามารถที่จะลอยได้แต่เจ้ามนุษย์คนเนี้ยเป็นคนที่มีบุญบารมีมากก็เสร็จแล้วก็พอมาแต่ตอนนี้พี่ของคนที่ไปเรียนด้วยกันน่ะเขาเป็นพี่มันเป็นพี่น้องสองคนพอพ่อตายเจ้าแผ่นดินก็ได้ครองเมืองก็จะต้องยกย่องอมาตย์ขึ้นมาเป็นปุโรหิตลูกอมาตย์แต่ตอนนี้มันติดขัดตรงพี่ชายมันจะต้องยกย่องตามฐานะจะต้องยกย่องพี่ชายขึ้นมาตอนนี้ไอ้น้องนั่นเป็นเพื่อนกับเจ้ามนุษย์เจ้าองค์นี้ทำไงดีที่จะต้องทำตามสัจจะเพราะเราเป็นเจ้าแผ่นดินเมื่อไรจะต้องให้คนนี้เป็นปุโรหิตเป็นอมาตย์ก็เลยบอกว่าเราจะประกาศเป็นทางการเหมือนกันเราจะประกาศเป็นทางการให้คนเนี้ยเป็นปุโรหิตคนทั้งหลายก็รู้เลยว่าถ้าประกาศคนนี้ให้เป็นปุโรหิตก็หมายถึงว่าคนพี่นะไม่ได้เป็นคนพี่ต้องเป็นก่อนถ้าเขามาบอกว่าคนนี้ให้เป็นก็หมายถึงว่าอายุคนนี้จะต้องมากกว่าพี่สิแต่พวกฤาษีอยู่ในป่ารู้ข่าวเขาผู้ที่เป็นอาจารย์ที่เป็นดาบทมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยเขาเหาะมาพอถึงวันนั้นเนี่ยเขารู้กันว่าพระเจ้ามันเจ้าองค์เนี่ยจะปลดจะพูดไม่มีความจริงคนทั้งหลายนี่ตื่นแตกมาดูกันว่าไอ้โกหกเนี่ยมันโกหกอย่างไรเขาว่าวันนี้เขาจะปลดเอาพี่ทำน้องเอาน้องทำพี่เนี่ยปลดอย่างไรคนมาดูกันคนที่สุดก็บอกประกาศว่าฤาษีก็บอกว่าอย่าทำนะพระองค์จะทำเลยสิ่งอันไม่ควรทำซึ่งมันผิดกฎบัญญัติของมณฑลบาลของราชสำนักหรือว่าเป็นกฎระเบียบประเพณีของกษัตริย์ที่ครองกันมาเนี่ยบอกเราจะต้องทำเพราะเรามีสัจจะถ้าท่านกล่าวสัจจะอันนี้มันก็ผิดอีกสัจจะหนึ่งมันไม่เป็นความจริงท่านจะต้องวิบัติตรงเราต้องกล่าวงั้นพระเจ้ามนุษย์นี่ก็เจ้านี้ก็ลอยตัวขึ้นไปประกาศในท่ามกลางคนฤาษีก็ลอยก็ห้ามพอประกาศไปเท่านั้นนะว่าคนนี้เป็นปุโรหิตซึ่งเป็นพี่ซึ่งมีอายุแก่กว่าควรเป็นปุโรหิตพอพูดเท่านั้นก็หล่นลงมาเลยพอหล่นลงมาก็เขาก็บอกให้ถอนคำพูดอย่าประกาศฤาษีบอกเราไม่ถอนเราจะต้องเป็นสัจจะที่ว่าผู้นี้เป็นผู้ที่ควรจะได้เป็นปุโรหิตเป็นพี่มีอายุมากกว่าพอพูดงั้นธรณีแยกเลยไปแค่ตาตุ่มเลยเขาก็บอกฤาษีก็เตือนบอกให้กลับคำพูดนะเราจะได้หมดกรรมอันนี้เขาไม่ยอมผลที่สุดเขาก็พูดแต่คำนั้นผลสุดแผ่นดินแยกเลย
คนสมัยก่อนเขาเรียกว่าธรณีสูบถ้าสมัยแค่นี้เขาเรียกว่าเป็นดินไหวอะไรเงี้ยก็เลยเป็นนั้นว่าคนทั้งหลายเขาแปลกใจว่าโอ้คำว่าโกหกเป็นอย่างนี้เองมนุษย์โกหกเป็นอย่างนี้เองก็เริ่มคนมีโกหกกันขึ้นมาทีนี้เมื่อคนนี้พูดได้ปลดคนนั้นก็ปลดต่อๆกันมาแต่ตะก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าปลดนะก็โกหกฟ้าผ่านะแสดงว่าสมัยก่อนฟ้าลงโทษคนโกหกเหมือนกันโกหกฟ้าผ่านะเราผู้หญิงผู้ชายรักกันเนี่ยต้องสาบานโกหกฟ้าผ่านะถ้าไม่โกหกถ้าโกหกให้ฟ้าผ่าฉันตายอะไรเงี้ยตะก่อนนี่คำพูดคนศักดิ์สิทธิ์เขาสาบานด้วยเอาธรรมชาติสาบานถ้าโกหกให้ธรรมชาติลงโทษแต่คนเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเป็นสัจจะที่ทำให้เราต้องยึดเหนี่ยวได้เลยคนก็เริ่มผิดศีลขึ้นมาตอนนี้เริ่มโกหกตอนนี้น้ำเมาคนไม่เคยกินก็เริ่มมีอีกครั้งหนึ่งมีโพรงไม้โพรงหนึ่งมันเป็นโพรงใหญ่ไอ้เจ้านกเนี่ยมันไปคาบไอ้ข้าวสาลีมากินตรงยอดไม้นะมันก็ปล่อยทิ้งเม็ดมันก็ร่วงลงไปบางตัวก็ไปคาบพวกไอ้พวกผลไม้มาพวกข้าวมากินไปแล้วก็ไอ้ในโพรงไม้นั้นมันก็มีน้ำฝนตกมันก็เลยพวกข้าวสาลีมั่งลูกไม้มันปนลงไปมันก็เกิดการเป็นแอลกอฮอล์ขึ้นมาก็กลายเป็นของหมักของดองมันก็ติดกันทุกวันมากินกันเจียวมาเลยพวกนกกระรอกกระแตพวกสัตว์มากินไอ้น้ำเมาในบ่อในโพรงไม้ไปในพรานเดินทางมาล่าสัตว์ว่าก็มาดูเห็นนกที่นั่นมันเจียวจาวก็เข้าไปดูบางตัวก็เมาโงเงียบินไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขึ้นไปตักดูพอไปตักก็ลองมากินเอ๊ะพอกินก็มันสนุกดีนะไอ้น้ำเมาเนี่ยพอกินก็ไปใจมันเหิมก็จับไอ้พวกนกพวกนั้นน่ะปิ้งกินแก้มกับไอ้น้ำเมาเนี่ยเกิดอยากร้องอยากลำขึ้นมาเลยพอกินขึ้นไปขาดสติทันทีพอกินเข้ามาอยากลองอยากลำกลายเป็นคนวิปริตก็นึกไอ้น้ำนี่ดีนะสนุกดีไอ้น้ำนี่มันดีสนุกดีเดี๋ยวต้องเอาตักเอาไปกินบ้างก็ไปเจอฤาษีอยู่ชายป่าบอกท่านฤาษีลองกินไอ้น้ำนี่กินแล้วสนุกดีนะเรียกน้ำก็เมื่อก่อนก็เรียกน้ำสนุกฤาษีลองกินก็เอาไอ้พวกนกที่ในผานปิ้งไปนะกินฤาษีเกิดนึกสนุกขึ้นมาร้องรำทำเพลงกับไอ้ในพรานเลยตกลงเอ๊ไอ้น้ำสนุกนี่ดีนะทำไงดีฤาษีก็คิดค้นว่าเราต้องรักษามันไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสูญในน้ำสนุกเนี่ยคนอื่นยังไม่ได้กินนะเนี่ยถ้าพระราชารู้เมื่อไรมันจะสนุกกว่านี้อีกนั้นก็ตกลงฤาษีก็ให้ในผ่านไปดูว่ามันมีอะไรบ้างก็สังเกตดูนกมันคาบข้าวมาบ้างคาบของมาต่างๆก็เลยรู้ว่าสิ่งอันนี้ต้องหมักก็ทำไอ้เป็นไห่เป็นโอ่งขึ้นมาก็หมักกันพอกินขึ้นมามันก็สนุกเต้นรำกันอยู่นั่นแหละไปผ่านไปดูสิก็เลยเพราะอย่างนั้นจะได้ไม่สูญพันธุ์ก็เข้าไปในเมืองไอ้ดูสิก็ในผ่านเข้าไปเมืองไปบอกเจ้าแผ่นดินไปพวกชาวบ้านลองทำใช้น้ำนี่มหาสนุกกินแล้วสนุกจังเลยแต่ที่จริงมันไม่สนุกเท่าไหร่นะมันจะต้องฆ่าเขาด้วยมันจะต้องหาไอ้ซึกกับแก้มมาด้วยหานกหาอะไรมาฆ่าอันนี้ศีลก็เริ่มผิดขึ้นมาเลยเมาด้วยแล้วก็ฆ่าสัตว์ด้วยเมื่อก่อนไม่รู้จักว่าเมาอย่างไรไอ้สุราที่เกิดครั้งแรกเกิดนี่คนความเป็นมนุษย์เริ่มหมดไปเลยพอเมาปุ๊บมาเมาปุ๊บนี่มนุษย์ไม่มีแล้วกลายเป็นยักษ์ขึ้นมาแล้วกลายเป็นเปรตขึ้นมาแล้วอยากเต้นอยากลำอยากภาพคอนปล่อยหลุดลุ่ยมาเลยฤาษีก็ปล่อยหลุดหมดไอ้ฝ่ายก็ปล่อยหลุด
เมาแล้วก็นอนกันอยู่นั่นเองไม่รู้ว่าพระว่าโยมแล้วกันเลยผลที่สุดก็ไปถึงเจ้าแผ่นดินก็บอกได้สูตรมหาสนุกสูตรพวกเนี้ยตกลงก็ในพานก็ทำพวกเจ้าแผ่นดินก็กินก็ติดให้ชาวบ้านกินก็ติดกันงอมแงมหมดเป็นกันทั้งเมืองเลยกันนี่เชื้อนี่ก็เผยแพร่ไปเลยก็ไปอีกเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งก็เผยแพร่ไปอีกเมืองหนึ่งแต่พระราชาเมืองนั้นนะท่านมีบารมีหน่อยนึงที่ว่าท่านไม่ยอมนิยมบาปก็ให้พิธีทำพอลองกินขึ้นมามันก็เริ่มเสียสติก็มันนึกว่าเอ๊ะน้ำอันนี้ทำไมกินแล้ววิปริตนะเมื่อก่อนจิตใจของเราเนี่ยมีเมตตาธรรมพอกินแล้วอยากฆ่าอยากควันอยากลบลาอยากออกศึกออกสงครามทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปสังเกตดูไอ้ที่เขาทำอะไปดูไอ้แมวไปเลียกินไอ้จกไปเลียกินไอ้จกตกลงมาตุ๊กแกตกลงมาเมาไอ้แมวตกลงมาเมาไปกินกันก็เลยว่านี่มันอันตรายเนี่ยก็เลยสั่งให้ทุบหมดเลยพระราชาเมืองนั้นไม่เอาสั่งให้ทุบทิ้งหมดบอกน้ำมันบอกน้ำไม่ดีน้ำไม่ดีคือตอนหลังที่ว่ามาตั้งเป็นน้ำอสุราเนี่ยอสุราที่จริงมันน้ำสุราสุรานี่เขาบอกน้ำพวกอสูรอสูรเขากินตอนที่เขาเป็นนิยายว่าพระอินทร์มอมเมาอสูรให้อสูรกินเมาแล้วก็เลยไล่ตกลงมาจากดาวดึงน้ำสุราเนี่ยอสุราคนเราก็เริ่มผิดศีลมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยกินเหล้าเมายาเรื่อยๆมาแล้วเขาก็ผิดมาจนหมดทุกข้อก็เรียกว่าไม่มีความเป็นมนุษย์คนที่เป็นมนุษย์ต้องมีศีล5นะโยมนะความเป็นมนุษย์มันหมดตอนนั้นเองหมดตอนไม่มีศีลแล้วพอมีพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยบรมจักรพรรดิขึ้นมาปกมันจะมีเจ้ายุคหนึ่งที่มีบุญบารมีเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีปุริสลักษณะคล้ายๆพุทธเจ้าเนี่ยมีเท้ามีหูมีหน้ามีตามีปุริสลักษณะเรียกว่าเป็นบรมจักรพรรดิพอเป็นจักรพรรดิขึ้นมาผู้นี้จะปกครองคนโดยทศพิธราชธรรมแบบเมตตาไม่ให้คนผิดศีลเลยวันพระแปดค่ำคนต้องถือศีลอุโบสถหมดทั้งประเทศแล้ววันธรรมดาก็ถือศีล5นั่นแหละยุคของมนุษย์เกิดขึ้นอีกในเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิมาโปรดหรือไม่ก็พุทธเจ้ามาโปรดคนก็จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นคำว่าเป็นมนุษย์นี่ต้องมีศีลบริสุทธิ์มีศีล5ถ้าไม่มีศีล5แล้วไม่ใช่มนุษย์เขาเรียกอะไรเรียกว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์เตระฉาโนมนุษย์ยักษ์โขมนุษย์ติรชาโนหรือว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นนรกกายเป็นมนุษย์แต่ใจผิดศีลผิดธรรมจึงได้เป็นอย่างนั้นมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีศีลธรรมก็เป็นเทวดากลัวบาปมนุษย์สภโมตัวเป็นมนุษย์ใจมีสมาธิใจมีอุเบกขาใจมีพรหมวิหารก็ใจเป็นพรหมพวกนี้พอแตกดับก็เป็นพรหมแตกดับก็ไปเป็นเทวดาไอ้พวกที่ใจเป็นเปรตที่แตกดับแล้วก็เป็นเปรตแตกดับแล้วก็ไปเป็นเดรัจฉานเพราะไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ใจตัวเองฉะนั้นคนมีศีลไม่ทำนั่นจึงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กลับมาเป็นมนุษย์กันอีกทีมนุษย์มันได้สูญหายไปนานนะโยมสูญหายตั้งแต่พระเจ้านั้นโกหกนะโยมเขามีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจึงเกิดมาสร้างความเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกจึงให้คนได้มาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นอย่านึกมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐคนเราไม่รู้นะ
ว่าสมมติตัวเองเป็นมนุษย์ไปหมดเลยแต่ความเป็นจริงถ้ามนุษย์นี่ต้องมีศีลสมบูรณ์จึงจัดเป็นมนุษย์ได้ทุกวันนี้คนเราทำลายความเป็นมนุษย์ไปเยอะแยะนะโยมอย่างเต้าโลตั้งลงเล่าลงการพนันเนี่ยทำลายมนุษย์หมดเลยความเป็นมนุษย์หายไปแล้วเหมือนกับไอ้ในภายกฤษีเนี่ยทีแรกก็เป็นมนุษย์นะเข้าก็หมดความเป็นมนุษย์กรรมฐานเนี่ยสร้างความเป็นมนุษย์ให้ทุกคนได้กลับกันมาประพฤติปฏิบัติคุณธรรมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วการชักชวนคนเข้ามาดูทางในเนี่ยมันทำให้เขาหายสงสัยได้พอเขามาทำสมาธิแล้วก็หายสงสัยหายสงสัยในเรื่องศาสนาพุทธได้ง่ายถ้าคนไม่ได้ฝึกสมาธินี่มันไม่หายสงสัยมันเก็บความสงสัยไว้มากพอเลิกเมาแล้วก็เป็นคนนะโยมนะที่ตอนเมาไม่เป็นคนเนาะจริงๆนะโยมนะเมาเป็นคนได้ไหมไม่เป็นหรอกใช้พูดไม่รู้เรื่องนะเมาแล้วไม่ใช่คนนะพอหายเมาเป็นคนคนที่มาเลิกเมาได้นี่เป็นคนตลอดชีวิตเป็นคนดีตลอดชีวิตพูดอะไรรู้เรื่องมีสติสมบูรณ์เขาบอกว่าพุทธเจ้าองค์แรกที่เป็นมนุษย์นั่นเป็นเจ้าองค์แรกนั่นบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราสร้างบารมีไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเจ้าแผ่นดินที่ชื่อว่ามนุษย์องค์แรกแต่ไม่ใช่องค์โกหกนะองค์ที่เป็นกษัตริย์องค์แรกชื่อมนุษย์พุทธเจ้าเรามีบารมีไปเกิดปกครองไปกลับมาเกิดมาเป็นพุทธเจ้าเริ่มต้นชื่อว่ามนุษย์คือเขาฝังใจอ่ะเพราะว่าการปกครองแบบพระเจ้าแผ่นดินมนุษย์เนี่ยไม่ให้คนนี้ผิดศีลธรรมเลยบัญญัติศีล5ไว้เลยทุกคนจะต้องอยู่ในการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาเลยชื่อว่ามนุษย์ตลอดมาเลยถ้าคนไหนผิดก็ชื่อว่าไม่ใช่มนุษย์เนี่ยชื่อว่ามนุษย์ได้เกิดมาเป็นเพราะตำรับตำรานี่เกิดครั้งแรกที่เป็นมาจึงเรียกมนุษย์ติดปากกันมาทุกวันนี้แต่นี่พอกินเหล้าเขาเรียกอมนุษย์คนกินเหล้าอมนุษย์คนผิดศีลก็เรียกอมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์กลายเป็นอมนุษย์ไปการสร้างบารมีพระพุทธเจ้าจึงสร้างมากที่พระองค์ต้องทำความเพียรอยู่ถึง6ปีนะแต่ความเป็นจริงกับพุทธเจ้าเนี่ยจะสำเร็จเลยก็ได้แต่อดีตชาติพระองค์ท่านเคยเป็นพระในพุทธศาสนาอื่นเป็นพระก็บอกบารมีพุทธเจ้าน่ะง่ายจะตายไปเพราะงั้นการสร้างบารมีพุทธเจ้าน่ะง่ายจะตายไปถ้าผมจะเอาแล้วไม่กี่วันก็ได้คือท่านมองว่าการสร้างบารมีพุทธเจ้าน่ะง่ายจะตายถ้าจะเอาจริงๆไม่กี่วันก็สำเร็จความที่ท่านดูถูกกับพุทธเจ้าน่ะว่ามันง่ายเกินไปน่ะกรรมนั้นทำให้ท่านเนี่ยต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้ความเพียรถึง6ปีมันมีกรรมได้แค่ประมาทพระพุทธเจ้ามันง่ายถ้าเราเป็นพุทธเจ้าจริงๆเราจะทำให้กี่วันก็สำเร็จคำที่ท่านคิดประมาทพระพุทธเจ้าง่ายๆเนี่ยทำให้ท่านต้องมาทำความเปลี่ยนถึง6ปีมันกลายเป็นของยากไปแสดงว่าคนประมาทนี่ไม่ได้ดูถูกธรรมวินัยนี่ว่าเป็นของง่ายนี่ไม่ได้คล้ายๆว่าดูถูกในลักษณะประมาทแค่พุทธเจ้ามีกรรมนะ
ยังคนทำไมนี้คงประมาทกันเยอะนะ

ง่ายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สำคัญอะไรไอ้กรรมนันทายพุทธเจ้าต้องมาทรมานตัวเองถึง6ปีกว่าจะสำเร็จในความง่ายๆนั่นเองฉะนั้นของอะไรเราประมาทไม่ได้ต้องนึกว่าความดีนี้มันของทำได้ยากถ้านึกว่ายากเนี่ยเราจะได้ทำได้มากๆถ้าเรานึกว่าง่ายมันประมาทหมดเลยท่านไม่ลงทุนทำเลยพอกลับมาทำกลายเป็นของยากไปซะแล้วเหมือนเมื่อก่อนตอนเรายังไม่เข้าวัดพออายุมากๆเลยเรามาเข้าวัดแหมมันทำยากจังเรื่องใจนั่งอยู่ที่นี่ใจมันไปอยู่ที่โน้นนั่งอยู่ที่บ้านใจมันก็ไปอยู่ที่งานไปทั่วหมดเอาไม่อยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแหมถ้านั่งตั้งแต่เด็กๆมันก็สงบไปแล้วนี่จะเอาสงบสักครั้งนึงไม่ได้สักทีจับรูปอยู่เรื่อยเลยก็เลยเห็นว่าใจคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาไม่เคยอยู่เลยเนี่ยไอ้เรานึกว่าง่ายกับไม่ง่ายใช่ไหม

ที่พุทธเจ้าระลึกกระลึกให้พระอนุนฟังเนี่ยเป็นเรื่องของกฎกรรมมีเยอะเลยอย่างพระอะไรเป็นพระสาวกพุทธเจ้าเนี่ยจุรบันทกเมื่อชาติก่อนท่านท่องพระไตรปิฎกจบปัญญามากเลยท่องพระไตรปิฎกจบตัวศาสนาอื่นท่องพระไตรปิฎกจบแล้วเอาหนึ่งมาท่องปฏิโมกท่องติดตะกึกตะกักตะกึกตะกักท่านก็ขำหัวเราะอยู่คนเดียวเนี่ยหัวเราะพระเอานั้นท่องปฏิโมกแค่ปฏิโมกเท่านั้นท่องตะกึกตะกักท่านก็ขำเพราะท่านท่องพระไตรปิฎกจบกรรมอนันต์ที่ท่านหัวเราะเยาะพระที่ท่องปฏิโมกจบในปฏิโมกที่ท่านหัวเราะเยาะพระองค์นี้มันช่างโง่จริงๆนะท่องปฏิโมกหน่อยเดียวเท่านั้นติดตะกึกตะกักไม่ฉลาดซะเลยนั่งขำเพราะท่านเองท่านปัญญามากท่องพระไตรปิฎกจบกรรมอนันต์ท่านมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาเกิดในศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ท่านหมดปัญญาเลยมาบวชแล้วท่องอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวกรรมที่ท่านไปดูถูกพระสวดปฏิโมกข์ท่องอะไรไม่ได้เลยพุทธเจ้าพี่ชายของท่านน่ะให้ท่องคาถา4บทเท่านั้นแหละให้ท่องอยู่4บทน่ะท่อง3เดือนไม่ได้หรอกไม่มีปัญญาได้หน้าลืมหลังได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าเดือนนึงไม่ได้เลย3เดือนก็ไม่ได้เพราะกรรมที่ท่านไปดูถูกพระสวดปฏิโมกข์ไม่ได้พี่ชายก็บอกท่านบอกว่าคนโง่อย่าอยู่เลยนะกลับไปอยู่บ้านเถอะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกกินข้าวก็เสียข้าวเปล่าบวช3เดือนเซาะท่องอะไรก็ไม่ได้คาถา4บทก็ท่องไม่ได้ก็เลยร้องไห้ไปลาพุทธเจ้าสึกพระเจ้าถามว่าเธอบวชเพื่อใครบวชเพื่อพี่ชายเธอหรือบวชเพื่อเราบอกบวชเพื่อพุทธเจ้าบวชเพื่อธรรมวินัยถ้าเธอบวชเพื่อเราเธอจะสึกเลยเราจะให้วิชาเธอให้เกิดปัญญาให้ได้พระมอมฉันไม่มีประโยชน์อะไรแหละท่องอะไรก็ไม่ได้จะบวชอยู่ทำไมพุทธเจ้าก็บอกเอาเธอเอาผ้าขาวไปเอาผ้าขาวไปผืนนึงก็พอวันหนาวอ่ะผ้าสีขาวผ้าสีขาวผ้าสีขาวคือเป็นภาษาไทยก็ว่าสีขาวสีขาวเนี่ยก็มือลูบเลยดูไปเรื่อยลูบเรื่อยเสร็จแล้วก็เขาก็นิมนต์พุทธเจ้าไปฉันที่บ้านสมัยก่อนเขาบินสบายก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านเลยนิมนต์พระหมดทั้งวัดเลยพระ500รูปเขานิมนต์หมดครบให้หมดบรรณพระจุรบันทกไปด้วยก็เป็น500ท่านก็นั่งอยู่ในวิหารเนี่ยนั่งภาวนาในวิหารพี่ชายก็ไม่นิมนต์พี่ชายเป็นคนจัดกิจนิมนต์ก็ไม่นิมนต์ถือว่าน้องชายไม่มีประโยชน์อะไรเป็นคนโง่ไปฉันข้าวชาวบ้านก็ไม่ดีก็เลยพอไปถึงแล้วก็เขาก็นับพระขาดไปองค์หนึ่งพระเจ้าถามว่าขาดใครขาดจุรบันทกถามพี่ชายว่าทำไมไม่จัดให้น้องชายมาฉันด้วยบอกไม่มีประโยชน์อะไรคนไม่มีปัญญาทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์ไม่อยากให้มาฉันบ้านเขาบอกไปนิมนต์กลับมาเถอะให้ไปนิมนต์จุรบันทกมาบอกให้คนชายบ้านนั้นไปพอไปถึงท่านสำเร็จแล้วท่านทำเอามือก็ท่านเนี่ยทำกสิหุ่นผ้าเช็ดผ้าเนี่ยก็พิจารณาผ้าในขาวแล้วก็ดำมาเข้าผ้าก็เปลี่ยนสีเป็นดำก็สกปรกเศร้าหมองก็พิจารณาจะเห็นผ้าเนี่ยขาวแล้วก็ดำเศร้าหมองแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็พิจารณาว่ากายตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับผ้าดำที่แรกก็ดีนะเข้าก็เปลี่ยนแปลงไปพิจารณาไปกับผ้าก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เรียกว่าได้กสิณสีขาวพอคนนั้นมาก็ท่านกเนรมิตร
พระเต็มวิหารเลยพระเต็มวิหารก็บอกท่านจุลบันทกท่านอยู่ไหนอยู่นี่โยมพูดกันเทียงเดียวพร้อมหมดเต็มวิหารเลยเอ๊จุลบันทกเต็มวิหารทำไงดีเขาได้ให้มานิมนต์เอาพระองค์เดียวนี่พระเต็มวิหารไม่ได้เดี๋ยวเกินกลับไปใหม่ไปบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีพระองค์เดียวหรอกพระต้องเต็มวิหารเลยพระเจ้าก็รู้บอกเอามาองค์เดียวสิบอกไม่พอเวลาเรียกแล้วก็ขานรับกันหมดทั้งวิหารเลยจะมาองค์เดียวก็ไม่ได้พระเจ้าบอกถ้าองค์ไหนขานรับก่อนจับองค์นั้นมาจับชายชีวรองค์นั้นจุงมาเข้าไปก็พอถามว่าจุลบันทกองค์ที่เป็นจุลบันทกจริงก็ขานมาอีกร่างต่อไปก็ขานตามหมดก็จับองค์ขานขึ้นก่อนก็มาถึงบ้านพอจับปุ๊บภาพคนนั้นก็หายหมดภาพที่ท่านนิมิตขึ้นมาก็หายหมดพอมาถึงบ้านก็ฉันเสร็จแล้วพระเจ้าก็ให้ภิกษุ500เนี่ยกลับให้ท่านจุลบันทกเทศนาองค์เดียวเขาเรียกว่าสมัยก่อนก็เรียกว่าไม่ใช่ยถาสัพพีนะไอ้สัพพยถาสัพพีที่มาที่หลังสมัยก่อนฉันแล้วก็เขาเรียกอนุโมทนาคาถาอนุโมทนาคาถานั้นไม่ใช่ยถาสัพพีนะหมายถึงว่าให้พระเนี่ยแสดงว่าผลทานของท่านเนี่ยมีอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนั้นมีประโยชน์อย่างนั้นท่านจงทำความดีใจในฐานของท่านเถิดที่ท่านทำไว้นั้นประโยชน์มากอะไรเงี้ยพระองค์ไหนแสดงเป็นก็อธิบายหลายๆดีโยก็ดีใจเรียกอนุโมทนาคาถาไม่ใช่ยถาสัพพีอย่างบ้านเราทุกวันอย่างทุกวันนี่เป็นประเพณีแต่สมัยพุทธเจ้าอ่ะพระที่ฉันแล้วจะต้องมีอนุโมทนาคาถาองค์หนึ่งนอกนั้นก็กลับหมดหรือถ้าไม่มีใครอนุโมทนาคาถาก็พุทธเจ้าจะเป็นผู้อนุโมทนาคาถาบางครั้งพระฉันเสร็จแล้วพุทธเจ้าอนุโมทนาคาถาชาวบ้านฟังแล้วบรรลุโสดาบันสกิทาคาอรหันต์กันเลยก็มีแต่แล้วพุทธเจ้าก็ให้สาวกทั้งหมดกลับให้พระจุลบันทกเนี่ยอนุโมทนาคาถาโอ้เทศอนุโมทนาคาถาพิสดารเหลือเกินพูดเหมือนอย่างกับตนเองเรียนมาทั้งตู้เลยฮะแสดงอนุโมทนาคาถาพิสดารไพเราะเพราะพิงคนทั้งหลายฟังและอัศจรรย์เหลือเกินถึงกับเทวดาสาธุการพี่ชายจึงได้รู้ว่าโอ้น้องชายเรานี่แต่เอาธรรมะธรรมโมมาจากไหนเนี่ยตัวเองก็เทศไม่ได้อย่างนี้เรานึกว่าน้องชายเรานี่โง่เหลือเกินพอกลับมาพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องยกย่องจุลบันทกมีธรรมะพิสดารเทศนาพิสดารมากยกย่องธรรมะพิสดารพ้นกรรมวิปัสสนาพ้นกรรมพอได้กรรมฐานและพ้นบาปกรรมอันนั้นกรรมที่หัวเราะเยาะพระสวดปฏิโมกถ้าไม่ได้กรรมฐานนี่ไม่หมดกรรมยังโง่ตั้ง500ชาติเลยเกิดขึ้นมาก็เรียนหนังสือไม่ได้ท่องอะไรไม่ได้โง่ต้องพอมาชาติสุดท้ายนี่หมดกรรมกรรมฐานนี่หมดกรรมได้พอบรรลุถึงศีลสมาธิจริงๆทำให้เกิดปัญญาก็อุปนิสัยเดิมเคยเรียนพระไตรปิฎกมาแล้วเนี่ยปัญญามันก็เกิดสิพอมาสำเร็จแล้วไอ้ที่ตนเองเรียนไปมากๆก็ลังไหลมาหมดไม่ต้องไปเรียนอีกเลยคราวนี้พอบารมีเก่าสร้างไว้พอแล้วก็กลายเป็นคนมีปัญญาเลิศไปจึงบุญไม่ควรประมาทเลยเล็กน้อยก็ต้องทำศีลทานภาวนาเนี่ยอุโบสถเนี่ยเราถือไว้เถอะแค่ข้อแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นผลอย่างมากเลยมหาศาลถ้าเราเป็นอะไรไว้ก็นึกถึงที่เราทำไปเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาก็นึกถึงศีลที่เรารักษาไปเป็นที่พึ่งทางใจทำให้ใจของเราสบายได้ความดีนี่เอาไว้นึกถึงเอาไว้นึกบ่อยๆมันจะมีความสบายใจ
เอาไปนึกแทนไอ้ความไม่สบายใจมีความดีมากก็มีเครื่องป้องกันมากนึกได้มากก็ไม่เศร้าหมองใจฉะนั้นจึงต้องสร้างเอาไว้เป็นที่ระลึกให้มากๆสวดมนต์ภาวนาอันนี้ต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นนั่งกรรมฐานได้ใหม่มันขยันนะโยมนะพอนั่งไปนานๆถ้าขี้เกียจนะนั่งกรรมฐานนั่งใหม่นี่ขยันจังเลยพอนั่งๆไปถ้าขี้เกียจจะได้ไม่เอาแล้วไม่ต่างอะไรครับคนป้อนข้าวเลยใหม่ก็กินดีแล้วก็เขาไม่เอาแล้วขย้อนออกแต่ละป้อนข้าวเด็กเนาะมันเต็มมันล้นป้อนไงก็ไม่เอาแล้วขย้อนออกสมาธิใหม่ๆขยันทำอยากรู้อยากเห็นอยากสงบพอทำไปชักง่วงชักเบื่อชักถอนตัวซะแล้วเป็นงั้นไม่ได้นะไม่เสพติดเหมือนกับของทางโลกเนาะทางโลกนี่ทำไปแล้วมันติดเหล้าติดยาติดการพนันยิ่งทำไปยิ่งติดยิ่งทำมากยิ่งติดมากแต่สมาธินี่ทำแล้วไม่ติดง่ายเพราะมันยังไม่เข้าถึงยังไม่สงบพอสงบจริงจะติดในอารมณ์กุศลทำแล้วสงบทำแล้วสงบก็เพลินทำแล้วไม่สงบก็เบื่อโทษใครก็ไม่ได้ต้องโทษใจเราใจเราทำไม่เป็นอยากสงบมากก็ไม่สงบซะอีกอยากมากไปก็ไม่สงบอยากน้อยไปก็ง่วงซะอีกมันต้องให้พอดีปรุงให้พอดีปรุงจิตก็เหมือนคนปรุงอาหารนั่นแหละปรุงให้รสพอดีมันจึงจะอร่อยไม่พอดีมันเกินรสหย่อนแล้วก็ไม่ดีอีกทำใจก็เหมือนกันต้องปรุงให้พอดีนั่งไปเบื่อไปเอาอะไรโยมนั่งไปมันเมื่อยก็นอนภาวนานั่งไปง่วงก็เดินไม่ใช่ง่วงแล้วนอนดีกว่านะมันต้องแก้ให้ตรงจุดมันนั่งไปง่วงนอนดีกว่าก็หลับเลยนั่งไปง่วงเดินน้ำลูบหน้านั่งไปเมื่อยนอนภาวนามันก็ได้ผลเพราะมันไม่ใช่ง่วงมันเมื่อยอ่ะเมื่อยแล้วก็นอนถ้าไม่ง่วงก็เดินจะแก้ได้ไม่ใช่เมื่อย

นอนง่วงก็นอนไม่ได้อะไรเลยตัดสินลงเอ่ยหมดง่วงก็นอนเมื่อยก็นอนไม่เอาอะไรสักอย่างฟุ้งซ่านก็นอนคิดมากก็นอนมันต้องมีอุบายใช่ไหมฟุ้งซ่านก็ออกไปเดินออกไปทำสติง่วงก็ออกไปเดินเมื่อยก็นอนพักผ่อนให้หายเมื่อยลุกขึ้นนั่งใหม่เดินใหม่เราคนอายุมากแล้วเราก็ต้องใช้วิธีบำบัดทุกข์ทำให้มันถูกอิริยาบถสังขารมันก็ไปรอด

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

การที่เราทำใจหยุดคิดไม่ได้มันจะร้อนอยู่ทุกเวลามันร้อนกายร้อนใจมันทุกข์อยู่ทุกวันเพราะความคิดนี้มันทรมานใจเราที่คิดจะไปโดดน้ำตายเพราะเสียใจนี่ก็ความคิดไม่หยุดมันไม่ได้คิดครั้งเดียวที่คิดจะไปฆ่าตัวตายไปกินยาตายก็เป็นความคิดเป็นทุกข์ทั้งนั้นคิดมากๆขึ้นทุกข์มากๆขึ้นคือหนีความคิดตัวเองไม่พ้นเมื่อมันหนีไม่พ้นมันก็อยากจะพ้นความคิดจะพ้นอย่างไรได้สมาธิก็ไม่เป็นภาวนาก็ไม่เป็นเมื่อพ้นไม่ได้ก็ตายดีกว่าเพื่อจะดับความคิดแต่หารู้ไม่ไม่ได้ดับหรอกความคิดอันนี้มันตายไปเพราะมีความทุกข์มันก็ต้องไปเกิดความคิดอย่างนี้ต่อไปอีกความคิดนี้มันจะตายจากเรามันก็จะไปเกิดเป็นทุกข์ทรมานต่อไปอีกธรรมะเท่านั้นจึงจะทำลายจิตใจที่มันคิดไม่ดีคิดไม่หยุดก็ต้องดับเหตุตรงความคิดนี้ให้มันหมดไปสิ้นไปเราจะหาความสุขในชีวิตนี้เราต้องรู้จักธรรมะรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักใจตัวเองรู้จักภาวนาที่ใจตนเองอย่าไปคิดเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากตัวเราถ้าคิดนอกเหนือไปจากตัวเราแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นอวิชชาทั้งหมดคิดถึงคนโน้นคนนี้มันเป็นอวิชชาทั้งหมดแต่ถ้าคิดที่ใจเราดับที่ใจเราเป็นวิชาดับทุกข์ทั้งหมดเป็นวิชาที่หาความสุขได้โดยไม่ต้องหาเงินหาทองเลยโอวาทธรรมเรื่องคิดจนเป็นทุกข์โดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐาน4อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปารภแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าปารภอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ที่ยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบพระพุทธพจน์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกัมมังวาจากัมมังมโนกัมมังขอนอบน้อมปู่พังวานเขมโกนอบน้อมพ่อและน้องกตปุญโญและเถรานุเถระในวันนี้มาให้กรรมฐานโยมได้ทำความสงบใจกันกายกัมมังวาจากัมมังมโนกัมมังคือกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3โยมมานั่งสมาธิเนี่ยก็เรียกว่ารวมจิตเป็นหนึ่งอันนี้บางคนยังไม่เข้าใจในเรื่องนั่งกรรมฐานกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของจิตที่ตั้งของจิตตั้งอยู่ที่กายมีสติระลึกอยู่ที่กายนี่เรียกว่ากายานุสติปัฏฐานมีสติระลึกอยู่ที่เวทนาทางกายบ้างทางจิตบ้างเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติระลึกอยู่ที่จิตจิตนึกจิตคิดจิตปรุงแต่งจิตราคะจิตโทสะจิตโมหะเรียกว่าจิตตานุปัสสนากรรมฐานธัมมานุปัสสนากรรมฐานฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยนี่เรียกว่าธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานาเรียกว่าเห็นธรรมมาลมเกิดที่ใจคราวนี้ก่อนที่จะนั่งก็ต้องเข้าใจในสมที่พุทธเจ้าก่อนที่จะท่านจะไว้นั่งตัสสรู้ท่านก็นั่งอธิษฐานเลยถึงแม้ว่าเลือดเนื้อเราจะเหือดแห้งถ้าเราไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมเราจะไม่ลุกจากศีมหาโพธิ์นั่งอุชุกายังนั่งตัวตรงดำรงสติให้มั่นขาขวาทับขาซ้ายขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงดำรงสติเลยเนี่ยดำรงสติดำรงสติให้มั่นอยู่กับรูปกรรมฐานคือกายเรากายเราเนี่ยรูปกรรมฐานน้อมจิตเข้ามาไว้ที่ปลายจมูกก่อนน้อมจิตความระลึกได้มาไว้ที่ปลายจมูกระลึกอยู่ที่ลมเข้าระลึกอยู่ที่ลมออกระลึกอยู่ที่ลมเข้าระลึกอยู่ที่ลมออกในสติระลึกถึงกรรมฐานนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาคือกายคือสังขารคือลมเข้าลมออกนี่เป็นตัวสังขารปรุงแต่งจิตถ้าไม่มีลมเข้าลมออกจิตไม่มีการที่จะมารู้อะไรได้เพราะมันจะดับเพราะนั้นลมเข้าลมออกอยู่ในตัวสังขารทำใจสบายสบายสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าธรรมชาติเราเคยหายใจอย่างไรก็หายใจอย่างนั้นไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปบังคับหายใจสบายๆอยู่ที่ความรู้รู้เป็นปัจจุบันลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเนี่ยคราวนี้ถ้าเรารู้ลมเข้าลมออกแล้วยังไม่พออยู่บางทีไม่พอก็ลมเข้าพูดเติมไปอีกคำหนึ่งลมออกโทก็เติมไปอีกคำหนึ่งลมเข้าพูดลมออกโทดูลมไม่ต้องไปกดไปเก่งอะไรทั้งนั้นธรรมชาติของลมมีอยู่แล้วทำใจสบายสบายนิ่งนิ่งเป็นปัจจุบันรู้ลมเข้าพูดรู้ลมออกโทนี่บางคนนั่งเนี่ยคือไม่จำกัดก็ได้คือหมายถึงว่าเราจะนั่งอย่างไรก็ได้เป สมมติว่าเรานั่งนั่งพับเพียบสงบก็นั่งนั่งขัดสมาธิสงบก็นั่งหรือว่าจะนั่งขัดสมาธิเพชรบางคนใจเด็ดเดี่ยวนั่งขัดสมาธิเพชรเลยก็ได้ได้ทั้งนั้นขอว่าประคองจิตของตัวเองให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันยังไม่ละเอียดก็ไม่เป็นไรสมาธิไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้หยุดคิดให้หยุดฟุ้งซ่านให้หยุดนึกถึงเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องอดีตเรื่องอนาคตให้มาลึกอยู่ที่ลมเข้าพุทธมาระลึกอยู่ที่ลมออกโทแค่นั้นอารมณ์ทุกอย่างตัดหมดตัดเหลืออารมณ์เดียวอารมณ์พุทธคุณเนี่ยอารมณ์บุญหายใจเป็นบุญมีสติตั้งอยู่ในบุญเห็นกายเป็นบุญเห็นใจเป็นบุญเห็นลมเข้าลมออกเป็นบุญเห็นพุทโธลมเข้าพุทเป็นบุญเห็นพุทโธลมออกเป็นบุญไม่มีบุญอะไรเลยที่จะดีเท่ากับบุญที่เกิดจากนั่งสมาธิเราทำมาเยอะแล้วเราก็นึกว่าทำมาเยอะก็หนักใจมีของมาเยอะแล้วก็หนักใจอะไรที่เยอะๆอยู่ในจิตใจแล้วก็หนักหมดเลยเราปล่อยวางให้หมดไม่ต้องมีอะไรแล้วเหลือมีอยู่อย่างเดียวคือพุทลมเข้าโทลมออกแค่นั้นพุทลมเข้าโทลมออกบางทีว่าลมเข้ายาวเราก็รู้ลมออกยาวก็รู้ลมเข้าสั้นก็รู้ลมออกสั้นก็รู้เนี่ยทำความรู้อยู่แค่เนี้ยทำใจสบายๆนิ่งๆอย่าไปคิดว่าเราอยากจะเป็นสมาธิถ้าคิดอย่างนั้นจะไม่เป็นสมาธิแต่งไม่ได้สมาธิต้องเกิดจากการประคองจิตนิ่งๆเฉยๆสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าสมาธิเกิดตรงนี้ถ้าบอกเดี๋ยวจะนั่งให้เป็นสมาธิสักทีแล้ว

ถ้าตั้งใจเวงั้นไม่เป็นเพราะว่าถ้าเราตั้งใจงั้นตัวกิเลสตัณหามันมาขวางหน้าไว้เลยไม่เกิดสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าใจเป็นกลางกลางใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยจิตไม่ละเอียดไม่เป็นไรแต่หยุดคิดก่อนหยุดฟุ้งซ่านก่อนหยุดหดหู่ท้อถอยก่อนมาอยู่ที่ลมเข้าพุทมาอยู่ที่ลมออกโทมารู้ที่ลมเข้าพุทมารู้ที่ลมออกโทเนี่ยอารมณ์เดียวแล้วไม่มากอารมณ์ใจนิ่งๆเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแค่เนี้ยนี่เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่านี่เนี่ยอานาปานสติกรรมฐานกรรมฐานที่จะทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นอารมณ์ที่ประณีตแล้วก็ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆในจิตก็จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปบางคนเขาภาวนาเยอะแล้วพอรู้ลมเข้าลมออกจิตจะดิ่งนิ่งเฉยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปใจก็สงบบางทีลมก็เบาลงไปเบาไปบางทีลมหายไปก็มีเราอย่าไปตกใจแต่คำความรู้ไว้ว่าลมหายไปเพราะว่าลมเนี่ยบางทีจิตเขาละเอียดเขาก็เลยต้องการลมน้อยมันก็เลยดูคล้ายๆเหมือนก็ไม่มีลมที่จริงเขาก็ยังมีลมอยู่แต่เป็นลมที่ละเอียดไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอะไรแต่ทำปฏิกำกับไว้รู้ว่าลมหายไปแล้วรู้ว่าลมละเอียดเข้าไปแล้วหรือรู้ว่าจิตรวมเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยทำใจสบายๆตื่นๆอยู่กับลมสมาธิบางคนไม่ละเอียดก็ภาวนาไปแค่นั้นเนี่ยเอาแค่นี้พอลมเข้าพุทลมออกโทไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกซ้อนหรือมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกก็ไม่ไปด้วยอยู่กับพุทโธเอาพุทโธเป็นหลักปัจจุบันเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นหลักของใจมีพระธรรมเจ้าเป็นหลักของใจมีพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นหลักของใจพอแล้วเท่านี้ก็ทำให้ใจเราสบายพอมันน้อยลงไปแล้ว อารมณ์แค่นี้มันทำให้เราสบายใจขึ้นคนที่มากโดยอารมณ์เนี่ยไม่มีความสุขมากโดยอารมณ์มันมากโดยอารมณ์สารพัดสารเพหมดมันประดังประเดเข้ามาในจิตเราสละออกให้หมดให้เหลืออารมณ์เดียวอยู่ที่ลมเข้าพูดมีอารมณ์เดียวอยู่ที่ลมออกโทมีอารมณ์เดียวอยู่ที่ลมเข้าพุทมีอารมณ์เดียวอยู่ที่ลมออกโทเนี่ยเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบมีสติระลึกชอบอยู่กับปัจจุบันลมเข้าปัจจุบันลมออกลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้อยู่ตรงนี้แกไม่ต้องไปรู้ที่อื่นแล้วเพราะเรารู้มาเยอะแล้วรู้แล้วหนักใจรู้แล้วไม่สบายกายไม่สบายใจอันนั้นไม่ต้องไปรู้แล้วแต่ว่ารู้ที่ลมเข้าลมออกเนี่ยรู้แล้วสบายใจรู้แล้วใจเป็นบุญรู้แล้วใจเบากายเบาอันเนี้ยก็เรียกว่าความรู้ที่ยอดเยี่ยมไอ้ที่เรารู้มาแล้วมันหนักอกหนักใจนี่ไม่ใช่ของดีอะไรเป็นของหนักอกหนักใจทั้งนั้นปลดออกอะไรที่มันเกิดขัดข้องหมองใจอยู่ขุ่นใจอยู่ในใจก็อภัยเข้าไปเคยโกรธเคยเกลียดใครก็อภัยเข้าไปอภัยทั้งหมดสละให้หมดอารมณ์ที่รักก็สละไปอารมณ์ที่เกลียดก็สละไปอารมณ์พยาบาทก็สละไปมาอยู่กับพุทธเจ้าใจนิ่งๆเฉยๆอยู่ที่ลมเข้าอยู่ที่ลมออกลมเข้าพุทลมออกโทเอาตัวลมเป็นหลักของใจไม่ต้องไปแต่งลมแต่เพียงแต่มารู้ลม

เพราะลมแต่งไม่ได้เขาจะเป็นของเขาเองลมเขาจะเป็นของเขาเองไม่ต้องไปแต่งอะไรทั้งนั้นมีเพียงแต่ว่าเรารอบรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมละเอียดเข้าไปเขาทำความรู้ลมหยาบเขาทำความรู้ไว้ว่าลมหยาบลมเข้ายาวเขารู้ว่าลมเข้ายาวลมออกยาวเขารู้ว่าลมออกยาว ทำใจนิ่งๆเฉยๆเฉยๆนิ่งๆอยู่แค่นั้นเนี่ยพอแล้วสบายใจแล้วหายหนักอกหนักใจแล้วคนนี้พอไม่ต้องไปเอามากไปกว่านี้ถ้าเราพอแล้วเนี่ยสมาธิเกิดถ้าไม่พอ

วันนี้ถ้าเราพอแล้วเนี่ยสมาธิเกิดถ้าไม่พอไม่มีสมาธิเกิดเพราะตัวไม่พอเนี่ยเป็นตัวตัณหาตัวอุปทานตัวพอสลัดให้หมดเหลืออยู่กับมานั่งอยู่ใกล้พุทธเจ้าเอาพุทธเจ้ามาเป็นหลักเอาพุทธเจ้ามาทำให้ใจเราสบายลมเข้าพุทลมออกโทแค่นั้น

ข่มใจตัวเองฝึกใจตัวเองไม่มีใครเข้ามาทำให้เราหรอกเรื่องความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยเราเป็นคนไม่ฉลาดในตัวเองต่างหากไม่ฉลาดในอารมณ์ตัวเองไม่ฉลาดในการประคองจิตตัวเองเรามาฝึกเนี่ยเพื่อจะสร้างความรู้สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพื่อจะเอามาเป็นภูมิเอามาเป็นภูมิธรรมทำให้จิตเย็นจิตเบาจิตนิ่งด้วยศีลด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยสิ่งนี้จะเกิดได้ก็เพราะว่ามีความเพียรชอบชอบอยู่ที่ลมเข้าพุทธชอบอยู่ที่ลมออกโทไม่ชอบไปคิดไม่ชอบไปนึกไม่ชอบพยาบาทไม่ชอบเกลียดไม่ชอบโกรธแต่ชอบอยู่ที่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแค่นี้พอแล้วชอบตรงนี้ชอบอย่างเดียวชอบเป็นหนึ่งไม่เป็นสองไม่เป็นสามไม่เป็นสี่ไม่เป็นห้าชอบอยู่กับพุทธเจ้าลมเข้าลมออกแค่นี้พอแล้วใจก็สบายสบายแล้วก็รู้ใจจะคิดจะนึกเราก็ไม่ไปคิดไปนึกละเอาพุทโธสกัดไว้พุทโธลมเข้าพุทลมเข้าลมออกโธแค่นี้เพราะธรรมชาติของจิตเขาไวถ้าสติเราไม่ทันเขาก็ออกสังเกตดูบางทีพุทลมเข้าโทลมออกไปแล้วไปที่โน่นที่นี่ไปเราก็รู้แล้วก็ไม่ไปด้วยละอยู่กับปัจจุบันเนี้ยนั่งอยู่เนี้ยเราไม่ได้ไปไหนแล้วนั่งอยู่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองไอ้ตัวที่ไปเนี่ยเป็นอาการของจิตเป็นอาการที่ออกไปเป็นกระแสที่ออกไปเราไม่ออกเราจะคุมกระแสความรู้สึกนึกคิดนี่ให้ดับเป็นอารมณ์เดียวดับอยู่กับลมเข้าดับอยู่ที่ลมออกลมออกก็ดับลมเข้าก็ดับดับอารมณ์ตัวเองดับทุกข์อยู่ที่ปัจจุบันนี้ดับสุขอยู่ที่ปัจจุบันนี้ไม่เอาทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วดูซิว่าจิตจะสบายไหมเฉยๆนิ่งๆสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่ารู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกลมเข้าพุทธลมออกโทอยู่แค่นี้พอแล้วถ้าเราพอตรงนี้เราก็สมาธิก็เกิดถ้าไม่พอก็คิดไปนึกไปเรื่อยอย่างนี้ไม่พออย่างนี้ไม่ใช่สมาธิจิตฟุ้งซ่านจิตหลงไปติดอดีตหลงไปติด อนาคตติดพยาบาทติดถิ่นนิมิตะความง่วงเหงาหานอนอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ที่จับหยาบอารมณ์หยาบหยาบก็ทำให้เราหนักอกหนักใจอารมณ์ละเอียดคืออารมณ์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอารมณ์ละเอียดพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ใจเราละเอียดได้เพราะท่านเป็นผู้รู้แล้วก็ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเรานึกถึงพุทธคุณใจเราก็สบายอยู่กับพุทธคุณนั่นเองเรานึกถึงพระธรรมคุณใจเราก็สบายอยู่ที่ธรรมคุณนึกถึงสังฆคุณใจเราก็สบายอยู่ที่สังฆคุณสามพระรัตนะสามนี่เนี่ยทำให้ใจเราสบายนอกนั้นไม่มีจะทำให้ใจเราสบายได้เลย

มีแต่เรื่องหนักอกหนักใจทั้งนั้นแต่ว่าเรามาฝึกไว้แล้วก็ใช้เป็นถ้าเราไม่ฝึกเราก็ใช้เขาไม่เป็นถ้าเราฝึกได้เราบังคับเขาได้เราประคองจิตเขาไว้ได้เราจะไปทำงานอะไรเราก็ประคองได้ทำการงานอย่างไหนเราก็ประคองได้อันนี้เขาเรียกว่าคนเป็นคนมีปัญญารักษาจิตตัวเองได้เราก็มาฝึกมาหัดเอาไว้ตรงเนี้ยยืนก็ให้มีสตินั่งมีสติเดินมีสติจะคิดจะนึกอะไรก็ดูว่าคิดเรื่องอะไรคิดดีก็ปล่อยเขาคิดคิดไม่ดีก็หยุดคิดเนี่ยเขาเรียกว่าฉลาดในอารมณ์โลกทั้งโลกเนี่ยมันหนักก็เพราะเรื่องอารมณ์เรานี่แหละมันเป็นอารมณ์โลกอารมณ์ที่ไม่พอและอารมณ์นี้ไม่มีวันสิ้นสุดเลยหยุดโลกไปด้วยลมเข้าพุทธหยุดโลกไปด้วยลมออกโทใจเบากายเบาก็รู้จิตตั้งอยู่ในสมาธิก็รู้ค่อยรู้ไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเรารู้ไว้เนี่ยต่อไปจิตเขาก็จะเพลิดเพลินอยู่กับกายเพลิดเพลินอยู่กับลมเข้าลมออกพอทำมากๆขึ้นเนี่ยอานิสงส์ของการที่เราทำเนี่ยจิตจะเข้าใจตัวเองว่าโอ้เราทุกข์มาเยอะเลยเพราะเราไปคิดนี่เองตอนนี้เราไม่คิดแล้วเราจะนั่งอยู่เฉยๆนั่งระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่แค่นี้พอแล้วเราสบายใจแล้วเราอิ่มใจแล้วตรงนี้ต่างหากแต่ว่าเรื่องการงานเราต้องทิ้งไม่ได้เพราะเราต้องอาศัยกายอยู่ก็ทำไปแต่ทำอย่างคนมีสติทำอย่างคนมีสติเดินอย่างคนมีสตินั่งอย่างคนมีสติจะพูดจะคุยใครตั้งสติเขาไว้ก่อนเพราะการพูดคุยกันเนี่ยมันเหตุเป็นสาเหตุจะทำให้ทะเลาะกันก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ฉลาดไงก่อนจะคุยก่อนจะพูดก่อนจะไปทำอะไรตั้งสติไว้ก่อนแล้วค่อยทำฝึกไว้อย่างเงี้ยจิตเราจะได้คล่องตัวแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทำกันน่ะเราปล่อยพอเป็นไรแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้ตั้งหลักไว้ก่อนสติเนี่ยเป็นหลักนะถ้าเราตั้งสติได้เนี่ยเป็นหลักจะไปพูดจะไปอะไรเนี่ยเราบอกเดี๋ยวจะไปคุยแล้วอาจจะมีเรื่องก็ได้นะตั้งสติไว้ดีเนี่ยเอาหลักไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามนุษย์สมบัติมีสมบัติของตัวเองรักษาใจตัวเองได้สมบัติของตัวเองรักษาใจตัวเองได้เขาเรียกว่ามีสมบัติคราวนี้เรารักษาไม่ได้ไปมีสมบัติข้างนอกหมดเลยคราวนี้สมบัติไปอยู่ข้างนอกทั้งๆที่ไอ้ข้างนอกมันเกิดจากข้างในแท้ๆเลยนะแต่มันทำให้เราทุกข์ได้ดูดิสมบัติที่เราทำมามีรถมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเกิดจากข้างในทั้งนั้นเสร็จแล้วมาทำให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราอย่าพึ่งไปนั่นแล้วรู้แล้วว่าสมบัติข้างนอกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พุทธเจ้าพูดถูกแล้วทุกข์อ่ะจริงๆมันอยู่ที่กายเราเนี่ยนั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์อยู่ตลอดกินมากเป็นทุกข์กินน้อยก็เป็นทุกข์อยู่เงี้ยนี่กายส่วนใจเราเนี่ยมีมากก็เป็นทุกข์มีน้อยก็เป็นทุกข์คิดไปเรื่อยเปื่อยเฉยช้ำไปหมดนี่ตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดสุขอารมณ์เดียวนิ่งๆเฉยๆเป็นปัจจุบันทำความรู้รอบอยู่กับกายตัวเองเห็นกายตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นความฟุ้งซ่านตัวเองแก้ไขตัวเองไม่ต้องไปแก้คนอื่นเพราะคนอื่นทุกคนก็ต้องมีอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งเมื่อมีตนเป็นที่พึ่งแล้วก็หาธรรมะเป็นเครื่องดับอารมณ์
ธรรมะดับเครื่องดับอารมณ์ก็คือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่เครื่องดับอารมณ์ตั้งสติชอบอยู่ที่ลมเข้าพุทตั้งสติชอบอยู่ที่ลมออกโทตั้งสติชอบอยู่ที่ลมเข้าพุทตั้งสติชอบอยู่ที่ลมออกโทแค่นี้เอาชอบแค่นี้เนี่ยชอบมากมันทุกข์มากเอาชอบน้อยๆชอบอย่างเดียวชอบทำสมาธิชอบมีสติอันนี้ดีที่สุดเป็นเลิกดีมงคลดีปีใหม่ผ่านไปปีเก่าผ่านไปแล้วปีใหม่ทำใจให้ใหม่ทำใจให้เป็นอารมณ์เดียวอยู่ให้เป็นอารมณ์ของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยจะทำอะไรก็ดีทั้งหมดเลยนะอุปสรรคต่างๆที่เคยขัดข้องก็จะหายไปก็เหลือแต่สิ่งที่ดีๆเพราะใจเราดีไอ้ที่เราทำไม่ดีที่มันทุกข์ใจนี่เพราะเราทำใจไม่ดีเมื่อทำใจไม่ดีของที่เกิดจากใจเรามันก็เลยกลายเป็นของไม่ดีไปด้วยเพราะมันเนื่องด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใจดีก็สบายเดินสบายนั่งสบายกินก็สบายพอรู้ตัวเองทุกขณะทุกขณะทุกขณะยืนทุกขณะเดินทุกขณะนั่งทุกขณะนอนรู้ตัวเองรู้มากขึ้นมากขึ้นก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะอย่างนี้สบายแหละตื่นจากอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์ตื่นจากความคิดละความคิดตื่นจากความฟุ้งซ่านละความฟุ้งซ่านตื่นจากราคะละราคะตื่นจากโทสะละโทสะตื่นจากความคิดมากละความคิดมากลงไปส่วนพุทโธไม่ต้องละพุทโธต้องเอาให้แนบแน่นคู่อยู่กับจิตเลยรักษาจิตได้ลมเข้าพุทลมออกโธรักษาจิตทำให้จิตเบากายเบาใจเบาเนี่ยส่วนความคิดมันทำให้เราใจหนักกายหนักปุ้งซ่านลำคาญใจมีแต่โทษเพราะนั้นเราก็มาทำกายกรรมังวาจากรรมังมโนกรรมังเนี่ยสร้างกรรมดีเพื่อจะเหนือกรรมไม่ดีให้เหนือกรรมไม่ดีคราวนี้เรากรรมดีมีแต่เราไม่ได้ค่อยสร้างแต่กรรมที่ไม่ดีมันมากกว่ามันมากไปโดยอารมณ์มากโดยความคิดฟุ้งซ่านลำคาญใจมันเลยกลายเป็นใจไม่ดีไปหมดเลยเพราะเราไม่เข้าใจพุทธเจ้ามาสอนเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องมโนตัวเราเนี่ยเหมือนบ้านเนี่ยบ้านหลังหนึ่งมีหน้าต่างอยู่6ช่องมีตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องปิดไปช่องหนึ่งใจรักษาใจช่องเดียวเขาบอกว่ามีจอมปลวกอ่ะมีอยู่6ช่องปิดไป5ช่องให้เหลือช่องเดียวแล้วดูตรงนั้นเนี่ยตาเป็นหน้าต่างหูเป็นหน้าต่างตาหูจมูกเป็นหน้าต่างลิ้นเป็นหน้าต่างกายเป็นหน้าต่างรักษาใจเพราะว่าตาเห็นรูปมันจะดีใจเสียใจเห็นไหมเราก็มารักษาใจอย่าให้มันไปดีใจเสียใจให้รู้เฉยรู้เฉยไว้นะตั้งสติไว้อย่างเงี้ยเนี่ยฝึกนะฝึกอยู่ทุกอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการนอนเหมือนกับว่าให้เรารู้ว่ากายของเราเนี่ยคือบ้านหลังหนึ่งคนในบ้านก็คือจิตมันจะรับอารมณ์ต่าง
เป็นเรียกว่าเป็นกรรมก็ได้เนี่ยเป็นกรรมจิตเนี่ยเขามีกรรมเป็นของตัวเองกรรมดีก็มีกรรมไม่ดีก็มีเขามีอยู่แล้วเราก็เลยมาสร้างเวรสร้างกรรมกันเนี่ยพุทธเจ้าบอกเอาถ้าจะสร้างก็ไหนๆจะสร้างแล้วก็สร้างแต่กรรมดีๆกรรมชั่วที่เคยสร้างมาก็แล้วกันไปตอนนี้เรามาสร้างแต่กรรมดีกรรมดีด้วยการรู้ลมเข้าลมออกเนี่ยเป็นกรรมดีทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เกลียดใครไม่ได้โกรธใครไม่ได้รักใครไม่ได้ชังใครลมเข้าพูดลมออกโทลมเข้าพูดลมออกโทเอาแค่เนี้ยกรรมดีทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรามานั่งภาวนาเนี่ยก็บอกว่าแม้แต่ช้างก็ดิกหูงูแลบลิ้นก็โอ้โหบุญเยอะแยะแหละเพราะจิตเราไม่เคยนิ่งเลยอ่ะหวั่นไหวไปในอารมณ์ต่างๆหมดเนี่ยเขาเรียกว่าหลงอ่ะตัวหลงโยมเข้าใจไหมตัวไม่หลงคืออยู่กับลมเข้าพุทลมออกโทใครจะพาไปไหนก็ไม่ไปอยู่ตรงเนี้ยเกาะให้แน่นอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่กายที่ใจเรานี่เนี่ยแค่เนี้ยเอาตรงนี้เป็นหลักเลยทำใจสบายสบายแก้อารมณ์ตัวเองไม่มีใครเขาแก้ให้เรานะเราต้องเป็นคนแก้เอาเองเพราะเรามาทำเรามายึดไว้เนี่ยของหนักแท้ๆมายึดไว้เราก็ต้องแก้ของเราเองเพราะเราทำไว้พระพุทธเจ้าตรัสไปเลยนะก็บอกว่าถ้าอยากจะอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็อยู่เนี่ยลมเข้าลมออกหมุนจิตถูกเขาเรียกว่าเป็นคนประคองจิตไว้ถูกแม้ว่าจะอยู่ไกลพุทธเจ้าตั้งร้อยโยชน์พันโยชน์ก็เหมือนจับชายสังคติตถาคตอยู่เนี่ยจับชายสังคติพุทธเจ้าอยู่คนที่หมุนจิตถูกประคองจิตถูกถึงแม้พุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วตั้งนานแล้วก็เหมือนนั่งใกล้ก็อยู่กับพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าประคองจิตไว้ถูกบางคนนั่งใกล้พระพุทธเจ้าเลยนั่งจับฉายสังคติเขาไว้แต่หมุนจิตไปผิดเอาไปคิดเอาไปนึกเอาไปโกรธเอาไปเกลียดท่านบอกเหมือนก็อยู่ไกลตถาคตเจ้าทั้งหมื่นทั้งแสนทั้งพันโยชน์ขณะที่จับฉายสังคติอยู่แท้ๆเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับเราเนี่ยปัจจุบันนี้เรานั่งใกล้อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วลมเข้าพุทธลมออกโทลมเข้าพุทธลมออกโทใจนิ่งๆเฉยๆไม่ต้องไปแต่งอะไรอีกแหละหยุดเพราะเราแต่งอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้ปัจจุบันแล้วไม่เอาอนาคตก็มันตายไปแล้วอดีตมันตายไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเพราะเรามาอยู่เนี่ยมาอยู่กับโลกไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะมันแปรปรวนไปได้ตลอดรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์อยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็ปลดทุกข์ออกคือปลดอารมณ์ที่มันหนักใจออกเหลือลมเข้าพูดเหลือลมออกโทพอยืนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาอยู่ตรงเนี้ยแค่เนี้ยแล้วต่อไปใจเราก็จะคล่องตัวจะยินดีอยู่ในการภาวนาเพราะพอทำไปมากๆขึ้นเขาจะมีอานิสงส์คือเขาจะเห็นความสุขจริงๆมันไม่ใช่เกิดจากข้างนอกมันเกิดจากข้างในความสุขจริงๆมันอยู่ที่การหยุดคิดหยุดนึกความสุขจริงๆมันรู้จากการฉลาดคิดฉลาดนึกนี่ความสุขจริงเกิดอยู่ตรงนี้เขาเรียกคนฉลาดคิดฉลาดนึกนึกทำสิ่งที่ดีๆคิดนึกไปสิ่งที่ไม่ดีละมันไปเนี่ยเขาเรียกว่าคนฉลาดเขาเรียกว่าเอาจิตไปตั้งอยู่ในสัมมาประธาน4
มีความเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดเนี่ยขณะเนี้ยเรามีความเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดพอจะไปเกิดได้ไงพอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอ่ะจะบาปจะเกิดได้ยังไงลมเข้าพุทลมออกโทมีแต่บุญทางนั้นไอ้ส่วนที่ว่าจะมันจะล้างใจเราออกไหมเราไม่ไปตามหรอกพอเรารู้แล้วเนี่ยใจอย่างเงี้ยใจบาปมันจะออกไปสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมให้เราเราก็อยู่กับพุทธเจ้าเอาพุทธเจ้าเป็นหลักเชื่อพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าพูดว่าทำดีเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดีทำแล้วดูดีอยู่ที่กับปัจจุบันรูปปัจจุบันนามปัจจุบันรูปปัจจุบันนามลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเนี่ยนี่เนี่ยคือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะทำให้เราพ้นทุกข์พ้นภัยได้เพราะอานาปานสติกรรมฐานหรือภาวนามยปัญญาเนี่ยก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาธรรมจิตเราฉลาดคิดฉลาดนึกถ้าคิดไม่ดีจะให้หยุดคิดไปคิดดีปล่อยเขาคิดบ้างแต่ถ้าคิดมากไปก็ตัดไว้อะไรที่มันน้อยมันมีความสุขทั้งนั้นอะไรที่มันมากเกินไปมันทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยแม้แต่ว่าความคิดดีถ้าคิดทั้งวันเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เพราะจิตมันไม่ได้พักผ่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดเห็นไหมล่ะบอกแม้แต่ความคิดของตัวเองเนี่ยคิดดีๆก็ต้องหยุดบ้างนะอย่าไปปล่อยให้คิดทั้งวี่ทั้งวันทำใจสบายๆเฉยๆนิ่งๆบ้างให้เขาได้พักผ่อนบ้างสงสารใจตัวเองบ้างเมตตาใจตัวเองเมตตาคนอื่นเนี่ยก็เมตตาอยู่แต่ว่าเมตตาใจตัวเองให้มากๆจะได้สบายคนที่มีจิตเมตตาในใจจะเบาเห็นอะไรก็เมตตาเขาเป็นคนให้อภัยคนเนี่ยเมตตาพอเห็นว่าเราเนี่ยโอ้ยแต่แม้แต่เราเองก็ทุกข์จังเลยคนอื่นเขาจะไม่ทุกข์เหรอเนี่ยคิดอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าคนคิดถูกทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์เราก็รักสุขเกลียดทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แล้วเราก็จะทำตัวเองให้เป็นสุขด้วยการมีลมเข้าลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยจิตก็ฝักใฝ่อยู่ฝักใฝ่อยู่กับปัจจุบันอะไรจะเกิดขึ้นทำความรู้ไว้มันจะคิดก็ทำความรู้ไว้อย่างเงี้ยเพราะเรามีหลักนะคือเหมือนก็อย่างเงี้ยอย่างเว้ยทำไมเราถึงฟุ้งซ่านจังเวลาไม่นั่งก็บางทีก็ไม่ฟุ้งขนาดนี้นะพอมานั่งเข้าพอจิตจะสงบโอ้ยมันฟุ้งหน้าดูเลยเพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันกำลังจะใสโยมจิตและใจแล้วเนี่ยเพราะว่ามันไม่เคยไงพอมันมานิ่งๆเขาเนี่ยมันจะดิ้นรนเราก็ไม่เอาไม่ใฝ่ใจก็ตรงนั้นแหละแต่มาใฝ่ใจอยู่ที่ลมเข้าลมออกเราไม่เพ่งเล็งตรงนั้นแหละเราไม่เอาตรงนั้นเราละมาอยู่ที่ลมเข้าลมออกความฟุ้งซ่านเนี่ยละไปภาวนาทีๆไว้ทำมันฟุ้งซ่านภาวนาทีๆวะตัดความฟุ้งซ่านออกให้เหลืออารมณ์เดียวอยู่งั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคนแก้อารมณ์แก้อารมณ์เป็นเนี่ยเราทำไปอย่างนี้คือเขาจะได้อะไรโยมมันจะได้ปัญญาปัจจุบันนี้เราฝึกเนี่ยคือฝึกให้เกิดปัญญาฝึกให้เกิดสมาธิฝึกให้เกิดสติเอาปัจจุบันเป็นหลักเพราะว่าตัวปัจจุบันนี่เนี่ยเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่มีปัจจุบันอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีถ้าไม่มีปัจจุบันทุกข์ก็ไม่มีสุขก็ไม่มีเพราะตัวปัจจุบันนี่เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดสุขก็คือตัวใจตัวเองนี่เองใจปัจจุบันนี้ถ้าโยมไม่มีใจปัจจุบันใจก็เป็นทุกข์
พราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันที่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแค่นี้เนี่ยง่ายๆนะแต่ว่ามันไม่ง่าย

เพราะอะไรเพราะจิตมันคล่องอยู่กับอารมณ์คล่องอยู่กับความนึกคิดไปแล้วอ่ะคราวนี้แม้กว่าจะมาทำให้มันหยุดได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาหน่อยนะใช้ขันติความอดทนใช้ศรัทธาเป็นที่ตั้งเลยขอปฏิบัติบูชาให้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ศรัทธาเชื่อกรรมว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วปัจจุบันนี้เรามาทำความดีทำกายสงบทำวาจาสงบทำใจให้สงบเราจึงต้องใช้ความเพียรอย่างแรงกล้าไม่ท้อถอยเพราะอะไรเพราะว่าเราแพ้เราก็ต้องเป็นคนฟุ้งซ่านลำคาญใจอยู่นี้เรื่อยไปถ้าเราชนะคือชนะใจตัวเองได้เราก็เป็นผู้ชนะหมดเลยชนะทุกข์ชนะสุขหมดเลยถ้าเราเป็นคนชนะคือชนะใจตัวเองดูตัวเฉยๆสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ก็ไม่เอาตัวเนี้ยดีที่สุดเลยก็เรายังติดสุขติดทุกข์กันอยู่เนี่ยก็เลยวิ่งวุ่นหายตะครุบอยู่ใจสองตัวเนี่ยในที่สุดทุกข์กับสุขเนี่ยคือตัณหาทั้งหมดคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาหยุดว่าเฉยๆนิ่งๆเฉยๆนิ่งๆอยู่ที่ลมเข้าลมออกพุทธเจ้ามาดับทุกข์แล้วนะพุทลมเข้าโทลมออกในทุกข์มันหายไปแล้วอย่าไปแสวงหาอะไรอีกลมเข้าพุทลมออกโทมันพาไปฟุ้งซ่านเราก็ไม่ไปพาไปคิดเราก็ไม่ไปพาไปอดีตก็ไม่ไปพาไปคิดถึงบ้านก็ไม่ไปพาไปโกรธไปเกลียดเราก็ไม่ไปแล้วอยู่กับพุทธเจ้าลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกภาวนาทีทีตัดไว้ต้องสละนะทำไมสละไม่มีฝุกหรอกสละอารมณ์ทั้งหมดอารมณ์อะไรที่น่ารักก็ไม่ไปหลงก็มันแล้วไม่เอาอารมณ์อะไรที่น่าชิงชังก็ไม่เอามาอยู่ที่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกไม่เอาอะไรแล้วรู้ตัวเองรู้กายเป็นทุกข์ก็รู้ใจคิดนึกก็รู้ก็ไม่เอาเอาอยู่ที่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแค่นั้นไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรอีกแล้วมันสบายอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าไปเอาก็มันจะหนักอกหนักใจทั้งนั้นเนี่ยเรื่องสุขเรื่องทุกข์ต่างๆเนี่ยก็ที่เราวิ่งกันอยู่นี่เพราะต้องการความสุขมันเลยทุกข์หนักกันอยู่เนี่ยก็หยุดไว้ทั้งหมดเลยทั้งสุขทั้งทุกข์นี่มันดีไหมแล้วเราก็ทำไปคนฉลาดทำคือเขาฉลาดแบบสุขก็เราอยู่ก็ทำไปแต่ทำด้วยความปล่อยวางก็เหมือนสมาธิเนี่ยเราต้องปล่อยวางนะอย่าไปคิดว่าเราอยากจะเป็นสมาธิไม่มีทางเลยไม่เป็นหรอกรู้ลมเข้าลมออกอยู่ที่ความปล่อยวางรู้พุทลมเข้าโทลมออกอยู่ที่ความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเกิดเท่าไหร่ก็ดับลงไปเท่านั้นไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วลมเข้าพุทลมออกโทแค่นี้เนี่ยพอแล้วแล้วต่อไปเราก็จะจิตเราก็จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเราก็จะเห็นคุณค่าของจิตเนี่ยโอ้โหมันวิเศษจริงๆนะมันแต่งได้หมดเลยสติเป็นตัวแต่งสมาธิเป็นตัวแต่งปัญญาเป็นตัวแต่งแต่งจิตได้หมดเลยแต่งให้สบายใจได้หมดเลยคราวนี้เราเนี่ยปัจจุบันนี้โดนกิเลสมันแต่งโดนราคะแต่งโดนโทสะแต่งโดนโมหะแต่งจิตละหมดเลยเลยวุ่นไปอยู่กับสิ่งสามสิ่งเนี่ยแล้วก็มาบอกนะว่ารู้ในใจด้วยนะว่ามันร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนด้วยราคะร้อนด้วยโทสะร้อนด้วยโมหะแต่ไม่ยอมปล่อยมันเลยกำไว้แน่นเลยราคะก็ร้อนโทสะก็ร้อนโมหะก็ร้อนก็กำไว้
ไม่มานั่งอยู่กับพุทธเจ้าเลยยังไปวิ่งตามมันหมดเลยหรือมันสั่งอะไรก็ทำตามหมดแล้วอย่างนี้ใครจะไปโทษใครเขาเนี่ยก็ต้องโทษตัวเองตัวเองนี่กับบุญของโยมที่เข้ามาหาครูบาอาจารย์มาอยู่ที่ครูบาอาจารย์สอนให้ปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติใจไงล่ะใจดวงนี้มันทำให้เราหนักใจอยู่เนี่ยอยู่กับพุทธเจ้าเลยใจจะได้สบายขอมอบกายถวายชีวิตให้กับพุทธเจ้ายิงอย่างอื่นเอาไว้ก่อนแล้วพอเรารู้ตรงนี้มากๆขึ้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เคยนึกเคยคิดอยู่มันจะปล่อยวางไปโดยปริยายเพราะเขาเห็นโทษเนี่ยจิตเนี่ยบางทีเขาเห็นโทษตัวเองนะถ้าสอนเขาดีๆเนี่ยเขาเห็นโทษโอ้เรานี่โง่แท้ๆเลยหลงยึดมั่นถือมั่นไปตั้งเยอะแยะเลยทำให้เราหนักอกหนักใจนี่แท้ๆมาอยู่กับพระพุทธเจ้านี่เบาหมดเลยใจเป็นบุญหมดเลยกายก็เป็นบุญหมดเลยกายก็เบาใจก็เบามันไม่ยากอะแต่ว่าเราไปยากเพราะว่าเราไปเชื่อความคิดเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันก็เลยหนักนะเพราะฉะนั้นถ้ามาเชื่อพระพุทธเจ้าปะไอความคิดความนึกต่างๆปรุงแต่งต่างๆอย่าไปเชื่อต้องดูด้วยว่าดีหรือเปล่าถ้าดีก็ทำตามบ้างไม่ดีก็อย่าไปทำเลยอันนี้ต่างหากพระพุทธเจ้าสอนให้ทำบุญละบาปรักษาจิตให้ขาวรอบสร้างบุญละบาปชำระจิตให้ขาวรอบลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอยู่ทำใจสบายๆอย่าไปฟุ้งตัวฟุ้งมันตัวอกุศลทั้งนั้นเนี่ยทำใจเฉยๆถ้าไม่เฉยมันฟุ้งขึ้นมากับภาวนาทีๆหรือเมื่อกับสวดพุทธคุณนามคุณในใจเลย รักษาใจไว้คำสวดเนี่ยคำสอนเนี่ยที่เราคล่องอะไรก็สวดเลยสวดอยู่ในใจไม่ให้ไปคิดไม่ไปฟุ้งซ่านรักษาจิตโดยการอยู่กับพุทธมนต์ถ้าหากว่าลมเข้าลมออกมันยังไม่พอเพราะว่ากำลังยังไม่พอสู้เขาไม่ได้กำลังความคิดมันมากกว่าเราก็เอาบทบริกรรมมาสวดเลยนึกในใจอิติปิโสก็ได้พุทธคุณนามคุณสังคุณก็ได้สกัดไว้พอสงบไม่ฟุ้งแล้วก็มาลมเข้าลมออกเหมือนเดิมนี่เงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนฉลาดโยนิโสมนสิการคือฉลาดให้กับกายตัวเองฉลาดให้กับใจตัวเองสิ่งอื่นแล้วฉลาดมาเยอะแล้วเนี่ยทำอะไรได้หมดเลยข้างนอกเนี่ยทำได้สารพัดนี่เราต้องนำมาฉลาดรักษาจิตตัวเองนี่เนี่ยมันจึงเรียกว่าดีที่สุดไอ้สมบัติที่มีก็ดีอยู่ แต่ดีครึ่งเดียวถ้าดีจริงๆไม่ต้องรักษาจิตตัวเองได้ด้วยนั่นแหละดีที่สุด

เวลานั่งก็ดูว่าเวทนาอะไรมันเกิดอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าฉลาดให้กับจิตฉลาดว่าเนี่ยเรานั่งอยู่ตอนเนี้ยมันนั่งอย่างไรขัดสมาธิหรืออย่างไรขณะนี้เรานุ่งผ้าสีอะไรเรานั่งอริยาบทอะไรเนี่ยคิดอย่างเงี้ยคือคิดไม่ห่างกายห่างจิตคิดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคิดไม่ห่างกายไม่ห่างใจปัจจุบันนี้มันเวทนามันเกิดทางไหนกายปวดกายเมื่อยหรือเปล่า

เมื่อยตรงไหนมันปวดตรงไหนดูไปทนได้ทนไปก่อนอย่าไปพลิกอย่าไปขยับดูสิแล้วเราก็ลองคิดดูสิว่านี่ขอให้เวทนาทางกายเนี่ยจงหายไปนะให้หยุดนะอย่าเกิดนะแล้วก็เราสั่งอย่างนี้นะแล้วดูสิว่ามันจะหยุดไหมถ้าหยุดก็แสดงว่ากายเนี่ยเป็นของเราถ้าไม่หยุดเราก็ลองคิดดูพิจารณาดูว่ามันของเราหรือมันตัวเราหรือถ้าตัวเราเราก็ต้องบังคับมันได้กายนี่ก็แสดงว่าไม่ใช่เราเวทนาเกิดก็บังคับมันไม่ได้ดูอย่างเงี้ยพิจารณาอย่างนี้อ้าวเดี๋ยวจิตไปคิดไปนึกฟิกแล้วเดี๋ยวเราก็ดูอันนี้ก็เวทนาทางจิตอีกฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยเป็นเวทนาทางจิตความหดหู่ท้อถอยก็เป็นเวทนาทางจิตความคิดมากฟุ้งอะไรต่างๆก็เวทนาทางจิตทั้งนั้นเราก็บอกว่าเนี่ยหยุดคิดหยุดเลยอย่าไม่ต้องไปคิดอีกแล้วมันจะหยุดไหมก็ไม่หยุดอีกคราวนี้เราก็เอามาพุทธลมเข้าโทลมออกนึกเอาพุทธเจ้าเป็นหลักเลยเพราะอย่างอื่นบังคับไม่ได้แล้วก็มารู้อยู่กับพุทธเจ้าอย่างเดียวเวทนาที่เกิดก็กระดูไปก่อนทนไปทนได้เท่าไหร่ก็ทนไปเลยเพราะเราจะสร้างบารมีเนี่ยมันก็ต้องทนดิสร้างขันติไงขันติบารมีส่วนกายเจ็บก็ส่วนหนึ่งส่วนที่มาภาวนาก็ส่วนหนึ่งให้นึกอย่างนี้ตัวนิ่งๆเฉยๆส่วนหนึ่งตัวเวทนาที่เกิดก็ส่วนหนึ่งให้พิจารณาอย่างเงี้ยเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าทำให้รู้เท่าเข้าใจตัวเองแล้วเราก็จะได้แก้ตัวเองได้รู้จักตัวเองใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองอยู่เห็นว่าทุกข์จังเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นที่พุทธเจ้าบอกว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ก็คือไม่มีใครเลยก็ตัวเราทางนั้นเนี่ยแล้วรังแถมยังไปเอากับคนอื่นเข้ามาพีกด้วยอย่างเงี้ยตัวทั้งตัวเองก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจอยู่แล้วไปเอาคนอื่นเข้ามาเป็นทุกข์อีกนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าโง่แหละโง่หนักไปกว่าเก่าอีกตัวเองยังแก้ไม่ได้เลยไปเอาคนอื่นมาแบกไว้อีกแล้วให้ทุกข์หนักเข้าไปอีกเนี่ยพิจารณาดูเนี่ยจริงหรือไม่จริง

เพราะการนั่งผ่านเวทนาได้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวตบะธรรมต่อไปนั่งชั่วโมงแล้วก็นั่งได้นั่งสองชั่วโมงแล้วก็นั่งได้ครูบาอาจารย์ท่านนั่งเป็นคืนๆเลยนะไม่ขยับเลยนะบางองค์เนี่ยท่านไม่ขยับเลยนั่งจนตัวเงี้ยอย่างก็ไฟลุกเลย ตัวร้อนไปหมดก็นั่งนั่งจนก้นเน่าก็มีนะเอาว่าขนาดนั้นเนี่ยบอกตายซะก่อนตายเลยนะเพราะทำไมเพราะท่านรู้ว่าโอ้ยเราเนี่ยโดนกิเลสมันเผาใจเรามาเป็นอเนกกชาติเลยหลงอยู่กับไอ้กิเลสตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเนี่ยต่อไปนี้เราจะตายซะก่อนตายละจะดูซิว่ามันจริงไหมมันตายไหมมันก็ไม่ตายพอนั่งนั่งไปก็ไม่เห็นมันตายนี่กลับทำให้ใจเราสบายซะอีกซ้ำพอผ่านอารมณ์ตัวนั้นได้นะโอ้เราก็เห็นเลยวันเนี้ยพุทธเจ้าพูดถูกเลยนะกลายเป็นทุกข์ตัวความคิดนึกนี่เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์นะในที่สุดทุกข์ก็สมุทัยนะอยู่ที่กายที่ใจเราไม่มีอะไรเลยถ้าเรารู้อย่างนั้นได้จริงๆนะโยมนิโรธมรรคก็ต้องเกิดคือรู้แจ้งอารมณ์ก็อารมณ์ทางนั้นเนี่ยทำอะไรเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเขาเรียกว่ารู้แจ้งอารมณ์ตัวเหตุให้เกิด

ทุกข์ก็คือเข้าไปเสวยอารมณ์นี่เหตุให้เกิดทุกข์เข้าไปเสวยอารมณ์กิเลสตัณหาอุปาทานตัณหามันสั่งไงก็ไปทำตามมันเนี่ยเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็มาทุกข์กันอยู่เนี่ยตัวเองก็ทุกข์แล้วเดี๋ยวก็มีไปสร้างกรรมอีกแล้วเอากับกายไปสร้างเดี๋ยวมาแล้วตัวทุกข์ออกมาอีกแล้วทีนี้ก็เลี้ยงไปเลยเลี้ยงไปจนโน่นโตนั่นก็ยังเลี้ยงอยู่อีกก้อนทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยหวังว่าจะให้เป็นอย่างโน้นหวังว่าจะให้เป็นอย่างนี้หวังอย่างนั้นเนี่ยความหวังก็พังทลายอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสมหวังเลยสักอย่างเดียวแล้วก็ยังเอากันอยู่นั่นเนี่ยตอนนี้โยมเข้าใจแล้วขอให้อนุโมทนาสาธุด้วยนะที่มาปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ว่ายังเข้าไม่ถึงก็เอาละจะขอปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าเนี่ยไม่ขอทิ้งละเพราะว่าถ้าเราทิ้งพุทธเจ้าไปเมื่อไหร่เราก็ไม่เอาตัวไม่รอดแน่นอนทิ้งศีลไปก็เอาตัวไม่รอดแน่นอนทิ้งสมาธิก็เอาตัวไม่รอดแน่นอนทิ้งปัญญาก็เอาตัวไม่รอดแน่นอนให้จำไว้อย่างนี้เลยโยมอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยนะไม่มีฟรณะที่พึ่งอย่างอื่นที่จะดีไปกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นอริยทรัพย์ที่เราจะนำไปได้และก็จะช่วยเราได้ด้วยความโลภความโกรธความหลงช่วยเราได้เหมือนกันช่วยเราไปตกนรกเราจะเอาไหมล่ะช่วยได้ช่วยไปตกนรกเราเอาเปล่าเนี่ยถามใจตัวเองถามใจตัวเองดูไอ้สิ่งที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าฟุ้งซ่านก็ละมันไปเอามาภาวนาพุทโธทำปัจจุบันอยู่พุทโธ

ประคองใจสบายๆรู้เป็นปัจจุบันลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเอาทำอารมณ์สบายๆอยู่ที่ลมเข้าลมออกภาวนาลมเข้าลมออกอยู่แค่นี้อันนี้เป็นของเบากายเบาใจแล้วเนี่ยเอาตรงนี้เนี่ยสงบก็ไม่ว่าไม่สงบไม่ว่าเฉยๆนิ่งๆใจสบายอยู่กับเป็นปัจจุบันใจเป็นหนึ่งอยู่กับลมเข้าลมออกใจเป็นหนึ่งอยู่กับลมเข้าลมออกไม่มีสองไม่มีสามไม่มีสี่ไม่มีห้าแล้วไอ้ตัวสองสามสี่ห้าเนี่ยเป็นตัวตัณหาทั้งนั้นมันเป็นอารมณ์ตัณหาทั้งนั้นมันจะให้จิตเราไปส่งออกวิ่งตามอารมณ์ไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปทุกข์ใจต่อทุกข์เพราะความฟุ้งซ่านทุกข์เพราะไปเชื่ออารมณ์มาเชื่อพุทธเจ้าเนี่ยหรือเฉยๆสบายตื่นเบิกบานอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก

เพราะฉะนั้นเราก็คิดไว้เลยนะโยมตัวปัจจุบันนี่เองเป็นตัวเหตุให้เกิดอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะหมดตัวปัจจุบันนี้จิตปัจจุบันนี่เองเป็นสุขแท้ๆจิตไปอดีตไปอนาคตนี่เองเป็นทุกข์แท้ๆเนี่ยคิดอย่างนี้เลยนะในเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะจิตปัจจุบันนี่เองอยู่กับลมเข้าพูดลมออกโทนี่เองเป็นจิตสบายจิตพ้นทุกข์จิตจะไปในอดีตในอนาคตจิตฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่เองเป็นจิตให้เกิดทำให้เกิดทุกข์คราวนี้เราก็มาเป็นพยานกับตัวเองได้เลยอ๋อพุทธเจ้าพูดถูกแท้ๆนี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่เองละสิ่งเหล่านี้ซะก็เป็นสุขจริงหนอละความนึกคิดต่างๆที่ไม่ดีส่วนคิดดีๆก็คิดไปแต่คิดมากไปก็หยุดซะบ้างอย่าไปคิดมันมากเอาคิดน้อยๆคิดน้อยเท่าไหร่ทุกข์ก็น้อยลงเท่านั้นคิดมากเท่าไหร่ทุกข์ก็มากขึ้นเท่านั้นหยุดคิดวะอยู่ที่ลมเข้าลมออกหยุดคิดอยู่ที่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแค่เนี้ยสบายเลยปลดภูเขาออกจากอกได้ใจสบายได้กายสบายได้แค่นี้ปลดบ้านออกปลดของรักออกปลดของหลงออกปลดของรักออกให้หมดปลดของชังออกให้หมดที่ใจให้เหลือแต่พุทธเจ้าองค์เดียวลมเข้าลมออกอยู่ที่พุทธเจ้าเลยเนี่ย

พยายามแก้ตัวเองไม่ต้องไปแก้ใครจิตซึมๆก็ภาวนาทีๆว่าทำให้จิตมีกำลังเพราะเราภาวนาทีๆเนี่ยจิตเขามีกำลังบางทีตัวความคิดเนี่ยมันทีเขามีกำลังกว่าเขาก็สามารถที่จะล้างใจเราไปง่วงไปเหงาไปอดถูไปท้อถอยได้หมดเลยคราวนี้เราก็หาอุบายแก้อารมณ์พระพุทธเจ้ายังบอกอริยบท4นี่แหละเป็นตัวแก้อารมณ์ได้มันง่วงบางทีถ้าไม่ไหวก็เดินซะบ้างเดินไม่ไหวก็ยืนซะบ้างแก้ไปแก้มาอยู่เงี้ยแล้วก็อารมณ์ไอ้ฝนนอนนั่นเอาไว้ที่หลังเลยเอาไว้แย่เต็มทีแล้วเอาไว้ที่หลังยืนเดินนั่งเอา3อริยบทนี้ไปก่อนอริยบท4นี่คืออริยบทนอนนี่ต้องเอาไว้แก้ที่หลังเลยคือพักผ่อนแล้วเอาอย่างเงี้ยบางทีท่านยังบอกว่าเรานึกถึงมนต์สวดใดหรือเราคล่องมนต์สวดใดแล้วถ้ามันเกิดจิตมันหดหู่มันท้อถอยก็มาบริกรรมพุทธมนต์ซะเอาเข้ามาบริกรรมในใจนี่แหละนึกอยู่ในใจจิตจะได้มีกำลังอย่างเงี้ยบางทีท่านก็ว่าเออถ้ามันไม่ไหวแล้วนะไปแก้ให้พระโมคคัลลานะกำลังนั่งซึมเศร้าอยู่ความง่วงพระโมคคัลลานะยังง่วงเลยโยมนั่งสับประงกอยู่พระพุทธเจ้าต้องมาแก้ให้จะแก้ไงบอกว่าเอาน้ำล้างหน้าถ้ามันง่วงก็เอาน้ำล้างหน้าก่อนถ้าล้างหน้าไม่ไหวก็ให้เหลียวไปในทิศทั้ง4เหลียวดูในทิศทั้ง4แต่ที่ตั้ง4ไม่ไหวก็ให้แงนดูดาวแก้อารมณ์เอาแงนดูดาวไม่ไหวแล้วให้เอาขนไก่แยงหูเอาขนไก่แยงหูหรือถ้าไม่งั้นถ้าไม่หายก็บริกรรมนึกถึงไอ้บริกรรมภาวนาที่เราเคยสวดมนต์อะไรคล่องๆเอาไปสวดอยู่ในใจจิตจะได้มีกำลังขึ้นเนี่ยวิธีแก้มันอยู่กับจิตเราที่ไม่มีกำลังนี่แหละมันจึงเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะสติเรามันอ่อนสมาธิมันอ่อนปัญญาอ่อนก็เหมือนเด็กๆพอลุกมาจะเดินเตาะแตะเตาะแตะประเดี๋ยวก็ล้มเตาะแตะเตาะแตะประเดี๋ยวก็ล้มแต่ว่าเด็กไม่ช้ามันก็ต้องเดินเก่งก็เหมือนเราเนี่ยทำสมาธิยังไม่ทันไรเลยเดี๋ยวก็ไปโน่นไปนี่จิตไปโน่นไปนี่แหละก็ดึงกลับมาอย่างเงี้ยภาวนาอยู่เงี้ยต่อสู้ไปต่อสู้มาก็เดี๋ยวก็ตั้งหลักได้แต่ว่าจะช้าหรือเร็วเราก็ไม่ต้องไปว่าละเราทำเราอยู่พุทธเจ้ามากเท่าไหร่เราก็ได้บุญมากเท่านั้นความปรารถนาของเราก็คือความปรารถนาอยู่กับปัจจุบันนี่เนี่ยไม่ปรารถนาที่จะเอาไปนึกไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตคราวนี้ก็เท่ากับเราก็พอใจแล้วเอาแค่นี้ก่อนแล้วสมบัติไอ้ส่วนที่เราจะได้เนี่ยมันก็ต้องได้เพราะเราทำของเราเราทำบุญมากเราก็ต้องได้มากทำสติมากเราก็ได้สติมากทำสมาธิมากเราก็ได้สมาธิมากทำปัญญามากเราก็ได้ปัญญามากมันเป็นไวยพจน์กันอยู่ตลอดขอเพียงแต่ว่าขอให้เราทำอย่าไปทิ้งความเพียรวิริยะนะทุกขมัจเจติคนจะสำเร็จลุล่วงอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะความเพียรคราวนี้เรามาทำความเพียรชอบอยู่ที่ลมเข้าพุทธทำความเพียรชอบอยู่ที่ลมออกโทรู้ลมเข้าพุทธรู้ลมออกโทมีความเพียรอยู่ตลอดเวลาแล้วองค์ความเพียรเหล่านี้ทำมากขึ้นความเพียรก็แก่กล้าไปเรื่อยเป็นลำดับไปต่อไปความเพียรนี่ก็จะเป็นสันสติ
จะทำให้เกิดสติมากขึ้นตัวสติมากขึ้นก็จะทำให้เป็นเหตุให้เกิดสมาธิพอสมาธิมากก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติไปตามลำดับอย่างเนี้ยเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปแต่ว่าอย่าไปหวังแต่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี่หวังแค่ปัจจุบันว่าหยุดคิดได้ปัจจุบันนี่หวังว่าเราอยู่กับพระพุทธเจ้าได้พอแล้วส่วนอื่นเดี๋ยวเขาจะตามมาเองก็เป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราสร้างไว้คือเราสร้างเหตุดีผลดีก็ตามมาสร้างเหตุไม่ดีผลไม่ดีก็ตามมาคิดอย่างนี้เลยและนี่ของจริงทั้งนั้นแต่เหตุดีผลดีต้องตามมาถ้าเหตุไม่ดีผลไม่ดีก็ตามมาเอาแค่นี้ไม่ต้องไปหวังว่าโอ้โหจะเอาเท่านั้นเท่านี้ถ้าไปหวังอย่างนั้นโยมมันจะไม่ได้เพราะกิเลสมันคอยจ้องกับเราอยู่เนี่ยขณะนี้เรานั่งสมาธิเนี่ยเขาพยายามจะเอาชนะนะเอาทุกวิถีทางเลยนะก็สังเกตใจตัวเองเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่ถอยเราจะมอบกายถวายชีวิตให้กับพุทธเจ้าถ้าไม่ไหวก็เปลี่ยนอิริยาบถได้โยมไม่ต้องว่าทั้งนั่นหรอกบางคนนี่จริตไม่ชอบทรมานก็มีนะบางคนนี่ไม่ค่อยปฏิบัติแล้วแต่ว่ามีสติอยู่ทุกขณะเลยเนี่ยนิสัยบางคนเขาชอบอย่างนี้เขาจะยืนมีสตินั่งมีสติเขาไม่ได้ค่อยนั่งภาวนาเท่าไหร่หรอกอย่างนี้ก็มีบางคนนี่ต้องเด็ดเดี่ยวเลยเอาให้ตายเป็นตายเลยอย่างนี้ก็มีจริตคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูตัวเราเองว่าเราชอบอะไรแล้วเมื่อทำไปแล้วสมาธิเกิดไหมมันทำให้เราสบายใจได้ไหมในอริยบทอะไรที่เราภาวนาหรือเราทำยังไงอย่างนี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการฉลาดให้กับตัวเองฉลาดให้กับตัวเอง

คราวนี้หลวงปู่สังเกตดูบางองค์นะเพราะท่านไม่ทำอะไรนะบางทีท่านคือท่านภาวนาพอแล้วอ่ะนะท่านภาวนาพอแล้วท่านจะทำอะไรก็ทำเหมือนกับเราเนี่ยท่านภาวนาพอเพราะอะไรมีสติพอมีสมาธิพอมีปัญญาพอท่านก็อยู่อย่างเราเนี่ยแต่ว่าท่านอยู่แบบพอคือรู้อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นโยมอย่าไปเข้าใจว่าเข้าวัดแล้วบางทีไปเห็นพระก็ล็อกแกล็กขึ้นมาแล้วดูกิริยา

เอาไม่ดีเลยอะไรเลยอย่าไปติเตียนนะโยมติเตียนตัวเองพุทธเจ้าบอกเลยนะจิตส่งออกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตส่งในเป็นเหตุให้เกิดนิโรธจิตส่งในคือแก้จิตตัวเองถ้าจิตส่งนอกไม่ใช่แก้จิตตัวเองมาทำจิตตัวเองให้เฝ้าหมองด้วยนี่จิตส่งออกเพราะฉะนั้นอาตมาขอเตือนเลยนะโยมไปเห็นพระอะไรดีหรือไม่ดีอย่าไปติเตียนท่านเพราะอย่างน้อยท่านยังมีศีลอยู่นะตั้ง227นะไม่ต้องไปติเตียนท่านจะดีหรือไม่ดีเราดูตัวเองเพราะว่าใครดีไม่ดีมันเรื่องกรรมของเขาทั้งนั้นเราอย่าไปเอากรรมเขามาเราต้องมาติเตียนตัวเองนี่แหละแต่จะไปติใครก็บอกจะไปติเขาทำไมกับตัวเองก็ยังไม่ดีเลยจะไปติเขาทำไมต้องเอาอย่างนี้เลยนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตส่งออกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะนั่นแหละเราไปสร้างเวรสร้างกรรมให้จิตตัวเองอีกจิตส่งในลมเข้าพูดลมออกโทเนี่ยเดี๋ยวไม่ช้าจิตส่งในโยมเพราะว่าเนี่ยตอนเนี้ยกำลังเห็นลมเข้าลมออกเนี่ยก็เห็นสังขารแล้วโยมเห็นสังขารตัวเองแล้วลมเข้าลมออกลมเข้าพูดลมออกโทเนี่ยสังขารสังขารลมอะถ้าไม่มีลมมาใจเนี่ยมันไม่มีอะมันไม่รู้อะไรแล้วมันดับไปหมดเลยนะตอนเนี้ยมันมีลมเข้าลมออกไปเลี้ยงใจอยู่ถ้าขาดลมไปแล้วใจนี่ก็ไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนะเราเป็นบุญของเราแล้วนะที่เห็นตัวเองน่าสงสารนะถ้าลมไม่เข้าลมไม่ออกก็ตายเลยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นความตายอยู่ที่ปลายจมูกของเรานี่เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่นเลยนะไม่ใช่อยู่ที่อดีตไม่ใช่อยู่ที่อนาคตอยู่ที่ลมเข้าลมออกเนี่ยถ้าลมไม่เข้าลมไม่ออกก็ตายก็แค่นั้นเองพุทธเจ้าจึงสอนเนี่ยฉลาดสอนนะสอนให้รู้จักความตายอยู่ที่ปลายจมูกของตัวเองนี่เองเราใคร่ครวญกันดูให้ดีเถอะท่านจึงมาสั่งสอนเลยนะบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมไว้นะเพราะความประมาทนี่เนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยเอาตัวไม่รอดไปลืมตัวเองลืมตัวเองลืมลมเข้าลืมลมออกลืมว่าตัวเองเกิดดับอยู่ตลอดถ้าลมไม่เข้าไม่ออกก็ตายไปเลยแค่นั้นเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่รักษาใจเราเองปล่อยให้ล่องลอยไปในอารมณ์ต่างๆอารมณ์อะไรชวนไปก็ไปหมดไปกินก็ไปกินกับมันไปหัวเราะก็ไปหัวเราะกับมันมันชวนไปเดินก็ไปเดินเล่นกับมันชวนจะไปดูหนังน้ำเน่าก็ไปดูกับมันอยู่งั้นเนี่ยแต่ไม่ดูใจตัวเองว่ามันผ่องใสขนาดไหนดูใจตัวเองผ่องใสขนาดไหนดูใจตัวเองว่ามันคิดมากขนาดไหนดูใจตัวเองว่ามีราคะมากขนาดไหนดูใจตัวเองว่ามีโทสะมากขนาดไหนดูใจตัวเองว่าคิดมากขนาดไหนอันเนี้ยคิดถูกดูถูกเห็นถูกถ้าไปดูข้างนอกก็ผิดหมดเลย

ฉะนั้นใจเราจะข่าวรอบได้ก็เพราะว่าตัวปัจจุบันนี่ไงลมเข้าเฉยๆลมออกเฉยๆยินดีอยู่ในลมเข้าเฉยๆยินดีในลมออกเฉยๆใจเป็นกลางๆเฉยๆสงบไม่ว่าไม่สงบไม่ว่ารู้เฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆอยู่แค่นั้นแหละแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ประคองจิตไว้ได้นานๆเดี๋ยวสมาธิเกิดเองเราไม่อยากให้เกิดแต่เขาก็เกิดเพราะเราทำเหตุดีถ้าเราทำเหตุดีผลดีก็ต้องตามเดี๋ยวก็สมาธิก็ต้องเกิดแล้วเกิดสมาธิอย่างเนี้ยสมาธิที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสมาธิที่ยอดเยี่ยมมากนะเพราะว่าเป็นสมาธิที่รอบรู้ในกองสังขารสมาธิที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะยืนมีสตินั่งมีสติเดินมีสติเนี่ยฝึกไว้เดี๋ยวเขา

เป็นเขาต้องเป็นจนได้เนี่ยเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เนี่ยมันต้องโตจนได้เนี่ยมันไม่โตไม่ได้หรอกพอเราปลูกของเราเข้าไว้ใจเราก็เหมือนกันเราสอนเขาเข้าไว้เราภาวนาเข้าไว้เดี๋ยวก็จะเจริญงอกงามไปเองเราอย่าไปหวังเลยว่ามันจะเจริญเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องทำด้วยความปล่อยวางอย่าไปทำแล้วยึดมั่นถือมั่นโอ้โหเราทำมาตั้งนานแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยถ้าทำอย่างนี้คิดผิดอีกแหละมันจะไปได้อะไรล่ะก็ไอ้ที่เราได้นี่มันหนักอยู่เนี่ยใจเรามันหนักอยู่เพราะความมีความเป็นนี่ต่างหากถ้าไม่มีไม่เป็นว่ามันจะหนักได้ยังไงสละมันไปให้หมดอารมณ์อะไรก็สละไปไอ้ได้หรือไม่ได้ไม่ต้องไปว่าแต่เราทำ

อะไรก็สละไปไอ้ได้หรือไม่ได้ไม่ต้องไปว่าแต่เราทำอยู่ที่ลมเข้าลมออกใจสบายอยู่ที่ลมเข้าลมออกแค่นั้นเนี่ยบางทีคล้ายๆมันเหมือนกับว่าใจเรามันเคยอยู่กับอารมณ์เพราะจนคล่องพอใจเฉยๆหน่อยมันจะว้าเหวเนี่ยดูดิใจเนี่ยมันสารพัดเลยนะมันหลอกหลอกเราเอ๊ะมันทำไมเซ็งๆอย่างนี้เนาะใจเฉยๆว่าเซ็งซิกแล้วก็ใจเฉยๆเนี่ยดีแต่ว่ายังไม่ละเอียดแค่นั้นเองแต่ว่าดีแล้วเพราะว่าใจที่เฉยๆเนี่ยไม่ได้ประทุษร้ายใครไม่ได้ไปว่าใครไม่ได้ไปทำอะไรใครเนี่ยใจเฉยๆสบายๆอยู่เฉยๆรู้เฉยๆเห็นเฉยๆอย่างเงี้ย

เพราะฉะนั้นครับท่านเขาจึงสอนไงบอกว่าอย่าไปเชื่อใจตัวเองนะแล้วยิ่งคนอื่นก็ยิ่งไม่เชื่อเลยยกเว้นพ่อแม่ยกเว้นให้พ่อแม่บิดามารดาแค่นั้นเนี่ยพอจะเชื่อได้นะถ้านอกนั้นนะเชื่อไม่ได้เลยคนเพราะอะไรเราเป็นพยานให้กับตัวเองได้เลยนะต่อไปถ้าเรามีสมาธิมีสติมีปัญญาเนี่ยเราจะเห็นใจเลยมันดิ้นรนมากแม่เนี่ยขนาดใจเรามันยังโกหกเราเองเลยแล้วคนอื่นเขาจะไม่โกหกเราเหรอมีแต่เจ้าเล่ห์พยาทางนั้นอุปกเลส16ที่เราสวดไปเมื่อกี้เห็นไหมล่ะ16ข้อเนี่ยมีแต่มายาทางนั้นเนี่ยจิตเรามีมายาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเจ้าเล่ห์เจ้ากลสารพัดสารเพเจ้าจึงเปรียบเทียบว่า500เล่มเกวียนใช่นะตัณหาราคะนี่มันมากถึงขนาดนั้น500เล่มเกวียนก็ยังไม่หมดมันมากกิเลส 1,500 ตัณหา108เห็นไหมเขาเปรียบเทียบไว้มันถูกต้องแล้วนะมันมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปกิเลส 1,500 เล่มเกวียนนี่นะตัณหา108เล่มเกวียนนั่นน่ะก็เปรียบเทียบไว้น่ะแต่อาตมาว่ามันมากยิ่งกว่านั้นอีกมันโกหกเราได้สดๆร้อนๆด้วยใจเราเนี่ยโกหกตัวเองไม่ใช่ใครหรอกดูให้ดีๆถ้าเราเห็นอย่างนี้นะเราก็จะได้โอ้ชีวิตของมนุษย์อยู่ตรงนี้เองนะสมบัติมนุษย์ก็อยู่ตรงนี้เองสมบัติเทวดาก็อยู่ที่ใจเราเองสมบัติพรหมโลกก็อยู่ที่ใจตัวเองพ้นทุกข์ก็อยู่ที่ใจตัวเองเป็นทุกข์ตลอดไปก็อยู่ที่ใจตัวเองไม่อยู่ที่ใครทุกคนมีกายกรรมมังวาจากรรมมังมโนกรรมมังเป็นกรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างอยู่ตลอดพอมานั่งสมาธิแล้วก็เห็นละพอได้สมาธิดีๆมีสติสัมปชัญญะดีๆเราก็จะเห็นว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะอยู่ที่จิตแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่บุญกับบาปไปอยู่ที่จิตเราคราวนี้เราก็มาสร้างบุญไม่เอาแต่กุศลธรรมาลมเข้าลมออกเนี่ยกุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลลมเข้าลมออกเนี่ยมีแต่กุศลทั้งนั้นถ้าไปคิดไปนึกก็ส่วนมากก็จะมีแต่อกุศลทั้งนั้นเพราะมันหลงถ้าคิดดีคิดมากเกินไปก็หลงอีกอ่ะเอาพอดีมัชฌิมาปฏิปทานะทางสายเอกคิดดีก็ให้คิดไปถ้าคิดมากเกินไปทั้งวันก็หยุดอย่าไปคิดมากเกินถ้าคิดไม่ดีแล้วไม่ต้องไปคิดเลยหยุดเลยคิดโกรธคิดเกลียดคิดสารพัดสารเพหยุดให้มาอยู่กับลมเข้าลมออกแค่นั้นเรื่องที่มากเนี่ยไม่ใช่เรื่องมากจากไหนเลยนะ

เรื่องมากจากปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เราไม่เห็นกายเห็นใจเรามันเลยกลายเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะเพราะเราไม่เข้าไม่ถึงไม่รู้จักตัวเองทิ้งตัวเองไปรู้จักคนอื่นทิ้งตัวเองไปแก้ไขคนอื่นทิ้งตัวเองไม่แก้ไขตัวเองคราวนี้เราก็ทำใจเป็นบุญลมเข้าลมออกรู้แค่นี้เป็นบุญแล้วเพราะมันทำให้เราเบาสบายขึ้นคราวนี้เมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วโยมเวลาไปต้องเดี๋ยวออกไปก็ต้องไปกระทบอีกไปกระทบข้างนอกเขาว่ามั่งคนนี้ว่ามั่งคนโน้นพูดมั่งคนนี้พูดมั่ง ตั้งสติเขาไว้ให้เหมือนว่าเขาพูดเท่าไหร่เขาก็ดับลงไปเท่านั้นเนี่ยอย่าไปต่อไปตายอะไรทั้งนั้นเขาพูดยังไงก็ปล่อยเขาพูดไปเขาพูดหยาบก็ปล่อยเขาพูดไปเราอย่าไปรับเอามาตั้งสติไว้พอเขาพูดเนี่ยเขาหลงหรือเขาด่าเราเขาก็ด่าตัวเองเขาไม่ได้ด่าเราหรอกเพราะไอ้ตัวด่ามันเกิดจากจิตเขาจิตเขาร้อนเขาก็เลยออกมาทางวาจาทางกายบ้างทางวาจาบ้างเนี่ยให้คิดอย่างนี้กันนี้มันไม่ได้คิดอย่างนี้กันนะพี่พอเขาด่าแล้วสวนเลยพอเขาด่าแล้วสวนเลยไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าต่างคนต่างมีไฟต่างคนต่างมีมีดเอามาสู้กันแล้วใครจะเป็นคนนั่นน่ะก็ทั้งคู่เลยกันเนี่ยแหลกลานด้วยกันทั้งคู่เราเป็นผู้แพ้ปะเขามีมีดเราทิ้งมีดแล้วก็ไม่ต่อล้อต่อเถียงแล้วหยุดนี่ตั้งหากใจเราจะได้พ้นทุกข์พ้นโทษไปเพราะว่าเราฉลาดให้กับตัวเองเพราะเรายิ่งโกรธมากเท่าไหร่ไอ้ตัวโกรธนั่นก็จะไปเพิ่มให้มันโกรธมากยิ่งขึ้นโกรธมากเราไม่เคยแก้ไงมันสั่งให้ทำอะไรเราก็ไปทำตามเขาหมดเราก็เลยเป็นทาสของความโกรธเป็นทาสของความโลภเป็นทาสของความคิดมากคราวนี้เราเอาความคิดเนี่ยมาคิดใหม่มาคิดถึงพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมเจ้าคิดถึงพระอริยสงฆ์เจ้าเนี่ยโทษที่เรามีอยู่ก็น้อยลงไปเหลือแต่คุณคือสติคุณคือสมาธิคุณคือปัญญาทำไปเถอะได้โยมรับรองได้เอาเพราะทุกคนมีกายกรรมังวาจากรรมังมโนกรรมังมีทุกคนทำความดีได้แล้วก็ในที่สุดก็ทำความชั่วได้เหมือนกันแต่พุทธเจ้าไม่นำมาสอนให้ทำชั่วให้สร้างบุญละบาปรักษาจิตทั้งตนให้ขาวรอบนี่คือศาสนานะศาสนาเราสอนอย่างนี้นะบำเพ็ญบุญละบาปรักษาจิตทั้งตัวเองให้ขาวรอบตอนนี้เรารักษาจิตอยู่ที่ลมเข้าลมออกนี่เนี่ยจิตอยู่ตรงนี้แล้วจิตอยู่กับพุทธเจ้าแล้วจิตอยู่กับพระธรรมแล้วจิตอยู่กับพระสงฆ์แล้วกายก็สงบแล้ววาจาสงบแล้วใจก็เป็นบุญแล้วอยู่ตรงเนี้ยเฉยๆนิ่งๆเฉยๆเรารักษาสมบัติมามากแล้วสมบัติข้างนอกเรารักษาซะจนโอ้โหหัวไม่วางหางไม่เว้นเลยสมบัติข้างนอกทั้งที่สมบัติข้างนอกเนี่ยมันเกิดจากสมบัติข้างในเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสมบัติข้างในถ้าเรารักษาสมบัติข้างในได้ข้างนอกก็เลยพลอยสบายไปด้วยคราวนี้เราไปรักษาข้างนอกกันไม่เอาข้างในไอ้ตัวในนี่เป็นตัวต้นเหตุของสมบัติทั้งปวงเราจะมีรถเราจะมีบ้านด้วยทำไมมีใจมันจะมีไหมไม่มีหรอกเพราะนั้นเราเอาใจเป็นใหญ่เอาใจเป็นหัวหน้าสำเร็จขึ้นที่ใจปะแล้วเราก็จะได้สบาย
มาอยู่กับต้นเหตุวะไอ้สิ่งที่ไปข้างนอกน่ะมันอยู่ที่ปลายเหตุทั้งหมดแล้วปลายเหตุตรงนั้นน่ะถ้ารักษาไม่ดีน่ะมันทำให้ใจข้างในเนี่ยเป็นทุกข์หนักมากเลยนะเนี่ยโยมมาคือเปิดไฟฟะเนี่ยจะทำให้ใจเรามันจะเปลี่ยนอารมณ์นะถ้ามืดๆบางทีมันก็อยากจะนอนง่วงเหงาเหานอนพอไฟสว่างโล่งขึ้นมาอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปอีกอารมณ์นึงแล้วสังเกตดูดิจิตเรามันเหมือนกับจิงก่าเคยเห็นไหมว่าจิงก่ามันไปอยู่ที่ไหนมันจะเปลี่ยนสีมันไปอยู่ป่าถ้าเจอกี่เขียวเขียวตัวมันก็จะเปลี่ยนสีไปอีกสีหนึ่งไปอยู่กับหญ้าแห้งมันก็จะเปลี่ยนไปอีกสีหนึ่งจิตเราเหมือนกันเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยสังเกตดูให้ดีครับนั่นเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะแก้ใจตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นสติความระลึกได้เนี่ยโอ้ยพุทธเจ้าพูดเรื่องสัจจะความจริงทั้งนั้นเนี่ยขอให้เราเอาไปปฏิบัติอย่างเดียวเพราะว่าสัจจะมีอยู่แล้วมีสติเป็นสัจจะมีสมาธิเป็นสัจจะมีปัญญาเป็นสัจจะอยู่ที่ตัวสามองค์สามเนี่ยว่าย่อมาหมดแล้วโยมย่อมาจากพระไตรปิฎกหมดแล้วศีลสมาธิปัญญาย่อมาแล้วย่อจากมรรคมีองค์8มาเป็นศีลมาเป็นสมาธิมาเป็นปัญญาหมดแล้วปฏิบัติตรงนี้และปัจจุบันปัจจุบันนี้อย่าไปปัจจุบันอย่าไปปฏิบัติอดีตอย่าไปปฏิบัติอนาคตให้นึกอยู่กับปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกว่าปฏิบัติใจปฏิบัติอยู่ที่ลมเข้าลมออกนี่เนี่ยความสุขอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ข้างนอกอะไรเลยข้างนอกเนี่ยเป็นตัวหนักอกหนักใจทั้งนั้นหยุดมีโยมเขาประกาศว่าของเขากระเป๋าเขากระเป๋าย่ามสีขาวอยู่ในโบสถ์แก้ววางเอาไว้แล้วไปฟังสวดศพกลับลงมาแล้วไม่เห็นถ้าใครเก็บเอาไว้หรือให้ใครเจอขอความกรุณาเอามาคืนให้ตรงนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณหรือติดต่อสมสมรเลขที่โทรศัพท์081302 5685โทรศัพท์081302 5685ก็ใครเก็บได้ก็เอามาคืนครับโยมไม่ใช่ของเราของเราเราต้องทำเอาเองของคนอื่นเขาเขายังไม่อนุญาตไม่ใช่ของเราเด็ดขาดเลยนะเอามาคืนเขาซะเพราะว่าถ้าเรามีศีลนะเราจะไม่หยิบของใครเลยเพราะว่าเขาเจ้าของเขาไม่อนุญาตเนี่ยหยิบไม่ได้ถ้าใครนั่นก็เอามาคืนครับว่าเขาจะได้สบายใจเขากำลังให้เขาสบายใจว่าก็เป็นบุญของเราด้วยนะทำให้ใจเขาปกติถ้าเราไปคืนเขาเนี่ยใจเขาจะปกติตอนนี้เขาผิดปกติแล้วเพราะของเขาหายของเพราะเขาของรักเขารักของของเขาพอถ้าใครเก็บได้ก็เอาไปคืนเขาด้วยอันนี้เป็นบุญของเราด้วยนะทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมบางทีเราก็ทำจิตของเราให้หยุดส่งในเขาเรียกว่าจิตส่งในคือให้ทำจิตส่งในให้มากๆเช่นนำจิตของตัวเองไปดูผมของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยลักษณะอย่างไรผมสีดำหรือขาวลักษณะยาวหรือสั้นเนี่ยผมเนี่ยมาพิจารณาเอาจิตเนี่ยคือความรู้สึกเนี่ยมาตั้งอยู่ที่ผมเราเนี่ย
มาดูผมแล้วผมเราเนี่ยมันแปรปรวนไปได้ขนาดไหนปัจจุบันนี้ผมเราเนี่ยถ้าเราไม่ซักไม่ล้างไม่สระเนี่ยแล้วผมเราเนี่ยจะดีไหมพิจารณาอย่างเงี้ยสอนจิตนะโยมสอนให้เขารู้เพราะตอนนี้เขาไม่รู้เขาหลงหมดแล้วเขาหลงว่าผมสวยเขาหลงว่าขนสวยเขาหลงว่าเล็บสวยเขาหลงว่าฟันสวยเขาหลงว่าหนังสวยเขาหลงหมดแล้วนะอะไรสวยหมดเนี่ยพอสวยอย่างเงี้ยโยมเป็นอะไรทำให้จิตเป็นราคะสวยเนี่ยตัวสวยเนี่ยจิตเป็นราคะพอเห็นสวยเนี่ยจิตเป็นราคะพิจารณาลงไปว่าผมเนี่ยมันไม่ใช่ของสวยอะไรหรอกถ้าเราไม่สระสัก7วัน5วันดูซิว่ามันจะสวยไหมเนี่ยคิดอย่างนี้นะก็เรียกว่าตามความเป็นจริงอย่างขนของเราเนี่ยที่มีอยู่ตามแข้งตามขาตามมือเนี่ยมันสวยสวยจริงหรือเปล่ามันสกปรกไหมหรือมันสะอาดหรือเปล่าเวลาเหือมันออกเนี่ยหรือเราไม่ชำระไม่อาบน้ำเนี่ยไอ้ขนที่ร่างกายแล้วเนี่ยมันให้โทษเราหรือเปล่าพิจารณาผมขนเล็บเนี่ยลองดิถ้าเราไม่ตัดเราไม่แคะเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเล็บดูซิมันจะสวยไหมเพราะเราไปแต่งไปอะไรมันจะจนสวยมันก็สวยจริงแต่มันก็ไม่ใช่สวยจริงอะไรสวยอยู่ชั่วขณะหนึ่งพอเราไม่แต่งเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอีกแหละเล็บก็เปลี่ยนไปอีกแหละที่มันสวยเพราะเราไปแต่งมันนี่พิจารณาตามความเป็นจริงฟันว่าสวยสวยจริงไหมลองไม่แปลงสัก2วันแค่นั้นน่ะดูซิว่ามันหอมไหมมันสวยไหมเนี่ยของจริงทั้งนั้นเลยนะของจริงของพระอริยเจ้าคือไม่มีอะไรสวยเลยในร่างกายแล้วเนี่ยมันมีแต่ของไม่สวยไม่งามมันสวยอยู่ฉาบสวยอยู่ที่ผิวหนังแค่นั้นเองพอลอกผิวหนังออกมาแล้วผู้ชายก็ไม่มีผู้หญิงก็ไม่มีมีแต่ซากศพเนี่ยคิดตามความเป็นจริงถ้าคิดอย่างเงี้ยโยมมันจะไปทำลายอะไรมันจะทำลายราคะเห็นของไม่สวยแล้วเราจะไปชอบไหมไม่ชอบราคามันก็ดับไปเขาเรียกว่ากรรมฐานกองหนึ่งเห็นความไม่สะอาดแล้วก็ทำให้เราเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยคนฉลาดเนี่ยคนมีสตินะโยมเขาจะมองรูปไม่สวยเขาจะมองรูปเหมือนกับซากศพถ้าไปมองสวยมันเป็นโทษและเป็นโทษในกายก็ตัวเองเป็นโทษในตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ามาสอนน่ะให้อะไรมันเด็ดขาดไปนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือให้เห็นโลกให้สวยงามแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นโลกนี่มันตะการตานะประดุจดังราชรถเลยนะโลกในโลกเนี้ยมันตะการตามากทำอะไรได้หมดแล้วแต่ว่าคนที่เขามีปัญญาคิดมีสติมีสมาธิปัญญาเขาไม่ได้มองแต่สวยอย่างเดียวเขามองเป็นสองแง่เมื่อมีสวยก็มีไม่สวยเมื่อมีไม่สวยก็มีสวยมองเป็นสองแง่อย่างเงี้ยมันเป็นไวยพจน์กันสวยกับไม่สวยเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามีสวยก็ต้องไม่มีสวยถ้ามีไม่สวยก็ต้องมีสวยเพราะมันเป็นคู่แข่งกันอยู่เหมือนกับดวงอาทิตย์เนี่ยเมื่อมีมืดก็ต้องมีสว่างมันเทียบเคียงกันแค่นั้นเองแต่ว่าเราแทนที่จะใช้ปัญญาพิจารณากลับไปยึดว่าสวยเนี่ยเป็นของเราทำให้สวยไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นภวะตัณหากับวิภวะตัณหาหมายถึงว่าความมี

เป็นกับความไม่มีความไม่เป็นมันก็เลยมาให้โทษเราเองมันมาให้โทษเราเองเพราะฉะนั้นมองอะไรต้องมองสองด้านโยมอย่าไปมองด้านเดียวเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยเราสายตาเราไปมองข้างนอกเนี่ยถ้าคนเขาฝึกใจก็ได้เนี่ยเขามองสองด้านโยมเขามองด้านนอกด้วยแล้วเขามองข้างในด้วยมองข้างในด้วยมองข้างนอกด้วยก็เลยกลายเป็นว่าอะไรก็เกิดอยู่ที่ต้นเหตุแล้วก็เขาจะเห็นว่าอ๋อไอ้ด้านนอกเนี่ยคือเป็นปลายเหตุไอ้ด้านในนี่เป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นทั้งด้านนอกด้านในเนี่ยถ้าเราคุมไม่ได้เนี่ยมันให้โทษเรามันให้โทษเราคือนิยม ปัจจุบันนี้คือถ้าอยู่ได้ก็อยู่นะโยมนั่งง่วงบ้างอะไรบ้างก็นั่งนะสู้อย่าไปท้อถอยอาตมาก็จะอยู่แค่เที่ยงคืนก็ไปนอนกันเลยเพราะเราจะได้รู้จักไงรู้จักว่าเนี่ยมันเป็นโทษกับเราแล้วนะความง่วงเนี่ยทนเอาแล้วเราจะดูรู้จักมากขึ้นเราจะได้เห็นทุกเนี่ยไม่ควรหนีเลยต้องควรจะแก้ไขจะต้องต่อสู้กับทุกข์ให้ได้ถ้าเราพอไปทุกข์แล้วก็หนีพอง่วงแล้วก็หนีพอจะดีเขาก็หนีเลยไม่ใช่ไปตัวแก้ปัญหาแต่ไปหนีปัญหาเลยไม่ได้อะไรเ พราะนั้นพุทธเจ้าจึงมาตั้งว่าเนี่ยการไม่นอนทั้งคืนนี่เนี่ยจะไปทำให้จิตแล้วเนี่ยฉลาดแล้วก็ต่อไปก็จิตก็ฉลาดขึ้นจิตก็จะมีกำลังมากขึ้น เราก็จะบารมีก็จะมากขึ้นเราก็จะได้อะไรๆในที่เรามีความขันติความอดทนมากขึ้นคราวนี้บางคนบางอาจจะคิดว่ากลับไปนอนภาวนาบ้างเหมือนจะคิดอย่างนี้นะเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวกลับไปนอนก็ภาวนาเอากันแล้วกันมันไม่ได้ภาวนาเราก็หลับแน่นอนพอจิตมันปรุงอะมันจะปรุงว่ากลับไปเถอะแล้วอายาบทสามเราเอาอายาบทสี่บ้างก็ไปนอนภาวนาเอาก็แล้วกันพร้อมท่านห้ามไว้เลยนะอายาบทสามเนี่ยทำไปอายาบทสี่นี่ต้องเอาไว้โน่นเลยว่าถ้าแจ้งแล้วเนี่ยถึงจะนอนหรือไม่งั้นก็ตั้งสัจจะไว้วันนี้ฉันจะปฏิบัติสักเที่ยงคืนนะพอทำไม่เที่ยงคืนไม่ลุกไม่ลุกแก้อารมณ์ไว้ไม่ลุกถ้าเที่ยงคืนแล้วไปโอเคอย่างนั้นได้ใช้บท4ได้โยมไม่ต้องภาวนาแล้วหลับเลยรับรองไอ้บท4นี่เราก็แก้ไปเรื่อยๆว่ามันฟุ้งยังไงมันคิดยังไงใจมันเศร้าหมองยังไงเนี่ยคิดไว้อย่างเงี้ยดูมันก็ดูเราตัวเองนี่แหละดูตัวเองเดี๋ยวก็จะแก้ได้โยมเชื่อเถอะคนเราเนี่ยถ้าลงได้ดูตัวเองได้ก็ต้องแก้ตัวเองได้แต่ว่ามันจะใช้เวลาหน่อยนึงก็ใช้ความอดทนเอาใช้ความเพียรเอาใช้การปฏิบัติเป็นหลักเอาไว้ก่อนพุทธเจ้าเนี่ยโหกว่าจะบำเพ็ญมาได้เนี่ยตั้ง4อสงไขยกำไรแสนกลับมันมากมายมหาศาลนะแล้วกว่าจะมาตัดฟลูทำได้เนี่ยมาแสดงให้โยมฟังได้มาบอกโยมได้เนี่ยต้องใช้เวลาถึง6ปีโยมกว่าจะมาสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องใช้เวลาอีก6ปีปฏิบัติแล้วสลบแล้วสลบอีกโยมกว่าจะเอาธรรมะมาสอนโยมได้เนี่ยสลบนะโยมแล้วเราเนี่ยมันคือมันพอกพูนความรู้สึกกิเลสตัณหาอุปทานมาเยอะแยะหมดมาอยู่ๆมาปฏิบัติไม่เท่าไหร่ก็จะไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้มันต้องบอกว่าเราต้องสู้เหมือนกับพุทธเจ้านี่แหละพุทธเจ้าทำยัง

ให้เราก็ยังทำอย่างนั้นใช้ความเพียรให้มากใช้สติให้มากใช้ความเพียรใช้ขันติใช้สัจจะใช้อธิษฐานบารมีใช้ศรัทธาบารมีใช้เนกขัมมะบารมีใช้ศีลบารมีแล้วใช้พวกเนี้ยสร้างเป็นตบะธรรมให้เกิดกับตัวเองแต่เราสังเกตดูสิคนที่บารมีเขาเต็มเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเขายังไม่ทันไรเลยเขามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยเพราะเขาสร้างบารมีเขาไว้เราตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่เหมือนกับเขาเราก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างบารมีได้เรายังไม่เหมือนเขาเขามีบารมีกันเยอะเขาทำอะไรก็สำเร็จรุ่งเรืองมีใหญ่โตมโหฬารมีเงินกันมากเขามีบารมีเขาก็มีเหมือนกับเรานี่แหละเขาก็มีกายกรรมมังวาจากรรมมังมโนกรรมมังเหมือนกับเราแต่ว่าเราสร้างบารมีมาไม่พอเหมือนกับเขาเราก็ไม่ต้องไปน้อยใจเพราะว่าเรามีร่างกายจิตใจพร้อมที่จะสร้างบารมีแล้วแล้วเราจะทำไมถึงจะไม่ต้องไปสร้างกันล่ะเราจะมาหนีได้ยังไงมันหนีไม่ได้มันถอยไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเรายิ่งถอยมากเท่าไหร่กิเลสมันก็จะลุกเล้าเรามากเท่านั้นเนี่ยเพราะพวกนี้มันฉลาดฉลาดพอเห็นเรายอมแพ้มันจะลุกไล่เราอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบารมีเนี่ยต้องแก่ด้วยการขับปฏิบัติไม่ใช่แก่ด้วยการว่าต้องไปยอมถ้าไปยอมมันเหมือนกับว่าเราเดินไปเนี่ยพอเราเดินพอจะถึงก็หยุดซะแล้วพอเดินพอจะถึงก็หยุดซะแล้วมันไม่ติดต่อแล้วมันก็จะไม่ถึงมันจะไม่ถึงภาวนาเนี่ยโยมตัวภาวนาเป็นตัวหลักที่ดีที่สุดโยมยังไม่ต้องไปถึงสมาธิแต่ว่าไม่ทำให้จิตเราฟุ้งซ่านได้ก็เป็นบุญแล้วนะค่อยๆกล่อมค่อยกล่าวเอาจิตแล้วเนี่ยธรรมชาติของจิตก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ชอบรับอารมณ์ชอบรับอารมณ์ง่วงอารมณ์หดหู่อารมณ์ท้อถอยเนี่ยเขาซึมซับอยู่มันนานแล้วเป็นนิสัยเป็นปัจจัยมานานแล้วคราวนี้เรามาฟังคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยให้มีสติเป็นหลักฐานไหมนะเป็นหลักของใจไว้ให้เห็นกายตัวเองให้เห็นเวทนาตัวเองให้เห็นจิตตัวเองให้เห็นธรรมอารมณ์ที่เกิดจากใจธรรมอารมณ์ที่เกิดจากใจก็คือความง่วงความหดหู่ความท้อถอยความฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมอารมณ์ที่เกิดจากใจใจนี่มันสั่งสมมาเยอะแล้วเรามาเจอพุทธเจ้าเนี่ยก็โอ้โหเป็นบุญของเรามากแล้วนะพอเขามาสอนให้เราเดินทางนี้นะนี่ทางนี้เป็นทางสายเอกทางอริมักมีองค์แปดนี่มีปัญญาเห็นชอบเนี่ยเห็นชอบเห็นใจเรานี่เห็นกายเรานี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยเห็นชอบนะสัมมาสังกัปโปดำริชอบก็คือดำริว่าเราต่อไปนี้เราจะต้องมีหมั่นมีเพียรให้มากเจริญให้มากทำให้มากที่การภาวนาของเรานั่งสมาธิเดินจงกรมทำวัดสวดมนต์ต้องทำให้สม่ำเสมอสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาเจรจาชอบเป็นคนพูดน้อยพูดมีสัมเป็นสัมมาวาจาไม่พูดให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานชอบสิ่งไรๆที่เราทำของเราเนี่ยจะมากจะน้อยเราถือว่าเราชอบเรายินดีของในสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนของคนอื่นเราไม่ไปหยิบไปฉวยอะไรของเขาทั้งนั้นเรียกว่าการงานชอบเป็นคนสุจริตไม่เป็นคนทุจริตสัมมาอาชีโวก็เหมือนการหาเลี้ยงชีวิตชอบไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ลักขโมยเขาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี่
สัมมาวายาโมมีความเพียรชอบชอบเพียรอยู่กับการยืนการเดินการนั่งการนอนมีสติระลึกได้อยู่ที่การยืนการเดินการนั่งความการนอนนี่ก็เรียกว่าความเพียรชอบความเพียรนี้เนี่ยจะยกระดับจิตของตัวเองให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แต่ว่าถึงแม้ว่ายังไม่พ้นทุกข์เด็ดขาดเลยแต่ว่าพ้นไปเยอะแล้วคิดน้อยลงมีสติมากขึ้นมีสมาธิพอสมควรมีปัญญาแก้ไขตัวเองได้อะไรที่ไม่ดีก็แก้ไขได้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะเพราะเรามีทางแล้วแต่ว่าถึงจะทางไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าต่อไปเราจะทำให้ทางนี้ให้ราบเรียบเลยนี่สัมมาวายโมความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบระลึกอยู่ที่ปัจจุบันนี้กำลังทำอะไรอยู่ปัจจุบันนี้เรายืนอยู่ใช่ไหมเรายืนอย่างไรปัจจุบันนี้เรานั่งอย่างไรปัจจุบันนี้เราเดินอย่างไรปัจจุบันนี้เรานอนยังไงแต่ว่านอนเนี่ยจะระลึกไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็หลับเอาอริยบทนี้เป็นอริยบทพักผ่อนแต่ส่วนยืนเดินนั่งนี่สามอริยบทเนี่ยเป็นหลักเอามาปฏิบัติเนี่ยครับแล้วพอปฏิบัติมากขึ้นเดี๋ยวจิตเราก็ส่งในจิตเราส่งในเราก็เห็นจิตเราเองเห็นจิตเห็นธรรมารมณ์ที่เกิดจากจิตเห็นมันคิดมันนึกปรุงแต่งต่างๆนานาเราเห็นมากขึ้นหนักๆเข้าเราก็เอาชนะได้พอสติเราดีก็จะตัดกระแสความคิดได้พอตัดกระแสความคิดได้ยืนก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขเดินก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธินี่คำสอนพุทธเจ้าเขาเรียกว่านิโรธก็มรรคมารวมเป็นองค์พอได้นิโรธมีปัญญาเห็นชอบเลยเห็นจิตคิดนึกต่างๆนานามรรคตัดไว้มันคิดดี ก็ลองดูให้เขาคิดไปคิดมากเกินไปก็หยุดเจ้าคิดชั่วไม่ต้องไปคิดเลยเพราะไอ้ตัวนี้มันทำเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นไม่มาไปคิดมันเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิทำอย่างเงี้ยที่จริงไม่ยากเลยนะไอ้ที่เราทำยากกว่านี้เรายังทำกันเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยหัวไม่วางหางไม่เว้นเลยทำงานหัวไม่วางหางไม่เว้นเลยทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีก็จะได้มาพักผ่อนกันกว่าจะได้มาถึงวันนี้ปีแล้วปีเล่าก็ยังไม่ถึงปีแต่ละปีแต่ละเดือนนี่ผจญชีวิตกันมาไม่ใช่น้อยเลยยังสู้กันเนี่ยนะแต่มาสู้กับความเป็นมาสู้เพื่อจะเอาชนะเนี่ยก็ต้องสู้ดิเอาชนะอะไรชนะใจตัวเองสู้ไปเลยแล้วเป็นของเราไม่มีใครเอาของเราไปได้เลยนะอริยทรัพย์ทางใจอริยทรัพย์ทางใจไม่มีใครเอาไปได้ข้างนอกเนี่ยเป็นของกลางโยมเป็นของในโลกเนี่ยเราไปตอนที่เรามาเราก็ไม่ได้เอาอะไรมากันมาแต่ตัวอีตอนไปก็ไปแต่ตัวแถมไม่มีตัวไปฟิกด้วยสิเขาเผาทิ้งหมดเลยตอนมาเรามาแต่ตัวมาเห็นไหมเป็นรูปมาตอนไปเนี่ยก็เผาหมดเลยนะมีแต่อริยทรัพย์ทางใจไปความดีที่จะพาเราไปได้ถ้าเราไม่ทำความชั่วก็พาเราไปก็แค่นั้นเองก็มีอยู่สองอย่างแค่นี้ก็ดูแล้วมันก็ไม่ยากแต่ว่าที่มันยากเนี่ยกิเลสมันไม่ทำให้เราสบายเลยมันขัดขืนเราตลอดมันปรุงไปอย่างโน้นไปอย่างนี้สงสัยอย่างนั้นอย่างนี้ว่าจะทำแล้วจะได้มากเท่าไหร่ทำตั้งนานแล้วไม่เห็นได้อะไรแล้วจะไปเอาอะไรโยมไอ้ที่เอาเนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นแหละที่โยมมาเนี่ยทุกข์เพราะอยากมีอยากเป็นกันน่ะมันไม่พอสักทีหนึ่งไม่พอดีที่จริงมันพอถ้าเรารู้จักพอดีรู้จักใช้พอดีรู้จักขวาความพอดีมันดีทั้งหมดมันก็จะทำให้เราทุกข์น้อยคราวนี้มันไม่พอดีก็มันก็ทุกข์มากไปเรื่อยๆๆๆสะสมไว้เราจึงมาทำอารมณ์เดียวไงเพื่อจะปลดเปลื้องทุกข์ออกเพราะอารมณ์เดียวอารมณ์ที่เฉยๆสมบัติก็ไม่ได้พูดคิดถึงใครก็ไม่คิดถึงและอยู่กับปัจจุบันเฉยๆตื่นเบิกบานอยู่ที่ใจสบายๆเนี่ยทำไป
อย่าไปเห็นเป็นของยากเพราะในโลกเนี้ยไอ้ที่เราทำเนี่ยยากเพราะกว่านี้อีกก็ยังทำกันเลยต้องไปต่อสู้กันไปต้องทะเลาะกันต้องไปขัดแย้งกันกว่าจะได้มาแต่ละวันละวันตอนนี้เรามาขัดแย้งกับใจตัวเองไม่ต้องทะเลาะกับใครแล้วคนข้างนอกเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้เราแล้วนี่เราบอกว่าเราไม่ก็ไม่เอาแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วเรามายุ่งกับจิตตัวเองนี่เนี่ยมาทะเลาะกับจิตตัวเองมาสอนจิตตัวเองมาทำจิตตัวเองให้ขาวรอบไม่ให้ไปว่าใครให้ไปด่าใครไม่ให้ไปโกรธไปเกลียดใครและปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นออกใจก็จะเบากายก็จะเบาคราวนี้ก็จะสบายสมบัติของเรามีแค่นี้เองสมบัติที่ไม่มีอะไรเลยเป็นสมบัติว่างๆเฉยๆเนี่ยอริยสมบัติอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปอิงอมิตรไม่ต้องไปอิงรสอิงรูปอิงเสียงอะไรคราวนี้งานข้างนอกก็สบายเลยเราจะทำอยู่ที่ไหนเราก็สบายแหละเพราะอะไรเพราะเรารู้เรามีตัวรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ไม่ทำอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดสุขเราก็ทำให้เขาคราวนี้เราก็สู้โลกได้เพราะเรารู้จักโลกก็เรียกว่ารู้จักศัตรูรู้จักโลกก็ได้เราก็อยู่แบบกับโลกสบายถ้าเราไม่รู้จักโลกเลยคือโลกอยู่ที่ไหนโลกอยู่ที่ใจเรานี่ไงโลกเป็นโลกอยู่เนี่ยโลกราคะโลกโทสะโลกโมหะเนี่ยมันอยู่ที่ใจถ้ารู้จักโลกตัวนี้แล้วเราก็ระงับโลกนี้ได้มันก็โลกก็เบาสบายเลยคือเนี่ยใจก็สบายขึ้นเป็นคนอภัยคนอื่นเขาได้เป็นคนพูดดีทำดีอยู่ตลอดถ้าพูดไม่ดีก็อย่าไปพูดเลยเพราะเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับเราเนี่ยก็เรียกมีปัญญาเห็นชอบที่อยู่ตรงเนี้ยคราวนี้มันอยู่ที่เราตั้งใจปฏิบัติต่างหากของที่เราจะได้เนี่ยเราก็เอาคำสอนพุทธเจ้าไปเห็นกายตัวเองยืนเห็นกายตัวเองนั่งแค่เนี้ยเนี่ยตัวสติปัฏฐานมีอยู่4อย่างเนี่ยกายนั่งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานากายยืนแล้วก็รู้กายยืนกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานากายนอนแล้วก็รู้กายนอนกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานามีสติตั้งอยู่ที่กายเนี่ยส่วนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นภาวนาอยู่เนืองๆเห็นความทุกข์อยู่เนืองๆเห็นทุกข์ทางกายก็มีเห็นทุกข์ทางใจก็มีเห็นอยู่เนืองๆเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นมากขึ้นมากขึ้นเราจะเข้าใจว่าอ๋อทุกข์นี่มันอยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่เรานี่เองนี่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาสติปัฏฐานาเห็นจิตนึกคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องฟุ้งซ่านรำคาญใจจิตเป็นราคะจิตเป็นโทสะจิตเป็นโมหะแต่เห็นอยู่งี้จนคล่องเลยก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นธรรมเกิดขึ้นปรุงแต่งเรื่องความเฝ้ามองข้องใจเรื่องหดหู่เรื่องท้อถอยเรื่องฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่เห็นอยู่อย่างเงี้ยเห็นเขาเรียกว่าเห็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตทำให้จิตเราหดหู่ท้อถอยเฟื่องซึมไม่สบายกายไม่สบายใจในที่สุดเราเนี่ยมีธรรมะอยู่แต่ว่าเราไม่ฝึกเราไม่รู้พุทธเจ้าบอกคนที่ไม่รู้ก็คือคนที่ไม่ได้เข้ามานั่งใกล้พุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงไม่รู้จักธรรมะแต่ที่จริงตัวเองก็เป็นธรรมะยืนก็เป็นธรรมะนั่งก็เป็นธรรมะเดินก็เป็นธรรมะทุกข์ก็เป็นธรรมะหิวก็เป็นธรรมะทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยเป็นทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเป็นธรรมะเลยสุขก็เป็นธรรมะนะโยมไม่ใช่สุขนะสุขนี่เขาเรียกว่าสุขเวทนาตัวเวทนาเป็นธรรมะทั้งหมดคือตัวทุกข์ทั้งหมดแต่ว่าทุกข์เพราะว่าเรามีอยู่มีกินความกังวลน้อยลงไปแค่นี้แต่ก็คือทุกข์ทั้งนั้นเขาเรียกว่าเวทนา3เข้าใจกันไหมเนี่ยเวทนา3เรานี่อยู่ก็เวทนา3คือทุกข์ทั้งหมดแล้วเราจะว่าเราสุขได้ยังไง

เราก็มากล่าวตู่มากล่าวตู่ตัวเองว่าเราเป็นสุขนะอย่างงนอย่างงี้เรามีทรัพย์สมบัติก็เป็นสุขนะเรามีรถใช้ก็เป็นสุขนะสุขที่ไหนเดี๋ยวสังเกตดูสิเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นนี่อยู่ตลอดของที่เรามีอยู่ก็เราเองยังเปลี่ยนแปลงเลยต้องอาบน้ำต้องกินข้าวต้องเดินต้องยืนต้องนั่งต้องนอนก็อยู่ตลอดมันจะสุขที่ไหนเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นสุขนะท่านบอกว่าถ้าท่านนั่งเนี่ยท่านนั่งได้7วันก็ได้นะท่านโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะท่านนั่งใจสบายอยู่ได้7วันจนพวกนิครนบอกจริงๆๆเพราะเห็นว่าท่านเป็นสุขจริงเพราะอะไรท่านนั่งไม่มีทุกข์เลยนั่งอยู่7วันไม่กระดิกด้วยอ่ะเพราะท่านฝึกไว้มากนะเรียกว่าเป็นตั้งสี่อสงไขยเนี่ยความอดทนมีสูงที่สุดเขาเรียกว่าปรมัตถบารมีมีขันติเป็นปรมัตถ์เลยเรานี่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาแค่ว่าทุกข์ที่เกิดจากใจเราก็ปลดเปลื้องมันออกไปได้ทุกข์ที่เกิดจากกายเราก็ปลดเปลื้องมันออกไปได้โดยการมีขันติความอดทนเข้าไว้แล้วทำจิตไม่กวัดแกว่งไปตามทุกข์ที่เกิดจิตส่วนหนึ่งให้เห็นกายส่วนหนึ่งกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งให้เห็นเห็นจิตก็เป็นทุกข์เห็นกายก็เป็นทุกข์น่ะเห็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็พิจารณาซิว่าเป็นเราหรือเปล่าแล้วเราบังคับได้ไหมทุกข์เนี่ยว่ามันเป็นทุกข์นะอย่าไปทุกข์ให้หายได้ไหมเราก็ต้องถามดูให้จิตเขาพิจารณาดูสมัยก่อนนี่พุทธเจ้าบอกว่าคน บางองค์เนี่ยเขาบอกปฏิบัติแบบทุกข์สุดๆเลยปฏิบัติแบบทุกข์สุดๆเขาเรียกว่าน้ำตานองหน้าเลยนะโยมพระบางองค์ปฏิบัติเนี่ยทนสู้อยู่อย่างนั้นเนี่ยบางองค์เนี่ยเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกฝ่าเท้าแตกแล้วยังไม่พอเดินไม่ได้เดินไม่ได้ใช้คลานเอาโยมเดินจงกรมนะใช้คลานต่อเอากันขนาดนั้นนะบอกว่าทุกข์สุดๆเรียกว่าในที่สุดได้อะไรโยมได้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือพ้นจากทุกข์ได้นะเห็นไหมชั้นแรกโดยชีวิตนะนี่เป็นอุทาหรณ์สอนใจตัวเองนะพระเลยเจ้าทุกองค์พุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ได้ได้อะไรมาโดยที่ว่าแบบว่าสบายๆเลยก็เหมือนเราปัจจุบันเนี่ยเรามีบ้านมีรถมีอะไรเราก็ไม่ได้ได้มาได้ความสบายเลยได้มาจากบารมีของเรานี่บารมีของเราเนี่ยมันยังลุ่มๆดอนๆทั้งนั้นเนี่ยไม่เรียกว่าคนรวยคนจนเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสองด้านด้านหนึ่งเป็นกุศลด้านหนึ่งเป็นอกุศลมันจะคอยมาลบล้างเราอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าสุขความสุขที่สุดมันไม่มีเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวก็ดิบเดี๋ยวก็ดิบเดี๋ยวก็สุขกันอยู่ไม่เรียกว่าจะเป็นคนมีเงินขนาดไหนก็เหมือนกันเพราะมันมีวิบากกรรมเป็นตัวของตัวเองวิบากฝ่ายกุศลก็มีวิบากฝ่ายอกุศลก็มีมันสัมพยุตกันอยู่ตลอดมันเปลี่ยนกันพลิกไปพลิกมาพลิกมาจนกระทั่งตายนะโยมสุขจริงแท้มีที่ไหนสุขจริงแท้ท่านบอกว่าคือหยุดเกิดฟะนั่นแหละสุขที่จริงแท้ไม่เอาแล้วสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาเนี่ยของจริงตอนนี้เราเนี่ยอยู่กันแบบสุขๆดิบๆกันทั้งนั้นในโลกนี้ทั้งโลกด้วยอ่ะสุขสุขดิบดิบไม่ใช่สุขที่แท้จริงอะไรพิจารณาโยมได้จากการปฏิบัติของตัวเองนะทำไปเถอะเอาอย่างเงี้ยไปพิจารณาจะเท่าไหร่เราไม่สนใจหรอกแต่เราก็จะพิจารณาของเราอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้เลยนี่คือเราจะสร้างสมบัติให้กับตัวเองถ้าไม่พิจารณาคือปัญญาไม่เกิดพอปัญญาไม่เกิดเนี่ย
มันก็คือปฏิบัติเหมือนก็ไม่ได้อะไรนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะโยมได้แต่ว่ามันได้อย่างชนิดที่ว่ายังไม่พ้นทุกข์ได้อย่างนี้ที่ไม่พ้นทุกข์แต่ถ้าปัญญาเกิดจริงๆเห็นจริงๆมันจะทำให้เป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติอย่างนี้คือยังไม่มีปัญญาเกิดเท่าไหร่ก็ได้คืออย่างน้อยจะทำให้เรานี่ไม่ตกต่ำเกินกว่ามนุษย์สมบัติเนี่ยรับประกันได้เนี่ยเนี่ยดูดิถ้ามีศีลเนี่ยเอาแค่มีศีลนี่ก็มนุษย์สมบัติก็ไม่เสียหายแล้วเราทำอย่างเงี้ยเราปฏิบัติงี้ต่อไปไอการปฏิบัติของเราก็เหมือนกับว่าเราทำทางเดินของเราไว้แล้วทำทางเดินอริยมรรคเรามีศีลสมาธิปัญญาพอสมควรเราทำทางเดินไว้แล้วเมื่อเราไปเกิดอีกเราก็มาสร้างบารมีต่อได้อีกเพราะว่าสมบัติของมนุษย์สร้างบารมีต่อได้อย่างอื่นสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นสมบัติของมนุษย์จึงเป็นสมบัติที่ประเสริฐมากเป็นของกลางๆสามารถที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นไปจนถึงที่สุดได้คือไม่เกิดแล้วก็สามารถที่ไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยกินก็มันนอนก็นอนก็มันอย่างเงี้ยนี่คือตกต่ำที่สุดก็ได้นี่คือมนุษย์เราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราลองไขครวนดูสิว่าเราจะเอามั้ยล่ะสมบัติที่ไม่เข้าท่าเข้าทางเลยนะเอาไหมเช่นสัตว์นรกเงี้ยเปรตเงี้ยสุรกายเงี้ยสัตว์เดรัจฉานเงี้ยเราจะเอาไหมกับเราเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยเราพัฒนาได้เราก็ต้องยินดีอยู่ในการเป็นมนุษย์นี่สร้างบารมีไปสร้างไปอธิษฐานไว้ด้วยขอว่าเมื่อเกิดชาติไหนก็ขอให้ได้เจอบัณฑิตเกิดภาวนาของเราเนี่ยขอให้เป็นการสร้างบารมีไปเกิดชาติไหนก็ขอให้สร้างต่อไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งขอให้พ้นทุกข์ไปอันนี้ก็พอเนี่ยเป็นความปรารถนาเขาเรียกว่าอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีแล้วก็สร้างเหตุดีผลดีก็ตามมาไงเพราะเราสร้างเหตุดีอธิษฐานมาอย่างเงี้ยเขาก็จะทำของเขาไปเรื่อยเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปเรื่อยต้องเข้าใจอย่างเงี้ยโยมเพราะว่าไอความเข้าใจของเรามันก็มีอยู่แล้วแต่มันยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอความเข้าใจทุกคนมีแต่ว่าไม่เข้าใจมันไปเข้าใจข้างนอกมันเป็นการเข้าใจอริยทรัพย์หยาบๆเข้าใจเรื่องทรัพย์หยาบๆแต่ไม่เข้าใจอริยทรัพย์ที่ละเอียดคือใจของเราเองนี่ทรัพย์ละเอียดทรัพย์ที่ใจเบากายเบาเนี่ยทรัพย์ละเอียดทรัพย์ที่ไม่หนักอกหนักใจเนี่ยทรัพย์ละเอียดดูปัจจุบันนี่เนี่ยตัวปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวแก้ปัจจุบันนี่คือตัวแก้ปัจจุบันนี่เนี่ยฝึกวิชาให้เกิดปัจจุบันนี่ฝึกสติให้เกิดปัจจุบันนี้ฝึกสมาธิให้เกิดปัจจุบันนี้ฝึกปัญญาให้เกิดสร้างใจให้เป็นบุญเข้าไว้ไม่ให้ไปเอาไปคิดไปนึกแต่เอามาคิดไปนึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาไม่งั้นก็นึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสภควาเนี่ยท่องอยู่ในใจนั่งท่องไปเรื่อยเพลิดเพลินอยู่กับการนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่ก็เป็นบุญทั้งหมดเขาเรียกว่าอุบายหาอุบายกับใจตัวเองใจตัวเองไม่ค่อยมีกำลังเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นเอาอารมณ์ที่ไม่ดีไว้เยอะแยะหมดมันฝังไว้ที่ใจแล้วมันก็มาแสดงออกให้เราเห็นมาแสดงให้เราหดหู่ท้อถอยมาแสดงให้เราง่วงเหงาหาวนอนมาแสดงให้เราฟุ้งซ่านลำคาญใจเนี่ยเราเก็บไว้เยอะแยะหมดเลยเ
เราก็รู้เลยว่านี่เนี่ยก็ตัวเราทางนั้นเราก็เป็นทุกข์กันอยู่อย่างนี้เราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องหยุดว่าขันห้าไม่ใช่เราขันห้าไม่ใช่เราขันห้าไม่มีในเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขันห้าเกิดจากความพร้อมมูลของธาตุธาตุสี่ดินน้ำไฟลมวิญญาณธาตุเมื่อมารวมไว้แล้วเป็นรูปเมื่อมารวมเป็นรูปแล้วเกิดเวทนาความหมดไปสิ้นไปของสังขารเราเคยเห็นดินน้ำไฟลมข้างนอกไหมล่ะประเดี๋ยวก็ลมมากประเดี๋ยวก็ไฟมากประเดี๋ยวก็น้ำมากวาตภัยอุทกภัยเดี๋ยวก็เกิดไฟไหม้เดี๋ยวก็เกิดน้ำท่วมนี่คือธาตุแสดงให้เราเห็นข้างนอกแล้วเรานี่ก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราจะมีความสุขได้ยังไงโยมธาตุมันไม่เสมอกันหรอกเดี๋ยวก็น้ำมากไปเดี๋ยวก็ลมมากไปเดี๋ยวก็ดินมากไปเดี๋ยวก็ไฟมากไปในร่างกายแล้วเนี่ยแล้วจะเป็นสุขได้ยังไงมีแต่ของไม่เที่ยงทางนั้นจริงไม่ก็พิจารณากันดูเอาเองการพิจารณาเนี่ยทำให้เราเห็นท่องแท้ในร่างกายของเราแล้วเราก็มาว่าของเราอย่างเงี้ยเมื่อมองเป็นของเราไอ้กระทุกทางนั้นเป็นของเราเราก็เป็นทุกข์สิเพราะมันทุกข์ทางนั้นแล้วเราจะหาว่าทำไมชีวิตเรามันถึงได้เป็นอย่างนี้นะเกิดมาแล้วไม่มีความสุขเลยมีแต่ทุกข์ทางนั้นชีวิตเรานี่มีแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเรามองตัวเองให้ร้ายตัวเองกล่าวร้ายตัวเองอยู่ตลอดคนอื่นเขาก็เหมือนกับเรานั่นแหละเขามีเงินมีทองไม่ใช่เขามีความสุขที่แท้จริงอะไรหรอกเราไม่รู้ใจเขาตั้งหากหาเขามีมากเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หาว่าเขามีความสุขที่แท้จริงเขายิ่งกว่าเราอีกเขาทุกข์มากกว่าเราอีกเราไม่เคยคิดอย่างนั้นมาคิดมองตัวเองมาเป็นคนต้อยต่ำไปหมดยกระดับจิตตัวเองให้สูงขึ้นมามันจะต้อยต่ำได้ยังไงก็เราไปกล่าวว่ากล่าวร้ายตัวเองทั้งหมดประทุษร้ายตัวเองเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าก็คนเราเนี่ยก็ประทุษร้ายตัวเองกันทั้งนั้นเลยไม่ยกระดับจิตใจตัวเองแต่ไปยอมแพ้เขาเขาว่าอะไรก็ตามเขาไปหมดเขาปรุงยังไงก็ว่าตามเขาไปหมดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยบางคนนั่งนิ่งสาธุด้วยนะนั่งไม่กระดิกเลยเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยสติสัมปชัญญะดีโยมจะสังเกตดูได้เขาจะนั่งนิ่งจะไม่ไหวตัวอันนี้แสดงว่าสติเขาดีด้วยสัมปชัญญะดีเขาจะประคองกายเขาไว้ได้แล้วก็ประคองจิตไว้ได้เนี่ยตัวนั้นเนี่ยตัวบุญทั้งหมดเนี่ยบุญมากนะตรงนั้นน่ะพอสามารถข่มอารมณ์ได้เห็นไหมข่มอารมณ์ได้เหลืออารมณ์สมาธิใจเป็นบุญอยู่ตลอดเลยใจเป็นบุญไม่คิดไม่นึกอะไรเลยใจเบากายเบาจะให้ดีต้องตัวรู้ตามตัวรู้ไปด้วยรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสมาธิอย่างละเอียดก็รู้ไปตามไปไม่ให้แจเลยไม่ให้โกหกเราได้น่ะคือไม่ให้หลงรู้ไปใจก็สบายจนกระทั่งบังคับจิตใจตัวเองได้

คราวนี้บางคนก็ยังไม่ถึงขนาดว่านั่งนิ่งๆได้ ก็พยายามแก้ไว้คือไม่ยอมขัดขืนเคยเรียกว่าขัดขืนจนสักวันหนึ่งจะต้องเป็นอริยะให้ได้ถ้าเป็นอริยะก็ไม่ต้องขัดขืนแล้วตอนนี้เรายังเป็นปุถุชนอยู่ต้องต่อสู้กับกิเลสให้สาหัสสากรรจ์เลยขัดขืนไม่ยอมแพ้กิเลสต่อไปเราก็จะเอาชนะเขาได้เนี่ยต้องคิดอย่างนี้นะคิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องเอาชนะให้ได้นะเราไม่ยอมแพ้เลยถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้สมาธิเท่าไหร่อะไรเขาไม่ยอมมันทำอย่างเงี้ยเราคิดอย่างนี้ได้ก็ใจเราก็จะฉลาดจะมีกำลังมากขึ้นไปไม่ยอมแพ้ไม่เอา

แต่บางคนก็นั่งแล้วก็เวทนาก็เยอะนะแต่เขาก็นิ่งได้เนี่ยดูสินั่งเวทนาทั้งนั้นเลยทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งอะไรเท่าอะไรกายปวดกายเมื่อยไปหมดเลยแต่ใจนิ่งเนี่ยเห็นไหมตบะธรรมเกิดในตรงเนี้ยตบะธรรมเกิดโยมกายเนี่ยโหอย่างก็ไฟเลยมันร้อนไปหมดเลยนั่งนานแล้วปวดจี๊ดปวดจะใจจะขาดเลยนะแต่ว่าใจก็นิ่งเนี่ยไม่กวัดแกว่งไม่ดิ้นรนเห็นเวทนาส่วนหนึ่งเห็นจิตส่วนหนึ่งจิตนิ่งแต่เวทนาเนี่ยโหปวดแสบปวดร้อนมากเลยนะแต่จิตก็นิ่งเฉยเนี่ยเห็นไหมถ้าทำอย่างนี้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามได้เห็นไหมแยกเป็นส่วนหนึ่งนี่จิตนี่นิ่งๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่จิตเนี่ยคือกายปวดเมื่อยไปหมดเลยเขาไม่เอาก็แสดงว่าออกกายกับจิตนี่มันไม่ได้ส่วนเดียวกันมันอาศัยกันเกิดอาศัยกันเกิดแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาจิตไว้รักษาจิตไว้รักษาจิตไว้ไม่ให้มันดิ้นรนมันจะปวดจะเมื่อยกับส่วนกายส่วนใจเราจะไม่ให้เขาไปดิ้นรนอะไรทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติถูกเพราะว่ามีตัวตบะธรรมคือขันติความอดทนรักษาจิตไว้จิตไม่ดิ้นรนไม่กวัดแกว่งเลยจิตนิ่งเฉยเป็นสมาธิ

พยายามสร้างจิตของตัวเองประคองจิตตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นลมเข้าลมออกปัจจุบันทำอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นเราทำมาเยอะแล้วเห็นตรงนี้แค่นั้นเห็นปัจจุบันนี่เนี่ยปัจจุบันนี้กำลังคิดเรื่องอะไรปัจจุบันนี้กำลังหดหู่หรือเปล่าแก้คอยแก้เขาไว้คอยตามดูเขาไว้คอยตามรู้เขาไว้เนี่ยต่อไปก็ฉลาดต่อไปก็จะฉลาดแล้วก็จะเอาตัวรอดได้เพราะทุกคนจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ต้องอยู่ที่การตามดูตามรู้ปฏิบัติตามดูตามรู้ปฏิบัติคราวนี้ถ้าจิตส่องไหนแล้วนะโยมคราวนี้จะเพลิดเพลินเลยคราวนี้ไม่ต้องมานั่งเขี่ยวเข็นอีกแล้วธรรมจิตส่องในเป็นสติปัฏฐาน4ป่ะสติปัฏฐาน4ที่ใช้ได้ก็คือเห็นกายเวทนาจิตธรรมเห็นกายเวทนาจิตธรรมเห็นกายเวทนาจิตธรรมยืนเดินนั่งนอนเห็นกายเวทนาจิตธรรมคราวนี้ก็แก้ได้หมดเลยแก้ได้อะไรจะเกิดก็แก้ได้เห็นธรรมะแล้ว

เห็นธรรมะและแก้ธรรมะได้เห็นธรรมที่เป็นอกุศลเกิดแล้วไม่เอาอันนี้ตัวนี้เขาเรียกว่า จิตตั้งอยู่ในสัมมัปปธาน4จิตตั้งอยู่ในสัมมัปปธาน4มีความเพียรมีความรู้ว่าบาปเกิดขึ้นก็ละไปเมื่อบาปเกิดขึ้นก็ละได้เนี่ยส่วนมีความเพียรรักษาจิตตัวเองถ้ากุศลเกิดก็เพียรพยายามรักษาให้จิตเนี่ยเป็นกุศลอยู่เสมอเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาประธาน4คราวนี้ถ้าองค์เพียรตรงนี้มีอยู่เนี่ยก็จะมีเป็นลำดับลำดาไปเรื่อยๆจนกระทั่งคล่องตัว

งนี้มีอยู่เนี่ยก็จะมีเป็นลำดับลำดาไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งคล่องตัวคล่องตัวจิตดวงไหนเกิดก็รู้จิตดวงไหนจะปรุงแต่งก็รู้จิตปรุงแต่งดีก็รู้จิตปรุงแต่งไม่ดีก็รู้แล้วก็ละสิ่งที่ไม่ดีออกเหลือแต่สิ่งที่ดีๆหนักเข้าสิ่งที่ดีๆก็ไม่ไปสำคัญแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเนี่ยมันเรื่องอาการที่เกิดขึ้นเป็นธรรมอารมณ์ที่แปรปรวนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมอารมณ์ที่แปรปรวนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอาตมาพาไอ้แขกอินเดียมาคนนึงเข้ามาด้วยแล้วก็มาพาเข้ามาปฏิบัติมานั่งสมาธิมาดูโยมปฏิบัติกันพาไปเที่ยวโบสถ์พระแก้วพาไปเที่ยวกรุงเทพมันบอกอินเดียโนกูดเลยนะมันเห็นประเทศมันโนกูดเลยถ้าจะมาหาโนกูดเลยไม่ดีแต่คนไทยคนอะไรก็ไปเที่ยวไปดูบ้านเมืองก็ทัจมหารสวยงามพอมาเห็นโบสถ์พระแก้วเนี่ยบอกว่าทัจมหารโนกูดเลยมันบอกคนไทยนี่กูดเลยนะนั่งปฏิบัติธรรมกันบูชาพระควันมันว่างั้นนั่งบูชาพระควันก็เรียกว่าบูชาพระเจ้าของเขาไม่ใช่อย่างนี้โยมเขาไม่ได้บูชากันอย่างนี้นั่งนิ่งๆไม่เอาสนุกคึกคลื้นเอาทำให้สติให้ตื่นอยู่กับบริกรรมภาวนานั่งนิ่งๆเฉยๆรู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยมันบอกบูชาพระควันบูชาพระเจ้าของเขาดีเขาไม่ใช่อย่างนี้เขาตีชิงวิ่งนั่นการร้องเพลงบูชาพระเจ้าใช้แต่งเพลงร้องฟันฝืนพระเจ้าแล้วก็ตีชิงตีฉับตีกลองกันลุ่มสนุกสนานศาสนาเขาสอนอย่างนี้นี่มันสอนกันแบบใช้ความสนุกสนานลื่นเริงมายอมใจสนุกไปแค่นั้นเองไปวันหนึ่งวันแต่เขาไม่รู้นะว่าโอ้ไอตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะมันไปเป็นราคะต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยมันเป็นความสุขที่ถูกยอมด้วยเสียงถูกยอมด้วยเสียงถูกยอมด้วยรูปมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่เกิดจากอามิตรเสียงเพราะเพราะกลิ่นรสอร่อยอร่อยพวกเนี้ยมันไม่ใช่แต่เขาว่าเขาดีอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของเขานะของเราเนี่ยมันยากถือศีลนี่มีสตินี่มีสมาธิเนี่ยแต่ว่าถ้าได้แล้วเป็นสุขที่ยอดเยี่ยมเป็นสุขที่ไม่ต้องไปอิงอามิตรไม่ต้องไปอิงรูปอิงเสียงอิงกลิ่นอิงรสแต่เป็นความสุขที่ไกลจากอามิตรไปอยู่กับนิรามิตรนิรามิตรคือไปอิงใจเฉยๆตื่นเบิกบานอยู่ในอารมณ์เฉยๆเป็นกลางๆตื่นเบิกบานใจเบากายเบาอยู่ทุกอิริยาบถได้ยินเสียงเพราะก็เฉยๆได้กินรสอร่อยก็เฉยๆไม่ตื่นเต้นเมื่อแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหพออะไรอร่อยก็ใจก็ฟูไม่อร่อยก็ใจก็แฟบพอใจเราพอดีแล้วทุกอย่างพอดีหมดนะโยมเสียงเพราะก็ไม่ว่าไม่เพราะก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่าเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดมันเสมอกันหมดเนี่ยไม่เลือกว่าดีว่าชั่วเกิดเท่าไหร่ก็ดับลงไปเท่านั้นไม่ไปสำคัญมั่นหมายมาสำคัญอยู่ที่เนี้ยลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแค่เนี้ยอยู่แค่เนี้ยนี่คือการปฏิบัติโยมสำคัญอยู่ที่ลมเข้าลมออกนอกนั้นไม่สำคัญอะไรเลยพอมารู้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความสำคัญนี่ก็จะละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดจนไปกลายเป็นปัญญาเห็นชอบนะ

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่าสิ่งไร้ที่มันผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมันก็เป็นเรื่องคาดคะเนไม่ได้เพราะว่าในโลกนี้มีแต่ความไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปตามดินตามน้ำตามลมตามไฟแล้วส่วนวิญญาณธาตุเนี่ยที่จริงก็ไม่มีอะไรมันเป็นสักแต่ว่าวิญญาณที่เสวยอารมณ์อาศัยรูปเกิดอาศัยนามเกิดกระทบกันแล้วก็แปรปรวนเป็นสัญญาเจตสิกสัญญาความจำได้ไหมรู้ก็ไปปรุงแต่งเป็นสังขารสังขารก็โยนไปให้วิญญาณก็ปรุงแต่งเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องดีใจเรื่องเสียใจก็อยู่อย่างเงี้ยของเก่าๆก็โยงมาอยู่ของเก่าๆทั้งนั้นอยู่แต่เรื่องทุกข์เรื่องสุขนี่ทั้งนั้นต่อสู้กันมาทั้งชีวิตก็อยู่ต่อสู้กันอยู่ตรงเนี้ยแล้วในที่สุดต่อสู้ไปต่อสู้มาก็ไปไหนล่ะไปอยู่ที่เดียวกันคือมีความตายเป็นที่สุดรอบมีความตายเป็นที่สุดรอบไม่เรียกว่าจะเป็นเศรษฐีเศรษฐีใครที่ร่ำรวยมหาศาลขนาดไหนในที่สุดก็ถึงที่เดียวกันคือมีความตายเป็นที่สุดรอบคราวนี้ถ้าใครไม่ประมาทสร้างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยการทำความไม่ประมาทด้วยการมาทำปฏิบัติจิตตัวเองปฏิบัติกายตัวเองแล้วก็จะไม่เป็นหมันเกิดมาแล้วไม่เป็นหมันเพราะเกิดมาแล้วมารักษาจิตตัวเองได้มาทำปัญญาให้เกิดที่จิตได้แล้วก็มาทำจิตให้ขาวรอบได้อันเนี้ยเป็นของที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึกแล้วก็เหนือความคาดหมายคราวนี้เราไม่เหนือความคาดหมายเราจึงไปทุกข์กันอยู่ตลอดเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปคาดหวังอะไรได้สักอย่างเดียวเพราะมันไม่เที่ยง

คราวนี้มันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ปัจจุบันนี่เองปัจจุบันเนี้ยที่เราพูดกันพูดอยู่ปัจจุบันนี้ไอ้ที่พูดไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มอยู่ที่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกปัจจุบันก็อยู่กันนี้ไปตลอดไงเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าทำไปทำมาก็อะไรปรากฏมาแล้วความแก่ความเจ็บความตายมาปรากฏให้เราเห็นแล้วจากหนุ่มจากสาวก็มาแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่เห็นใครเกินร้อยปีพระคนหนึ่งก็ต่างคนต่างก็มาแสดงละครกันมาหลอกตัวเองแล้วเสร็จแล้วก็ไปถ้าไม่มาสร้างบารมีสร้างบุญไว้ก็ไปที่ไหนโยมไปตกต่ำดังนั้นนี่เราไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นเรามาทำสร้างบารมีเพื่อจะให้สูงยกระดับจิตให้อยู่ในภูมิของมนุษย์บ้างเทวดาบ้างพรหมบ้างเอาแค่นี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเราจะได้สร้างบารมีต่อจนถึงให้ถึงพ้นทุกข์ให้ได้และอธิษฐานไว้ว่าขอให้อยู่แค่นี้ขอให้ได้เกิดมาชั้นใดก็ขอให้ได้มาสร้างบารมีแล้วจะทำความพ้นทุกข์ให้ถึงที่สุดให้ได้ขอความปรารถนานี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จแก่เราเท่านี้เนี่ยเราสร้างอย่างนี้ไว้เนี่ยก็คืออริยทรัพย์ทางใจได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเขาก็จะพาเราไปเพราะว่าอะไรเพราะเราสร้างเหตุดีไว้แล้วผลดีก็ต้องตามมาให้ผลเราแล้วไอ้ที่เหตุที่ไม่ดีต่างๆที่เราทำมาเนี่ยมันก็เราก็ถือว่าเป็นอดีตไปแล้วมันตายไปแล้วอย่าไปคิดหวนมันอีกเลยเอาปัจจุบันนี้เนี่ยทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อปัจจุบันดีไปแล้วเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันก็เป็นอันว่าไม่มีความหมายอะไรเพราะเราอยู่กับปัจจุบันได้มันก็สบายแค่นั้นเองแค่นี้นี่เขาเรียกคนคิดถูกเมื่อคิดถูกแล้วก็ทำต่อไม่ย่อท้อย่นย่อแล้วแล้วในที่สุดรู้ไหมว่าเมื่อเราทำถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพยายามนะโยมมันเหมือนกับว่าความเพียรมันติดต่อแล้วความเพียรติดต่อเขาเรียกว่าชาคริยานุโยคมีความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนเขาปฏิบัติตลอดแต่กันเนี่ยไม่ต้องตอนนี้เราต้องเคี่ยวเข็นก่อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าจิตยังไม่มีกำลังพอเราก็ต้องต่อสู้ให้จิตนี่มีกำลังให้ได้กำลังคือสติกำลังคือสมาธิกำลังคือปัญญาพอมีแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็จะปฏิบัติอยู่ทุกอริยบทได้อันนี้ของวิเศษที่สุดแหละที่ว่าอ๋อเราก็จะรู้เราเองกันเนาะปฏิบัติเพื่อเราจะรู้เราเองแต่ที่อาตมาบอกเนี่ยของจริงมีอย่างเงี้ยทำไปให้ถึงก็จะมีอย่าไปย่นย่อท้อถอยอย่าไปเห็นเขาว่าไอ้ต้องผลัดวันประกันพรุ่งวันนี้เอาไว้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวยังมีธุระอยู่อะไรอยู่อย่าไปผลัดอย่างนั้นเลยเพราะวันเวลาเนี่ยมันไม่ได้ว่าฉันจะอภัยเธอนะความตายเนี่ยไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนหรืออะไรมันตายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราต้องคิดอย่างนี้เลยเราตายอยู่ตลอดเราจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งอีกแล้วเราจะสร้างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทุกปัจจุบันนี้กำลังภาวนาอยู่ปัจจุบันนี้กำลังยืนอยู่ปัจจุบันนี้กำลังเดินอยู่เนี่ย
นี่คือความสำเร็จที่จะทำให้เกิดให้มีขึ้นได้แก่เราไม่มีใครเขาทำได้ครูบาอาจารย์ก็เพียงมาบอกให้โยมต้องทำอย่างนี้นะทำอย่างนั้นนะไอ้อย่างนี้อย่าไปทำนะทำแต่สิ่งเหล่านี้นะเห็นไหมและทางโลกเขาไม่ได้สอนกันอย่างนี้เขาไม่ได้สอนอย่างนี้ก็สอนว่าทำให้มากนะกินให้มากนะเที่ยวให้คุ้มนะเหนื่อยแล้วก็เที่ยวกันให้คุ้มทำงานมาแล้วก็ต้องพักผ่อนเที่ยวสนุกสนานเฮฮาให้มากเอากันอย่างนั้นแหละแค่นั้นเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องบุญแต่ไปทำบาปหมดเลยบุญไม่ก็ไม่ทำแต่ทำแต่บาปแต่แล้วก็ไม่รู้นะว่าตัวเองทำบาปพอไปหลงว่าทำอย่างนั้นน่ะดีไปกินเหล้าดีไปเที่ยวเกลเสเพลดีแต่มาอยู่ตรงนี้บอกว่ามันไม่ดีหรอกของดีมันอยู่ที่คนมีศีลปกติมีกายปกติมีวาจาปกติมีใจปกติเนี่ยเป็นของดีทั้งนั้นเนี่ยนอกนั้นไม่ใช่ของดีอะไรมันของเก่าของแล้วๆเล่าๆเราก็ต้องมาเกิดอีกมาเกิดอย่างนั้นก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกเนี่ยมันไม่ใช่ของดีอะไรแล้วก็ถ้าคือเราไม่สร้างภูมิอย่างนี้ไว้นะภูมิเรายกจิตยกใจตัวเองไม่ได้นะภูมิมันจะต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนกระทั่งไปอยู่นรกกับภูมิแล้วคันนี้ก็น้ำตานองหน้าร้องไห้แล้วว่าโอ้เราไม่ควรทำอย่างนี้เลยเมื่อก่อนสมัยเราเป็นมนุษย์นะเราไม่เคยสร้างบุญเลยเราไม่เคยสร้างบารมีเลยเราไม่เคยเลี้ยงบิดามารดาเลยเหมือนเราถึงต้องมาลำบากอย่างนี้ก็เหมือนเราบ่นนี่แหละเหมือนเราบ่นปัจจุบันเนี่ยเราทุกข์มากจังเลยทำอะไรก็ผิดหวังไม่ได้สมหวังอะไรเลยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันอย่างเงี้ยนี่ขนาดมนุษย์นะก็ยังมีกินมีใช้อยู่ยังสร้างบุญได้อยู่นะแต่ว่านรกนี่สร้างไม่ได้นะแก้ตัวอะไรไม่ได้มีแต่มารู้ซะแล้วก็สายไปแล้วน้ำตานองหน้าไปแล้วจะทำบุญก็ไม่ได้จะสร้างบุญก็ไม่ได้ต้องรับแต่บาปไปตลอดเรียกวิบากดำเรียกว่ามีแต่กรรมดำตลอดจนใช้หนี้เข้าไปอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำนายไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ใช้แต่กรรมวิบากดำอย่างเดียววิบากดำไม่ต้องสร้างไว้เท่าไหร่ต้องไปใช้ก็เท่านั้นสมมุติว่าฆ่าสัตว์ไว้ตัวนึงเนี่ยต้องไปใช้นี่เขา500ชาติต่อตัวนึงเนี่ยแล้วโยมทำบาปฆ่าสัตว์ไว้เท่าไหร่อย่างเงี้ยผิดศีลไว้เท่าไหร่ต้องไปใช้เขาอย่างเงี้ยอย่างละ500ชาติแล้วเท่าไหร่ล่ะมันน่ากลัวไหมน่ะคราวนี้ท่านจึงบอกว่าสร้างวิธีแก้ก็คือทำบุญให้มากเจริญให้มากทำบุญให้มากกรรมเก่าก็ยังมีอยู่แต่ว่าทำให้มันเหนือบาปทางบุญให้เยอะๆบางทีบาปอาจจะมาตามเราได้ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสร้างบุญแล้วจะได้บุญมาช่วยได้นะมันก็ไม่แน่เพราะอะไร เปรียบเหมือนอย่างเงี้ยเราเนี่ยถึงจะเป็น คนดีใจบุญอยู่หรือไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อโยมมันสุนัขเนี่ยมันจะไล่แล้วอยู่ตลอดคือตัวบาปเนี่ยมันจะไล่แล้วสักวันหนึ่งมันอาจจะมาทันเราก็ได้เราก็จะทำให้เราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีบุญสร้างบุญอยู่มันก็ถ้ามันมาทันเราก็ต้องรับผลนั้นเป็นวิบากเนี่ยคนส่วนมากจะมาผิดหวังตรงนี้เพราะว่าไม่เขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมทุกคนมีกรรมอยู่ในตัวหมดแล้วกรรมดำก็มีอยู่แล้วกรรมขาวก็มีอยู่แล้วที่ใจเราเนี่ยคราวนี้ถ้าเราคิดถ้าได้อย่างนี้เราก็มาทำอย่างเงี้ยสร้างบุญให้เหนือเขาไว้สร้างบุญความดีให้เหนือเขาไว้สูงเขาไว้สูงเขาไว้ยกภูมิจิตตัวเองให้สูงเขาไว้เนี่ยเขาเรียกว่าคนฉลาดแล้วก็ศึกษาเรื่องกรรมให้ดีว่ากรรมเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างแล้วก็มันอยู่ที่ใจเราต้องยอมรับด้วย
เพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอะไรเนี่ยปฏิบัติไปบาปเราก็จะรู้ของเราเองนะเออจะรู้ว่าอ๋อบุญบาปนี่มันอยู่ที่ใจแล้วแต่เราไม่ก็ไม่กลัวแล้วพอเราเป็นพยานให้กับตัวเองได้เออถึงแม้ว่าถ้ากรรมเก่ามาตามทันเราก็ยอมรับมันไปเพราะอะไรเพราะว่าเราทำเขาไว้อะเราจะไม่รับได้ยังไงแต่บางคนอาจจะไม่จะไม่โดนเลยก็ได้อาจจะสบายไปเพราะว่าตามมาไม่ทันก็สร้างเหนือขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าโสดาบันเนี่ยนะเขารู้จักบุญจักกรรมแล้วเขาไม่ท้อถอยเลยขั้นต้นนะโสดาบันในขั้นต้นเนี่ยละสักกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละศีลัพพตะพรามาสได้เขาเรียกสังโยชน์ที่ร้อยรัดไว้ตัวสังโยชน์เนี่ยร้อยสามตัวเนี่ยร้อยรัดนะไม่ให้สัตว์เนี่ยบรรลุความดีนะโยมถ้าเราไม่ปฏิบัติเอามาพิจารณาขันห้านะขันห้ายังเป็นของเราอยู่เราก็ทำลายสักตัวตนไม่ได้เราต้องว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่มีในขันห้าขันห้าเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมวิญญาณธาตุมาพร้อมมูลกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นสภาวะธรรมพอเป็นสภาวะธรรมก็ตัวสกายทิฐิก็หายไปมีแต่สภาวะธรรมไม่ใช่ตัวตนคราวนี้เราก็รู้แล้วไงอ๋อเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของเราเลยใช่ไหม

วิจิกิจฉาจะไปสงสัยอะไรเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราเราไปเอาขันธ์ห้ามาเป็นเราเอาความทุกข์มาเป็นของเราแล้วเราก็มาทุกข์อยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่มีสาระไปเอาของที่ไม่มีสาระมายึดว่าเป็นสาระแต่ของที่มีสาระไม่เอามาปฏิบัติไปเอาของที่ไม่มีสาระมาปฏิบัติเอาความโลภมาปฏิบัติเอาความโกรธมาปฏิบัติเอาความหลงมาปฏิบัติเพราะเราไม่เคยรู้จักว่าเราเป็นใครเรามาเพื่ออะไรจะมาเอาอะไรแล้วจะมาทำอะไรเรามาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเข้าใจนะธรรมะมันอยู่ที่เรานี่ต้องมาแก้ตัวเองนะไม่มีใครเขาแก้ให้ได้พุทธเจ้ามาเพียงบอกทางให้เราเดินเราแท้ๆต้องเป็นคนเดินเอาเองนั้นเราก็ต้องมีหมั่นมีเพียรเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถมีธรรมมีตนเป็นที่พึ่งแล้วเอาตนนี้ไปพึ่งธรรมเอาตนเนี่ยมาพิจารณาขันธ์5ให้แตกว่าขันธ์5แค่ธาตุ4ดินน้ำไฟลมไม่ใช่เราก็เป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏจากไหนใจเรานี่เห็นไหมเดี๋ยวก็หดหู่เดี๋ยวก็ท้อถอยเดี๋ยวก็เสื่องซึมเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยเห็นไหมในสภาวะธรรมไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราก็ว่าเป็นเราอยู่นั่นแหละเราง่วงเรายังงอนยังงี้จนกระทั่งกลายเป็นอัตตาอัตตามันตัวเราแน่เราง่วงแน่เราหิวแน่เราเป็นทุกข์แน่แต่แท้ไม่ใช่เรื่องของเราเลยอย่างเงี้ยพูดนี่คือพิจารณาโยมไม่พิจารณานะฟังแล้วพิจารณาดูไม่ใช่ให้มาฟังเฉยๆโยมต้องพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยใจเนี่ยเขาจะยอมรับเขาจะยอมรับแล้วก็ใจเขาก็จะไม่ยึดแหละไม่ยึดมั่นถือมั่นพอไปยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์ยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยหยุดยึดทุกข์ก็หายไปเลยพอเราไปยึดขันธ์ห้าเป็นของเรานี่ไงจึงทุกข์กันมากมายกายกองเป็นมหาศาลอยู่เนี่ย

อาตมาเข้าใจบางคนก็เข้าใจนะเข้าใจธรรมะคือเหมือนกับเราอ่านเนี่ยเราก็เข้าใจแต่มันความเข้าใจตรงเนี้ยมันยังไม่จืดจางนะโยมเพราะมันไปเข้าใจแค่สัญญาความจำได้ไม่รู้มันยังมีอีกชั้นหนึ่งเพราะมันยังเข้าไม่ถึงใจสัญญาเราเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจอ๋อธรรมะพุทธเจ้าพูดอย่างนี้นะซาบซึ้งเพราะฉะนั้นถ้าจะหายสงสัยหรือจะเห็นจริงเห็นจังก็โยมก็ต้องนั่งกันอย่างเงี้ยแล้วก็มาพิจารณาไม่ใช่ว่านั่งแล้วมาติดสมาธิอีกนะส่วนมากจะติดกันอีกด้วยคือพอติดสมาธิพอสมาธิเกิดเนี่ยใจสบายกายสบายแล้วเสร็จแล้วพอสมาธิที่ดิ่งลงไปเนี่ยก็ไม่พิจารณาแล้วบางทีพอสมาธิถอนออกมาแล้วสักก็ไม่เอามาพิจารณาไงไม่พิจารณาบางทีเราจะสังเกตดูโยมบางทีจิตเราเนี่ยจะละเอียดดิ่งลงไปเลยนะนิ่งบางทีอาจจะสัก10นาที20นาทีหรือชั่วโมง2ชั่วโมงก็มี3ชั่วโมงก็มีบางคนเขาสมาธิเขาดีอะพอถอนออกมาแล้วต้องพิจารณาโยมพิจารณากายเรานี่เนี่ยพิจารณาขันธ์5ตามความเป็นจริงเหมือนกับว่าสมาธิอย่างนั้นน่ะเป็นสมาธิที่ละเอียดที่ประณีตเนี่ยจะดิ่งลงไปเหมือนกับคนไปนอนหลับแล้วโยมใจเบากายเบาเหมือนกับจะพิจารณาก็ไม่ได้

0: พิจารณาแหละเหมือนคนนอนหลับคนนี้คล้ายๆเหมือนกับว่าสมาธิตัวนี้ก็ไม่ได้ไปขี้คลายกิเลสแต่ไปติดสุขไปติดสุขเลยไม่ได้ไปแก้กิเลสนะพอสมาธิถอนออกมากิเลสก็เหมือนเดิมอีกเพราะนั้นเรามาพิจารณาขันธ์5ตามความเป็นจริงเนี่ยเห็นมากายเราเป็นทุกข์แท้ๆเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นเป็นของโครงร่างโครงกระดูกเห็นของโสโครกเห็นผิวหนังเนี่ยมันสวยแค่ผิวหนังนี่พอลอกผิวหนังออกไปแล้วไม่มีอะไรเลยถ้าเห็นอย่างนี้นะถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าจะทำให้เราถ่ายถอนเบื่อหน่ายคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดก็กิเลสก็ไม่ฟูกิเลสก็ไม่ฟูกิเลสก็จะเหือดแห้งไปเพราะทำความแผดเผาด้วยความเพียรทำความแผดเผาด้วยสมาธิทำความแผดเผาด้วยปัญญาเห็นชอบใจเราก็จะเบากายจะเบาก็เห็นความจริงเราก็ถ่ายถอนไปลำดับจนกระทั่งใจสบายโล่งโปร่งเบาเห็นอะไรก็เฉยตัดอารมณ์ได้หมดราคะก็ไม่เกิดโทสะก็ไม่เกิดโมหะก็ไม่เกิดเรารู้เห็นตามความเป็นจริงได้คราวนี้ก็อาตมาก็เที่ยงคืนนะโยมถึงนั่นแหละก็คงให้โยมได้พักผ่อนกันแค่นี้นะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไปพักกันหมดแล้วโยมก็สู้กันถึงวาระสุดท้ายก็ขออนุโมทนาสาธุที่ทำให้ตัวเองให้เจริญอยู่ในธรรมถึงแม้ว่าจะง่วงถึงแม้ว่าจะปวดจะเมื่อยก็ทนเอาสู้เอาทำเอาเราทำของเราเราก็ต้องได้ของเราแล้วก็ทำใดที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เราได้เพราะว่าจิตที่ละเอียดเนี่ยยังเรายังไม่เข้าใจแต่เรายังเข้าใจแต่ว่าเรายังเข้าไม่ถึงแต่ก็อย่าไปละนะทำไปเถอะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เรียกว่าสมบัติของเราจริงๆเลยนะสมบัติของเราแน่นอนนะสมบัติข้างนอกนะมาเลี้ยงกายแต่สมบัติที่เกิดจากสมาธิปัญญานี่มันไปเลี้ยงใจตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนเขาจะพาเราไปแล้วจะเป็นคนไม่ตกต่ำพยายามมีหมั่นมีเพียรทำไปเรื่อยๆอย่าไปท้อไปถอยอะไรทั้งนั้นเราอยู่กับโลกธรรม8นะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสุขมีเฟินมีนินทาอยู่ตลอดอย่าไปท้อใจมีสติระลึกอยู่จะเดินก็มีสตินั่งก็มีสติจะพูดกับใครก็ให้มีสติไว้เพราะว่าพูดกับคนมีกิเลสเนี่ยมันเยอะแยะหมดเดี๋ยวมันจะทำให้เราโกรธอย่าไปโกรธนะเพราะตัวโกรธมันเป็นตัวทำให้เราเล่าร้อนแล้วก็หยุดมันครั้งนี้อาตมาขอวาระสุดท้ายทำใดที่อาตมาพูดก็ดีทำใดที่โยมปฏิบัติก็ดีโดยศีลสมาธิปัญญาก็ดีหรือรักษาศีลไว้ก็ดีขอให้โยมอธิษฐานไว้ว่าขอให้เป็นพระปัจจัยภายภาคหน้าแล้วต่อไปก็โยมก็ขอให้ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นนั่นแหละ
1: คือฝันว่ามีคนมีการที่หมอฟันตัวอยู่ในอิทธิบาทสี
0: โยก็คือให้มีความเพียรเนี่ยโยมคือให้ตั้งอยู่ในอธิบาท4ก็คือมีฉันทะความพอใจในการปฏิบัติวิริยะมีความเพียรอยู่ตลอดอยู่ที่ตัวเองมันปฏิบัติไว้อย่าไปทิ้งและจิตตะคือฝักใฝ่อยู่ในอารมณ์อยู่ในปัจจุบันธรรมคือเห็นตัวเองยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะแล้วก็วิมังสาใคร่ครวญอยู่ตลอดเวลาขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่อะไรกำลังเกิดขึ้นกับเราเป็นปัจจุบันอยู่นี่ก็เรียกอธิบาทเขามาบอกก็คือให้โยมตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ก็นั่นเนี่ยก็ฝันนั่นเนี่ยคือเป็นธรรมะที่ปรากฏโยมเห็นเข้าใจไหมก็เนี่ยก็นั่นเนี่ยก็ทำไปอย่างเงี้ยที่เนี่ยอาตมาบอกเนี่ยพยายามทำมาทำอย่างเงี้ยมาปฏิบัติอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปเข้าใจไหมเขาเรียกอิทธิบาท4เหมือนธรรมะที่ปรากฏขึ้น ที่ใจเราเนี่ยก็ถูกต้องนะแต่ถูกจริงแต่ว่าโยมต้องมาปฏิบัติเข้าใจไหมเออเนี่ยคือมีความเพียรอยู่ตลอดนะคือฉันทะนี่ความพอใจอยู่ในการปฏิบัติใช่ไหมเมื่อพอใจอยู่ในการปฏิบัติแล้ววิริยะมีความเพียรอยู่เสมออยู่ในการยืนเดินนั่งนอนนะฮะโอ้ไม่ใช่หรอกอาชีพทำงานมันเรื่องของโลกเรื่องของธรรมะก็คือการปฏิบัติตัวเองเข้าใจไหมนั่นเนี่ยจะให้มุ่งมาทางนี้ทางมีศีลมีธรรมมีศีล5มีการทำปฏิไว้มีการนั่งภาวนามีการสวดมนต์ไหว้พระอะไรเงี้ยเป็นประจำอยู่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยคือเขามาสอนให้โยมทำอย่างนี้เข้าใจไหมสาธุเขาบอกว่าเขาฝันว่าให้เขาเนี่ยตั้งอยู่ในอิทธิบาททั้ง4เขาฝันว่าอย่างนั้นไอ้ความฝันของเขาเนี่ยฝันเห็นธรรมะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าคืออะไรคืออิทธิบาท4นี่ก็คือฉันทะมีความพอใจในการปฏิบัติเนี่ยเขาเห็นธรรมะแต่เนี่ยบอกเขาแล้วก็วิริยะให้มีความเพียรไว้ในการมาเข้ามาปฏิบัติเข้าวัดฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระนี่แหละแล้วก็จิตตะคือฝักใฝ่อยู่ในการสร้างบุญสร้างกุศลวิมังสาใคร่ครวญดูตัวเองให้มากทำให้มากว่าเราเป็นใครเราต้องมาเพื่ออะไรเราจะมาทำอะไรแล้วเราจะเอาอะไรไปนี่คืออิทธิบาท4ท่านนี้ก็ขอให้เป็นวาระสุดท้ายที่อาตมาได้แสดงธรรมมาก็พอสมควรแก่เวลาทำทั้งหลายทั้งปวงที่โยมปฏิบัติก็ดีตามที่อาตมาได้มาสอนก็ดีขอให้สภาวะธรรมเหล่านี้จงไปเป็นพละปัจจัยให้โยมมีข้อปฏิบัติมีข้อวัดที่ทำให้โยมก้าวหน้ารุ่งเรืองและขอให้โชคดีมีความสุขในวันปีใหม่ที่ออกไปแล้วก็ทำอะไรก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนเธอเอาแผ่เมตตาก่อนงั้นเมตตาให้นะให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนี้ก็ดีที่อยู่ไกลไปก็ดีขอให้มีความสุขทุกคนด้วยการที่เรามีศีลมีภาวนาปฏิบัติ

0: ด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเบียดเบียดกันและกันเลยข้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีหาตานังปริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ
1: เรื่องเล่าชาวสังฆทานสอนลูกมองโลกพ่อลูกยืนอยู่กลางตลาดเห็นนักเลงเลือดร้อนคนหนึ่งโดนหนุ่มหน้าจืดเหยียบเท้าโดยบังเอิญนักเลงตะคอกด่าอย่างฉุนเฉียวพร้อมทำหน้าเอาเรื่องหนุ่มหน้าจืดยกมือไหว้ขอโทษแล้วหลีกไปอย่างสงบ
2: ลูกเห็นอะไร
3: ผมเห็นคนตัวใหญ่จะเอาเรื่องคนตัวเล็กแต่คนตัวเล็กไม่สู้แล้วรีบหนีไปฮะ
2: แต่พ่อเห็นคนใจเล็กจะเอาเรื่องคนใจใหญ่คนใจใหญ่ให้อภัยแล้วจากไปโดยทิ้งสันติภาพไว้เบื้องหลัง

0: พ่อลูกนั่งดูข่าวอยู่ด้วยกันเห็นข่าวโจรปล้นธนาคารได้อย่างลอยนวลและถูกบันทึกไว้เป็นการโจรกรรมครั้งใหญ่ที่แยบยลยิ่งแม้ตำรวจยังสารภาพว่าตะลึงทึ่งอึ้งงันกันไปหมด
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นหัวขโมยสมองเพชรกับรางวัลของความฉลาดฮะ
1: แต่พ่อเห็นคนโง่คนหนึ่งอาศัยเลขกลที่มีและจะต้องชดใช้ด้วยการมีชีวิตหลบๆซ่อนๆไปจนตาย

0: พ่อลูกได้ยินเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าแม่ค้าหมูปิ้งในซอยเดียวกันถูกลอตเตอรี่หลายสิบล้านบาทหลังจากลงทุนอย่างศูนย์เปล่ามาครึ่งค่อนชีวิตอันอัตคัดขัดสน
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นแม่ค้าโชคดีที่จะอยู่สบายไปทั้งชีวิตฮะ
1: แต่พ่อเห็นคนมีกำลังน้อยคนหนึ่งเพิ่งเคยถูกยัดเยียดให้แบกโอ่งหนักหลายสิบล้านไว้บนหลังไม่นานเขาอาจหมดแรงแบกหรือกระทั่งล้มลงและโอ่งทับบาดเจ็บได้

0: พ่อลูกชวนกันยืนจ้องแมวตัวหนึ่งที่นอนปิดตาไม่รู้ไม่ชี้กับอะไรทั้งสิ้น
1: ลูกเห็นอะไร
0: ผมเห็นแมวตัวหนึ่งกำลังหลับสบายน่าอิจฉาที่มันไม่ต้องเรียนหนังสือเหมือนผมแล้วก็ไม่ต้องทำงานหาเงินเหมือนพ่อนึกอยากพักผ่อนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครว่า
1: แต่พ่อเห็นสิ่งมีชีวิตร่างหนึ่งกำลังหลงเพลินอยู่กับความไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ต้องเรียนมันไม่ต้องทำงานไม่มีหน้าที่ใดๆแต่ก็จะตายไปโดยไม่อาจตั้งคำถามและไม่อาจได้คำตอบอะไรจากการมีชีวิตสักข้อเดียว
0: พ่อลูกตื่นขึ้นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงเอะอะล้งเล้งจากบ้านตรงข้ามทั้งคำด่าทอทั้งคำขับไล่สายส่งตลอดจนการคว้างปาข้าวของกระแทกพื้นโครมคราม
1: ลูกเห็นอะไร
0: ผมเห็นผัวเมียทะเลาะกันน่ากลัวมากฮะพวกเขาคงสิ้นสุดกันในคืนนี้แน่เลย
1: แต่พ่อเห็นการผูกเวรที่จะยังไม่สิ้นสุดในคืนนี้เรื่องทางกายอาจจบแต่เรื่องทางใจจะยังไม่จบง่ายๆการจบเวรคือการจากลาที่เงียบเชียบและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความเข้าใจไม่ใช่เสียงอึกกระทึกคลึกโครมอย่างนี้

0: พ่อลูกเดินผ่านหน้าห้างใหญ่เห็นนักเรียนช่างกลถูกตำรวจจับกุมหลังยกพวกตีกัน
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นคนใจบาปกลุ่มหนึ่งถูกจับไปเข้าห้องขังฮะ
1: แต่พ่อเห็นคนธรรมดากลุ่มหนึ่งกำลังเดินทางไปรับโทษจากกรรมที่ก่อขึ้นด้วยความไม่รู้และมีโอกาสน้อยมากที่สถานีตำรวจจะทำให้พวกเขารู้ดีขึ้นในเวลาต่อมาครึ่งหนึ่งของพวกเขาจะโตขึ้นกว่าเดิมส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นเด็กลงไปอีก

0: พ่อลูกเข้าไปในวัดใหญ่แห่งหนึ่งเต็มไปด้วยผู้คนก้มลงกราบกรานพระประธานมากมาย
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นคนหัวอ่อนกำลังตามกันกราบพระพุทธรูปที่ไม่มีชีวิตจิตใจอยู่ฮะ
1: แต่พอเห็นคนใจบุญกลุ่มหนึ่งกำลังลดทิฐิมานะกันด้วยท่ากราบหมดตัวไม่เหลือความถือดีแม้เท่ายอดแห่งกระหม่อมพระปฏิมามีชีวิตอยู่ในหัวใจของพวกเขาซะยิ่งกว่าคนไร้หัวใจที่อ้างว่าตนมีชีวิตรอยยิ้มอันศักดิ์สิทธิ์ของพระปฏิมาอาจแปลเป็นรอยยิ้มชื่นบานบนใบหน้าของคนยอมกราบนั่นแหละความมีชีวิตไม่ใช่ความไร้ชีวิต

0: พ่อลูกไปเที่ยวทะเลนั่งมองฟ้ากว้างจากชายหาดไม่มีอะไรมากไปกว่าเวลาว่างกลางทีทัศน์เปิดโล่งตลอด
1: ลูกเห็นอะไร
0: ผมเห็นชายหาดเห็นทะเลเห็นท้องฟ้าแล้วก็เห็นเมฆขาวฮะอะไรอะไรรอบตัวเราดูกว้างไปหมดถ้าเลือกได้ผมอยากอยู่ว่างๆอย่างนี้กับพ่อไปเรื่อย
1: ๆแต่พ่อเห็นใจตัวเองเปิดกว้างเห็นสายลมหายใจที่เข้าออกอย่างสดชื่นเห็นความรู้สึกสุขสบายภายในแล้วก็เห็นว่าอีกเดี๋ยวพอย้ายที่ความรู้สึกของพ่อจะต่างไปเหมือนกับที่ทุกสิ่งกำลังเป็นอะไรอยู่อย่างหนึ่งเพื่อจะเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งในไม่ช้า

0: พ่อลูกเดินผ่านกระจกเงาบานใหญ่พ่อชะงักเท้าและชวนลูกให้หยุดมองเงาในกระจก
1: ลูกเห็นอะไร
2: เห็นความไม่เที่ยงกำลังแสดงนิมิตหลอกตาเราเป็นรูปมนุษย์ฮะ
1: พ่อก็เห็นอย่างนั้นแถมยังเห็นอีกด้วยว่าจิตของลูกว่างจากอุปทานชั่วคราวและจิตนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ความว่างจากอุปทานถาวร

เรื่องเล่าชาวสังฆทานโดยลีลาวดีจากหนังสือสังฆทานนิวส์ฉบับประจำวันที่1ถึง15มีนาคมพุทธศักราช2552

ังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อ

ต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการ

ฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอก็เรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดแล้วกลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เรียกว่าไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมี

รักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนแล้วก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจแล้วเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูทะเนียดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เกิดจิตว่างๆสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยเขาพยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

เรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งและนานฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาฟันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบักสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แป๊บไปโน่นเนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ค่อยตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตแล้วก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บฟันหนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์ท่านนั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นจะเกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเดิดดำดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองก็น้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายเหมือนความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดี

พวกเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโ
1: ม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตา

0: ามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปิสรณะคัมมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: านาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: อาตุ
0: สิเรนโพกสัมปทา
1: อาตุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรางศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทาน
2: ท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบล

ปลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงศ์ตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัด

วัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่ว

0: ไอผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิศดีท่านเอ081564-8474หรือ062-159-2492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เราจะภาวนาอะไรก็ได้การทำใจให้เป็นบุญจะภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะภาวนาธรรมคุณเป็นอารมณ์ก็ได้จะภาวนาแต่พระสงฆ์อริยเจ้าเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะภาวนาว่าชาคานุสติระลึกถึงเราทำบุญตลอดเวลาก็ได้ว่าเราให้ทานตลอดเวลาก็ได้หรือจะนึกว่าเรารักษาศีลบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตลอดเวลาก็ได้ที่เราจะนึกเทวตานุสติระลึกว่าเราเป็นเทวดาอยู่ในใจเราตลอดเวลาก็ได้หรือจะนึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์ก็ได้ลมหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนึกถึงความตายก็มีมาในตัวเราเป็นอารมณ์ก็ได้ จะนึกนิพพานทำจิตให้เข้าสู่ความสงบถึงความว่างเป็นอารมณ์ก็ได้ทำใจนึกว่า นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็ได้นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้ฉะนั้นแต่เราจะนึกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีทางสร้างกุศลบารมีและเป็นทางพ้นทุกข์ดับทุกข์สำเร็จได้ทุกวิธีทางเรียกว่าอนุสติสิบเป็นวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยเจ้าเป็นพุทธคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์ธรรมคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์สังฆคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์ทานที่เราทำไว้ก็ระลึกไว้เป็นอารมณ์ศีลที่เรารักษาไว้ก็ระลึกไว้เป็นอารมณ์หรือภาวนาเช่นหายใจเข้าหายใจออกเราภาวนาอะไรไว้เป็นอารมณ์ก็ได้จะเป็นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้จะเป็นสัมมาอรหังก็ได้เป็นหนอก็ได้รู้เป็นรูปเห็นเป็นนามก็ได้คือรู้เป็นนามเห็นเป็นรูปกายเป็นรูปใจคิดเป็นนามได้ยินเสียงก็เป็นรูปรู้ว่ายินดียินร้ายก็เป็นนามก็ได้เป็นวิธีการประพฤติปฏิบัติที่เป็นอุบายเพื่อจะล้อมใจเราเพื่อจะดึงใจเราเพื่อจะผูกใจเราเพื่อจะชักจูงสร้างศรัทธาให้ใจเราวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมกายให้สงบตอนนี้กายเราสงบแล้ววาจาสงบตอนนี้เราจุดการพูดจาแล้วก็สงบใจกำลังพยายามภาวนาเพื่อให้ใจสงบสงบอื่นสงบง่ายแต่สงบใจสงบยากเพราะใจมันคิดเราเป็นคนช่างคิดเราเป็นคนช่างปรุงแต่งปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆก็เรื่องใจของเราคนเดียวชอบก็ปรุงว่าชอบไม่ชอบก็ปรุงว่าไม่ชอบดีก็ปรุงว่าดีไม่ดีก็ปรุงว่าไม่ดีเอามาฝังจิตฝังใจก็ตรงที่ว่าดีและไม่ดีดีก็ยินดีพอไม่ได้ดังดีก็เป็นทุกข์ไม่พอดีไม่ดีก็ทำให้ใจเศร้าหมองพอยินร้ายก็เกิดความเป็นทุกข์ทรมานเล่าร้อนใจอันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะความยินดียินร้าย
ป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปเป็นทั้งสุขเป็นทั้งทุกข์ตอนนี้เรามาวัดเรามาทำใจของเราให้อยู่กับขอบเขตของความดีมองไปตรงไหนก็เป็นความดีดีตรงกายดีตรงวาจาดีตรงใจเราดีที่ตัวเราสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่แวดล้อมที่ดีด้วยกายวาจาใจสิ่งแวดล้อมก็ดีไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยนี่เรียกว่าหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทำให้คนเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเกิดมาแล้วเป็นสุขเกิดมาแล้วเป็นสุขที่ว่าเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นสุขก็สุขตรงที่ว่าใจนั้นพอดีที่ว่าเป็นทุกข์นั้นทุกข์ก็เพราะว่าใจไม่พอดีคนเราเหมือนกันอะไรมันพอดีแล้วก็เกิดความเป็นสุขสงบเหมือนกับคนจะหุงข้าวให้ต้มแกงมันสุกเนี่ยไฟกับน้ำก็ต้องพอดีถ้ามันไม่พอดีมันก็เป็นทุกข์มันก็เกิดบูดเกิดเน่าเกิดดิบเกิดแฉะเกิดเสียหายเพราะความไม่พอดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องการความพอดีก็คือความเป็นกลางนั่นเองคนเราถ้าทำใจเป็นกลางก็คือเรียกว่าคนใจกลางคนใจพอดีคนเราที่อยู่ด้วยกันมันไม่มีความพอดีจึงได้เกิดความไม่สบายใจมีความกระทบกระเทือนมันก็ยกของสองสิ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งหนักสิ่งหนึ่งเบามันไม่พอดีมันก็ไม่กึ่งกันแต่พอดีมันก็กึ่งกันการที่เราทำจิตทำใจเราก็ต้องทำให้มันเป็นกลางดีก็อยู่ดีก็สักแต่ว่าดีไม่ดีก็สักแต่ว่าไม่ดีเราก็อยู่ของเราเป็นกลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจเราก็พอดีแต่นี่คนเราจะทำให้มีความสุขมันไม่ใช่ทำตรงที่ว่าดีใจเกินไปเสียใจเกินไปเราต้องพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาว่าใจเราเป็นอย่างไรเรามาวัดเป็นอย่างไรเรากลับไปอยู่ที่บ้านใจเราเป็นอย่างไรเรากินเป็นอย่างไรเราเดินเป็นอย่างไรเรานั่งเป็นอย่างไรเรานอนเป็นอย่างไรเราพูดเป็นคนพูดอย่างไรเราทำเราเป็นคนทำอย่างไรเราเป็นคนมีอาการอย่างไรแสดงออกอย่างไรถูกอย่างไรผิดอย่างไรเนี่ยเรียกว่ารู้จักตัวเองบางคนไม่ได้ศึกษาตัวเองก็เลยไม่รู้ไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองก็คือก็ปล่อยให้เกิดทุกข์ไม่เคยพิจารณาตัวเองว่ากินอย่างไรเดินอย่างไรนั่งอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรเขาเรียกว่าไม่รู้เท่าทันสังขารไม่รู้เท่าทันการปรุงแต่งจิตมันก็เลยกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนเป็นทุกข์มากเป็นคนกังวลมากเป็นคนร้อนใจมากกินก็ร้อนนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนคิดอะไรก็ร้อนลุ่มกลุ่มจิตเนี่ยเป็นทุกข์บางคนเขาบอกเขาไม่มีทุกข์เลยไปถามบางคนบอกเห็นเดือดร้อนอะไรชีวิตก็อยู่เรื่อยเขาไม่ได้หวังอะไรมากทำอะไรให้ตามหน้าที่ให้ดีให้สำเร็จอย่างเดียวทำอะไรให้มันเป็นหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบให้สำเร็จให้ครบถ้วนแล้วเขาบอกเขาก็สบายใจแต่เขาก็ไม่ไปสร้างก่อกรรมทำเข็ญทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกผลก็ไม่มีอะไรตามมากระทบกระเทือนให้ตัวเองเดือดร้อนเขาบอกชีวิตเขาไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเขาก็มองไม่เห็นทุกข์เพราะเขาเป็นคนไม่หาทุกข์ใส่ตัวก็นับว่าเป็นบุญของเขาบางคนไม่ค่อยมีไม่เป็นคนทะเลาะเบาะแว้งกับใครเป็นคนใจเย็นแต่คนบางคนก็บอกว่ามันมีทั้งทุกข์ก็ทุกข์มากสุขก็สุขมากปัญหาก็มีมากเวลาแก้ปัญหาไม่ได้ก็ทุกข์มากแก้ปัญหาได้ก็สบายมากก็เรียกว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ก็พอกัน
บางคนมีแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่เคยสบายใจเลยคำว่าสบายใจไม่รู้อยู่ตรงไหนมีแต่ร้อนอกร้อนใจมีแต่ปัญหาทั้งวันมีเรื่องอย่างโน้นเข้ามานี้มีเรื่องอย่างนี้ใครๆมันเปิดรับอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสบายใจไอ้สบายใจเนี่ยมันหลบอยู่ตรงไหนก็ไม่เคยพบนี่เรียกว่าทุกข์ไม่มีที่วางทุกข์ไม่มีที่วางทุกข์ที่ไม่มีที่หลีกเล่นได้เลยเขาเรียกว่าหาทางดับไม่ได้จึงว่าใจเรานี่เนี่ยเป็นเจ้าของต้นเหตุต้นตอของความทุกข์ของความสุขที่จะสร้างมาทั้งหมดมนุษย์ที่เรามาเกิดนี่ก็มาจากใจเป็นตัวสร้างกรรมมาเกิดได้รูปอย่างเนี้ยก็รูปของรูปธรรมรูปของรูปนามธรรมนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมดีสร้างไว้ก็มาให้ผลเป็นสุขทั้งกายทั้งวาจาใจเคยมานั่งสมาธิก็เคยทำมาแต่ชาติก่อนแล้วเคยมีใจสงบก็เคยทำมาสงบแต่อดีตแล้วเคยมีใจเล่าร้อนก็เล่าร้อนแต่อดีตแล้วปัจจุบันก็มาร้อนต่อเคยใจเย็นก็เย็นมาแต่อดีตแล้วเพราะแล้วก็มาเย็นต่อทุกข์ก็ทุกข์มาแต่อดีตก็มาทุกข์ต่อคิดก็คิดมาแต่อดีตไม่ใช่ผีคนไม่เคยไม่คิดแล้วก็มาคิดต่ออันนี้เรียกว่ามนุษย์สมบัติที่เราจะได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาเอาว่าสิ่งใดที่มันเป็นทางสุขสงบเป็นศีลทานภาวนานี่ถือว่าเป็นทางดับทุกข์ธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ใจทุกคนเราในโลกนี้หาวิธีดับทุกข์กันนั่นเองท่านเรียกว่าพุทธเจ้าท่านให้สร้างสมบัติในตัวเองสวรรค์สมบัติก็คือใจที่เป็นสวรรค์เขาเรียกว่ามันไม่มีทุกข์ใจนิพพานสมบัติที่สร้างสมบัติเกิดขึ้นก็คือหมายถึงว่าทำใจให้ไม่โกรธไม่พยาบาทให้ใจว่างเป็นให้ละให้ปลงให้ปล่อยให้วางเป็นเพราะคนเรามีปัญหามากถ้าไม่เอาธรรมมันประเสริฐเข้ามาแก้ไขแล้วธรรมที่มันเป็นทุกข์มันมีมาก เกิดนี่ก็เรื่องยากแก่ก็เรื่องยากเจ็บก็เรื่องยากตายก็เรื่องยากเรื่องเสียใจทั้งนั้นเรื่องผัดภาคจากการเรื่องเสียใจทั้งนั้นเรื่องต้องร้องไห้เรื่องต้องผิดหวังเรื่องต้องผัดภาคจากการเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายในเรื่องทรมานหัวใจทุกคนทั้งนั้นแต่ทุกคนไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมสวรรค์ไว้ในหัวใจ

ไม่ได้เตรียมนิพพานไว้ในหัวใจเขามาเจอเรื่องทุกข์มันก็แก้ใจไม่ได้เสียใจร้องไห้ค่ำครวญมากเพราะสวรรค์ในหัวใจไม่มีมนุษย์สมบัติก็ไม่ภูมิใจในความตัวเองมีสมบัติพอแล้วสวรรค์สมบัติตัวเองก็ยังไม่พอใจว่าตัวเองได้เป็นเทวดาในหัวใจแล้วนิพพานสมบัติก็ยังไม่เคยทำใจให้ว่างตัวเองก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเขาเรียกว่าไม่มีพระรัตนตรัยไม่มีธรรมคุณสังฆคุณไว้ในใจเรามาวัดเราก็ต้องการมาหาสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ดีเหมือนกับเรามานั่งสมาธิเราก็ต้องการจะเอาใจของเรามาวางไว้ให้มันเป็นหนึ่งการให้ใจของเราเป็นหนึ่งบ้างให้ใจของเราให้ว่างบ้างสบายบ้างสงบบ้างมันคิดมาหลายวันแล้วกินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดกินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็ทุกข์มันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็คิดของมันไปเนี่ยหัวใจเนี่ยไม่ยอมหยุดเราก็ต้องการมาล้อมใจให้มันหยุดคิดเสียบ้างให้มันปล่อยวางซะมันจะได้เจอมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่ใจเราเสียบ้างแล้วก็จะพบความสุขที่แท้จริงในพระธรรมฉะนั้นการมาวัดก็มาฝึกตนดัดตนให้เข้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมที่ทำให้ใครก็ทำให้ใจตัวเองทำให้ทำไมศีลธรรมศีลธรรมก็ทำให้ใจว่างๆทำให้เป็นคนใจเย็นใจดีนั่นเองทำทำไมก็ทำเอาไว้ใช้ในบ้านเราเวลากลับบ้านเรามันจะได้ใจดีจะได้ใจเย็นจะได้หายโมโหทะเลาะกันจะได้หายโกรธกันจะได้หายเกลียดกันจะได้หายตินทาให้ลายกันจะได้เลิกเป็นศัตรูกันไงก็มาทำใจเนี่ยมันเป็นคนใจดีคนมีมนุษย์สมบัติแล้วจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นคนมีสวรรค์สมบัติแล้วไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะเองมีความสุขพอที่จะให้คนอื่นด้วยใจดีมันก็ไปพูดคนอื่นดีเห็นใครก็ใจดีหน้ามันก็ดีใจมันดีหน้าก็ดีกายวาจาใจก็ดีก็นี่สวรรค์สมบัติจึงว่ามีความสุขพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานเพื่อต้องการให้คนใจดีรักษาศีลก็ต้องการให้คนมีใจหนักแน่นคนมีศีลไม่ทะเลาะกันสมาธิทำให้คนเราไม่ขี้กังวลไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนเร่าร้อนจิตจะได้เยือกเย็นจิตจะได้สงบก็เป็นเรื่องธรรมะที่แก้หัวใจคนปัจจุบันทั้งนั้นก็ทำอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปทำที่บ้านเราให้กินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่ต้องมาวิวาททะเลาะกันไม่ต้องมาถือเนื้อถือตัวถือดีถือมึงถือกูถือเราถือเขาให้มันวุ่นวายไปทำไมในบ้านเราต่างคนต่างปรงต่างคนต่างอภัยให้กันเข้าใจกันก็อยู่กันอย่างสงบธรรมะเป็นธรรมของโลกไม่ใช่ธรรมเพราะครองบ้านเดียวครองได้ทั้งโลกแต่คนเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมกันไม่ค่อยได้ใส่ใจตัวเองไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้ฝึกให้จิตสงบมันก็ไม่รู้จักจะทำใจยังไงให้มันสงบไม่ได้ฝึกใจไม่ให้เลิกให้เลิกโกรธก็ไม่รู้จะห้ามความโกรธได้อย่างไรไม่ได้ฝึกสติก็ไม่รู้จะห้ามใจไม่ให้โลภไม่ให้หลงได้อย่างไรเพราะมันไม่เคยฝึกเพราะนั้นเราจะต้องมาหัดฝึกมาดึงรั้งโน้มน้าวจิตใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวบ้างคิดมากให้มันหยุดคิดเสียบ้างทุกข์มากให้มันหยุดทุกข์เสียบ้างภาระมากแต่มันเบาภาระซะมั่งเหมือนเรามาปล่อยมาวางขณะเนี้ยเอาปล่อยวางมาแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยเพราะเราอะไรเพราะเราพยายามเป็นคนคิดน้อยพูดน้อยนึกน้อยภาวนาให้มากขึ้นใจเราก็อยู่กับวงล้อมที่ดีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพุทโธไว้เป็นอารมณ์เรานั่งสัก5นาที10นาทีนี่เราจะวางสักพักหนึ่งเห็นหายใจเข้าก็รู้พุทหายใจออก

ก็รู้โทรู้โทพุทโธในใจรู้สึกว่ามันไม่มีทุกข์ไอ้ที่ทุกข์ไม่มีพุทโธมันไปคิดเรื่องโน้นมันไปคิดเรื่องนี้ที่จนวุ่นวายใจเอาที่จนครับอกครับใจหายใจไม่ออกเป็นทุกข์ทรมานจิตคนเราเนี่ยมันมีพลังเยอะแยะเลยคนคิดแล้วมันเป็นตัวเป็นตนไปเลยก็มีนะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนคิดจนหายใจไม่ออกคิดจนอึดอัดคิดจนวิ่งไปทั้งตัวเลยบางคนเนี่ยคิดจนเลือดลมเดินไม่สะดวกไปหมดตาก็พร่าฟางหูก็ตึงไปหมดมือเท้าชาไปหมดไม่ใช่อะไรมันคิดมากพอคนนี้แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมาอะไรมันมาอุดมารัดอยู่ที่คออยู่มันแน่นอยู่ในอกเนี่ยคิดมากไม่เคยปลงไม่เคยปล่อยไม่เคยวะไม่เคยวางเหมือนมันเป็นบาปเก่าคิดแล้วมันก็กลายเป็นมาทำลายจิตใจตัวเองกลายมาทำให้กายตัวเองเดือดร้อนโดยที่ไม่รู้ตัวเลือดลมก็เสียหายไปหมดบางคนคิดจนธาตุแปรวิปริตไปหมดท้องผูกท้องเดินเป็นเลือดลมไม่ดีต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเนี่ยสำคัญถ้าพูดกันแล้วว่าเอาย่นย่อลงมาตามหลักธรรมแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดเลยมโนกรรมทั้งหมดเลยที่มันให้มาเป็นอะไรต้องเป็นโน่นเป็นนี่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องผ่าต้องตัดต้องเก็บต้องอะไรเนี่ยมันมาจากสภาวะธรรมคือจิตทั้งหมดที่มันสะสมสร้างมาแต่อดีตและปัจจุบันพุทธเจ้าที่ว่าแก้กรรมก็คือมาแก้จิตตัวเองให้เบาบางให้ลดละจากความคิดมากนั่นเองมันก็จะทำให้สบายเช่นเราหายใจก็สบายออกก็สบายหายใจเข้าก็เป็นสุขออกก็เป็นสุขนี่เรียกว่ามาปล่อยวางเนี่ยเป็นทางแก้กรรมทำให้เราเกิดมีความมั่นใจในความดีตัวเราว่าพิธีปฏิบัตินี้เป็นวิธีแก้กรรมแก้ทุกข์ได้หมดไม่มีใครมาแก้ให้เรานอกจากตัวเราพระพุทธเจ้าท่านก็แก้ของท่านเองท่านก็สอนแนะแนวให้เราแก้ของเราอีกถ้าเราเชื่อท่านปฏิบัติตามท่านก็แก้ตามท่านได้ทุกคนเลยไม่ต้องใช้วิธีอื่นเลยเพราะพุทธเจ้าเป็นหลักพระองค์แก้เวรแก้กรรมแก้บาปแก้อกุศลแก้เพราะทุกทั้งปวงที่พระองค์แก้มาก็แก้จากจิตของพระองค์มีฐานมากขึ้นมีศีลมากขึ้นมีภาวนามากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นไอ้ที่มันไม่ดีมันก็ลดน้อยหายไปจนหมดเหลือแต่ใจที่เป็นความดับคือความไม่มีทุกข์นั่นเองนี่แหละบุญที่เราทำของเราก็จะเห็นทันตาเห็นในปัจจุบันว่าเราทำอะไรจะได้อย่างนั้นเราคิดดีคิดดีคิดดีก็จะได้แต่เรื่องคิดดีๆเราคิดไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็จะเรื่องมีแต่เรื่องคิดไม่ดีเราพูดดีพูดดีพูดดีก็จะมีตะโกนแต่ชอบว่าเราพูดดีเราพูดไม่ดีพูดไม่ดีพูดไม่ดีก็มีตะโกนแต่ว่าเราพูดไม่ดีไม่ดีมีตะโกนไม่ชอบเราเราคิดไม่ดีคิดไม่ดีมีแต่เรื่องคิดไม่ดีเป็นทุกข์อย่างเดียวเราคิดดีคิดดีคิดดีมีแต่เรื่องดีๆในหัวใจอย่างเดียวนี่เนี่ยตัวเราทำเราเองมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติพระองค์ชี้และกุศลและอกุศลอยู่ที่ใจของเราฉะนั้นมาวัดเราต้องการมาหาสิ่งที่ดีๆแต่สิ่งแวดล้อมที่ชักจูงจิตใจเราให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความสงบเกิดความสบายเราได้เห็นรู้แจ้งแก่ใจเราว่านี่เนี่ยทางที่เราทำได้ถูกต้องแล้วของมีจริงที่เราทำแล้วเห็นกระใจเราก็เรียกว่าเป็นเนื้อนาที่ดีเป็นกุศลอันใหญ่ยิ่งที่เราได้ทำของเราในวันนี้ก็ต้องพยายามทำต่อไปจึงเป็นอนุสติสิบของเราจนสมบูรณ์เป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะ
ถึงนิพพานดับทุกข์ที่ใจเราการทำความดีก็คือให้อุทิศให้แก่ตัวเราและญาติของเราได้สำเร็จผลทุกประการ

ุทธเจ้าคือเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อรู้ธรรมเมื่อเห็นธรรมก็เท่ากับเห็นพระพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติธรรมที่พุทธเจ้าตรัสบอกดูก่อนอานนท์ผู้ใดปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมผู้นั้นย่อมอยู่กับพระตถาคตหรือผู้นั้นย่อมเข้าถึงพระตถาคตคือพระพุทธเจ้า ผู้ใดจะเดินตามพระพุทธเจ้าก็จับชายจีวรเอาไว้ตลอดวันตลอดคืนแต่บุคคลนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่พบพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงพระธรรมไม่เข้าถึงพระอรหันต์แต่ผู้ใดผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมแล้วผู้นั้นก็ย่อมอยู่กับพระพุทธเจ้าย่อมนั่งอยู่เดินอยู่กินอยู่นอนอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดวันตลอดคืนบุคคลนั้นเมื่อแตกตายทำลายขันไปย่อมไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในที่สุดท้ายบุคคลนั้นจะตายดีแก่ดีเจ็บดีบุคคลนั้นจะไม่ลำบากยากเข็ญจะไม่ทุกข์ทรมานเหมือนบุคคลที่ไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าดังนั้นการปฏิบัติธรรมชื่อว่าได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าที่กายวาจาและก็ใจสงบดังนั้นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากอะไรเราต้องสร้างตัวศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าว่าเป็นประโยชน์ไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ให้ผลในปัจจุบันและให้ผลในอนาคตเป็นที่ดับทุกข์ดับความร้อนใจเป็นคนไม่ใจร้อนเป็นคนไม่ใจร้ายเป็นคนมีจิตใจที่สุขสงบหรือมีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานถึงว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นย่อมมีธรรมคุ้มครองรักษาผู้นั้นย่อมอยู่กับพระพุทธเจ้าจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่บุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฝึกสมาธิไม่ฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นบุคคลนั้นแม้จะอยู่ยังไงเดินอยู่กินอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็อยู่เหมือนไกลกับพุทธเจ้าห่างไกลกันบุคคลนั้นจะร่ำเรียนพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็อยู่ไกลพระธรรมคนที่จะเรียนพระไตรปิฎกจบก็ยังอยู่ไกลพระธรรมเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติให้ใจเลิกโกรธเลิกเกลียดเลิกอิจฉาริษยาคนอื่นเลิกอคติเลิกลำเอียงถอนความเห็นผิดตัวตนออกไปก็ถือว่าเป็นผู้ไกลพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ผู้ที่อยู่ไกลก็คือพวกปฏิบัติฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงนำมาปฏิบัติได้ทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่ทุกชั้นทุกวรรณะไม่ว่าใครทั้งหมดคนจนจะกลายเป็นคนมีก็พวกปฏิบัติฐานศีลภาวนาคนมีจะกลายเป็นคนจนก็พวกประเภทที่ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาคนฉลาดจะกลายเป็นคนโง่ก็พวกประเภทที่ขี้เกียจปฏิบัติธรรมไม่ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรม
ขาก็จะโง่โง่เพราะความหลงผิดแม้แต่ความแก่มีอยู่ในตัวก็ไม่รู้ความเจ็บอยู่ในตัวก็ไม่รู้ความตายมีอยู่ในตัวก็ไม่รู้ก็เลยกลายเป็นคนหลงคนโง่เมื่อมาปฏิบัติธรรมก็เกิดปรงใจว่าคนเราจะโลภกันไปแค่ไหนมีเงินร้อยล้านก็ตายพันล้านก็ตายมีบ้านใหญ่ก็ตายบ้านเล็กก็ตายมีรถขี่ก็ตายไม่มีรถขี่ก็ตายจนก็ตายมีก็ตายรวยก็ตายสวยก็ตายไม่สวยก็ตายคนเราก็ต้องตายอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายก็เลยตรงตกว่าจะทำอะไรดีก่อนที่จะตายก่อนที่จะเก็บตอนที่จะเจ็บก่อนที่จะแก่ทำอะไรไม่ไหวจะทำอะไรให้เป็นอนุสรณ์ในใจตัวเองไว้ได้บ้างให้ลูกหลานได้เห็นว่าเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มีความสำคัญที่ทำตัวเองเป็นผู้นำที่ดีเป็นคนไม่หลงไม่ลืมมีกายวาจาใจที่สงบก็ต้องหันหน้าเข้าหาศึกษาธรรมคือจัดเกลาจิตใจหัดสวดมนต์อย่างน้อยอิติปิโส3จบพระหุงมหากาหรือภาวนาทำให้เกิดใจสงบให้รู้ทันใจให้รู้ทันความโกรธก่อนโกรธง่ายก็ให้หัดหายโกรธให้โกรธยากขึ้นเป็นคนโลภมากอย่างน้อยอิติปิโส3จบพระหุงมหากาหรือภาวนาทำให้เกิดใจสงบให้รู้ทันใจให้รู้ทันความโกรธก่อนโกรธง่ายก็ให้หัดหายโกรธให้โกรธยากขึ้นเป็นคนโลภมากคนตนีมากให้ทานไม่เป็นก็พยายามหัดให้ทานให้เป็นขึ้นคนหลงใครให้อะไรมาก็ไปยึดอันนั้นดีเป็นคนหลงห่วงกังวลหลงตัวหลงตัวเนี้ยหลงยิ่งอายุมากยิ่งหลงมากเช่นมีลูกมีหลานลูกหลานไปไหนใจมันก็หลงตามลูกหลานไปกลับมาได้ยังเป็นอะไรสุขทุกข์อย่างไรคอยห่วงคอยกังวลกลัวเขาจะเป็นกลัวเขาจะตายกลัวเขาจะอดอยากยากจนกลัวเขาจะพลัดพรากจากความสุขห่วงเขาตัวเองไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันกินอันใช้ที่อะไรก็จะเก็บไว้ให้เขาให้หมดตัวเองก็ไม่ทำบุญตนีเสียดายแต่เป็นทุกข์กับลูกกับหลานนี่ก็เรียกว่าตัวหลงเมื่อหลงมากๆก็กลายเป็นคนละเมอเพ้อพกบนอูอีจูจีขี่บนกลายเป็นคนหน้าเบื่อลูกหลานก็ไม่เข้าใกล้ก็เพราะไม่มีพื้นฐานไม่มีธรรมะเมื่อตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยปฏิบัติไม่เคยขัดเกลาจิตใจให้ความโลภหมดไปก็กลายเป็นคนหลงมากผลที่สุดตายแล้วก็ไม่ได้อะไรไปน่าสงสารได้เงิน50ปตังใส่ปากไปเอาไปซื้อที่ยายตะตากะลีสีกะลาโบราณก็ขว่าไปอันนี้แหละจึงว่าเราต้องมีทานความโลภจะได้เบาความหลงจะได้เบามีศีลจะได้เป็นคนรู้

จักอดทนมีหนักความหนักแน่นมีความสำรวมระวังรักษากายวาจาใจไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อคนเราหัดไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเสียก่อนแก่ตัวก็จะได้ไม่หลงไม่เป็นคนน่าเบื่อคนที่พูดจาหยาบคายคนที่พูดจาไม่เกรงใจใครพูดจาจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนน่าเบื่อพอแก่ตัวแล้วลูกหลานก็ไม่เลี้ยงก็ไปไว้โน่นบ้านฉลาโน่นไปอยู่บางแขโน่นไปอยู่ชลบุรีโน่นเยอะเลยพวกมีลูกมีหลานมีเงินมีทองห่วงลูกห่วงหลานให้เขาหมดแก่ตัวเขาไม่เลี้ยงเขาบอกแม่พ่อไปอยู่โน่นเถอะนะนี่เหมือนลูกเด็กๆทั้งนั้นแหละลูกหลานอยู่กับลูกกับหลานลำบากไปอยู่กับคนแก่ด้วยกันเถอะแม่พ่อจะฝากเขา60แล้วเขาไปฝากบ้านคนชราน่าสงสารน่าสมเพชอุตส่าห์เลี้ยงเขามาตั้งแต่อยู่ในท้องหวังจะพึ่งฝากผีฝากไข้อุตส่าห์ป้อนข้าวป้อนน้ำมามันจะตายในอ้อมอกของลูกหลานตายได้นอนตาหลับได้เห็นลูกเห็นหลานเปล่าก็เพราะเราไม่มีบุญตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนไม่ชอบทำบุญมีเงินมีทองก็สะสมมาให้ลูกหลานตัวเองไม่ทำบุญไม่เข้าวัดผลมันตอบสนองเราเป็นอย่างไรส่งไปอยู่บ้านคนชรานู่นไร้ความหมายแค่ไหนอยู่บ้านเราทำให้บ้านเขาสะอาดไม่ได้ทำให้บ้านเขาสกปรกหุงข้าวต้มแกงให้เขาไม่ได้รีดเสื้อผ้าเขาไม่ได้เลี้ยงลูกไม่ได้เงินทองก็ให้เขาหมดแล้วไม่มีอะไรเขาไปปล่อยนู่นบ้านชรานู่นเพราะตัวเองไม่ทำบุญสวดมนต์ก็ไม่เป็นนั่งสมาธิก็ไม่เป็นไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องเวรพอทำงานทุกวันเลี้ยงลูกทุกวันเช้าเย็นกลางวันไม่เคยหยุดเช้ามาก็ไปทำงานเย็นมาก็ดูแลบ้านพอได้ตื่นหนึ่งก็ไป60ปี40ปี20ปีไม่เคยหยุดเลยพอพ้นเกษียณแล้วพอ60 70แล้วลูกหลานก็ให้สมบัติหมดแล้วพอความหลงลูกหลานเขาก็เชิญเราไปอยู่บ้านคนชราไปทะเลาะกับคนแก่ด้วยกันดีกว่าอยู่บ้านตัวเองก็ไม่เข้าใจกันลูกหลานเขาก็ไม่เอาเขาเบื่อหน่ายคนแก่เข้าไขไม่ได้เหม็นสาบซะแล้วโถอุตส่าห์เลี้ยงกันมาจะเล็กให้เขาทุกอย่างคนไม่มีธรรมะนะรวยแค่ไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละอยู่เขาไม่ได้นะโยมเข้ากับใครไม่ได้เข้ากับลูกหลานก็ปรับตัวเองไม่เป็นเด็กมันก็คนละวัยเด็กมันก็อยากคบกับเด็กๆก็ไม่อยากคบกับเราคนแก่คนแก่ก็อยากจะคุยกับเด็กเด็กมันก็เบื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยกลายเป็นคนไม่มีความหมายแต่จะช้ำใจแค่ไหนจะเสียใจแค่ไหนที่ไม่ได้ทำบุญไว้ตั้งใจรอวันตายอยู่บ้านคนชราดีกว่าไม่อยู่ก็ต้องอยู่ไม่ตายก็ต้องตายไม่เจ็บก็ต้องเจ็บทั้งที่ไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายแล้วเป็นไงคนที่แต่งงานมีลูกมีหลานเป็นไงสมหวังไหมสมหวังลูกหลานจะสบายหมดแล้วแต่ตัวเองไม่ได้รับความสุขเลยลูกหลานไม่กินไม่ใช้หมดแล้วสบายหมดเรียนเป็นใหญ่เป็นโตหมดทุกคนแล้วไปเมืองนอกเมืองหนาหมดแล้วแต่ตัวเองกลับมาอยู่บ้านคนชรา
มาให้คนอื่นเขาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกหลานมาลูกหลานกลับไม่เลี้ยงตัวเองตอบสนองอย่างนั้นวันเสาร์อาทิตย์ไปเยี่ยมทิ้งไปเยี่ยมก็รีบกลับนั่นแหละบางคนไม่เคยไปเยี่ยมเลยตัดคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติบางทีไม่ไปเยี่ยมเลยแล้วมาอยู่วัดเป็นไงโยมบางคนเนี่ยนะเขามาอยู่วัดเขาได้สวดมนต์อายุ60-70แล้วมาอยู่วัดได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิได้ตายนอนตาหลับไหนพระปิดตาตายดีกว่าอยู่คนแก่ด้วยกันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยเนี่ยหนทางที่เราจะไปลองคิดดูใหม่สิโยมคิดว่าเรามีลูกมีหลานนี่จะทำยังไงถ้าเราไม่พาลูกพาหลานเข้าวัดจะเป็นยังไงต่อไปมันจะให้เราไปอยู่บ้านคนชรานะโยมนะนี่นะผลลัพธ์ที่ออกมาจากคนที่ไม่นิยมธรรมะคนที่ไม่เกลียดธรรมะคนที่ไม่ทำบุญเพื่อให้ทานเขาก็ไม่มีญาติทางธรรมะลูกหลานมันก็ไม่มีธรรมะที่จะมองว่าเอาพ่อแม่ไปอยู่บ้านคนชราเนี่ยมันตอบแทนบุญคุณสมแล้วหรือคุ้มค่าแล้วหรือที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตตีราคาแม่ราคาแค่ขับสายไร้ส่งไปอยู่บ้านคนชราเนี่ยพอแล้วหรือนี่เราจัดชีวิตตัวเองไม่ถูกจึงได้ถูกกำจัดไปอย่างนั้นถูกปฏิวัติไปอย่างนั้นอย่าจะโทษลูกโทษหลานอย่าไปโทษเลยนะโทษตัวเราเถอะตัวเราเนี่ยเป็นกำหนดชีวิตให้ลูกหลานเป็นอย่างนั้นเองตัวเราเป็นคนตนีเองเป็นคนหลงเองเป็นคนโลภมากเองเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนไม่สงบเองเป็นคนไม่เข้าวัดไม่ถือศีลฟังธรรมเองจึงต้องไปอยู่บ้านคนชราต้องไปตายก็อยู่กับความที่น่าเบื่อหน่ายไปอยู่กับเทวทูตทั้งสี่ไปอยู่กับความแก่ไปอยู่กับสิ่งที่จะไม่มีใครอยากจะไปอยู่ตายก็เห็นตะกอนแก่ทางนั้นเลยแหมมันจะดีใจได้ยังไงล่ะแก่แล้วก็มาชะโงกหน้าเยี่ยมแหมมันไม่ยิ้มเลยแล้วก็ดับจิตไปอย่างนั้นจะมีความสุขได้ยังไงถ้ายังไม่ไปสวดมนต์ไม่ภาวนายังดีสมัยนี้บ้านโรงชลาเขายังมีพระไปเทศให้ฟังบ้างยังมีธรรมะธรรมโมบางคนไม่รู้หรอกหลงพระไปเทศก็ไม่รู้เรื่องหรอกหันหลังให้พระคุยกันตามภาษาคนแก่หลงดูแล้วก็สงสารมันนึกภาพสะท้อนกลับมาสู่ลูกๆเราว่าเป็นกรรมของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกไม่เป็นให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ให้สามัญสำนึกไม่ให้สติปัญญาเขาไม่ให้บุญกุศลกับลูกหลานตัวเองชักนำเขาไปผิดหมดแต่ผลก็ออกมาก็คือเอาเราไปไว้อย่างนั้นเองถ้าเราชักนำลูกหลานมานั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยอย่างน้อยมันก็เอามาไว้ที่วัดอย่างน้อยก็แม่ไปอยู่วัดเถอะนะไปสงบสิสงบใจเถอะนะพ่อไปอยู่วัดเถอะนะสงบสิสงบใจลูกจะได้ตามไปอยู่ด้วยวันพระทิ้งวันเสาร์อาทิตย์ทิ้งจะได้ไปทำบุญกับพ่อแม่ด้วยไปอยู่บ้านคนชราก็ไม่ได้อะไรลูกไม่ลูกกับพ่อแม่พ่อจะไปแล้วนะบางคนก็อยากให้ไปบางคนก็จำใจไปบางคนก็บอกว่าพ่อจะไปอยู่วัดนะแม่จะไปอยู่วัดนะลูกก็ดึงรั้งอย่าไปเลยจะไปยังไงโหแม่พ่อไปแล้วลูกก็ไม่อบอุ่นบางคนเนี่ยรักพ่อแม่ไม่ยอมให้ไปหรอกมาวัดแต่เดี๋ยวก็ตามกลับนั่นแหละพ่อแม่อบรมลูกไว้ดีเขาก็รักหวังจิตหวังใจอยากให้อยู่ใกล้ๆลูกเขาไม่เคยเบื่อหน่ายพ่อแม่เลยก็เพราะพ่อแม่มีศีลมีธรรมมันเป็นความรักที่อบอุ่นพ่อแม่ก็อบอุ่นลูกก็อบอุ่นพ่อเราสอนเขามาตั้งแ
หนุ่มแก่สาวให้เขารู้จักศีลฐานภาวนาแม่ชวนเราเราชวนพ่อแม่เนี่ยต่างคนต่างชวนกันมาหาศีลหาธรรมเนี่ยมันก็ไปทางดีที่จะเดินทางไปผิดมันก็ไม่ไปหรอกฉะนั้นพวกเราจะต้องพยายามดึงรั้งจิตใจของเราเข้ามาสู่ทางธรรมจะก่อนแก่จะก่อนเจ็บจะก่อนตายไปรอวันนั้นแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้อะไรเพราะแก่แล้วไม่มีวาสนาอะไรจะทำอะไรได้บุญวาสนามันอยู่สำหรับคนหนุ่มๆสาวๆแต่คนที่จะมีวาสนาแก่ๆก็ต้องมีศีลมีธรรมถ้าไม่มีศีลมีธรรมไม่มีวาสนาที่จะบังคับใครได้ที่จะโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อได้ฉะนั้นเรามีศีลมีธรรมแล้วจะชักจูงเราไปสู่ทางที่ดีถ้าโยมไม่รีบทำบุญนี่เป็นเงินนะพอแก่ตัวจะต้องถูกไปปล่อยอยู่บ้านคนชราเนี่ยไปรักกับคนแก่เขาก็ไม่มีความสุขอะไรเขาก็ไม่มีศีลมีธรรมเราก็ไม่มีศีลมีธรรมจึงว่าอยู่ไกลพระพุทธเจ้าใหญ่เลยคราวนี้ฉะนั้นก็มันละเถอะมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมคนที่พูดมากคนที่ขี้โกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามพูดจาหยาบคายเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามอย่าไปพูดจากับใครจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนเจ้าอารมณ์แก่ตัวจะเป็นคนหลงไม่เป็นที่รักของใครคนขี้โกรธจะไม่เป็นที่รักของใครฉะนั้นต้องพยายามชนะความโกรธอย่าตกอยู่ในอำนาจของโทสะจริตอย่าเป็นคนขี้โกรธจะเก่งได้ตอนนี้พอแก่ตัวแล้วก็ไม่มีใครเขาเข้าใกล้เราเหมือนกับเจ้านายคนขี้โกรธเป็นนายคนดุตวาดลูกน้องแต่พอปลดเกษียณแล้วลูกน้องก็เกลียดทุกคนก็ไม่มีใครเคารพนับถือเพราะความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่ฝังใจแก่คนอื่นทำให้เขาไม่รักเราตลอดชีวิตตัวเราก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาฉะนั้นเราต้องพยายามทำจิตทำใจของเราให้เข้าถึงศีลธรรมให้ได้เราจะได้หายคิดมากจะได้หายโกรธมากจะได้หายวุ่นวายใจเมื่อปฏิบัติเข้าถูกหลักแล้วมันก็เป็นทานภาวนาศีลที่ทำจิตใจเราให้เยือกเย็นเกิดความสุขความสงบก็สมหวังทุกอย่าง

ที่คิดมากก็เกิดจากความกังวลมากเครียดมากวิตกกังวลจนใจเราไม่มีความสุขกินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เกิดความกังวลโรงพยาบาลโรคประสาททุกวันในโรงพยาบาลโรคประสาทคนไปโรงพยาบาลโรคประสาทมากเพราะคนเข้าวัดน้อยก็เลยต้องไปหาหมอโรงพยาบาลโรคประสาทมากเพราะสงบไม่ได้คิดไปคิดมาคิดจะนอนไม่หลับ3คืน7คืนต้องไปกินยานอนหลับไม่หายก็ต้องไปหาหมอถ้าหมอไม่รักษาไม่หายก็ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเพราะโรคของความคิดมากแต่พูดกันพื้นฐานจิตใจของคนนั้นนะเป็นคนไม่รู้จักสมาธิไม่เคยเข้าวัดไม่เคยภาวนาเป็นคนคิดมากจนเคยตัวจิตก็เลยฟุ้งซ่านอยู่ทุกวันนอนก็ฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ตรงไม่ตกเป็นคนเก็บไปหมดทุกอย่างเห็นอะไรถ้ายินอะไรก็เอาเก็บมาคิดใหม่หมดกลายเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างนึกเป็นคนตึกตองกังวลจนวิตกจริตเกิดขึ้นเกิดความหวาดเกิดความหวาดกลัวกลัวโน่นจะเสียไปกลัวนี่จะเสียไปมัน ถึงที่สุดกลายเป็นโรคจิตก็มีโรคประสาท